0: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
8: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับเราผ่านไปอีกครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมเรื่องราวข่าวคราวที่ต้องติดตามกันนับจากนี้ไปก็จะมีหลายเรื่องนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องสภาพฟ้าฝนเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาดีมีการประกาศเตือนล่วงหน้านะครับในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝนฟ้าตกหนักในหลายพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับมีจังหวัดที่จะได้รับผลพวงผลกระทบนี่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยต้องเจอกับเรื่องราวฝนตกหนักรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่มันเป็นผลพวงที่ตามมานะครับทั้งเรื่องของน้ำป่าไหลหลากของน้ำท่วมเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของฟ้าผ่ารวมไปจนกระทั่งถึงอาจจะมีลูกเห็บหรือมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังเรื่องป้ายโฆษณาเรื่องอาคารเก่านะครับหลายต่อหลายเรื่องครับลองตรวจสอบดูนะครับระหว่าง18ถึง21สิงหาคมส่วนวันนี้เนี่ยฝนลดลงนะครับถ้าไปดูจากทางคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเฉพาะท่านบอกวันนี้นะครับฝนฟ้าโดยทั่วไปก็จะลดปริมาณลงนะครับมีเหลือเพียงภาคเหนือที่ยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนี่ร้อยละ60ส่วนภาคอื่นๆเนี่ยรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ 40% เท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไว้ครับอีก2วันเราก็เตรียมการเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องฟ้าฝนนะก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นน่าสนใจเมื่อวานนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมยื่นอภิปราย ไม่ไว้วางใจรัฐบาลของทางพรรคร่วมฝ่ายค้านนะฮะที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินี่ก็แสดงท่าทีนะครับยืนยันว่ายังไงเนี่ยก็จะมีการยื่นยัตตินะครับเพื่อที่จะอภิปรายการทำงานของรัฐบาลแน่ในสมัยประชุมสภาที่จะเปิดตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับขณะเดียวกันเรื่องเวทีนะครับที่เกี่ยวข้องกับกรณีหัวสวของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ยังเปิดอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้ดูจะเป็นเวทีที่5แล้วนะครับก็บุกไปถึงโรงแรมกรุงศรีใช่ไหมหรือโรงแรมศรีกรุงเนี่ยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะก็เป็นจุดที่เคยมีปรากฏข่าวคราวนะฮะว่ามีกลุ่มบุคคลไปรวมตัวไปจัดการเตรียมการอะไรต่อมีอะไรที่นั่นนะครับแต่ว่าโดยข้อที่จริงเนี่ยเราก็ต้องรอดูเรื่องของสิ่งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหัวเลือกสวซึ่งก็เข้าใจว่าคงจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็คงจะหยิบยกมาเป็นประเด็นในการอภิปรายรัฐบาลนะครับในช่วงสมัยประชุมสภาที่จะถึงนี้แหละนะครับก็คงจะมีทั้งเรื่องหัวสวเรื่องเกี่ยวข้องกับการโกงการสอบนะครับท้องถิ่นนะฮะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงอีกหลายเรื่องครับที่มีการออกมาแง้มๆอยู่ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านนะครับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตนักโทษเพราะว่าพ้นจากเรือนจำไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเคยถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับเรื่องของเล่าตาแสนลี่คนที่ติดตามข่าวครามาเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยก็จะรู้จักนะครับเล่าตาแสนลี่เป็นดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมไปจะไปหาคำตอบให้นะครับที่แม่อายจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าถูกทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นนะครับเจอพวกยาไอซ์ยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีการนำตัวนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลเนี่ยพิจารณาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าสุดท้ายเมื่อวานนี้เล่าตาได้ออกจากเรือนจำเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากติดคุกไป10ปีก็เลยกลายเป็นกระแสที่ในโลกโซเชียลเนี่ยมีการออกมาพูดถึงกันเยอะบอกว่าโทษประหารชีวิตทำความผิดร้ายแรงขายยาเสพติดอาวุธปืนเป็นเจ้าพ่อเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายในทางปฏิบัติติดคุกจริงเพียงแค่10ปีนี่มันเป็นประเด็นความจริงก็ไม่ใช่ประเด็นใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกูรูด้านกฎหมายนักสังเกตการทางการเมืองก็ดีนะครับทางสังคมก็ดีก็เคยออกมาวิพากษ์เรื่องนี้เอาไว้ว่าศาลเนี่ยท่านจะเป็นคนพิจารณาตัดสินโทษนะครับในคดีสำคัญสำคัญต่างๆเนี่ยท่านจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินบทลงโทษแต่พอการบังคับใช้โทษบังคับการลงโทษเนี่ยกลายเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์นี่ก็จะมีนู่นมีนี่เยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับแล้วสุดท้ายมันก็นำไปสู่เรื่องของการลดโทษนะฮะลดโทษลดลงเป็นนักโทษชั้นดีอะไรต่อมีอะไรแล้วสุดท้ายก็จะได้การปล่อยตัวอันนี้มันเป็นประเด็นที่กูรูด้านกฎหมายกูรูทางการเมืองเคยตั้งเป็นคำถามนะครับเราก็ยังไม่ได้ยินคำตอบนอกจากคำอธิบายว่านี่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ไปตามประกาศเป็นไปตามตัวบทกฎหมายซึ่งความจริงแล้วบทลงโทษเนี่ยนะครับคือศาลท่านน่าจะเป็นผู้พี่ที่มีอำนาจสูงสุดนะครับหน่วยงานอื่นเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปลดทอนอำนาจของศาลหรือถ้าท่านคิดว่าจะมีการลดโทษอะไรก็ตามทีเนี่ยนะในกรณีเป็นนักโทษชั้นดีอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเสนอกลับไปให้ศาลท่านให้ความเห็นชอบก่อนไม่งั้นมันกลายเป็นว่าตอนนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งศาลไปแล้วครับนะฮะสามารถที่จะแก้ไขคำตัดสินของศาลได้อันนี้เนี่ยมันทำให้หลักของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีปัญหานะครับความจริงก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีเรื่องการพิจารณาโทษเนี่ยเรื่องอำนาจศาลนะครับเป็นกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ปลายน้ำนะฮะ สำหรับเรื่องของการตัดสินแต่การบังคับโทษของกรมราชทัณฑ์นี่มันกลายเป็นว่ามีอำนาจมากกว่าศาลในการที่แก้ไขคำสั่งนะครับนะฮะไทยรัฐมีประเด็นนี้อยู่บนหน้าหนึ่งครับบางขวางปล่อยตัวเล่าตายานรกติดคุก10ปีได้รับอภัยโทษเคยเป็นคนสนิทขุนสาเล่าตาแสนลี่เจ้าพ่อยาเสพติดเชียงใหม่คนสนิทราชาเสพติดโลกขุนสาได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก็มีภาพนะฮะระหว่างที่เล่าตาแสนลี่เจ้าพ่อยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวมาศาลล่าสุดได้รับการอภัยโทษออกมาแล้วด้วยวัย86ปีหลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตถูกคุมขังในเรือนจำกลางบางขวางเพียงแค่ประมาณ10ปีเมื่อวานนี้โลกโซเชียลเนี่ยกระหึ่มเลยนะครับกระหึ่มเลยถึงแม้จะมีข้ออ้างว่า อยู่ในวัยชราแล้ว80กว่าแล้วแต่สิ่งที่ตัวเองกระทำตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นเป็นคนวัยกลางคนเนี่ยครับควรที่จะได้รับโทษนะไม่ได้หวังว่าพอทำไปแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้รับการลดโทษถ้าคิดแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะส่วนเรื่องข่าวนำของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐครับก็คือเรื่องประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเตรียมที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เข้าใจว่าถ้าดูจากท่าทีเนี่ยน่าจะเป็นมาตรา151ก็คือเป็นการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยต้องมีการลงมตินะครับว่าให้ความไว้วางใจหรือไม่ให้ความไว้วางใจนะน่าจะเป็น151มากกว่า152ถ้าเป็น152ก็เปิดอภิปรายทั่วไปนะครับไม่มีการลงมติซัดประชาธิปไตยผีดิบถล่มโกงสว.จุดเริ่มกินรวบนะฮะฝ่ายค้านจัดเวทีรุมขยี้บีบอาแขบีบเซ็นใบลาออกล็อกให้โหวตตามพท.นะฮะอนุทินไม่หวั่นซักข้อเตรียมเก่งข้อสองเข่งจัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านขยี้ซ้ำปมโกงสว.ตั้งเวทีเสวนาที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์นะครับนี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับย้อนรอยศูนย์ทำหวยหัวนะครับนี่ในมุมของทางฝ่ายค้านเขานะครับก็มีการจัดเวทงเวทีนะครับก็มีคนไปร่วมเยอะนะฮะฝ่ายค้านนี่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะพรรคไทยสร้างไทยคุณสาธิตวงหนองเตยนี่ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีพันธบดีทวีสอดส่องจากพรรคประชาชาตินี่ดูจะเป็นฝ่ายค้านคนเดียวของพรรคประชาชาตินะครับเพราะว่าคนอื่นเขาเนี่ยอยู่ฝ่ายรัฐบาลนะครับนะฮะก็มีภาพยืนโชว์ช่างภาพนะครับมีการถ่ายภาพอยู่บนนั่นหนึ่งในการเปิดเวทีหัวสวนี่แหละนะครับนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีโนมินีต่างชาติซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยผมนี่ย้ำมาหลายรอบแล้วนะครับคือถ้าเรายังอิงอยู่กับโลกเสรียังอิงอยู่กับว่าการเข้ามาลงทุนของต่างชาติก็เป็นไปตามภาวะการค้าขายการลงทุนแบบโลกเสรีณปัจจุบันอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าการเข้ามาเนี่ยมันต้องมีมาตรการในการที่จะคุมเข้มเพื่อไม่ให้กลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มสีเทาทั้งหลายกลุ่มมาเฟียทั้งหลายเนี่ยแฝงตัวเข้ามาแล้วก็สุดท้ายก็มาก่อโกยมากร่างมาทำตัวเป็นเจ้าบ้านเจ้าข้าวเจ้าของเนี่ยนะครับกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามของตัวเองโดยทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะยิ่งตำรวจเนี่ยก็มักจะไปคอยอำนวยความสะดวกไปคอยอะไรไปคอยดูแลการจัดงงจัดงานอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับโดยอ้างว่าเขามีการร้องขอมาแทนที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนไทยซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นไทยเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าบุคคลเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสในการที่จะไปขอให้ทางตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยมาคอยอำนวยความสะดวกหรือมาคอยป้องกันอันตรายให้ไม่เหมือนกับกลุ่มทุนต่างชาติที่มีเงินนะ มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นปัญหาอยู่นี่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่เป็นข่าวคราวที่เราเคยได้ติดตามนะครับยังไม่ว่าไม่เพียงแค่ปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่เพียงแค่เกาะพังงานเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ไม่เพียงแค่จังหวัดภูเก็ตนะครับหาดป่าตองที่มีข่าวคราวปรากฏบนหน้าสื่อความจริงเนี่ยกระบี่นี่ก็หนักนะครับจังหวัดกระบี่นี่หนักที่แถวบ่อเวนแถวชลบุรีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเมืองของจีนเทาไปเรียบร้อยแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีส่วนหนึ่งก็เป็นทุนจีนที่ก็มาลงทุนในโครงการ EC โครงการ Eastern Seaboard แต่ว่าโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้กลายเป็นเมืองของคนจีนนะครับใครเข้าไปที่นั่นนี่มีแต่ป้ายจีนทั้งนั้นเลยครับการตกแต่งร้านสไตล์จีนทั้งหมดเลยครับมันเข้าขายลักษณะศูนย์เหรียญน่ะเป็นสิ่งที่คนจีนที่เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเข้ามาค้าขายไม่จำว่าเรื่องของการรับสินค้าส่งออกนำเข้าอะไรตั้งหลายทั้งปวงคือเงินเนี่ยมันแทบจะไม่หลุดรอดมาถึงคนไทยหรือมาถึงผู้ประกอบการคนไทยเลยครับทุกอย่างมันอยู่กับกิจการของคนจีนทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมที่พักนะฮะเรื่องรถเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยนะมันกลายเป็นของทุนจีนทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่แถวบ่อเวนศรีราชานี่ก็ล่าสุดไม่เพียงเท่านั้นครับตอนนี้แม้แต่ในกรุงเทพเนี่ยแถวดินแดงห้วยขวางเนี่ยลองเข้าไปดูสิครับหลายคนตกอกตกใจว่ามันเปลี่ยนไปขนาดนี้นะครับคิดว่าได้ไปเที่ยวประเทศจีนจับ27ต่างชาติล้างโนมินีสมุยพบผิด875บริษัทคิดดูก็แล้วกันครับเกาะพังงานเกาะสมุยเนี่ยไปกี่รอบแล้วครับทางพลตำรวจเอกสำนานนวลมาว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยไปกี่รอบแล้วครับไปทุกรอบเจอทุกรอบครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานก็มีครับไปตะลุยตรวจค้นเนี่ยที่เกาะสมุยเนี่ยครับปรากฏว่าพบบริษัทที่มันผิดปกติเป็นโนมินีให้กับต่างชาติ875บริษัทคิดดูก็แล้วกันครับนี่ 3-4 รอบเข้าไปแล้วยังเจออยู่นะครับแสดงว่าการเข้ามาอาศัยโนมินีของชาวต่างชาติเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้จุดอ่อนว่าคนไทยบางส่วนเนี่ยครับก็ต้องเรียกว่าเห็นแก่เงินนะพูดอย่างนี้นะครับคือไปพร้อมที่จะเป็นโนมินีเอาชื่อไปให้จัดตั้งบริษัทไปร่วมจัดตั้งบริษัทเพื่อให้มีชื่อของคนไทยเนี่ยเกินกว่า 51% ตามกฎหมายหรือไปหาภรรยาคนไทยนะครับแล้วก็ไปซื้อที่ดินนะฮะในนามของภรรยาให้ภรรยาเป็นโนมินีถือหุ้นแทนนี่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามแล้วซ้ำเล่านี่ยังไม่นับรวมพ่อทิพย์ใช่ไหมบางคนเนี่ยเป็นโนมินีทั้งกรณีบริษัทที่เขาไปรับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะที่อาคารถล่มเนี่ย33ชั้นเป็นโนมินีของคนไทยไปเป็นผู้ถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่คนจีนเนี่ยเป็นเจ้าของแต่คนไทยไปเป็นโนมินีให้มีรายชื่อเป็นพ่อทิพย์ให้กับเด็กจีนที่เกิดในไทยเนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะคือมันจะต้องมีการปรับปรุงความเข้มข้นในเรื่องของกฎหมายคือถ้าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรายังใช้กฎหมายปกติอยู่นะครับเอาล่ะการใช้กฎหมายปกติเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าในกรณีนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการเห็นแก่เงินการยอมที่จะเป็นโนมินีต่างชาตินะฮะมีเท่ากับขายประเทศอ่ะนะฮะมันจะต้องมีความเข้มข้นของกฎหมายในเรื่องบทลงโทษที่จะต้องรุนแรงนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคนเนี่ยก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์นะครับตราบใดที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะพบผิด875บริษัทบิ๊กรานและมท.2ลุยเกาะตำรวจจอลากตัว26คนไทยดำเนินคดีถือหุ้นแทนแฉมูลค่าธุรกิจ 1,500 ล้านบาทโอ้ยสงสัยตัวแทนโนมินีของไทยเนี่ยกลัวกันจนอกสั่นขวัญผวาไปแล้วมั้งนี่มันปราบยังไงก็ไม่หมดเพราะว่ามันก้าวข้ามเส้นแบ่งสิ่งที่ควรจะเป็นไปแล้วครับและมันเป็นเรื่องที่ข้าราชการไทยเองก็ไปเอื้อประโยชน์นะครับ ไปสมยอมไปคอยอำนวยความสะดวกให้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ณปัจจุบันนี่ฮะอันนี้ของยักษ์ใหญ่ไทยรัฐนะเช้าวันนี้ถ้าไปดูยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งฉบับเนี่ยนะครับของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ครับก็จะเห็นภาพนะฮะข่าวนำก็เป็นเรื่องเล่าตานี่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องร้อนมากการทำลายได้อภัยโทษเล่าตาพ้นเรือนจำจากคุกตลอดชีวิตเหลือติดจริง10ปียุติธรรมแจงวุ่นราชายาเสพติดคือกรมราชทัณฑ์ในกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเอามาชี้แจงปกป้องตลอดนะครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับเรื่องของการพิจารณาโทษเป็นอำนาจของศาลครับนะฮะแต่ว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยกลายเป็นหน่วยงานที่โอ้โหมีการลดมีการจัดลำดับชั้นของนักโทษเป็นนักโทษชั้นดีเกรดเยี่ยมได้รับการลดโทษทุกปีทุกปีทุกปีต่อเนื่องในวาระสำคัญสำคัญต่างๆไม่ได้ของกลุ่มราชทัณฑ์ซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็หลีกหนีไม่พ้นกับการถูกตั้งข้อสังเกตว่าในแต่ละรอบแต่ละปีเนี่ยมันมีอะไรสอดแทรกอยู่ข้างในหรือเปล่าเอาพูดกันตรงแบบภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปเลยนะครับนะฮะเอาล่ะอาจจะมีคนที่เป็นนักโทษที่ประพฤติปฏิบัติตนดีๆนะฮะไม่ได้มีอะไรมีนอกมีในก็อาจจะมีส่วนแต่ตราบใดที่มันมีเงื่อนไขมีกติกามีช่องโหว่ช่องว่างเหล่านี้มันทำให้กลุ่มทุนนะฮะซึ่งเป็นทุนเท่าแล้วก็มีเงินเยอะเป็นพันล้านหลายพันล้านนะครับเข้ามาลงทุนหลอกมาโกงคนไทยเป็นกลุ่มแก๊งมิตรเป็นแก๊งสแกมเมอร์เป็นแก๊งหลอกลวงอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเงินหลัก10ล้านเอาเงี้ย10ล้านเนี่ยหรือแม้แต่100ล้านพวกนี้ก็จ่ายได้แลกกับสิ่งที่ตัวเองได้เนี่ยเป็นพันล้านเนี่ยมันต่างกันเยอะอ่ะพูดง่ายๆนี่แหละคือสิ่งที่ผู้คนโดยทั่วไปรวมทั้งคนที่รักชาติรักแผ่นดินเนี่ยก็กังวลกับเรื่องนี้นะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นการขยับของฝ่ายการเมืองในเรื่องที่จะเพิ่มความเข้มข้นของกฎหมายนะฮะคือเราก็ยังไปวุ่นว้าวุ่นวายอยู่กับเรื่องรูทีนนะฮะเรื่องรูทีนแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้แล้วแก้อีกไม่จบไม่สิ้นนะครับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการทุจริตสอบนะฮะซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่ไม่บอกว่าไม่สำคัญเพียงแต่ว่ามันจะต้องไปจับในเรื่องที่มันมีความสำคัญมีความจำเป็นก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะฮะแต่ว่าในบ้านเรานี่มันกลายเป็นว่าไปจับเรื่องที่มันเป็นเรื่องรูทีนที่เป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะเรื่องวัดป่าอดุลยารามนี่ก็ยังเป็นประเด็นร้อนอยู่บนหน้าสื่อสมภารวัดป่าผวาชายปริศนาโผล่ขอพบตำรวจคุ้มกันเข้มนะครับคือเมื่อวานนี้หลวงพ่อเนี่ยนะครับท่านบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยแจ้งท่านว่ามีชายคนหนึ่งนั่งตุ๊กๆเข้ามาที่วัดอ้างว่าเป็นนักข่าวขอพบหลวงพ่อครับปรากฏว่าทางพระในวัดเนี่ยนะครับที่ตอนนี้ต้องช่วยกันดูแลสกรีนคนที่จะเจอกับหลวงพ่อเนี่ยพบอะไรที่มันผิดปกติเยอะนะครับสุดท้ายไม่ได้เจอป้าก็กลับไปนั่งตุ๊กๆออกไปจากวัดเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสวัสดิภาพและความปลอดภัยของหลวงพ่อเนี่ยตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงตำรวจจะไปคุมเข้มได้ตลอดเวลาหรือไม่เนี่ยก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยผมก็จะต้องให้ความสำคัญนะฮะให้ความสำคัญกับหลวงพ่อที่กล้าทนกับบรรดากลุ่มแก๊งที่อ้างว่าเป็นทายาททางด้านที่ความจริงคนที่มาขับเคลื่อนในตั้งหลายตั้งปวงเนี่ยก็ไม่ใช่ทายาทฝ่ายของตาเหี้ยนนะครับแต่เป็นคนในสายของอะไรของญาติเมียพูดง่ายนะครับไม่ได้มีส่วนอะไรเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยคือแกไม่รู้กฎหมายคือผมดูจากคำพูดดูจากการพยายามที่จะโต้แย้งโต้เถียงอ้างนู่นอ้างนี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องหลักของกฎหมายสังคมมันอยู่ได้เพราะเราเคารพหลักของกฎหมายนะครับเรื่องของบรรดากูรูด้านกฎหมายเรื่องของทางทนายความจากกองทัพธรรมที่ไปช่วยเนี่ยทางตำรวจเองก็พยายามอธิบายแต่แกก็ไม่ฟังนะอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ทางตำรวจเองก็ต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้นะไม่ใช่ปล่อยให้มันคลาคลังแล้วก็กลายเป็นว่าโอ้โหเนี่ยไป อารวงอารวาทำนู่นทำนี่แม้จะปล่อยตัวเงินตัวทองในสำนักที่ดินที่พระโหนงใช่ไหมโอ้ไม่รู้ว่าทางเจ้าหนี้เนี่ยไปดำเนินการอะไรได้แค่ไหนอย่างนั้นกับคนที่มีตังค์เนี่ยบางทีมันแม่คือพูดไปแล้วมันส่งผลสะเทือนไปถึงราชการส่งผลสะเทือนไปถึงรัฐบาลด้วยทั้งที่ทางรัฐบาลก็อาจจะไม่ได้รับรู้รับทราบไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้แต่มันหนีไม่พ้นครับมันจะถูกโยงไปถึงลุยล้างบางโนมินียึดเกาะสมุยรวบ17ต่างชาติโชว์เปิดบริษัทผิดกฎหมายฮุบที่ดิน 1,200 ล้านนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยตัวของบิ๊กรานเนี่ยเคยส่วนที่กำลังลงไปดูมาหลายรอบนะไปทุกรอบเจอทุกรอบครับที่ไปก็เจออีกครับคำถามสำคัญก็คือแล้วจะปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต่อไปได้อย่างไรนะครับคือตัวของระดับรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมที่ไปที่ภูเก็ตเข้าไปในโบสถ์ชาบัตเหรอบอกนี่ไม่รู้เหรอนี่เป็นพื้นที่ของอิสราเอลโอ้โหเนี่ยนะครับโรงแรมกิจการร้านรวงนะฮะที่เป็นของนอมินีเนี่ยมีความรู้สึกว่านี่คือพื้นที่ของชาวต่างชาติครับมันกลายเป็นก้าวข้ามเส้นแบ่งมาจนกระทั่งถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยครับแล้วเราจะยังจะรอต่อไปเนี่ยคือถึงขนาดนี้ยังขยับตัวได้ยากแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับโลกเสรีเนี่ยเราไม่ได้ทันเขานะครับคูเหลี่ยมเล่เหลี่ยมของเราเนี่ยถ้าไปเทียบกับทุนจีนเทาไปเทียบกับพวกสีเทาของยิวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนละชั้นเลยมันคนละระดับเลยนะครับตัวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินท่านก็พยายามนะครับดูแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเดินหน้าทำนู่นทำนี่นะครับมีการประกาศเรื่องแนวนโยบายใช่ไหมที่ทางให้ทางหน่วยงานราชการที่นำโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยดำเนินการตามแนวนโยบาย9มาตรการเข้มข้นเนี่ยแต่ว่าขณะที่ผู้นำก็พยายามที่จะเดินหน้ากับเพื่อนแต่กลายเป็นว่าในส่วนราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกลับไปทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะฮะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นการบ้านเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ระบบราชการนี่แหละนะฮะทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทางดีอีทางกสทช.ทางอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาเครือข่ายของนอมีต่างชาติเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ต้องมีการสรุปเป็นช่วงๆให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบไม่ใช่นานๆโผล่มาครั้งหนึ่งพอเรื่องเงียบก็หายไปอ่ะว่ากันเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับข่าวเข้มสุดสัปดาห์เช้าวันนี้ครับผมประจักษ์มะวงศาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
12: หนึ่งสัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
5: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
14: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
15: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิธิดาแสงสินแก้ว
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะช่วงเวลาเช้าๆนะคะของเช้าวันอาทิตย์ 7:30 นที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio นะคะหรือคุณผู้ฟังจะไม่ได้ฟังวิทยุแล้วอยากจะฟังผ่านทาง YouTube นะคะหรือว่าช่องทางที่มีความหลากหลายนะคะในเพจในแอปพลิเคชันของ FM 96.5 ก็สามารถที่จะรับฟังได้นะคะก็จะมาเจอกับเราสองคนเป็นประจำนะคะสงมนสิทธิสมานรายงานตัวค่ะ
6: เช่นกันค่ะนิธิดาแสงสิงแก้วนะคะวันนี้รายงานตัวกับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝนจะตกแดดจะออกนะคะหรือจะอะไรยังไงก็ตามเรามาเจอกับคุณผู้ฟังแน่ๆนะคะทุกๆเช้าวันอาทิตย์ 7:30 โดยประมาณนะคะไล่เรียงกันไปจนถึง 9:00 อันนี้ก็นับเป็นการออกอากาศนะแล้วก็เป็นการรายงานเรื่องราวต่างๆที่เป็นแบบสดแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ฟังกันตอนนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นEP นี้วันนี้หรือว่าหลังก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยคุยกันมานะก็สามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็ค้นหาฟังย้อนหลังได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายไปหมดจริงๆนะคะในการเสิร์ชหาข้อมูลนะคะซึ่งก็ต่างจากเมื่อก่อนถ้าพลาดแล้วพลาดเลยเนาะแต่ละรายการนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นไลฟ์สไตล์แบบใหม่แล้วสื่อเองก็เอื้อกับการใช้งานการทำงานแบบใหม่ๆนะคะส่วนหนึ่งก็ทำให้เราใกล้ชิดกันได้มากขึ้นนะคะได้ฟังเสียงกันได้เจอกันนะคะเป็นประจำแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งบางครั้งข้อมูลที่มากเกินไปนะพี่โนก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะคะคือรอบทิศทางแต่ว่าผ่านการกรองบ้างผ่านการมองต่างมุมบ้างนะคะแล้วก็ณวันนี้อัลกอริทึมก็จัดการรู้ดีเหลือเกินนะคะให้เราไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในทุกๆจังหวะของชีวิตก็เป็นเรื่องที่ต้องกลับมาสู่ทักษะเรื่องเท่าทันสื่อเนาะอันนี้พูดถึงในทุกๆวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานวัยสูงอายุนะคะก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าลงไปเป็นเหยื่อได้เหมือนกันนะคะกับท่าทีหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลปลอมข้อมูลลวงอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้แล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่ต้องชวนกันคุยก็ต้องมาเจอกันที่นี่ล่ะค่ะรายการผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
5: นะคะก็ช่วงเวลาที่เรามาเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่บางทีเราก็จะพยายามเลือกเอาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วนนะคะแล้วก็อีกหลากหลายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะความจริงเราก็ไปหลายเรื่องนะคะในระยะหลังเนี่ยเราก็มาจะแตะเรื่องผู้สูงวัยมากขึ้นแต่ว่าเราเองเนี่ยตอนที่ก่อเกิดมาผู้หญิงมากเรื่องเนี่ยอยากจะเน้นเรื่องของเด็กและเยาวชนแล้วก็สตรีเนาะแต่ว่าประเด็นของกระแสเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเรื่องเพศก็เรื่องหนึ่งเรื่องวัยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามันมีความสลับซับซ้อนนะคะในความเป็นไปของสังคมเนี่ยอยู่ ค่อนข้างมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะหยิบเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็คุณผู้ฟังเองก็สนใจแล้วก็เป็นกระแสสังคมนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหัวใจคนไทยนะความจริงตลอดเดือนที่ผ่านเนี่ยตั้งแต่เดือนเปิดมาต้นเดือนเนี่ยเข้าสู่อะไรล่ะไตรมาสที่คือมันกลางปีด้วยความรวดเร็วอ่ะบางทีเราก็พูดเรื่องดินฟ้าอากาศพูดเรื่องโน่นเรื่องนี่นะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นช่วงสัปดาห์ที่มันเขย่าหัวใจเหลือเกินนะคะมันเขย่าหัวใจมากแล้วก็เรียนบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าที่แรกเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์กลาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะก็ยอมรับว่าทุกคนช็อกคือเกิดอาการช็อกร่วมกันเป็นอาการช็อกร่วมกันแล้วก็ตกใจมากแล้วก็ต้องเรียนบอกคุณผู้ฟังด้วยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันกับคุณแปมก็ได้มีการพูดคุยกันด้วยเหมือนกันว่าเราจะเอายังไงดีเนาะเราคือเราได้อัดเทปก่อนเนาะอัดเทปพูดถึงเรื่องของวันแม่ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะถ้าใครได้ติดตามรายการผู้หญิงมากเรื่องเราพูดคุยประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวันแม่นะคะเราได้อัดเทปล่วงหน้าค่ะแต่ว่าก็ปรากฏว่าเกิดสถานการณ์ที่มันเขย่าหัวใจแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าเราขออนุญาตมาพูดในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะช้าไปหรือเร็วไปมันเป็นเรื่องที่มันต้องตระหนักแล้วเป็นเรื่องใหญ่ต่อสังคมที่มันจำเป็นต้องขยายประเด็นนะคะแล้วก็หยิบเอาเรื่องราวที่คิดว่าเดี๋ยววันเนี้ยนะคะจะมาขยายผลนะคะคงไม่ได้ไปซ้ำเติมสถานการณ์แล้วค่ะเพราะว่าหัวใจของทุกท่านเนี่ยตอนนี้มันห่อเหี่ยวหมดนะคือมันติดกันแบบแทบทุกวันนะเรื่องของกราดยิงเรื่องของผู้เสียชีวิตเรื่องของยิงถูกโอ้โหมันรายวันอะแล้วเราก็จะอยู่กับสภาพแบบนี้ไปแบบเนี้ยด้วยสถานการณ์จิตตกทุกวันไม่ได้นะนะคะแล้วหัวใจของคนเป็นแม่นะคะจริงๆแล้วทั้งพ่อทั้งแม่นี่แหละค่ะนะคะเราส่งลูกไปโรงเรียนเนาะหรือไปทำกิจกรรมใดๆเราไม่คิดหรอกว่าที่เราส่งลูกไปแล้วเราวันใดวันหนึ่งแล้วลูกเราจะไม่ได้กลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าเราน่าจะหยิบยกเอาเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพยายามที่จะดูว่ามันเป็นประเด็นที่จะมาร่วมกันทำอย่างไรนะคะไม่ให้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ทำอย่างไรให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยจริงๆนะคะโดยเฉพาะในโรงเรียนด้วยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคลี่คลายหรือว่ามาชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันประเด็นนี้ค่ะ
6: ค่ะคุยกับคุณสงมนก่อนหน้านี้นะคะว่าเราจะอย่างไรดีเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายปมเนาะแล้วมันก็มีหลายจุดที่เราอยากที่จะชวนคุณผู้ฟัง

0: ันว่ามันก็มีความค้างคาใจหลายๆอย่างนะคะที่อาจจะต้องมานั่งคลี่เนาะมานั่งพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยอยากเล่าให้พี่โหนกคุณผู้ฟังฟังเหมือนกันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เนี่ยก็ต้นสังกัดเหมือนกันก็เปิดเทอมเรียบร้อยแล้วเนาะก็มีโอกาสได้เข้าไปเจอกับนักศึกษาแต่ละคลาสแล้วก็เลยถือโอกาสนะคะพูดคุยเพราะว่าเราก็เรียนสอนเนาะร่วมเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของสื่อแล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะคะว่านักศึกษาคิดอย่างไรนะมองอย่างไรกับกรณีนี้แล้วก็ความรู้สึกเริ่มต้นหลังจากที่รับทราบข่าวเนี่ยคืออะไรนักศึกษาก็บอกว่าโอ้โหทันทีที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาหลักนาทีด้วยซ้ำก็รู้แล้วนะว่าณขณะเนี้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็สะท้อนถึงความรวดเร็วนะพี่โนเนาะของสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์แล้วก็พอมันเกิดขึ้นนี่มันเป็นต้องจะเรียกว่ายิ่งกว่าไวรัลมั้งนะยิ่งมันอยู่ในความสนใจของผู้คนนะคะกระแทกความรู้สึกของหลายๆบทบาทของคนในสังคมเนี่ยมันก็ไปได้เร็วมากเรื่องก็ถามว่าถามหลายคลาสนะคะว่านักศึกษาคิดอย่างไรนะคะกับเคสนี้โดยที่ยังไม่ต้องวิเคราะห์ลึกเนี่ยอยากจะรู้ความรู้สึกเขาว่าเขาตอบรับกับเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งได้ยินอย่างไรพี่น้องเชื่อไหมคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าหลายๆคนตอบเป็นเสียงเดียวกันน่ะบอกว่าอีกแล้วเหรอคือพอเราฟังแบบนี้ปั๊บเนาะเราก็กลับมานั่งคิดนะแสดงว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งของความรุนแรงหรือส่วนหนึ่งของเหตุการณ์อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการยิงการกราดยิงอย่างเดียวนะพูดรวมๆในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยมันจะเริ่มก่อตัวเป็นความเคยชินด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งคือหลังจากที่เรารับทราบเหตุการณ์ซึ่งสำหรับเรามันโอ้โหมันช็อกมากๆเนี่ยนะก็ในอีกความรู้สึกหนึ่งซึ่งนักศึกษาก็บอกว่าช็อกนะคะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเกิดอีกแล้วหรอคือแสดงว่าครั้งเนี้ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งที่สองแต่ว่าเราก็ลองไล่เรียงเหตุการณ์กันเนาะในช่วงระยะเวลาบวกลบ7 ปี8 ปีเนี้ยก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันอาจจะต่างกรรมต่างวาระผู้กระทําผู้ก่อเหตุมีความต่างกันเลยแต่ว่าในภาพรวมของเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นคล้ายๆกันคือสร้างความตระหนกขวัญเสียแล้วก็สร้างความเสียหายนะคะต่อชีวิตและทรัพย์สินในความเป็นสาธารณะเนี่ยก็ไล่เรียงกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า5-6เหตุการณ์เหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยในภาพรวมของสังคมไทยมุพินโนคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมก็จะต้องตามมาด้วยการถอดบทเรียนนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้บทเรียนให้ถอดกันเนี่ยมันไปค้างท่ออยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้มีการจัดการหรือว่ามีการสื่อสารใดๆที่จะทำให้เป็นการป้องปรามหรือว่าเป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เนี่ยค่ะก็ได้ใช้เซตติ้งของห้องเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้ฟังเนาะฟังเจเนอเรชัน Z เนี่ยนะเจน C เนี่ยเขาคิดเขารู้สึกนะคะแล้วก็มุมมองของเขาที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยส่วนหนึ่งก็คงจะได้มีโอกาสแชร์กันด้วยสำหรับการพูดคุยในวันนี้ค่ะพี่โน
1: ค่ะนานนี้ก็คิดตามไปอ่ะแล้วมันก็จริงอ่ะเราอยู่กับความคุ้นชินในเรื่องเนี้ยมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเจอกับสถานการณ์แบบเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเรานะคะแล้วก็อย่างที่คุณบอกอ่ะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราจะเกิดสถานการณ์อะไรตอนเนี้ยหลักนาทีที่เราก็จะเหมือนเราก็ติดตามข่าวไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างเช่นถ้ามันมีการกราดยิงซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาบ่อยครั้งเราก็อีกไม่นานเราก็จะรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่มันเกิดแบบเนี้ยแล้วมันซ้ำๆบ่อยๆมันไปทำให้ไม่ใช่แค่เด็กและเยาวชนนะคะพวกเราก็จะคุ้นชินกับเรื่องแบบเนี้ยมากเข้าเรื่อยๆคือมันเป็นความคุ้นชินอีกแล้วเหรอนะคะอีกแล้วเหรอแล้วก็มันก็ยังเกิดอยู่แล้วก็เหตุการณ์ซ้ำๆนะคะเนี่ยแล้วทุกคนก็จะมาบอกว่าก็ไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะมันไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ต้องกลับมาว่าทุกครั้งมันมีบทเรียนอะไรบ้างเราจะสามารถทำให้หลังจากที่การเกิดครั้งนั้นเนี่ยมันมีมาตรการอะไรที่มันออกมาป้องกันหรือว่าดูแลนะคะปกป้องอะไรได้บ้างนะคะเหมือนกับครั้งนี้แหละนะคะที่มันก็ต้องถามหาว่า

0: จริงๆเวลาเราไปเหมือนเราไปโรงเรียนนี่แหละค่ะเช้าเราไปโรงเรียนเนาะเรียนก็พยายามนึกถึงตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะว่าเมื่อก่อนเราไปโรงเรียนเนี่ยเราที่โรงเรียนเราที่เราเคยเรียนเนี่ยมันมีมาตรการความปลอดภัยแบบไหนอย่างไรดิฉันพยายามจะคิดไปด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นแน่นอนมันมีประตูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดปิดเป็นเวลาอันนี้แน่นอนนะคะก็จะนึกภาพเราก็จะมีนึกถึงภาพมีรปภ.อยู่นะในท่ามกลางที่มีรปภ.เนี่ยก็จะมีคุณครูที่เป็นเวรอยู่หน้าโรงเรียนอันนี้มันจะเป็นภาพความคุ้นชินตั้งแต่เด็กละแล้วเข้ามาเหมือนคุณครูที่อยู่หน้าประตูเนี่ยนอกจากจะดูแลเด็กๆ ก็จะดูการแต่งตัวด้วยนะถูกระเบียบไหมนําเข้าโรงเรียนมันก็จะมีในลักษณะแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของการป้องกันไม่ให้เด็กโดดเรียนอะนะคะแบบนั้นมากกว่าทํากําแพงขึ้นสูงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่อยากให้เด็กโดดเรียนนะคะหรือว่าหนีออกนอกประตูนะคะจะกลับจะเข้าจะออกหรือเวลาผู้ปกครองมารับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่านะคะว่าเด็กออกไปเท่าไหร่ เซ็นชื่อก่อนพ่อแม่มารับมันมาตรการมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนยุคสมัยของดิฉันนะไม่แน่ใจว่าของคุณแปมเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็มาไล่เรียงถึงรุ่นลูกเหมือนกันก็พยายามคิดอยู่นะคะว่าตอนลูกเด็กเล็กไปโรงเรียนมันก็มีมาตรการในลักษณะแบบนี้แต่จะเป็นลักษณะของการป้องกันการข้ามถนนนะคะความปลอดภัยในแง่ร่างกายฟิสิกอลนะคะว่าดูแลสุขอนามัยไม่ให้เด็กๆอะไรล่ะกินอาหารหน้าโรงเรียนมีคุณครูคอยรับหน้าโรงเรียนนะคะรับมือจากพ่อแม่นะคะแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราคุ้นชินอยู่ไม่มีอะค่ะที่ประเภทแบบว่ามีมาตรการเชิงของความรุนแรงในยุคดิฉันนะไม่มีในลักษณะแบบว่าตรวจอาวุธหรืออะไรเนี้ยเราไม่ได้คิดถึงแบบนั้นแล้วมันก็ไม่มีลักษณะแบบนี้ด้วยนั้นอันนั้นคือนึกถึงในยุคสมัยก่อนแต่ว่าพอมายุคสมัยปัจจุบันเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะนี่ถามคุณแปมก่อนคุณแปมยังทันไหมหรือแม้กระทั่งรุ่นลูกเนี่ยมาตรการความปลอดภัยเวลาไปโรงเรียนเป็นอย่างไรคะ
1: คือคิดว่าน่าจะเป็นภาพคล้ายกับพี่โนเนาะคือในส่วนที่เราเติบโตมาเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงโรงเรียนเนาะว่ามันเป็นความปลอดภัยแล้วกันความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเนี่ยมิติของมันก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยอย่างที่พี่โนว่าเนาะก็คือประมาณว่าเนี่ยไข้หวัดใหญ่โควิดก็ต้องมีการคัดกรองนี่คือเพื่อเมคชัวร์มั่นใจนะว่าโรงเรียนมันจะปลอดภัยจากการระบาดนะของเชื้อโรคต่างๆอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงบุคคลภายนอกดังนั้นเนี่ยในความเป็นโรงเรียนเนี่ยแน่นอนว่าคนก็เข้าออกเนาะแล้วเราก็อาจจะยากเหมือนกันที่จะรับรู้ว่าใครเป็นใครดังนั้นเนี่ยสำหรับความเป็นผู้ปกครองเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนลูกก็อาจจะต้องเป็นระดับชั้นเล็กๆเนี่ยที่ต้องมีบัตรอ่ะคือมีบัตรที่มีการระบุใช่ไหมว่าเราเป็นใครหน้าตายังไงผู้ปกครองใครบ้างที่จะสามารถรับเด็กนักเรียนคนนี้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือว่าไม่สามารถเอาใครมาได้ยกเว้นว่ากรณีที่ฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีจดหมายมอบฉันทะอะไรก็ว่ากันไปนั่นว่าอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเบสิกที่แต่โรงเรียนทำอยู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีพี่ๆรปภ.คอยอำนวยความสะดวกข้ามถนนใช่ไหมโดดเรียนถ้าเป็นยุคเราอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าอะไรนะสารวัตรหรือเปล่าสารวัตรนักเรียนหรือเปล่าที่เวลาไปอยู่ในสถานที่โคจรก็จะไปโกยกลับมานะแล้วก็นำมาส่งนะที่โรงเรียนก็อะไรก็ว่ากันไปคือคำว่าปลอดภัยเนี่ยมันถูกตีความเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าพอในยุคใหม่เนี่ยพี่โนคุณผู้ฟังลองช่วยกันมองภาพไปเนอะว่ามันกลายเป็นความปลอดภัยในโรงเรียนนี่แหละที่น่ากังวลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่ใช่ไหมการบูลลี่การพูดจากันจนกระทั่งมันกลายเป็น dangerous speech ใช่ไหมคือเป็นคำพูดที่มีเจตนาแล้วทำให้เกิดอันตรายใช่ไหมต่อชีวิตด้วยซ้ำนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่ถือว่าเป็นความอันตรายในยุคสมัยใหม่ซึ่งถ้าในรุ่นเราเนี้ยอาจจะไม่มีอย่างมากก็นัด คุยกันนัดเคลียร์กันหลังโรงยิมใช่ไหมเลิกเรียนนัดเคลียร์กันประมาณแบบนั้นคือเป็นภาพแบบนั้นแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้กําลังแล้วแหละแต่ว่าเป็นคําพูดนะคะเป็นการบูลลี่นะเป็นวิธีการบอยคอตนะหรือทําให้พรากความเป็นตัวตนของเด็กนักเรียนที่กําลังเติบโตกําลังฟอร์มอัตลักษณ์ในความเป็นวัยรุ่นด้วยนั่นว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นอันตรายในยุคสมัยใหม่นะคะที่เด็กรุ่นนี้อาจจะเจอกันเป็นปกติค่ะ
0: ก็จริงๆค่ะคำว่าปลอดภัยมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะวันนี้โฟกัสไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราสองคนจะมาชวนพูดคุยแต่ว่าจะขอเน้นเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนละกันนะคะว่าแล้วเราจะมาช่วยกันสร้างมาตรฐานมาตรการอะไรได้บ้างนะคะที่จะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งคุณผู้ฟังเองนะคะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคุณครูหรือว่าเราเองเป็นประชาชนที่เรามองเห็นอยู่นะคะมีพี่ป้าน้าอาพี่ป้าน้าอาที่มีลูกหลานไปโรงเรียนเนี่ยอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันมีความจำเป็นมากๆในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันค่ะนะคะว่าอะไรบ้างที่มันจะทำให้มาตรการความปลอดภัยเนี่ยเราสามารถส่งลูกไปโรงเรียนแล้วมันไม่ต้องใจหายใจคว่ำไง
1: ค่ะ
0: นะคะไม่ใช่แบบนี้แน่ๆนะคะแต่ว่าดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวมาขยายความกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ปิฐิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ผู้หญิงมากเรื่อง ชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
10: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการผู้หญิงมากเรื่องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับคุณสุงมนต์ สิทธิสมานแล้วก็ดิฉันนิติดาแสงสินแก้วนะคะวันนี้อยู่กับ FM 96.5 รวมทั้งแอปพลิเคชันทุกช่องทางของ Thinking Radio นะคะคุยกันยามเช้าวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนนะคะแต่ว่าประเด็นก็ไม่ค่อยจะพักผ่อนเท่าไหร่นะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังคุยเป็น after effect นะคะสิ่งที่อาจจะยังตกสะเก็ดอยู่นะมีเรื่องราวมากมายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะแล้วก็เรายังไม่ได้หยิบเรื่องนี้มาคุยก็ทิ้งช่วงให้ตกผลึกหลายๆเรื่องก่อนแล้วก็วันนี้เรามาชวนกันคุยในแง่มุมต่างๆคงไม่ได้ไปแตะที่ตัวดีเทลหรือว่ารายละเอียดของเหตุการณ์นะคะแต่ว่าอยากจะชวนมองชวนคุยกันแล้วก็ดูภาพรวมของคำว่าความปลอดภัยนะภายใต้ร่มใหญ่ของคำว่าความปลอดภัยนะคะภายใต้ร่มใหญ่ของความเป็นโรงเรียนในฐานะที่โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยรองจากที่บ้านนะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเด็กนักเรียนเนี่ยนะพี่โนคุณผู้ฟังก็บ้านกับโรงเรียนนี่แหละมีวัดอีกอันนึงถ้าเป็นสมัยก่อนนะบ้านวัดโรงเรียนก็คือเป็นสามสถานที่ที่เด็กเติบโตกันขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหลอมความเป็นตัวตนนะคะของแต่ละวัฒนธรรมกับแต่ละ culture เนาะนี่ก็พูดถึงบ้านแล้วก็แน่นอนโรงเรียนซึ่งโรงเรียนควรจะเป็นนะควรจะเป็นพื้นที่อบรมบ่มเพาะควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายส่งลูกหลานตอนเช้านะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดนะคะแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่ได้เจอกันอีกแล้วเห็นว่าประเด็นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเข้ามาคุยกันเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมยุคใหม่นะคะที่ดูเหมือนว่าการพัฒนาต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะแต่ว่าทำไมปัญหาที่กลับเข้ามาสู่เรื่องของความปลอดภัยที่มันเป็นเบสิกเลยนะของชีวิตที่เราต้องอยู่รอดปลอดภัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยมันถึงเดินสวนทางกันค่ะ
11: จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยคือพอหลังจากเกิดเหตุนะซึ่งดิฉันก็อยากจะจดเอาไว้คือมีความรู้สึกว่าทุกครั้งเวลามันเกิดเหตุเนี่ยเราจะเห็นการ take action อยู่เสมอแต่ว่ามันจะในระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะหายไปจนกระทั่งมันไปเกิดเหตุครั้งใหม่นะคะแล้วเราก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครั้งนี้ครั้งล่าสุดนะคะก็พูดง่ายๆนะคะครม.ก็ไฟเขียวต้องบอกว่าไฟเขียวให้กระทรวงศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็มีผลทันทีเข้มคัดกรองอาวุธพูดง่ายๆว่าภายหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยในระดับนโยบายก็พยายามที่จะอะไรล่ะออกมาแก้ปัญหาให้มันชัดเจนแล้วก็ดันนี่เป็นวาระแห่งชาตินะคะมาดูในรายละเอียดนิดหนึ่งว่ามาตรการต่างๆที่เขามีผลทันทีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันมาตรการที่มีผลทันทีเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษานะคะลงวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนะคะก็คือเป็น school safety zone นี่แหละพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญก็คือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นและก็คัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและก็สิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดนะคะควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและก็บุคลากรขณะเดียวกันนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็เร่งดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาแล้วก็คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทีม MCATT ของกรมสุขภาพจิตนะคะเขาจัดเตรียมห้องพักใจนะคะเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็เตรียมความพร้อมครูและผู้ปกครองเนี่ยให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ก็คือกลุ่มที่ประสบปัญหาก็ต้องดูแลก่อนที่จะกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติส่วนการวางระบบระยะยาวนะคะก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บท ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและก็นักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและก็ประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบมีการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะคะหรือว่า PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์นะคะแล้วก็ให้มีการดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะพูดง่ายๆก็คือว่าอันเนี้ยนะคะพยายามผลักดันให้มันเป็นวาระแห่งชาตินะคะเดี๋ยวมาดูกันนะในช่วงต้นเนี่ยนั้นฝากตรงนี้ไว้ก่อนว่าเราเห็นการเทคแอคชั่นแหละหลังจากที่มันเกิดเหตุนะคะแต่ว่ามันต้องดูกันยาวๆว่ามาตรการนี้มันถูกส่งไปในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นมรรคเป็นผลและในระดับปฏิบัติการจะเป็นอย่างไรคะ
10: ค่ะอันนี้เห็นด้วยกับพี่โนเลยว่าคือแน่นอนว่ามันขนาดนี้แล้วอ่ะมันต้องขยับแต่คราวนี้ขยับจากโครงสร้างมันมีความอุ้ยอ้ายเหมือนกันนะคือกว่ามันจะลงมาในส่วนที่มันเป็นโอเปอเรชั่นหรือส่วนที่เป็นหน้างานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหนดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะพี่โนก็จริงแล้วเป็นเหตุการณ์ที่อย่างที่เราคุยกันนะว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกดังนั้นเราก็จะเห็นหลายๆโรงเรียนที่เขามีเขาเรียกใช้คำว่าอะไรแผนเผชิญเหตุหรอคือคล้ายๆกับมีการนอกจากซ้อมหนีไฟนะคือปกติเวลาที่เราซ้อมเนี่ยในโรงเรียนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นซ้อมหนีไฟถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากดกริ่งปั๊บเราต้องไปอยู่อะไรที่ไหนพอหลังๆเราก็จะเห็นแต่ละโรงเรียนแต่ละพื้นที่ตอบรับกันเองเหมือนกันคือไม่ได้รอในภาพใหญ่ในเชิงนโยบายแล้วล่ะแต่ว่าลงมาคล้ายๆกับว่าทำโปรแกรมของตัวเองอะเพื่อดูแลเด็กนักเรียนนะคะในจำนวนที่ตัวเองจัดการได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมนะคะฝึกอบรมก็ทั้งครูทั้งเด็กนักเรียนนะอย่างเช่นเราก็จะรู้จักในพวกการอบรมแบบหนีซ่อนสู้ใช่ไหมที่เป็นหลักของการเผชิญเหตุของการกราดยิงซึ่งก็อาจจะแตกต่างจากแผนเผชิญเหตุจากเรื่องของแผ่นดินไหวนะหรืออื่นๆอะไรแบบนี้นะคะก็กลายเป็นว่าเด็กๆนักเรียนยุคนี้เนี่ยต้องพร้อมอย่างที่เราว่าคือพร้อมและเท่าทันนะกับเหตุร้ายหรือการเผชิญเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดก็คือว่าส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้าเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกันในทุกๆเย็นนะคะก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยการที่จะอยู่แบบมีชีวิตรอดนั้นก็ความสูญเสียแบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดอีกนะคะแล้วก็เหตุการณ์เรื่องของการกราดยิงหรือ mass shooting เนี่ยอย่างที่พี่โนว่าเนี่ยต่างประเทศก็มีมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างมีแผนของการเผชิญเหตุหรือว่าการรับมือที่ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวแล้วก็ไล่เรียงไปถึงการจัดการเนาะแล้วก็รวมถึงการป้องกันด้วยอย่างเช่นประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตการสังเกตนะคะความผิดปกติสัญญาณเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเนี่ยเรียนว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยถือเป็นข้อมูลสำคัญจากนี้ไปนะคะที่แต่ละหน่วยงานแต่ละโรงเรียนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจริงๆที่จะต้องเอาเข้ามาช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็วางแผนคือถ้าเกิดว่าภาครัฐส่งลงมาเนี่ยมันยังไม่ถึงเนี่ยในส่วนที่เราจะพอขยับได้เนี่ยก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะ
11: นะคะก็ไปดูบ้างนะคะว่าจริงๆเมื่อกี้เนี่ยคุณแปมแตกไปแล้วในเรื่องหนีซ่อนสู้เนี่ยนะคะนี่ก็คือเป็นมาตรการจริงๆทั่วโลกเขาก็จะมีมาตรการของวิธีการเวลาเผชิญเหตุความรุนแรงเวลาถือว่าเป็นหลักสากลเนาะในการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงนะเช่นคนร้ายบุกเข้ามาแล้วใช้อาวุธในโรงเรียนบ้านเราเนี่ยตอนหลังเนี่ยพูดถึงเรื่องของหนีซ่อนสู้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะหนีก็คือง่ายๆทางเลือกแรกที่ต้องทำคือหนีก่อนล่ะแต่หนีมันมีสตินะดิฉันว่าบางทีหนีแล้ววิ่งไปผิดทิศผิดทางนะมันเป็นอันตรายไม่ใช่คือเรารู้ว่ามันเกิดเหตุตรงไหนต้องหนีก่อนหนีแต่ว่าหนีแบบดูตาม้าตาเรือไม่ใช่วิ่งไปวิ่งมาไม่รู้วิ่งไปไหนนะคะวิ่งไปในทางออกให้ได้นะคะแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือใครได้บ้างนะคะแต่จริงๆตอนหนีนี่เราก็ไม่ได้คิดเนาะแต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยแล้วก็ซ่อนเวลามันหนีไม่ได้ก็ต้องหาที่ซ่อนก็ต้องมีสติอีกอ่ะนะคะแล้วก็ต้องดูว่ามันจะซ่อนตรงไหนแล้วมันถึงจะปลอดภัยแล้วถึงจะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะเรื่องสู้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่นั่นจริงๆเนี่ยถ้ามันมีอาวุธเนี่ยก็ไม่แนะนำให้สู้เท่าไหร่นะและอย่างในสหรัฐอเมริกา คุณในสหรัฐอเมริกาเขาก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเอาในยุโรปก่อนในยุโรปเขาใช้ run high tail นะคะเขาก็หนีซ่อนเหมือนกันแต่เป็นหนีซ่อนแจ้งนะคะก็อันนี้เป็นของสำนักงานความมั่นคงและการต่อต้านการก่อการร้ายนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเน้นการแจ้งพิกัดแล้วก็ข้อมูลแก่ตำรวจนะคะพยายามหนีซ่อนก่อนแล้วก็แจ้งนะคะเพราะว่าลองคิดดูแล้วถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาเราไปสู้แล้วเขามีอาวุธแล้วเราไม่มีอาวุธมันอันตรายมากอะแล้วไม่มีทักษะด้วยนะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโรงเรียนส่วนใหญ่จะใช้หลักสูตร ALIS นะคะ ALIS คือมี alert มาจากเตือนภัย lockdown นะคะตัว L lockdown inform นะตัว I คือ inform ให้ข้อมูลแล้วตัว C คือ counter ตอบโต้แล้วก็ตัว E คือ evacuate นะคะก็คืออพยพนะคะก็คือ ALISก็คือเป็นการควบคู่ไปแนวทางมาตรฐานของความปลอดภัยที่เขาบรรจุเขาไปแล้วนะคะแล้วก็สอนให้เด็กคือตอนหลังเขาเจอปัญหานี้เยอะเพราะฉะนั้นเขาพยายามให้โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรเลยเอาไปเป็นบรรจุอยู่ในหลักสูตรเลยเพราะฉะนั้นดิฉันว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเหมือนกันว่าโรงเรียนต้องพิจารณาว่าเรื่องพวกนี้อะไรที่เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรุนแรงอย่างเดียวนะคะในหลายๆเรื่องอ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันต้องให้ความสำคัญกับเรื่องหลักสูตรอย่างเงี้ยนะคะเรียนอะไรกันต้องเยอะตั้งแยะแต่เอาตัวไม่รอดนี่ไม่ได้นะนะความรู้ท่วมตัวอะไรนะ
12: ความรู้ท่วมหัว
11: ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
12: ตัวไม่รอด
11: เออ
12: ค่ะ
11: นะอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยค่ะ
12: ค่ะโอ้อันนี้เห็นด้วยจริงๆค่ะแล้วก็ในยุคสมัยใหม่เนี่ยอย่างที่พี่โนเล่าให้ฟังเนี่ยนะพวกหลักสูตรแบบนี้เนี่ยคือมันกลายเป็นไม่ใช่แค่ความรู้นะแต่กลายเป็นทักษะชีวิตไหมกลายเป็นทักษะชีวิตที่ต้องติดตัวเด็กๆยุคใหม่แล้วก็รวมทั้งไม่ใช่เฉพาะเด็กๆอ่ะคือพลโลกเนี่ยแหละนะพลเมืองโลกที่จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็รู้วิธีนะคะยังคุยกับนักศึกษาเล่นๆเลยเหมือนกันว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดมีเหตุกราดยิงเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยคิดว่าอาจจะไปกันหมดอะเพราะว่าพอมาถึงปั๊บก็กรี๊ดกราดกันเลยในขณะที่ถ้าเกิดเป็นเจนอัลฟาเนี่ยอาจจะรอดหมดเพราะว่าถูกสอนกันมาตั้งแต่อนุบาลไงใช่ไหมว่ามันอาจจะไม่ใช่หนีซ่อนสู้นะหนีซ่อนเงียบคือประมาณว่าต้องเงียบให้สนิทไม่ให้แบบว่าได้ยินไม่ให้มีเสียงอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งอย่างที่พี่โนพูดถึงแนวทางของทางอเมริกาอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเด็กๆเลยเนี่ยนะกลายเป็นเติบโตมาพร้อมกับทักษะชีวิตเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในขณะที่ถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่านั้นเนี่ยโหมานั่งเนี่ยมันกลายมาเป็นความเสี่ยงมาตอนที่เราโตแล้วนะคะเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วแต่ถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันมีโอกาสเกิดได้นะคะดูจากความถี่ดูจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยก็ต้องกลับมาหาทางป้องกันนะว่าเราจะทำให้ตัวเราแล้วก็คนรอบข้างคนที่เรารักให้ปลอดภัยอ่ะได้ยังไงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวเนื่องไปนะคือไอ้โปรแกรมอบรมต่างๆมันก็คือช่วยเราเวลาที่มันเกิดเหตุเผชิญเหตุจริงๆกับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากชวนพี่โนคุณผู้ฟังคุยด้วยก็คือเรื่องของการเข้าถึงอ่ะการเข้าถึงอาวุธอ่ะนะหรือว่าโอกาสที่ทำให้เด็กๆเนี่ยไปจับอาวุธปืนในต่างๆเหล่านี้มันดูมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยสังคมไทยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเราไม่ได้ไล่เรียงกันว่ามันเกิดปีไหนบ้างแต่ว่ามันจะคล้ายกันตรงที่ให้มันเข้าถึงง่ายขนาดนั้นเหรอในขณะที่เวลาที่เราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยเขาก็พูดเรื่องนี้เป็นหลักเหมือนกันก็คือกฎหมายการคอนโทรลเนาะคือการควบคุมอาวุธปืนจะเป็นลักษณะของกฎหมายเป็นพ.ร.บ.เป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งของอเมริกาก็จะเป็นอีกธรรมชาติของปัญหาหนึ่งเพราะว่าแต่ละมลรัฐใช่ไหมแต่ละรัฐเขาก็อาจจะมีกฎหมายของเขานะที่แยกกันเบ็ดเสร็จดังนั้นก็จะมีความซับซ้อนในเชิงของการแก้ปัญหาเช่นเดียวกันแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยแล้วมันจะยังไงเนาะคือข้อมูลเนี่ยบอกว่าโหปืน10ล้านกระบอกเลยนะแล้วก็กลายเป็นจุดหนึ่งที่มันเป็นปัญหาที่เสี่ยง นะเป็นจุดที่เสี่ยงที่ทำให้มันมีโอกาสของความสูญเสียนะคะแล้วก็ถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยก็บอกว่าประเมินว่าไทยเองเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองของพลเรือนเนี่ยประมาณ 10.3 ล้านกระบอกนะนี่เป็นข้อมูลของปี60ตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับทั่วโลกแล้วเนี่ยมากเป็นอันดับ13เลยพี่โนแล้วก็มีอัตรา 15.1 กระบอกต่อประชากร100คนซึ่งต้องบอกว่าสูงสุดในอาเซียนนะคะโดยจำนวนปืนในประเทศไทยยังมากกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอีก9ประเทศรวมกันด้วยซ้ำนั้นว่าเปิดข้อมูลตัวเลขตรงนี้เราก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็รวมถึงหลายๆสำนักข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเล่นประเด็นนี้นะคือพูดเรื่องของอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับอาวุธปืนการครอบครองอาวุธปืนต่างๆเนี่ยว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่อีกอันนึงที่ต้องคลี่คลายนะคะโดยเร็วจากคนที่เกี่ยวข้องค่ะ
11: แล้วฟังแล้วก็คือเราอยู่กับคนเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายมากในบ้านเรา AR ยิงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นอะไรไม่ได้ฉันอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาคุยกับโลกเนี่ยมันกำลังเข้าสู่ยุคที่แบบว่ายอมจำนนไงยอมจำนนคือแบบลูกเนี่ยมันเป็นยังไงคือพยายามอย่ามีเหตุกับใครอย่ามีเรื่องคือนึกออกใช่ไหมคะสมมุติว่าปาดรถอย่างเงี้ยขับรถเนี่ยอีกคันนึงขับไม่ดีนะคะเราก็ต้องยอมจำนนให้เขาไม่ดีเพราะว่าถ้าเราบีบแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีปืนหรือเปล่า
12: ค่ะ
11: พอนึกออกใช่ไหมเนี่ยเรากำลังเผชิญกับกลายเป็นว่าคนที่มีปืนก็จะกลางคนที่ไม่มีเราก็จะต้องถูกสอนย้อนเข้าไปเถอะแล้วเราก็จะยอมจำนนกับความไม่ถูกต้องอยู่เสม
12: อ
11: แล้วสุดท้ายทุกคนก็เลือกที่จะยืนแบบไหนล่ะที่จะอยู่รอดนะคะดิฉันน่าเป็นห่วงประเด็นนี้มากด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรากำลังจะสร้างสังคมแบบไหนสังคมที่สุดท้ายแล้วอยู่อย่างนี้แล้วอยู่เงียบ
12: ๆ
11: อย่าไปยุ่งกับเขาแล้วก็ยอมจำนนมันจะทุกอย่างนะคะใครจะเอาเปรียบหรือใครจะอะไรก็แล้วแต่เพราะเราไม่รู้ว่ามันไม่คุ้มหรอกเกิดควักปืนออกมายิงนะคะก็อันนี้ก็เป็นความน่าวิตกกังวลในประเด็นที่เรียนคิดว่ามันสำคัญด้วยค่ะ
12: ค่ะสอดคล้องเหมือนกันพี่โนต่อเนื่องจากที่คุณเปิดประเด็นเอาไว้เนี่ยก็อยากแชร์ให้ฟังเหมือนกันว่าสัปดาห์ที่แล้วก็คุยกับนักศึกษาใกล้ๆตัวเนี่ยแหละนะเรานักศึกษาก็ตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งซึ่งเราฟังแล้วเราก็รู้สึกไปกับข้อสังเกตนั้นนะคือนักศึกษาแชร์ให้ฟังบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าณวันนี้ที่ปัญหาต่างๆคือมันเยอะมากนะแล้วก็ความเลวร้ายมีมากขึ้นในสังคมเนี่ยแต่ว่าเขาสังเกตว่ากลายเป็นมันมีจำนวนคนเยอะมากเลยซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีศักยภาพในการช่วยเหลือหรือทำให้ดีขึ้นเนี่ยใช้คำว่าละเลยไหมคืออาจจะเพิกเฉยก็อาจจะเป็นอีกโทนหนึ่งนะแต่ว่าคือไม่มีปฏิกิริยากันละกันต่อเหตุการณ์นั้นเพราะเขารู้สึกว่าลงไปเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้คือเหมือนกับลงไปช่วยก็กำลังก็ไม่พอหมายถึงว่าในแง่ของการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือทำให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นดังนั้นก็เลยมีนักศึกษาเชื่อว่าคนดีจำนวนมากละกันคนดีจำนวนมากคนพร้อมจำนวนมากที่รู้สึกว่าถ้างั้นก็โอเคจะเกิดเหตุร้ายก็เกิดไปก็คือว่ากันตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นซึ่งพอเราฟังแบบนี้เราก็คิดตามไปด้วยเนาะแล้วเราก็มันก็เมคเซนส์ระดับหนึ่งนะจากมุมมองของเขาอะว่าด้วยความที่มันพันตัวมากอย่างที่พี่โนยกตัวอย่างนี้สมมติว่าเราเจอเหตุการณ์คนทะเลาะกันอยู่บนท้องถนนนะคือแบบโอ้ยโวยวายนู่นนี่มันเราก็อยากจะจอดรถลงไปช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่าเคสก็มีกลายเป็นโดนลูกหลงอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ปล่อยมันไปคืออย่าไปยุ่งก็โอเคเขาจะอะไรก็ว่าไปเราทำของเราให้ดีมันก็กลายเป็นลักษณะของการเติบโตของสังคมที่มันไม่มีการช่วยเหลือคือดูแลซึ่งกันและกันหรือพึ่งพิงซึ่งกันและกันนะก็เป็นอีกอันนึงที่จับสังเกตเนาะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นความบิดเบี้ยวบางอย่างนะคะเพราะเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันผิดเนี่ย แต่ว่ากลายเป็นว่าเราไม่ลุกขึ้นแก้ไขมันอะแต่ว่ายอมรับมันก็ยอมรับมันด้วยความจำนนหรือว่าการหลับตาข้างหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เรนว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เหมือนเป็นจิ๊กซอต่อนะคะเหมือนกันในขณะที่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นเนาะหรือว่ามองไม่เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
11: ค่ะนะคะก็เขาเรียกว่าคนดีแต่ก็ไม่กลัวซวยนะคะตอนนี้แต่ละคนก็แบบกลัวซวยไม่เอาเดี๋ยวโดนลูกหลงนะคะไม่ใช่เรื่องของเรานะคะก็จะเพิกเฉยตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันกลายเป็นสังคมตัวใครตัวมันนะคะสังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะเหมือนกับที่มันเกิดข่าวนี่แหละไม่รู้มันอาจจะมีปัญหาที่มันมากกว่าที่เราเห็นอยู่แต่ว่าการที่จะเดินไปแล้วถือปืนแล้วยิงคนเลยโดยทั้งที่ปัจจุบันมันก็มีกล้องวงจรปิดอะไรกันเยอะแยะมากมายนะอย่างกรณีที่ยิงนายกอบจ.นนทบุรีต้องยอมรับนะคะว่ามันอุกอาจจนไม่รู้จะอุกอาจยังไงเลยการพกอาวุธปืนการหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันก็ต้องสะท้อนให้เห็นนะเรามาตรการเราหละหลวมไปทุกที่เลยเราสามารถที่จะพกปืนกันได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่พอใจแล้วเราลุกขึ้นมาแล้วเราก็ยิงคนนะมันไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในทุกย่างก้าวที่เราเดินออกไปนะมันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเพียงแต่เอาล่ะวันนี้ที่อยากจะโฟกัสเนี่ยคงไม่ใช่ทั่วไปแต่อยากจะโฟกัสไปที่เด็กและเยาวชนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันใหญ่กว่าแล้วก็มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเราจำเป็นต้องปกป้องเด็กและเยาวชนนะซึ่งการไปโรงเรียนของเขาคือการไปหาความรู้แต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องไปเผชิญกับเหตุความรุนแรงเพราะฉะนั้นเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันแล้วผู้ใหญ่ในที่นี้เนี่ยจะทอดทิ้งให้โรงเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่มันจำเป็นต้องมีระดับนโยบายที่เข้าไปนะคะแล้วก็ระดับนโยบายที่ทางครม.ผ่านไฟเขียวมาเนี่ย เราเคยได้ยินแล้วไงสำหรับดิฉันเนี่ยมันเคยได้ยินแล้วเพียงแต่ว่าความจริงจังมันแค่ไหนแล้วมันทำอย่างต่อเนื่องไหมแล้วขณะเดียวกันโรงเรียนขานรับมากแค่ไหนนะโรงเรียนเอาไปปฏิบัติจริงจังมากแค่ไหนนะคะทางเข้าออกของโรงเรียนเป็นอย่างไรนะประตูเข้ามีประตูเข้าทางออกเข้าออกทางเดียวไหมนะคะมีการตรวจอาวุธหรือเปล่านะจริงๆแล้วมันก็จำเป็นต้องมีแล้วล่ะในยุคนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยหรอกเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะตรวจกระเป๋านะคะก่อนเข้าโรงเรียนนะคะแต่ว่าพอเกิดเหตุเนี้ยแล้วการถือกระเป๋าแล้วก็มีปืนมีในกระเป๋าเป้เนี่ยนะคะแล้วก็อาวุธเขาเรียกอะไรลูกกระสุนเนี่ยเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันโหมันแล้วเข้ามาโรงเรียนได้เนี่ยแสดงว่าเขาเด็กเขาก็รู้อยู่มันไม่ได้มีการตรวจมันไม่ได้มีการตรวจใดๆเลยเขาถึงกล้าที่จะพกขึ้นมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วจริงค่ะที่โรงเรียนต้องมีมาตรการช้าก็คือช้านะแต่ว่าจะมีรูปแบบมันมีตัวช่วยแบบไหนนะคะที่จะไม่ให้อาวุธมันเล็ดลอดเข้าไปได้หรือมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแบบไหนในต่างประเทศเขามีอย่างนี้ด้วยนะคะคุณแปมเขามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็ตำรวจประจำการอยู่นะคะมีเจ้าหน้าที่ที่แบบผ่านการคือเขาไม่ใช่เอาใครมาไก่กามายืนไม่ใช่ตำรวจจราจรอย่างเดียวแต่ว่าเอาตำรวจที่ฝึกอบรมพิเศษดูแลความเรียบร้อยมาประจำการนะคะที่โรงเรียนด้วยแล้วเขาก็มีระบบล็อกอัตโนมัติคือเป็นประตูโรงเรียนคือจะล็อกอยู่ตลอดเวลาบุคคลภายนอกต้องพกแลกบัตรแล้วก็ตรวจสอบประวัติผ่านระบบสแกนก่อนอันนี้คือบุคคลภายนอกแต่ว่าระบบภายในเนี่ยเขาใช้วิธีใช้กล้องวงจรปิดครอบคลุมทั่วถึงนี่ค่ะมีการเชื่อมต่อภาพแบบเรียลไทม์กับสถานีตำรวจท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินเชื่อมโยงสัญญาณด่วนไปยังหน่วยกู้ภัยหรือตำรวจทันทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตแล้วก็มีการจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือคือเขาจะควบคุมการสื่อสารในเวลาเรียนเพื่อป้องกันการกระจายข่าวลือหรือพฤติกรรมที่มันเรียนแบบคือเขาเป็นห่วงเรื่องพฤติกรรมเรียนแบบมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทำอีกก็คือการมีการซักซ้อมแล้วก็วางแผนการเผชิญเหตุคือมันเป็นแผนมีการซ้อมแผนที่เผชิญเหตุความรุนแรงอ่ะ ว่าวิธีการจะฝึกซ้อมหลบซ่อนแล้วก็ล็อกห้องเรียนตามมาตรฐานสากลเป็นยังไงอันนี้เขาจะมีการฝึกซ้อมแล้วก็มีแผนรับมืออื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่เหตุความรุนแรงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของภัยพิบัตินะคะที่จะต้องเข้ามาด้วยแล้วก็รวมไปถึงเขาจะมีทีมนักจิตวิทยาแล้วก็ที่ปรึกษาประจำโรงเรียนนะคะคือพูดง่ายๆมันจะมีสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาที่เพียงพอต่อนักเรียนนะในสถานศึกษาแล้วก็มีระบบคัดกรองความเครียดแล้วก็ซึมเศร้าคือประเมินสุขภาพจิตเด็กเป็นระยะแล้วก็มีสายด่วนให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีนโยบายคุ้มครองเด็กป้องกันการบูลลี่กันนะคะแล้วก็การใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบคือโดยสรุปก็คือว่ามันเป็นแผนที่มันคู่ขนานกันทั้งในเรื่องของการป้องกันนะคะในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ตัวช่วยแล้วก็ใช้ในเหตุของการดูแลทางด้านเรื่องของสุขภาพจิตมันต้องไปควบคู่กันหมดเลยไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง
12: นะมันก็เห็นเป็นการจัดการแบบเป็นระบบเป็นองคาพยพคือไม่ได้tackle ไม่ได้จัดการปัญหาแค่เรื่องเดียวอะแต่ว่ามองเป็นเครือข่ายของโอกาสนะหรือว่าเรียกว่าโอกาสในการที่จะเกิดปัญหาในด้านต่างๆนะแล้วก็วางระบบในการป้องกันเหตุป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะพักกันสักครู่ก่อนวิโนเดี๋ยวมาว่ากันต่อในช่วงสุดท้ายคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของผู้หญิงมากเรื่องค่ะ
9: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนต์สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
0: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหาร

0: หารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusiveชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตนุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สุงมนต์ สิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสิ

0: แก้ว
1: สู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการผู้หญิงมากเรื่องคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณนิติดาและดิฉันสงมนนะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวของความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะหรือว่าความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะเราก็เล่าย้อนให้เห็นว่าในอดีตเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งแต่ว่าพอในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเวลาพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยมันมักจะมากับคำว่าความรุนแรงอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นความปลอดภัยใหญ่ๆเนาะที่มันกลายเป็นความสูญเสียนะคะในที่นี้อาจจะสูญเสียชีวิตด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักนะคะแล้วก็หยิบยกเอาเรื่องนี้มาชวนพูดคุยด้วยนะคะ
2: ค่ะแล้วก็ดูว่าในความเป็นพ่อแม่นะผู้ปกครองนะคะปู่ย่าตายายแล้วก็รวมถึงคุณครูนะคะที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กๆ เนี่ยแล้วก็วงจรการรับส่งลูกหลานไปโรงเรียนเนี่ยวันนี้เราเน้นกันในโรงเรียนเนาะเพราะว่าโรงเรียนก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าควรจะต้องมีความปลอดภัยมากที่สุดเนาะแล้วก็กว่าลองคิดถึงอะนะใจของพ่อแม่เนี่ยอุ้ยพี่โนกว่าจะคัดเลือกนะโรงเรียนนะให้ลูกได้เนี่ยโอ้โหบางคนนี่ทัวร์แล้วทัวร์อีกใช้เวลานานมากเลยแล้วฉันเชื่อว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็คือไม่ใช่แค่ดูวิชาการไม่ใช่ดูแค่โลเคชันพื้นที่ฟาซิลิตี้แต่ว่าก็คือดูเรื่องของความปลอดภัยซึ่งฉันก็เชื่อว่าทุกโรงเรียนเนี่ยพยายามอยู่แล้วล่ะในการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มันปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กเนาะแล้วก็เป็นจุดเผลอบางที่เนี่ยเป็นจุดขายด้วยซ้ำว่าเอ้ยอยู่ในรอบรั้วโรงเรียนเนี่ยแล้วก็ลูกหลานท่านจะมีความปลอดภัยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นล่ะค่ะมันก็ไม่มีอะไรการันตีได้จริงๆเนาะก็มันก็เกิดเหตุขึ้นได้ดังนั้นเมื่อมันมีปัญหามันเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเนาะที่จะต้องหาทางป้องกันนะไม่ให้มันเกิดนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการ take action ที่จริงจังนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นวินัยจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าซื้อเครื่องตรวจจับโลหะมาตั้งงานนึกออกไหมเนี่ยนะคิดถึงแบบเวลาเราไปขึ้นรถขนส่งสาธารณะใต้ดินเลยนะคือมันเหมือนกับมันมีนะมันตื้อตื้อตื้อเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะมันก็ไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยก็เหมือนเดินผ่านกันไปได้ปกติอะไรเงี้ยอย่างมากก็โชว์เป็นวิธีเหมือนเปิดกระเป๋าแหวกกระเป๋าให้ดูแล้วก็เดินต่อไปแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สามารถเข้มงวดได้หรือเปล่าคนมันเยอะหรอหรือว่าอะไรยังไงเมื่อเทียบกับในบางคอนเสิร์ตที่เราไปเนี่ยโอ้โหเขาจริงจังมากนะพี่น้องคุณผู้ฟังอย่างบางคอนเสิร์ตยิ่งเดี๋ยวอยู่เขาใหญ่อย่างเงี้ยก็ยิ่งเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นโอเพนแอร์ใดๆต่างๆคนจำนวนมากเนี่ยโอ้ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆนะคะเรื่องของอาวุธนะอย่าว่าแต่ปืนเลยเอาแค่ของมีคมอะไรต่างๆเขาก็ไม่ให้เอาเข้างานละอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าคุณมีระบบแล้วคุณสามารถทำให้เกิดความมั่นใจว่าระบบมันจะดูแลตัวเองและดูแลกันและกันได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคิดให้รวบยอดจนจบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะนะคะก็มันก็เลยทำให้คิดว่าคือจริงๆแล้ว มาตรการนี่เรื่องหนึ่งนะแล้วก็จริงจังอย่างที่คุณบอกนี่ก็คิดภาพตามด้วยแหละว่าในหลายๆครั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นคอนเสิร์ตที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยกับลูกตอนที่สมัยที่ลูกไปหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเรื่องตรวจอาวุธเนี่ยสำคัญมากนะคะแล้วเขาก็ดูจริงจังมันก็มีเครื่องตรวจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องจำเป็นแบบนั้นน่ะเราต้องไม่ตรวจลวกๆอ่ะตรวจแบบขอไปทีอะไรเงี้ยแบบที่คุณบอกอ่ะขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็แค่เปิดกระเป๋าให้ดูเฉยๆเหมือนเข้าสถานที่ราชการเหมือนกันนะคะสถานที่ราชการในหลายๆแห่งก็ใช้วิธีแบบนี้แต่ว่าบางแห่งเขาก็โอ้ซีเรียสมากเช่นเขามีเครื่องสแกนเลยนะอย่างในถ้าเป็นที่ศูนย์ราชการนี้เขาก็จะมีเป็นเครื่องเหมือนตรวจสนามบินน่ะนะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นแต่ว่าต้นทุนมันสูงไงทีนี้โรงเรียนแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันนะคะเน้นความพร้อมของเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่มันก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งในการเป็นตัวช่วยด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กก็มาโรงเรียนทุกวันนะคะคือการป้องกันคนภายนอกนั้นเรื่องหนึ่งนะแต่การป้องกันเด็กภายในที่มีสภาวะสภาพจิตใจที่อาจจะมีความเครียดมีความกังวลและนำไปสู่สภาพจิตอะไรต่างๆนี่มันก็มีความแตกต่างกัน อีกจุดหนึ่งที่ดิฉันคิดว่านอกจากเครื่องมือเครื่องไม้ก็คือเรื่องของบุคลากรเรื่องของคนแล้วพูดเรื่องของควรจะต้องมีนักจิตวิทยานะคะหรือว่ามีคนที่ต้องให้ความให้คำแนะนำนะคะในหลายๆเรื่องแล้วส่วนใหญ่ก็จะชี้ไปที่คุณครูแนะแนวในสมัยดิฉันก็มีค่ะคุณครูแนะแนวแต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงครูแนะแนวเนี่ยจะเป็นการแนะแนวเรื่องเรียนจะเป็นส่วนใหญ่ว่าจะไปไหนจะกลุ่มไปทางนี้สายวิทย์ดีสายศิลป์ดีจะแนะนำในเรื่องวิชาการมากกว่าแต่พอพูดถึงเรื่องของความไม่สบายใจทะเลาะ กับแม่มาเนี่ยแทบจะไม่มีเพื่อนคนไหนไปหาครูแนะแนวเลยนะคะนี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ครูแนะแนวเนี่ยก็จะเป็นจะมีลักษณะที่จะเหมือนไม่ได้สอนวิชาการแล้วก็จะเป็นผู้สูงวัยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแกปหรือว่าช่องว่างระหว่างครูกับเด็กเนี่ยเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของครูแนะแนวเนี่ยมีความจำเป็นจริงๆนะคะต้องให้มันมีภาพลักษณ์ในลักษณะของการแนะแนวในทุกเรื่องที่ไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการเรียนไม่ทันแล้วจะต้องทำยังไงแต่ว่าแนะแนวแม้กระทั่งไกด์ไลน์ชีวิตเขาได้ซึ่งอันนี้ต้องการองค์ความรู้ในเชิงจิตวิทยาเข้าไปมีส่วนด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญนะคะจริงจริงโรงเรียนต้องหันมาให้ความสำคัญเรื่องของเรื่องจิตวิทยาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เนี่ยประจำโรงเรียนมันเริ่มจะมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งคุณครูที่เป็นครูประจำชั้นสามารถคัดกรองในเบื้องต้นได้ไหมนะคะเพราะว่ามีครูประจำชั้นก็ต้องมีเด็กนักเรียนอยู่ในปกครองคือเหมือนอยู่ในสายตาที่เราจะต้องดูแลในปีชั้นการศึกษานั้นเนี่ยถ้ามีความผิดปกติเราสามารถที่จะหารือคุณครูด้วยกันได้ไหมนะคะส่งต่อให้กับคุณครูที่เป็นนักจิตวิทยาด้วยได้หรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีกระบวนการคัดกรองนะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยความซับซ้อนทางด้านจิตใจของผู้คนมันมากขึ้นเน้นการเข้าใจเด็กที่นอกเหนือจากแค่ช่องว่างระหว่างวัยนะคะการจะทำยังไงให้เด็กไว้วางใจนะคะการจะทำยังไงที่เราหนึ่งช่างสังเกตสองทำให้เด็กไว้วางใจสามอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นทางออกให้เขาในระดับเบื้องต้นได้ไหมคือสามารถที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงวันนี้ไม่ปกติหรือแม้กระทั่งคุณครูประจำชั้นเองเนี่ยมันจะมีมาตรการตอนไหนเช่นสมมุติว่าเข้ามาในโรงเรียนแล้วเนี่ยครูก็จะต้องช่วยเรื่องความปลอดภัยในอีกระดับหนึ่งคัดกรองในก่อนที่จะเริ่มวิชาอื่นๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคิดกันให้มันบูรณาการกันนะคะคือเราอย่ามองแค่เด็กนักเรียนไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือซึ่งเป้าหมายนี่มันเป็นเป้าหมายข้อที่หนึ่งก็จริงแต่ว่าในท่ามสภาพสังคมที่ตอนนี้มันป่วยอยู่พอสมควรนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครป่วยไม่ป่วยเด็กและเยาวชนยุคนี้เผชิญกับสภาวะความซึมเศร้าเผชิญกับความรุนแรงนะคะที่อาจจะมาจากครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครที่เป็นคนนะคะต้องบอกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ทำความเข้าใจเนี่ยนี่ว่าแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่หมดค่ะ
2: ค่ะเติมพี่โนคือเห็นด้วยหมดเลยแล้วก็พูดถึงบทบาทของคุณครูนะคะหรือว่าจะเป็นบุคลากรฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเรียกว่ามีผลอย่างมากเลยกับเด็กแล้วก็เผลอๆเนี่ยอาจจะใกล้ชิดกับตัวเด็กนักเรียนได้มากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าอะไรความเป็นจริงถ้าเกิดพูดกันตรงๆเนี่ยตอนเช้าไปส่งกันนะเจอกันแป๊บเดียวไปส่งกันที่โรงเรียนแล้วก็อยู่โรงเรียนยาวเลยกลับมาบ้านบางทีแต่ละคนก็ภารกิจไม่เหมือนกันนะมาเจอกันอีกทีก็อาจจะมีช่วงเวลาสั้นๆที่จะได้สังเกตได้คุยกันดังนั้นเวลาโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่โรงเรียนก็จะเป็นเบ้าหลอมตัวเด็กดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณครูใกล้ชิดเนี่ยอันนี้เราก็เห็นมีประสบการณ์กันมานักก่อนนักแล้วนะคะว่าคุณครูที่เอาใจใส่เด็กเนี่ยสามารถดีเทคได้เลยนะว่าเด็กแต่ละคนเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ในยุคหนึ่งเนี่ยยุคเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดงั้นเอาเรื่องเนี้ยคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะคะที่ขออนุญาตเอามาแชร์ในภาพรวมให้ฟังปรากฏว่าลูกศิษย์คนนี้เขาก็เป็นคุณครูเนาะเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมนะแห่งหนึ่งด้วยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเรื่องของปัญหาวัยรุ่นเนี่ยคือในโรงเรียนมันเยอะอยู่แล้วแล้วก็เจอหมดทุกรูปแบบแล้วเขาก็บอกว่าคือตัวเขาด้วยความที่อายุไม่ได้ห่างคือตัวอาจจะ 20กว่าๆอะไรเงี้ยนะคืออายุไม่ได้ห่างจากนักเรียนม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยก็ทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยก็จะ

0: ความเป็นคุณครูหรือคนที่อาจจะผ่านอะไรมามากกว่าเนี่ยแนะนําไปซึ่งเขาก็บอกว่ามีหลายเคสมากเลยที่เด็กๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงจรที่เป็นอโคจรแล้วก็โทรหาเขาแบบตีหนึ่งตีสองให้ไปรับอะไรประมาณแบบเนี้ยคือมันก็ยังเห็นภาพประมาณนี้อยู่แต่เขาก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยนะอาจารย์หนูก็ทําเป็นวอลันเทียร์นะคือมันไม่ได้เป็นการให้บทบาทหน้าที่ในการที่ต้องไปทําอ่ะเพราะว่าเราถามว่าแล้วครูแนะแนวที่โรงเรียนทุกวันนี้ยังมีไหมเขาก็พูดเหมือนอย่างที่พี่โนพูดเมื่อเหตุการณ์20-30ปีที่แล้วว่ามีแต่ว่าครูแนะแนวโดยส่วนใหญ่เนี่ยในโรงเรียนก็จะทําหน้าที่ในการแนะแนวในเชิงวิชาการเช่นดูว่าเด็กๆถนัดอะไรชอบอะไรช่วยค้นหาความสามารถใช่ไหมคะหรือว่าการช่วยเลือกคณะอย่างยุคนี้ก็จะเป็นเรื่องของ TCAS admission อะไรก็ว่ากันไปก็จะเป็นในรูปแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดขนาดที่จะสามารถเห็นตัวตนน่ะเห็นเนื้อแท้หรือเห็นนิสัยใจคอของความเป็นเด็กแต่ละคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีนะอาจารย์เด็กๆก็คุยกันบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมคุยกับผอ.นะว่าเป็นไปได้ไหมที่เราอยากได้แบบนักจิตวิทยาประจําโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าพอดูเรื่องอัตราเรื่องอะไรต่างๆเขาก็บอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอาจารย์ในขณะที่พวกหนูก็ขออยากจะไปอบรมเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกว่าเอ๊ะจะไปอบรมตรงไหนอย่างไรแล้วการความรู้ตรงนี้มันจะกลับเข้ามาช่วยใช่ไหมในแง่ของภาพรวมของการประเมินผลอย่างไรแล้วก็อบรมทีนึงเนี่ยสมมติหายไป2 วันเนี่ยก็แปลว่ายากละในแง่ของการจัดการห้องเรียนก็ต้องมีคนแทนมีอะไรคือมันเหมือนกับว่ามันมีไอเดียแล้วมันก็มีคนที่พร้อมนะคะในแง่ของการเอาตัวเองเข้ามาสู่กระบวนการในการที่จะช่วยเด็กหรือว่าแก้ไขปัญหาแต่ว่ามันก็ยังติดอยู่กับองคาพยพเรื่องอื่นๆน่ะในเชิงของระบบที่มันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยอย่างที่พี่โนยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยอย่างของสหรัฐอเมริกาหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องแก้กันทั้งระบบแก้ทั้งองคาพยพนั่นแปลว่าทุกคนต้องเห็นความสําคัญว่าเรื่องนี้จําเป็นคือต้องแล้วอะไม่ใช่แค่หน้าทําอะแต่ว่ามันจําเป็นต้องทําอย่างเร่งด่วนเซนส์ของความเออร์เจนต์อะเซนส์ของความเร่งด่วนเนี่ยจะผลักดันทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างน้อยถ้ามันเข้าแทร็กแล้วเริ่มหนึ่งเริ่มสองเนี่ยเดี๋ยวยันเชื่อว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมีทางไปของมันเองนะคะในท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะ
1: นะคะนั่นแหละสุดท้ายมันจะกลับมาตรงนี้แหละว่าถ้ามันมองเห็นความสำคัญตรงนี้เนี่ยมันจะตระหนักนะคะแล้วมันก็จะต้องทำเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่คุณบอกอะว่าไปดูงบประมาณไปดูอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยแต่ต้องโรงเรียนมีไม่สามารถจะมีนักจิตวิทยาได้คำถามก็คือว่าคือถ้าเรามองเห็นว่าอะไรมันสำคัญเหมือนในชีวิตเรานั่นแหละอะไรที่มันสำคัญเราจะจับ priorityนะถ้าเราคิดว่าความปลอดภัยมันสําคัญสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับมันนะคะเพราะฉะนั้นเรียนเชื่ออยู่ค่ะว่าเรามองเรื่องนี้เนี่ยตระหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าตระหนักมากน้อยแค่ไหนอะไรมันสําคัญและจําเป็นแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรจะจัดวางอย่างไรนะคะมันมีได้หลากหลายวิธีนะคะในการที่จะต้องในแง่ของการจัดการเพียงแต่ว่ามันอาจจะถ้างบประมาณมันเป็นปัญหาไปทุกอย่างมันก็จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้หมดนะคะมันต้องมีวิธีค่อนข้างเยอะนะคะดิฉันว่ามันสามารถทำอะไรได้เยอะพอสมควรนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันได้คุยกับพี่ที่ทำงานเนี่ยเวลาทำงานเรื่องการศึกษาหรือว่าทำกลุ่ม NGO แล้วก็พูดคุยเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่มันปล่อยผ่านไม่ได้นะคะจำเป็นที่ต้องทำอะไรร่วมกันเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนแต่ว่าเราพูดไปถึงตอนที่เราเคยทำงานด้วยกันนะคะตอนนั้นเนี่ยกลุ่มที่ทำงานกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวตอนนั้นเนี่ยแข็งแรงมากดิฉันทำงานในโรงเรียนเป็นผู้ปกครองของเด็กและตอนนั้นเนี่ยดิฉันเป็นประธานชมรมประธานสมาคมของโรงเรียนเนี่ยจำได้มากเลยแล้วมันทำให้เห็นนะว่าความสำคัญของเครือข่ายครอบครัวนะหรือว่าเครือข่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วโรงเรียนเอาด้วยเนี่ยมันทำให้ความร่วมมือเนี่ยมันนำมาแล้วประโยชน์เนี่ยมันลงที่ตัวเด็กตอนนั้นเครือข่ายครอบครัวแข็งแรงมากนะคะดิฉันจำได้ว่าผู้ปกครองจะเข้าไปซัพพอร์ตโรงเรียนนะคะคำว่าซัพพอร์ตคือซัพพอร์ต จริงแต่ว่าซัพพอร์ตในที่นี้ไม่ใช่ไปยุ่งเรื่องวิชาการ

0: ไม่ใช่ไปยุ่งกับระเบียบมาตรการต่างๆของโรงเรียนแต่ไปซัพพอร์ตในจุดที่มันคิดว่าโรงเรียนเขาไม่สามารถจะทำได้ทั่วถึงนะคะอะไรที่มันจะพอที่จะไปซัพพอร์ตได้แล้วพลังของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณครูเองเนี่ยคือสภาพสังคมในยุค ปัจจุบันเนี่ยคุณครูก็จะมีความรู้สึกจะตั้งการ์ดกับพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองก็ล้ำเส้นครูขณะเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็จะมีความรู้สึกว่าอยากไปยุ่งกับเรื่องลูกเยอะนะคะบางทีก็เยอะไปอันนี้ต้องยอมรับนะคะว่ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันมีลักษณะของการที่ทุกคนเอากาดลงแล้วสามารถทำให้มันเกิดเป็นเครือข่ายครอบครัวได้จริงๆพลังของครอบครัวเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะคะแต่ว่าแค่ไหนอย่างไรเนี่ยแต่ละโรงเรียนต้องคุยกันแล้วใช้พลังบวกเนี้ยมาอะไรที่มันคิดว่าจะมาเป็นส่วนเสริมอะมาเป็นส่วนเสริมตอนที่ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนที่เราคุยกันนะกับพี่ท่านนี้เนี่ยเราก็คุยกันว่าโอ้โหตอนนั้นนี่มันเข้มมากแล้วมันรู้เลยว่ามันเห็นผลจริงๆแล้วมันควรจะต้องนำกลับมาใหม่ไหมนะคะเช่นเราพยายามจัดเสวนานะคะผู้ปกครองไปทำนะคะไปช่วยซัพพอร์ตโรงเรียนว่าเราจัดเสวนาถ้าเป็นวันอื่นนะคะวิธีการที่จะทำยังไงลดความรุนแรงในโรงเรียนสอนวิธีการหนีซ่อนแจ้งอะไรอย่างเงี้ยให้กับผู้ปกครองให้เป็นเครื่องมืออะไรที่ถ้าโรงเรียนยังซัพพอร์ตไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีข้อจำกัดบางประการพ่อแม่จะเข้ามาแต่ว่าเราต้องกำหนดกฎกติกาว่าแค่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการเยอะค่ะแต่จะไปซัพพอร์ตเรื่องทักษะชีวิตนะคะทักษะชีวิตแล้วก็การป้องกันตัวการให้เด็กได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องนะคะมีหนังสือเข้าไปซัพพอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันนอกเหนือจากเรื่องของวิชาการนะคะก็อยากยกตัวอย่างเอาไว้ว่าเรื่องนี้มันอาจจะจำเป็นที่โรงเรียนต้องพูดคุยกันนะคะมันมีช่วงจังหวะมากมายค่ะตอนประถมนิเทศนะคะเหมือนที่คุณบอกว่าพ่อแม่โอ้โหตั้งใจมากเลยจะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังเหมือนเวลาคุณครูเอ่ยปากขอให้คุณแปมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดิฉันเชื่อว่าคุณเต็มที่กับโรงเรียนเพียงแค่เอ่ยปากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตรงจุดเนี้ยมันมาแตะมือกันแล้วใช้เด็กเป็นศูนย์กลางเราไม่ล้ำเส้นกันมีกฎกติกาการอยู่ร่วมแล้วประโยชน์มันอยู่ที่เด็กเนี่ยต้องไปคิดแบบค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนี่ก็เห็นพลังที่พี่โนพูดเนาะคือการเชื่อมการประสานเครือข่ายเนาะเครือข่ายที่มีพลังสูงมากก็คือเครือข่ายผู้ปกครองนี่แหละเพราะว่าทุกคนก็เต็มที่นะเต็มที่ในการที่จะดูแลบุตรหลานของเรามันมีคำพูดหนึ่งพี่โนบอกว่าถ้าเกิดเราได้เป็นแม่ใครหรือเป็นพ่อใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะมองเด็กๆทุกคนน่ะเป็นลูกหมดเลยคือฟีลลิ่งที่เรามองเด็กอะมันจะเปลี่ยนไปเราจะไม่มองเป็นเด็กทั่วไปแต่เราจะมองเขาเป็นลูกเป็นหลานซึ่งส่วนหนึ่งนั้นว่าตัวนี้มันเป็นอะไรที่สำหรับสังคมไทยนะคือมีความชัดเจนมากๆว่าเราดูแลกันและกันแล้วมันมีความเป็นญาติมิตรกันอยู่ระดับหนึ่งด้วยนะคะนี้พอมันเชื่อมต่อกับโรงเรียนได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการบูรณาการความช่วยเหลือเนาะแล้วก็ช่วยกันเติมช่วยกันเสริมในสิ่งที่โรงเรียนอาจจะอุ้ยอ้ายหรือว่ายังขยับไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลโรงเรียนกับผู้ปกครองก็ควรต้องมีแนวคิดไปด้วยกันด้วยนะคือต้องเห็นความสำคัญไปด้วยกันนะคะอีกอันนึงนี่ก็น่าสนใจมากพี่โนซึ่งก็เห็นความพยายามในการขับเคลื่อนกันมาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คือการโปรโมทเรื่องการฟังให้เป็นอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนแล้วก็มีหลากหลายโรงเรียนนะคะที่อยู่ภายใต้ที่มีโอกาสทำงานด้วยเนี่ยในเครือข่ายของธนาคารจิตอาสาสสส.เนี่ยว่าเขาก็ลงไปโปรโมทในระดับที่เป็นโรงเรียนเลยคือ เพื่อนฟังเพื่อนนะครูฟังครูใช่ไหมเพราะครูเองก็เครียดนะไม่ใช่ว่ามันดูเด็กแล้วเยอะอย่างเดียวนะคือครูเองก็เครียดนะก็ครูฟังครูครูฟังนักเรียนนักเรียนฟังนักเรียนนักเรียนฟังครูคือมองเรื่องของการฟังกลายเป็นทักษะสักหนึ่งที่สำคัญสำหรับยุคนี้อ่ะที่ในโรงเรียนต้องทำให้เกิดให้ได้คืออย่างน้อยเนี่ยในภาวะที่เรารู้สึกว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้หรือว่าเราคับข้องใจคับแค้นใจแล้วเราอย่างน้อยเรามีที่ระบายเรามีที่ที่ รู้ว่าเอ้ยมันไขก๊อกออกได้หน่อยหนึ่งบางครั้งพอการฟังที่มันถูกต้องเนี่ยเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังอย่างฟังอ่ะฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างเข้าใจเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เจ้าตัวที่ณวันหนึ่งอาจจะเกิดภาวะของความเครียดที่มันล้นเกินเนี่ยมันผ่อนคลายลงได้บ้างนะก็กลายแล้วก็กลายเป็นทักษะชีวิตที่สําคัญอีกอันหนึ่งสําหรับยุคนี้นะในสังคมไทยว่าสกิลเกี่ยวกับการฟังเนี่ยควรต้องมาแล้วก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นเนาะคืออย่างน้อยถ้าฟังกันให้เป็นเนี่ยเราฟังกันด้วยความเข้าใจเนี่ยนะฟังกันด้วยการเปิดใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าที่จะช่วยนิดหนึ่งก็ยังดีนะคือเป็นปราการหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการป้องกันปัญหานะจากมุมที่เราทําได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องล่วงเลยมาถึงความเป็นพ่อแม่นะความเป็นผู้ปกครองความเป็นเพื่อนต่างๆที่เราต้องรู้จักฟังกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะช่วยเพิ่มทักษะในการอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนะซึ่งตรงนั้นก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นความต้องการจริงๆอ่ะของความเป็นสังคมคือกลับไปโรงเรียนแล้วกลับถึงบ้านได้โดยปลอดภัยค่ะ
0: โอเคค่ะดูจากเวลาแล้วเราคงต้องไปกันแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากทิ้งท้ายกันเอาไว้นะคะว่าเรื่องการดูแลความปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะบทบาทของโรงเรียนที่วันนี้เรามาฝากคุณฟังแต่ว่าถ้าบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเราเองจะส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยนะอย่าโยนให้เป็นเรื่องบทบาทของโรงเรียนอย่างพ่อแม่ผู้ปกครองเองจะต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ฝึกความปลอดภัยของลูกนะคะตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะนะคะสำหรับรายการผู้หญิงมากเรื่องคุณนิติดาและดิฉันสงมนนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า7:30 น.ที่ FM 96.5 MHz Thinking Radio ผู้หญิงมากเรื่องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้หญิงมากเรื่องชวนเรียนรู้เรื่องราวมากมายแบบไม่มากเรื่องโดยดร.สงมนสิทธิสมานและรองศาสตราจารย์ดร.นิติดาแสงสินแก้ว
3: ขณะนี้เวลา9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2,200,000มวนค่าปรับกว่า100ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายจากการติดตามตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์ต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,000 ซองหรือประมาณ 2,289,000 มวนคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวน 7,900,000 บาทและประมาณการค่าปรับจำนวน106ล้านบาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐบาลเน้นย้ำให้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปราบปรามเชิงรุกด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อมิให้ขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายใช้พื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนภาคใต้เป็นเส้นทางลำเลียงและเป็นจุดพักรอการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศพร้อมเดินหน้ายกระดับการปราบปรามเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีคุ้มครองประชาชนจากสินค้าที่ผิดกฎหมายและรักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มที่แนะใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาจากการซื้อขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ใดบางกรณีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางล่าสุดสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเป็นขั้นตอนในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าปัญหาเป็นอย่างไรระบบจะเชื่อมโยงต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นเพียงการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมเป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ใดมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนอกจากนี้แจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปรวมถึงเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางแก้ไขปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวได้มากขึ้น
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
11: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุจดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุจทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
15: สวัสดีเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันเช่นเคยในรายการ CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions กับผมดร.บุญชัยโกศลธนากุลท่านผู้ฟังครับเช้านี้จะจัดหนังสือ New York Times Bestseller อีกเล่มหนึ่งทุกครั้งที่จัดจะไปโฟกัสออนนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์เท่านั้นนะครับเพื่อเนื่องจากเป็นหนังสือขายดีพอดีทั่วโลกนะครับเป็นหนังสือที่คนแต่งเนี่ยต้องเป็นอัจฉริยะหรือผู้ที่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเขียนเป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญคือได้รับการยอมรับจากชาวอเมริกันซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และการศึกษาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับหนังสือที่จัดวันนี้ชื่อ Love Medicine and Miracles LoveMedicine and Miracles ความรักยาและสิ่งปฏิหารที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าจะต้องเกิดขึ้นมาได้นะฮะคนแต่งชื่ออาจจะคุณหมอ Bernie Siegel B-E-R-N-I-E Bernie Last Day ก็คือ Siegel S-I-E-G-E-L นะครับคุณหมอ Bernie Siegel เนี่ยไม่ธรรมดาท่านผู้ฟังนะครับเป็นหมอผ่าตัดนะฮะแล้วก็สอนทางด้าน Medical School เนี่ยที่ Yale University ท่านผู้ฟัง Top 5นะฮะ Ivy League School ในอเมริกา Yale University นะฮะเป็นหมอผ่าตัดโดยเฉพาะเป็นหมอมะเร็งนะฮะแล้วก็จึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือท่านเป็นผู้บุกเบิกว่าหมอเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะทำการบำบัดคีโมผ่าตัดนะหรือรักษาโรคให้คนไข้อย่างเดียวแต่หมอมีหน้าที่ที่ต้องให้กำลังใจคนไข้จะต้องช่วยคนไข้เนี่ยอยู่รอดปลอดภัยหรืออาการเบาบางลงนะถึงแม้อาจจะเป็นขั้น3ขั้น4ของการเป็นโรคมะเร็งก็ตามเนี่ยคนไข้จะอยู่แต่ละวันด้วยความหวังด้วยความรักด้วยความศรัทธานะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีเวลาเหลือน้อยแต่ก็มีความสุขทุกวันสิ่งนี้ไม่น่าสนใจท่านผู้ฟังเช้านี้แอบเจริญมรณานุสติไกลๆนะครับพระเจ้าว่าคนที่เจริญมรณานุสติเนี่ยจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและจะไม่เสียใจภายหลังนะครับเช้านี้จะพูดเกี่ยวกับนะครับหนังสือ New York Times Bestseller เล่มนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากมุมมองของคุณหมอท่านนี้ซึ่งเป็นหมอ20กว่าปีท่านผู้ฟังเก่งมากนะฮะหน้าตาฉลาดปราดเปรื่องนะฮะเป็น Jewish American นะฮะค่อนข้างฉลาดปราดเปรียวทีเดียวท่านผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวมาดูสั้นๆกันแล้วกันนะครับมีสัก 2-3 ประเด็นที่ควรพูดถึงประเด็นแรกที่แรงที่สุดเลยนะครับที่คุณหมอBernie Siegel พูดไว้ก็คือมันมีสหสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างนะครับคุณภาพของจิตใจต่อการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลางระบบต่อมไร้ท่อและระบบภูมิคุ้มกันมาแล้วก็คือผลกระทบนั้นของสภาวะจิตใจเนี่ยมันมีต่อร่างกายอย่างเห็นได้ชัดคือคนที่พูดเป็นหมอท่านผู้ฟังนะฮะไม่ใช่นักจิตวิทยานะฮะนักนิวโรไซเอนติสต์โดยทั่วไปแต่เป็นคนที่มีความรู้จริงๆท่านผู้ฟังนะครับนะฮะโดยเฉพาะนะครับเวลาท่านจะเน้นเกี่ยวเรื่องภูมิคุ้มกันผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างที่คงทราบกันดีอยู่นะครับก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย B เซลล์และ T เซลล์เนี่ยไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้นะฮะหรือเชื้อราหรือคาสิโนเกนสิ่งนี้ผิดปกติเข้ามาในร่างกายเนี่ยไม่สามารถเทียบนะครับป้องกันการแบ่งตัวของเซลล์ได้นะฮะผลก็คืออะไรครับระบบมะเร็งเนี่ยก็จึงแพร่กระจายไปหมดทั่วทั้งร่างกายนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยคือต้องมีเซลล์สองประเภทคือ B เซลล์กับ T เซลล์ B cell ก็มีหน้าที่ในการที่จะ neutralize ก็คือยับยั้งนะฮะการทำงานของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคขึ้นมานะฮะเรียก neutralize แล้วก็ระดมนะระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายเนี่ยเพื่อต่อสู้กับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนั้นนะฮะในขณะเดียวกันก็มี T cells หรือ natural killer cells เป็นตัวฆ่าแบคทีเรียและเชื้อรานะครับแต่คนที่อะไรครับจิตใจที่ว้าวุ่นมาแล้วนะฮะคนที่จิตใจว้าวุ่นจิตใจที่จะมีความโกรธเกลียดอาฆาตแค้นนะฮะเศร้าโศกอาดูลอยู่อย่างไร้ความหวังอยู่อย่างไร้อนาคตนะครับคนที่ชอบด่าว่าตัวเองตลอดเวลามีความรู้สึกผิดตลอดเวลาเนี่ยคนที่อะไรครับหมดหนทางในชีวิตเนี่ยเป็นสภาวะจิตที่จะทำให้ระบบอิมมูนหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยมันล่มสลายได้นี่คือประเด็นแล้วนะฮะชัดมากนะฮะฉะนั้นนะคุณหมอเบอร์นิสิโกจึงเตือนเลยนะครับว่าเลยครับสภาวะจิตที่มันส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของร่างกายและความสุดโทรมร่างกายนะฮะท่านก็พูดถึงฮิปโปเครติสก็คือปรมาจารย์หมอนะท่านแรกๆในโลกเลยนี่ฉลาดปราดเปรื่องมากนะฮะเวลาคนไข้ไปหาท่านเนี่ยแทนที่จะท่านวินิจฉัยนะฮะว่าเอ๊ะคนนั้นเนี่ยเป็นป่วยเป็นโรคอะไรแต่ท่านจะตั้งคำถามก่อนว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนประเภทอะไรนะฮะเพราะลักษณะนิสัยการมองโลกและไลฟ์สไตล์คนคนนั้นเนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมาแล้วโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะก็อยากรู้ว่าคนไข้เป็นคนประเภทไรมากกว่าที่จะพุ่งความสนใจเขาเป็นโรคอะไรนะฮะนั่นหมายความว่าคนเราก็มี2แบบนะมีประเภท type A กับ type B ทุกฝั่งต้องจำไว้เลยนะครับ type คนเรานี่ก็มี2แบบประเภท type A กับtype B นะฮะ type A ก็คือเป็นพวกที่โรคเครียดท่านผู้ฟังนะครับเป็นพวกที่เซลล์เซนเตอร์แล้วก็ตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลตลอดเวลานะฮะชอบชี้ผิดชี้ถูกตลอดเวลานะครับความมั่นใจเกินร้อยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องการควบคุมโลกให้เป็นไปตามใจปรารถนานะฮะข้าต้องเป็นที่หนึ่งข้าเก่งสุดข้ารวยสุดข้าฉลาดสุดถ้าอะไรขวางหูขวางตานี่ก็ระเบิดพุ่งมาเลยอารมณ์คำพูดวาจาเนี่ยจะไม่มีการยับยั้งใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือจิตใจเหือดแห้งไม่มีเมตตาตัวมูต่อมูลมนุษยชาติด้วยกันเลยนะฮะข้าเก่งข้าแน่ข้าคือผู้ที่สวรรค์เลือกแล้วจะขึ้นมาปกครองจะขึ้นมามียศถาบรรดาศักดิ์มีความรุ่งเรืองชื่อเสียงชั่วช่วงชัชวาลข้าเก่งสุดคนประเภทนี้มาแล้วนะครับนะฮะปรากฏว่าเป็นคนที่เครียดจัดมากๆโดยเฉพาะถ้าโรคไม่เป็นไปตามใจปรารถนาและมีโอกาสป่วยเนี่ยมากกว่าอีกคนประเภทนี้เรียก type B นะฮะมี type A กับ type B นะฮะ type B นี่ตรงข้ามสิ้นเชิงกับพวกคนที่เค้าเรียกว่า type A นะฮะ type B คือเป็นคนที่รู้จักออมชอมอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะฮะแล้วก็ไม่หายใจเป็นอำนาจบารมีเชื่อเสียงเงินทองนะฮะรู้จักพอประมาณนะฮะรู้จักการให้มากกว่าการรับนะฮะเป็นคนที่นะครับยินดีที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขต่อผู้อื่นที่เรียกว่า altruism นะฮะเวลาดีใครเนี่ยดีทั้งกายวาจาและใจไม่ใช่ดีเพียงเพื่อสร้างภาพหรือให้คนมันชื่นชมแซ่สองแต่เขาเป็นคนดีว่างั้นเถิดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ต้องการแสวงหาการยอมรับการชื่นชมหรือรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนเลยนะฮะฉะนั้นคนประเภทนี้จึงมีความภูมิใจในความเป็นตัวค่อนข้างสูงและท่านที่สังเกตนะฮะคุณหมอเบอร์นิซิโกจะบอกว่าคนที่ประเภท type B เนี่ยมักจะมีความสุขและไม่ค่อยป่วยหนักหรือป่วยเจ็บหรือป่วยหลายโรคถ้ากับคนประเภทที่เรียกว่า type A เริ่มมีคำถามเลยครับฟังไปฟังมาท่านฟังก็เริ่มพิจารณาตัวเองแล้วว่าท่านเป็นพวก type A หรือ type B สมมุติถ้าคุณเป็นพวก type A เนี่ยคุณมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะไหมหรือคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงเหลือเกินนะฮะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเช้านี้เนี่ยดร.ครับเบอร์นิสซิโกจากเยล University พูดจริงหรือเท็จกันแน่นะฮะพูดประโยคนี้ผมก็นั่งสังเกตหลายคนนะฮะคนที่รู้จักหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดเนี่ยจะเห็นเลยนะอย่างตระกูลของดร.นุสรจันทพันธ์เนี่ยคุณพ่อคุณเจิมจันทพันธ์นะอายุมากนะแข็งแรงมากนะแต่เพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะอายุสุมากเหลือเกินเนี่ยเป็นคนจิตใจงดงามแจ่มใสที่บ้านเขาปู่ย่าตายายตาทวดตายาย90กว่าตลอดท่านผู้ฟังคือเนื่องจากครอบครัวนี้เขาใจดีใจเย็นแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจมนุษย์ด้วยกันมันแปลกจริงๆนะกับอีกตระกูลหนึ่งที่เห็นนะรู้จักกันป่วยเจ็บเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าตระกูลหลังเนี่ยนิดหนึ่งก็ไม่ได้นิดหนึ่งก็ไม่ยอมนะชอบโชว์โม้อวดแล้วก็นึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแน่เล่เหลี่ยมเต็ม

ไม่หมดเลยปรากฏโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเต็มสุดจะพรรณนานะฮะเกือบทั้งครอบครัวแสดงว่านะฮะสภาพแวดล้อมก็มีส่วนโดยตรงนะนะฮะต่อพฤติกรรมความคิดไลฟ์สไตล์การแสดงออกของคนและอันนี้ผมขอคอนเฟิร์มมันที่หนึ่งก่อนคนประเภทที่ type A เนี่ยจริงมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะและอายุสั้นนะเจ็บป่วยเรื้อรังเต็มไปหมดเลยแต่คนที่เป็นพวก type B เนี่ยมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็มีรอยยิ้มตรงมุมปากดวงตาที่สว่างสวยไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมแต่พวกนี้ฉลาดไม่ใช่โง่ท่านผู้ฟังนะฮะเขาฉลาดเขาชอบเป็นนักสังเกตนักฟังแล้วก็ใจกว้างนิดๆหน่อยเขาก็โอเคไม่ได้คิดอะไรกันมากนักฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากมีเงินมีทองแล้วเนี่ยเขามีความสุขนะเขารู้ว่าความสุขคืออะไรฉะนั้นหนังที่ฮิปโปครีติสท่านบอกไว้นะครับเวลาคนป่วยเนี่ยอย่าเพิ่งไปมัวรักษาโรคเลยท่านเตือนพวกหมอด้วยกันแต่ให้ไปสังเกตหรือพูดคุยกับคนนั้นก่อนว่าเขาเป็นคนประเภทอะไรนะเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงเขามีมุมมองเกี่ยวกับโลกและตัวเองยังไงนะฮะเพราะสิ่ง mindset ของเขาเนี่ยจะมีผลโดยตรงต่อไอ้ครับสภาพร่างกายอันที่หนึ่งจริงไหมท่านผู้ฟังต้องหัดพิจารณาไปเรื่อยๆนะครับผมก็เติมคำว่า type A และ type B เข้ามาเลยนะฮะประเด็นที่หนึ่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรครับยกตัวอย่าง คุณหมอบรินดิซี่ก็บอกว่าลองดูซิเนี่ยคนที่เป็นโรค depression ถ้าฟังคนที่เป็นโรค depression เนี่ยต้องพัฒนาไปจากโรคเครียดก่อนเครียดเนี่ยความเครียดธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะฮะร่างกายก็ปล่อยคอร์ติซอลแล้วก็อะดรีนาลีนออกมานะฮะเพื่อมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วแต่สิ่งร้าวภายนอกที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อคนคนนั้นนะแล้วก็เช่นรถจะชนหลบหลีกรวดเร็วเนี่ยกลัวและระมัดระวังห้ามพูดอย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้เนี่ยมันจำเป็นในการที่เราจะอยู่รอดในสังคมนะตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันแต่ปัญหาก็คือถ้ามันเครียดตลอดเวลามาแล้วปริวิตกตลอดเวลามีคนจะมาทำร้ายทำลายเรากลัวตลอดเวลาว่าเราไปคอร์รัปชันเนี่ยเขาจับได้แย่เลยอ่ะยิ่งกฎหมายบางกฎหมายมันไม่มีอายุความเนี่ยถูกจับแย่เลยทำยังไงกังวลตลอดเวลานะฮะไอ้ปัญหามันเกิดต่อเขาเรียก chronic stress ความกังวลเนี่ยตลอดเวลาเรื้อรังนั่นแหละนะฮะนานๆเขาเอาเนี่ยจะก่อให้เกิดโรค depression เรียบร้อยแล้วอย่างที่เราบอกตะกี้นี้ตอนต้นนะครับถ้าคนที่เครียดนานๆเครียดเรื้อรังเนี่ยก็จะกดภูมิคุ้มกันให้มันต่ำลงถูกไหมครับจนไม่สามารถที่จะต่อสู้กับแบคทีเรียและเชื้อราได้นะฮะประเด็นมันอยู่ตรงไหนท่านผู้ฟังนะฮะก็คือยกตัวอย่างเนี่ยคนที่เป็นโรคเครียดนานๆปุ๊บเนี่ยแล้วเรื้อรังก็จะเป็นโรค depressionDepression เนี่ยก็คืออะไรครับไม่ใช่พายุ depression นะครับอาการของโรคนะฮะ depression โรคสมองเนี่ยที่ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวนะฮะไม่เคยยอมสุ่มสิ่งคนอื่นคิดว่าชีวิตอยู่ไปก็ไร้ค่าแต่เราก็ต้องทำมากินมันทรมานเหลือเกินนะมันไม่ไหวอันนะทำงานก็ต้องเจอหัวหน้าเจอคนอื่นก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไว้เนาะทำตัวเป็นคนดีช่วยเหลือข้างในแต่ข้างในเนี่ยในอุราในอกนี่มันทุกข์เหลือเกินมันอยู่ไปก็ไม่มีความหมายสุดอย่างพวกนี้พวกอกหักทั้งนั้นง่ายที่สุดนะฮะที่ผมสังเกตดูเนี่ยหรือพัดผ้าสิ่งที่ตัวเองรักหรือคนที่ตัวเองรักจบเลยจบเหตุทั้งชีวิตนะฮะพอยึดมั่นถือมั่นแรงมากสำคัญมั่นหมายตัวกวงกูแรงมากๆแล้วก็หยุดคิดไม่ได้ด้วยอ่ะคนที่อามาคือเป็นคนนะครับเป็นโรค depression แล้วก็กลุ่มนี้มาแล้วเข้าเรื่องนะครับว่านะครับสภาวะจิตใจมีผลยังไงต่อร่างกายยกตัวอย่างนะคุณคนหนึ่งเนี่ยนายกหรือนายขอหรือนางสาวกนางสาวขอก็ได้เป็นโรค depression เนี่ยก็ต้องดูสิว่าเขาเป็นคนประเภทไหนจึงเป็นโรค depression ไม่ใช่เตรียมนะครับหมอเบอร์นี่เตือนพวกหมอด้วยกันเนี่ยเตรียมให้ยาเตรียมสั่งยานะเตรียมตลอดเวลาไม่เอาดูก่อนว่าเขาเป็นคนประเภทไหนเพราะในขณะที่ให้ยาหรือกินยาอยู่หรือกินยาแล้วเนี่ยถ้าการมันดีขึ้นทุเลาลงมันไม่พอเพ
พราะอะไรครับเราจะต้องในความเป็นมุม

0: หมอนะฮะจะต้องรักษาตรงต้นเหตุต้นเหตุก็คือต้องพยายามครับมีการพูดคุยกันให้เขาแบบมองเห็นโทษของมุมมองเขาว่าจริงไหมความคิดดังกล่าวเนี่ยความว่าดูไปอย่างไรจุดมุ่งหมายชีวิตมันแย่จังเนี่ยเกิดมาไม่มีคนรักเลยนะฮะมีแต่คนเลยครับไม่สนอกสนใจเราตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อแม่รังแกฉันพ่อแม่ไม่รักฉันเด็กๆก็พูดน่ารักนะอย่างที่ผมบอกไว้ถ้าญี่ปุ่นบอกถ้าเกิน18ปีเนี่ยแก่แล้วเลิกโทษพ่อโทษแม่ปู่ย่าตายายตาทวดคุณจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวชีวิตคุณสิ่งไหนไม่ดีมุมมองก็ลืมไปทั้งหมดนะให้สร้างมุมมองใหม่ anyway ฉะนั้นดร.เบรนี่นะครับซิกเกอร์จึงบอกว่าพวกที่เป็นโรค depression เนี่ยหลายมันมาจากอะไรครับไลฟ์สไตล์เป็นไงจิตใจเป็นไงเป็นคนนั่วตัวเองขาดความรักขาดความอบอุ่นชีวิตมันไร้ค่าไร้ความหมายอยู่ไปทำไมเรียบร้อยสิครับนะฮะจึงป่วยเจ็บแล้วลึกๆจริงๆโอ้โหอันนั้นน่าสนใจมากนะฮะโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเขาพอใจจะอยู่ในโรค depression เพราะไม่ว่าจะเป็นโรค depression หรือโรคใดก็ตามเนี่ยมันเป็นการระบายออกของความกัดกุ้มในจิตใจอ่านแล้วตกใจโอ้ my god มนุษย์เป็นอย่างนี้เหรอครับตอบคือใช่โอ้โหชอบจริงๆนะฮะหรือคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็คือท่านพูดเองนะน่าสนใจมากนะในสังคมตะวันตกอเมริกันที่กันผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยอีกแล้วเป็นพวกเก็บกดฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านเนี่ยเป็นโรคเก็บกดหรือญาติโกโหติกาญาติมิตรพ่อแม่ลูกเต้านี่เป็นโรคเก็บกดเตรียมไว้เลยโอกาสเป็นโรคมะเร็งสูงมากเพราะโรคเก็บกดก็คืออะไรครับภายนอกดูดีเขาเรียกเป็นโรคของฟังดีๆนะครับผมก็คือไม่เคยได้ยิน is the diseaseof a nice guy is a disease the disease of a nice guy มันเป็นโรคของคนที่ชอบทำตัวเป็นคนที่จะโอบอ้อมอารีเป็นคนที่เสียสละเพื่อครับประชาชนเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้อื่นเนี่ยแล้วก็ทำตัวแบบเป็นพ่อพระแม่พระที่ไหนได้ข้างในเนี่ยมีแต่ปัญหาว้าวุ่นในด้านจิตใจเนี่ยที่ยังแก้ไม่ได้หรือไม่ยอมแก้คือข้างนอกยิ้มแย้มแจ่มใสข้างในเนี่ยมันร้อนรุ่มเหมือนกระทะทองแดงเลยโอ้เผาลวกมือลวกตัวเต็มไปหมดเลยฉะนั้นกลุ่มนี้แหละจึงเป็นแคนดิเดตก็คือมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งน่าสนใจมากเลยนะฮะในฉะนั้นก็คือฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะซึ่งการที่เป็นโรคมะเร็งเนื่องจากคุณหมอที่เขาปรมาจารย์ในด้านรักผ่าตัดนะฮะคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยก้อนเนื้อต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะมะลิกเดนเซลนะเซลที่มันแพร่กระจายเนี่ยเก่งมากในการผ่าจึงศึกษาอ๋อคนทุนยายลูกไม่ใช่ลูกค้าคนไข้ของท่านเนี่ยเป็นพวกที่เก็บกดแรงมากเลยก็อย่างที่เรียนได้ทราบก่อนว่าเป็นโรคเครียดเรื้อรังก่อน stress chronic stress หลังนั้นจะเป็นโรค depression หลังจาก depression ก็เป็น cancer มันจะวิ่งไปตามลำดับตั้งแต่เบาสุดกลางแล้วก็แรงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นเราฟังก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านผู้ฟังเตือนตัวเราเองด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ท่านก็บอกว่าในเล่มคือ Love Medicine and Miracles เช่นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอาจจะเกิดทางยีนก็ได้ genetic นะฮะหรือเกิดจากมีสารคาซิโนเกนส่วนที่กระตุ้นให้อะไรครับเซลล์มะเร็งเนี่ยมันแพร่กระจายนะฮะแบ่งตัวและแพร่กระจายรวดเร็วอันอีเดอร์ออันใดอันหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ยังไงก็ตามมันมีผลโดยตรงเกิดจากผลโดยตรงคือสภาวะจิตใจนั่นเองหนังสือเล่มนี้นั่งยันยืนยันว่าสภาวะจิตใจมันมีผลโดยตรงกระทบต่อครับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าท่านบอกว่าให้หัดสังเกตดีๆเวลาเราป่วยเจ็บเป็นโรคเนี่ยร่างกายกำลังบอกอะไรเราเพราะอะไรครับร่างกายจิตใจมันมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วถูกไหมครับนะฮะสมมติทุกครั้งที่เรายกตัวอย่างเนี่ยอ่านมาหลายเล่มเนี่ยโอ้ยปวดข้อปวดกระดูกเหลือเกินเนี่ยเจ็บนั่งนานๆเจ็บเนี่ยเดินมันเจ็บนะฮะอาจจะเป็นโรคอาร์ทไรทิสสปารูมาทอยด์อาร์ทไรทิสสปาปวดข้อปวดกระดูกหรือเป็นโรคเกาต์หรือเปล่านะฮะและเนื่องจากอะไรครับกินไก่ไก่พวกแฟสต์ฟู้ดตลอดเวลาไหมหรือกินพวกซุปที่เป็นซุปไก่ตลอดเวลาหรือเปล่ากินเครื่องในหรือเปล่า อ๋อนะเลยกินกับผลไม้ที่มีพูรีนสูงๆไหมอันนี้น่าสนใจพวกผักที่เป็นยอดหรือเปล่านั่นก็คืออะไรครับอาจจะผิดปกติแน่กายภาพก็ได้หรือทางด้านจิตใจก็ด้วยก็ได้ท่านผู้ฟังนะฮะเพราะเป็นครับเป็นโรคเครียดนะฮะเป็นโรคที่ทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าจนร่างกายไม่ได้พักผ่อนอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะหรือเป็นโรคที่คิดตลอดเวลาหรือเปล่าจนอะไรครับสมองมันรับไม่ไหวแล้วระบบอิมูนก็พับล่มสลายไปเลยนะฮะโรคภัยไข้เจ็บก็เลยทวีความรุนแรงประเด็นตะกี้อันเด่นที่สองน่าสนใจนะทั้งในนี้ไปท่านผู้ฟังจะหัดสังเกตดูร่างกายโดยเฉพาะตอนนี้ผิดปกติเนี่ยแล้วต้องถามว่า มันกำลังมันสื่ออะไรให้กับเรามาแล้วแล้วก็ประเด็นที่หลังที่เจ็บที่สุดก่อนพบสิ่งน่าสนใจคือว่าโรคหลายโรคเนี่ยมันเป็นโรคความป่วยทางด้านจิตใจมากกว่าโอ้เจ็บจิตประโยชน์นี่อ่านแล้วตกใจเลยเดี๋ยวมันกลับมาสู่ช่วงที่สองนะคือเจ็บป่วยแล้วก็ไม่อยากหายจากป่วยเพื่ออะไรอ่ะเพื่อรับความรักความสนใจความเอาใจใส่จากสามีจากภรรยาจากลูกเต้าโอ้โหหรือจากพ่อแม่เราให้เราเป็นคนที่น่าสงสารน่าเห็นใจจะได้นะครับเขามาใกล้เราท่านจะทอดทิ้งเราแล้วพูดจากับเราไม่ดีเนี่ยเป็นโรคจิตอีกแบบหนึ่งเขาเรียกไซโคโซแมติกคนที่พูดไม่เลยบุญชายด็อกเตอร์เบอร์นีซีโกนะฮะที่เป็นสัตวแพทย์นะที่ฮาร์วาร์ดที่เยลเมดิคอลสกูลนะเก่งจริงๆท่านผู้ฟังนะสุดๆก็สุดๆเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านผู้ฟังเช้านี้ไม่มานักปรับปรำใครทั้งสิ้นนะฮะให้หัดสังเกตหน่อยเนาะเป็นหมอผ่าตัดที่นิวเฮเวนนะที่ตั้งของเยลยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็สอนที่นั่นด้วยเนี่ยถ้าตาฉลาดมากดูใจดีมากๆสุดๆดูความใจดีแล้วก็เขียนไปเขาเน็บเป็นระยะว่าหมอไม่ได้เตรียมยาให้ยาอย่างเดียวหมอจะต้องอะไรครับฟังคนไข้บ้างฟังเขาระบายบ้างเขาพูดจาไม่ดีก็จะไปถือสาหาความเห็นอกเห็นใจเขาหน่อยแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆมีไหนที่จะช่วยให้กำลังใจเขาหน้าที่เป็นหมอต้องรักษาให้ได้ถึงแม้โรคมันอยู่ในขั้นใดก็ตามคืออ่านแล้วมันซาบซึ้งอะเขาเรียกพ่อพระจริงๆเป็นหมอพระจริงๆแต่ anyway ท่านเตือนก่อนว่าโรคต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราเป็นเรื้อรังไม่หายทีเนี่ยเพราะเป็นโรคทางด้านจิตใจเรียก psychosomatic นะฮะแล้วก็หรือเป็นไปได้ไหมเราต้องการความระอุตอนเด็กแล้วไม่มีใครสนใจเราต้องเป็น Wednesday child เด็กที่เกิดกับวันพุธพ่อแม่หลายคนและคนกลางเนี่ยเลยต้องป่วยเจ็บจะได้รับความสนใจหรือเปล่าหรือการป่วยเจ็บเนี่ยเป็นการแสดงความ I hate the world ฉันเกลียดโลกฉันไม่ไหวแล้วกับโลกหรือเปล่าเดี๋ยวพอสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ตอน2ของรายการที่จัดหนังสือวันนี้ New York Times Bestseller Love Medicine and Miracles โทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เจ็บป่วยแล้วหาทางออกไม่ได้เนี่ยหมุนเข้ามา95 CEO Vision ในช่วงของ New Dimensions เดี๋ยวพบสิ่งน่าสนใจสักครู่นะครับ
1: CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
2: 95 FM Thinking Radioเพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: รู้อะไรต้องรู้จริงจะรู้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกศลธนากุลปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า10จุดทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
3: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: อ้าวสายต่อไป
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ CEO Vision ช่วง New Dimension โดยดร.บุญชัยโกศลธนากุล
0: ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการนะครับเช้านี้จัด New York Times Bestseller ชื่อ Love Medicine and Miracles ความรักยาและปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นได้นะครับนะตอนต้นรายการเราพูดแล้วก็คือนะครับมันมีสัมพันธ์อย่างชัดเจนก็คือสภาวะจิตใจเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อร่างกายคนที่เป็นพวกทายบีเนี่ยใจโอบอ้อมอารีรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปรารถนาดีผู้อื่นทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยมากนักแต่แทนพวกไทป์เอพวกเซลล์เซ็นเตอร์ศูนย์การจักรวาลอีโก้สูงอีโก้จัดละโมบโลภมากอยากมีอยากเป็นอยากได้เยอะเนี่ยปรากฏว่าเขาเรียกว่าไทป์เอจะป่วยเจ็บหลายโรคจริงไหมแล้วก็ประเด็นตะกี้ต่อมาคืออะไรครับโรคภัยหลายโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากไซโคซอมาติกทางด้านจิตใจเป็นหลักนะเช่นขาดความรักความอบอุ่นหรือต้องการทำป่วยเพื่อให้คนรอบข้างเห็นอกเห็นใจให้ความสนใจหรือดูแลเรามากขึ้นนะฮะหรือเพื่อทดแทนความโดดเดี่ยวเดียวดายตอนช่วงที่เป็นเด็ก ไม่มีความรักเอาที่ควรเนี่ยตอนนี้ก็มาทำคำเศร้าโศกไอ้คนเห็นอกเห็นใจเจ็บมากหรือเป็นการแสดงว่า I hate the world ฉันเกลียดโลกอยู่ไปก็แค่นั้นแหละเลยเจ็บป่วยเต็มไปหมดเลยนะประเด็นตะกี้ช่วงแรกของรายการนะครับฉะนั้นช่วงที่สองกันมาพูดอะไรจุดสำคัญที่สุดละนะก่อนเข้าสู่จุดสำคัญชัดก่อนนะว่าที่คุณป่วยอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นโรคทางด้านจิตใจที่มีผลต่อร่างกายหรือเปล่าหรือเป็นโรคทางด้านร่างกายล้วนๆเกิดจากอะไรท่านสอนให้มองย้อนไม่ย้อนมานะฮะคุณก็ปฏิเสธความเจ็บป่วยที่เคยอับกายไม่ได้แต่ท่านสันนิษฐานไว้เลยว่าความเจ็บป่วยร่างกายเกิดจากระบบอิมบูนมันต่ำนะอิมบูนมันต่ำเพราะเนื่องจากมันเครียดเพื่อมันเครียดร่างกายปล่อยคอร์ติโซลนะฮะแล้วก็อะดรีนาลีนออกมานะฮะสารเคมีสารเนี่ยมันจะกดอะไรครับตัวระบบอิมมูนซิสเต็มไม่ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ B cell T cell เนี่ยไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราได้นะฮะทำให้ปัวเขาเรียกพวกอะไรอะเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยมันสามารถแพร่กระจายแล้วนะครับทวีความรุนแรงขึ้นนะฮะฉะนั้นนะฮะประเด็นต่อไปอีกสองประเด็นแล้วจบละวันนี้ก็คือเวลาคนป่วยเนี่ยด้วยเหตุผลใดก็ตามสมมตินะและพูดไปแล้วที่มาของโรคภัยไข้เจ็บนะฮะสมมติถ้าคุณป่วยเป็นคนไข้เนี่ยโดยเฉพาะจะเป็นคนไข้มะเร็งที่ท่านบอกเนี่ยคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะมีเขาเรียก leave message หรือ die message message ก็คือข้อความที่เราบอกกับร่างกายเราว่าเรายังต่อมีพลังชีวิตต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บไหมหรือเรายอมละตายแล้วตายเลยเราไม่ทำอะไรกับชีวิตละลึกมากเลยดร.เบอร์นิสซีโก้บอกว่าคนที่คนป่วยทุกโรคนะไม่จำเป็นโรคมะเร็งคนที่ป่วยเนี่ยแล้วก็พยายามที่หาความรู้เกี่ยวกับต้นเหตุของความป่วยตัวเองนะฮะมีปัญหาก็ไปถามหมอนะฮะแล้วก็คุยกับหมอวิธีการดูแลรักษาเยียวยาโรคต่างที่เป็นยังไงนะฮะแทนที่จะนั่งพึ่งว่าหมอจะวันนี้จะให้ยาทานอะไรมันคนละเรื่องเขาเรียก proactive คนไข้ประเภทนี้เนี่ยคุณหมอเบอร์นิซีก็บอกว่าโอกาสจะหายจากโรคเร็วนะฮะเลยโรคที่เป็นอยู่มันจะทุเลาไปมากแล้วก็ที่มันคือถ้าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยอาจจะชนะเนี่ยสู้กับเชื้อมะเร็งได้ถึงแม้ไม่ 100% ก็ตามเนี่ยถ้าผ่านระยะที่2ไปแล้วเนี่ยแต่น้อยที่สุดถ้าเป็น 3-4 ก็ไม่ใช่ว่าต้องตายทันทีนะฮะอาจจะอะไรครับไม่ต้านคีโมก็ได้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีพลังชีวิตไงที่จะอยู่ต่อนะฮะทุกวันเนี่ยเขาก็จะอะไรครับดูแลร่างกายเขาเป็นอย่างดีแม้แต่คุณไม่ป่วยก็ตามเนี่ยหรือป่วยเล็กๆน้อยถ้าคุณอยากมีร่างกายแข็งแรงอยากมีอายุมั่นคงยืนเนี่ยคุณส่งไลน์อะไรครับไลน์เมสเซจหรือ die message ให้กับร่างกายถ้าคุณส่ง live message คนละเรื่องนะท่านผู้ฟังนะคุณจะต้องมีการดูแลร่างกายเป็นอย่างดีอาหารการกินถูกไหมครับนะคุณจะต้องเลือกกินไม่หวานมันเค็มเนี่ยท้องไปเลยเพราะหวานมากๆเดี๋ยวก็เกิดเบาหวานหรือกรณีเขาเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินนะฮะวุ่นวายกันเต็มไปหมดโรคนรกเนี่ยเบาหวานถูกไหมครับหวานมันก็ไม่ต้องกินกินแล้วมันหลอดเลือดอุดตันต่างๆโดยเฉพาะของท่อทรานแฟตหรือน้ำมันจากอะไรครับพวกเนื้อสัตว์ก็เรียกว่าซัตชูเลตต์แฟตไขมันอิ่มตัวถ้าคุณกินพวกน้ำมันไขมันเยอะๆโดยเฉพาะของทอดก็จบเลยท่านผู้ฟังเค็มนี่ทำให้โรคความดันโลหิตสูงของพวกนี้มันเบสิกมากท่านผู้ฟังคุณจะกินตามปากไม่ได้หรอกถ้าคุณกินตามปากเขาเรียกได้เมสเซจละคุณครับ enjoyความสุขประเดี๋ยวประดาวแต่นำมาซึ่งกองทุกระยะยาวนะครับเวลาป่วยนี่หายยากนะทุกผู้ฟังก่อนจะป่วยนี่มันก็ต้องใช้เวลานานนะอย่างโรคหัวใจก็ว่า10-20ปีมีการฝังตัวจนระเบิดตู้มมาเลยไม่ใช่เกิดด้วยฉับพลันปี2ปีไม่ใช่ฉะนั้นต้องถามตัวเองละท่านผู้ฟังว่าคุณมี live message หรือ die message live liv live ก็คือมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือตายก็ตายชีวิตมันสั้นผมเคยได้ยินนะคนนี้คนแก่คนอายุ63เนี่ยเป็นโรคเต็มไปหมดเลยแล้วก็ฟังมันน่ากลัวมากปรากฏว่าแกบอกว่าโอ้ย63แล้วคุยกันข้างๆเนี่ยอยู่ไปก็แค่นั้นน่ะอายุเราแก่แล้วตายก็ตายไม่เป็นไรลูกก็แต่งงานละตกใจคนอะไรเนี่ยหน้าห่อเหี่ยวมาก63หน้าเหมือน78แล้วก็เป็นคนเนกาทีฟมากเลย แล้วเป็นคนอึดอัดหงุดหงิดเกลียดโลกเกลียดเต็มไปหมดเลยมันบทส่งผลเห็นได้ชัดมาก63ก็จะตายแล้ว give me a break นะฮะชีวิตมันงดงามเกินกว่าที่จะเรียกมองโลกอย่างนี้แต่ฝรั่งจะคนไทยก็จะฝรั่งจะ life sucks คิดอย่างนี้ก็ชีวิตบัดซบมากเลยคุณคิดอย่างนี้คุณอย่าพูดมานะให้ลูกหลานหรือคนใกล้ชิดได้ยินคุณเป็น

ซูเปอร์เนกาทีฟคนนี้ป่วยหนักมากแต่ขอไม่พูดว่าโรคอะไรบ้างเหลือเชื่อเลยผมถึงต้องจัดเช้านี้ไงมันมีจริงๆนะแล้วก็หน้าตายับมากดวงตาโหดร้ายโหดเทียมเขาคงเกลียดตัวเองมากนี่ก็คือคุณป้าคนนี้ต้องส่งไดเมสเซจละร่างกายพุ่นเละไปหมดเลยฉะนั้นเช้านี้ต้องถามตัวเองว่าคุณให้ลิฟเมสเซจหรือไดเมสเซจให้กับร่างกายถ้าคุณส่งลิฟเมสเซจคุณจะดูแลเรื่องอาหารการกินหวานมันเค็มไม่กินกินพอประมาณกินมากเดี๋ยวเลยครับกลูโคสที่ไม่ถูกใช้เนี่ยมันจะถูกแปลงกลายเป็นไขมันอีกถูกไหมครับแล้วของหวานเลิกกินนะหวานคือขนมนี่ก็เลิกแล้วนะถ้าเด็ก10ขวบ20ก็ว่าไปอย่างนึงถ้าคุณเกิน25เนี่ยยิ่งผู้ชายผมเตือนไว้หน่อยเติมมาท้องป่องๆไม่สวยหรอกมันไม่ดีนะนอกจากมันไม่หล่อไม่เท่เนี่ยจะเป็นโรครื้อรังต่อไปผมเห็นมาเยอะนะหลายต่อหลายคนเนี่ยไม่ระวังน้ำหนักไม่ระวังสุขภาพเวลาป่วยเจ็บโอ้โหแล้วโหยหวนเต็มไปหมดเลยทำไมฉันทำดีมาช่วยชีวิตสร้างศาลาการไปเรียนสร้างพระพุทธรูปทำบุญตักบาตรทำไมชีวิตต้องรันทดต้องป่วยเจ็บขนาดนี้ที่ไหนได้ไม่เคยดูแลร่างกายเลยฉะนั้นถ้าคุณมีลิฟต์เมสเซจคุณจะดูแลร่างกายอย่างดีการกินเนี่ยพอประมาณนะผักก็อย่าไปกินมากนักผลไม้เพราะอะไรทราบไหมครับถ้ามันไม่ออร์แกนิกเดี๋ยวเป็นมะเร็งเสร็จเลยเพราะในครับพวกผักเป็นการฉีดยาฆ่าแมลงอยู่แล้วเต็มไปหมดท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะฮะพวกเนื้อดงเนื้อแดงนี่กินเป็นไม่ได้มันมีกับอะดิคทีฟสารต่างๆเต็มไปหมดฮอร์โมนแอนตี้ไบโอติกทั่วมหาศาลถูกไหมครับมันต้องฉลาดกินนะหมดสมัยแล้วกินเลยครับมันปากกินด้วยความสะใจไม่เอาอันนั้นรู้สึกมันเถื่อนๆหน่อยเนาะท่านผู้ฟังขอพูดแรงๆเพื่อสะกิดท่านหนึ่งทำอะไรเนี่ยให้รู้จักนะครับเคารพเกรงใจพระเจ้าหน่อยเราอุตส่าห์เป็นคนพุทธเนาะเกิดแผ่นดินพุทธเนี่ยท่านพูดอะไรฟังเงี่ยหูฟังท่านนิดหนึ่งทำอะไรพอสมควรอย่าตัณหาแรงนักเอากันกลางมา moderation มัชฌิมาปฏิปทานะนอนก็ต้องนอนให้มันครบ7ชั่วโมงจะแข็งแรงถูกไหมครับโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ซึ่งมันยากนะนอนก่อน11โมง5ทุ่มพอช่วง5ทุ่มถึงตี2โกรทฮอร์โมนมันหลั่งทำให้ดูหนุ่มสาวตลอดตุกการ โรคภัยก็เจ็บเล็กก็จะหายอย่างรวดเร็วคุณลองดูเลยคุณอายุ 5-60 อัพเนี่ยหน้าหิวหิวย่นย่นนอนหลับสบาย7-8ชั่วโมงตื่นมาหน้าตึงเลยสังเกตเองได้ของพวกนี้ต้องนอนอย่างสบายแล้วพยายามถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ต้องขึ้นมาฉี่เพราะถ้าฉี่ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิด disrupt เขาเรียกว่า sleep cycle หาวิธีการนะฮะทำยังไงเนี่ยออกกำลังกายไม่แข็งแรงด้วยนะนอนเพียงพอออกกำลังกายให้มันเหนื่อยหน่อยให้มันมีเหงื่อสักนิดหนึ่งให้หลอดเลือดเนี่ยมันขยายตัวหน่อยให้หัวใจมันเต้นแรงขึ้นมานิดหนึ่งจะลุกเลือดสูบฉีดทั่วทั้งร่างกายให้ปอดมันขยายหน่อยครับออกซิเจนดีขึ้นให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงหน่อยถูกไหมครับจะได้ตกไปไม่ถึงกระดูกกระดี้แตกเมื่อยำแก่เนี่ยร่างกายมันต้องออกกำลังกายให้มันแข็งแรงเดินเร็วๆหน่อยดินเดินไกลๆหน่อยว่ายน้ำสักนิดหนึ่งได้ไหมให้ร่างกายมันขยับขยื่นที่ผมตั้งจิตขอพระทุกวันนะตั้งหลายเป็นหลายปีแล้วขอให้ครับอยู่จนอายุ90กว่าและอย่านั่งวีลแชร์อย่านั่งวีลแชร์โอ๊ยอาจารย์คนเราเกิดมาเกิดแก่ก็ต้องนั่งวีลแชร์คุณคิดอย่างนี้คุณก็ส่งไดเมสเซจเรียบร้อยแล้วแล้วต้องตั้งจิตไปก่อนท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่าเมื่อรุ่นตั้งจิตคุณก็จะมีพฤติกรรมใหม่ยกตัวอย่างถ้ามีเวลาคุณไปว่ายน้ำว่ายได้40รอบ60รอบซึ่งหนุ่มสาวจะไม่มีความสามารถว่ายได้เยอะขนาดนั้นยกเว้นนักว่ายน้ำเห็นไหมครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่นักว่ายน้ำผมยังว่ายได้ขนาดนั้นเลยเพราะผม give a life message เกิดมาทำงานหาเงินหาทองสุจริตนะเรียนหนังสือก็จะมีความสุขบั้นปลายชีวิตบ้างถูกไหมครับนะก็นี่บินทางบินตลอดทั่วโลกท่านผู้ฟังเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นไม่ได้จัดนะฮะแล้วก็นะครับไปต่างประเทศเยอะมากท่านผู้ฟังสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสคือไปตั้งแต่อายุ20กว่าจนถึงปัจจุบันนะเป็นร้อยๆครั้งเพราะผมตั้งจิตไว้ไงตั้งแต่เด็กนะในเมื่อผมอยากไปต่างประเทศช่วยชีวิตบินไปบินมาชอบดูถึงวัฒนธรรม culture ต่างก็บางจองตั๋วเรียบร้อยเตรียมจะไปนะครับปารีสสิ้นปีนี้เรียบร้อยจะไปสวิตเซอร์แลนด์วางแผนไว้หมดผมเลยพูดฝรั่งเศสคล่องนี่คือยกตัวอย่างว่าถ้าคุณมีเป้าปุ๊บเนี่ยคุณจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเลยฉะนั้น

ออกกำลังกายดูแลสุขภาพจิตนะฮะลดละวางท่านผู้ฟังเวลาคุณโมโหมากเลยคุณมีความอยากมากหรืออารมณ์ขึ้นสมองหรือรูปรสกลิ่นเสียงกระชากลากถูเนี่ยแล้วก็ต้องครับใส่ซอฟแวร์นิดนึงก็คือว่าอะไรครับนะพอสมควรนะจะเอาอะไรกันนักอะไรกันหนาต้องใส่ข้อมูลตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวและตอนแก่มันยังเอาอยู่ถ้าตั้งแต่หนุ่มสาวไม่มีการใส่ซอฟแวร์พวกนี้เข้าไปในตอนแก่เนี่ยพินาศสันตโลท่านผู้ฟังเพราะเนื่องจากสมองเปลี่ยนแพทเทิร์นยากฝากไปนิดหนึ่งนะนี่คือ leave message นะครับส่วนได้ message คืออะไรล่ะนะ I hate the world ฉันเกลียดโลกฉันมีแต่ความเศร้าโศกอาดูอยู่ไปก็แค่นั้นไม่มีใครเห็นคนงามความดีของฉันนะชีวิตฉันมันเศร้าหมองเหลือเกินหมอดูท่าช้างท่าประจันบอกไว้สิ่งที่ผมบอกถ้าคุณเชื่อมพวกหมอดูพูดผิดกี่ครั้งเห็นเอามาเฉลยและตีแผ่เลยมีแต่ดังหน่อยคนนั้นคนนี้นี่หมอดูคนหนึ่งที่มีพลังอะไรมากระซิบกระซิบเนี่ยตั้งแต่ทำหน้าเป็นแสนๆรู้สึกว่าสมาธิแตกสลายเละตุ่มเปะเลยถ้าคุณเป็นหมอดูเนี่ยคุณจะติดในรูปรักเมคอัพผ่าหน้าดึงหน้าฉีกหน้ามากเนี่ยการปัญหามันขึ้นสมองพลังสมาธิคุณจะเหลืออยู่ได้ยังไงไม่มีทางแล้วช่วงหลังเนี่ยคนคนนั้นพูดผิดเต็มไปหมดเลยเยอะมากผมก็ยิ้มในใจผมดูก็รู้ละว่าเป็นอะไรฉะนั้นชีวิตเราต้องสร้างเองไม่ใช่ให้ปัจจัยภายนอกมากุดหัวเรามาบังคับเรามาชี้ให้เราเดินตามเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของเราเองก็เลยฝากนะก่อนในช่วงครึ่งเนี่ยครึ่งแรกของช่วง อะไรอะในเซกชันนี้เนี่ยคุณจะให้ได้เมสเซจหรือลีฟเมสเซจให้กับสมองและร่างกายคุณนะอันสุดท้ายนะฮะ15 ทีก็คือฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะครับ give a leaf message เนี่ยให้กับจิตใจและร่างกายทำไงก็ต้องมีการดูแลร่างกายและจิตใจถูกไหมครับนี่ทั้งหมดมาจากหนังสือ Love Medicine and the Miracles นะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะท่านบอกว่าอะไรครับต้องฝึกชอบมากเลยนะท่านพูดเองไม่ได้บุญชัยพูดไม่ใช่ธรรมะธรรมโบบุญชัยด็อกเตอร์เบอร์ดิซีก็พูดเองแรกสุดเลยนะครับหยุดคิด I love that หยุดคิดแต่ลืมนะคนที่เครียดเนี่ยหรือเป็นโรควาลิวิตกเนี่ยหยุดคิดไม่ได้เนี่ยพวกนี้คิดตลอดเวลาคิดตูมระเบิดเลยพวกที่เป็นโรค depression โรคstress เรื้อรังพวกนี้คิดไม่หยุดครับพวกนี้ไม่เคยฝึกที่จะหยุดคิดฉะนั้นถ้าคุณรักตัวเองจริงเนี่ยดร.เบอร์ดิซีก็ว่าต้องฝึกหยุดคิดเนี่ยนั่งสบายๆในห้องเงียบๆดูสุมทุมพุ่มไม้นะฮะจะฟังดนตรีคลาสสิกก็ได้สบายๆเบาๆให้รีแลกซ์ทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ถ้าคุณอยากให้ครับจิตเนี่ยมันมีพลังขึ้นสามารถควบคุมความคิดอารมณ์ต่างๆได้เนี่ยให้ทำสมาธิท่านพูดเองใช่ไหมครับว่า to do meditation การทำสมาธิเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงความสงบนะภาวะที่อะไรครับผ่อนคลายนะแล้วก็อะไรครับจึงหยุดคิดเรื่องอดีตหยุดกังวลอนาคตได้ประเด็นของผมคืออะไรพูดกับพูดกับเด็กนะไอ้ทิ้งอดีตหยุดกังวลอนาคตพูดแต่พูดได้คำถามจะมีสักกี่คนที่ทำได้ถ้าคุณไม่ฝึกเรื่องจิตเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดความคิดในอดีตและตัดความกังวลอนาคตได้ฉะนั้นการฝึกจิต meditation จึงสำคัญมากๆผมตกใจที่คุณหมอจาก Yale University พูดเรื่อง meditation การฝึกจิตนะฮะน่าสนใจมากเลยนะฮะแล้วก็ทั้งใช้อีกคำหนึ่งยิ่งแปลกเลยฮะฝึกมองสิ่งต่างว่ามันว่างเปล่าจะไปจริงจังอะไรมากนะ emptinessหรือถ้าเป็นเซนบุดดิสต์บะผมไม่รู้ว่าต้องไปศึกษาประวัติคือแต่ละคำพูดเนี่ยโอ้โหทำให้บุญชัยที่จัดรายการ New Dimension หลายสิบปีแล้วพูดเรื่องพุทธธรรมเนี่ยผมไม่เชยผมไม่อยู่นอกจักรวาลผมเป็นมนุษย์จริงๆที่ประเทศตะวันตกเนี่ยปัจจุบันสนใจเป็นอย่างยิ่งในที่สุดผมก็แอดแวนซ์จากตะวันตกเป็น10 ปีชี้ว่าพลังพุทธะสิ่งที่พระเจ้าสอนกรรมฐานที่ท่านสอนวิปัสสนาญาณที่ท่านสอนสามารถนำมาใช้ได้กับชีวิตทำให้จิตเนี่ยไม่ป่วยไม่

0: เจ็บนะไม่อยู่ในทุกข์ร้อนด้วยขันธ์5ด้วยการยึดขันธ์5หรือนิวรณ์5ต่างๆเป็นต้นอ่ะจะดูต่อนะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่พูดตกใจเลยอ่ะการนั่งสมาธิทำให้เราปล่อยวางเรื่องวุ่นวายในโลกได้ give me a break อาจารย์หมอครับที่สอนที่เยล medical schoolพูดเช่นนั้นท่านผู้ฟังบุญชัยตอนนี้กล้าพูดด้วย 100% และเรื่องพุทธธรรมขนาดหมอนะอเมริกายังพูดเช่นนั้นบุญชัยก็มีสิทธิ์จะพูดบุญชัยเติบโตในพื้นแผ่นดินพุทธภูมิเมืองไทยอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดเป็น10ปีล่วงหน้าถือว่า in trendคือมองในการไกลมากมันใช่ท่านผู้ฟังพิสูจน์และทางการแพทย์แต่ผมมีเวลามานั่งพูดเคสต่างๆเพราะมันเสียเวลาแต่มันเป็นสิ่งที่ท่านพิสูจน์มาแล้วทุกอย่างถ้าอ่านรีเสิร์ชดูรีเสิร์ชเต็มไปหมดถ้าบอกว่าเมื่อฝึกแล้วเนี่ยจะทำให้เห็นผลโดยตรงต่อร่างกายคือความดันเลือดลดน้อยลงการเต้นหัวใจช้าลงนะฮะสเตรสฮอร์โมนในเลือดลดลงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับร่างกายเนี่ยสุดโทรมช้าลงอายุจะยืนขึ้นแล้วก็อะไรครับร่างกายจะตอบสนองต่อเซลล์มิดเลือดขาวดีขึ้นท่านพูดเองท่านผู้ฟังวัวล่ะสรุปอันที่หนึ่งก็คืออะไรครับทำใจให้ปล่อยวางแล้วก็ทำสมาธิเจริญวิปัสสนาอันที่สองก็คือต้องนะครับฝึกสร้างมโนภาพมาแล้วอย่างที่บอกไปแล้วก็คือสมองมันไม่รู้หรอกว่าเป็นภาพที่ตาเนื้อไม่เห็นจริงและมโนภาพที่สร้างขึ้นมาแต่ท่านจะเน้นเรื่องฮิปโนเซสการสะกดจิตตัวเองหรือการสร้างมโนภาพเนี่ยต้องการให้ร่างกล้ามเนื้อเขาเรียกอวัยวะส่วนนั้นๆเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันเจ็บน้อยลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้สร้างมโนภาพขึ้นมาแล้วก็อะไรครับบอกร่างกายเช่นมันตึงมากเนี่ยให้ปล่อยหนอคลายหนอนะแต่ภาพที่คุณเห็นในมโนภาพเนี่ยจะต้องเหมือนกับภาพที่ตาเนื้อเห็นฟังดีๆนะครับต้องเป็นภาพเดียวกับที่ตาเนื้อเห็นและเป็นภาพที่คุณฝึกแล้วโอเคสบายใจสบายกายนะมาละนะฮะแล้วถ้าคุณอะไรครับดูแลร่างกายเป็นอย่างดีเนี่ยคุณก็จะต้องอะไรครับเขาเรียกว่านอนหลับเพียงพอบอกแล้วนะฮะแล้วก็ทำให้นิ่งๆมีความสุขสมาธิดีๆอันต่อไปคือต้องยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราอย่าไปต้านอย่าไปฝืนมันมาแล้วมันก็ไปเกิดแล้วก็ดับผมชอบนะฮะและฉันจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปชีวิตที่มีคุณค่านะฮะฉันถึงแม้ฉันต้องกินยาผ่านกรรมวิธีการรักษาฉันก็จะยืนหยัดแต่ละวันด้วยความสุขด้วยความหวังนั่นคือการดูแลร่างกายและจิตใจส่วนร่างกายพูดไปแล้วเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายการมีความสัมพันธ์ที่ดีคนรอบข้างไม่กินหวานมันเค็มพูดไปแล้วง่ายเอ็กซ์ไซส์ก็พูดไปแล้วนะแล้วก็การดูร่างกายก็เติมนิดนึงส่วนร่างกายนะเราพูดตอนต้นแล้วเขาว่าเหมือนเปี้ยเลยก็ว่าถ้าเป็นมีเวลามีปัจจัยหน่อยก็ไปครับไปเดินทางไปท่องเที่ยวจะได้ลืมความเศร้าโศกอาดูลลืมสภาพที่ซ้ำซากไล่จุดหมายเนี่ยไปได้ระยะเวลาหนึ่งนะแล้วก็ที่สมัยคือว่าหัดเป็นคนที่อารมณ์ดีหัดเป็นคนที่อารมณ์ดีเพราะอีกแล้วนะจากการรีเสิร์ชและการแพทย์คนที่อารมณ์ดีเนี่ยสมองมันจะหลั่งฮอร์โมนชื่อเคทโคมาแบบเคทโคลามีนเคทโคลามีนเป็นฮอร์โมนน่าสนใจมากนะซึ่งจะลดการอักเสบในร่างกายและกระตุ้นการทำงานของอะไรครับระบบภูมิคุ้มกันรวมทั้งจะหลั่งอะไรครับเอนโดฟินสารเคมีนะออกมาเอนโดฟินสรุปตั้งวันนี้เป็นไปเราจะมีเขาเรียกว่า sense of humor ก็คืออะไรครับขบขันหน่อยอย่าไปซีลงซีเรียสมากกับชีวิตที่ไหนได้ขบขันทั้งเอนโดฟินก็หลั่งนะแล้วก็นะครับเคทโคลามีนนะออกเสียงยากนะเคทโคลามีนโลมายนะเอาเป็นว่ามันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายเป็นไงท่านผู้ฟังนะฮะจัดวันนี้ผมว่ามันมีประโยชน์จริงๆเนาะเป็นกระจกสะท้อนที่เราเห็นกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศปัจจพีเปล่านะกระจกวิเศษบอกข้าเถิดว่าข้าพเจ้ามี leave message หรือ die message นะบอกข้าเถิดว่าสภาวะจิตใจข้าพเจ้าเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่ข้าพเจ้าเป็นอยู่หรือเปล่าและที่สมัยคือถ้าข้าพเจ้าต้องการที่จะมีชีวิตต่อยืนหยัดต่อไปมีชีวิตที่มีคุณค่าเนี่ยข้าพเจ้าต้องทำอะไรกับร่างกายและจิตใจขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขเยอะๆ แล้วถ้าเป็นไปได้นี่ไปฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพออัปโหลดก็สู่ YouTube ดร.บุญชัยโกสนทนาคุณผมว่าดีนะมันเนี่ยมึงก็หมอใกล้บ้านเลยนะแต่เป็นหมอจากเยล Medical Schoolไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่หมอธรรมดานะฮะเป็นหมอที่มีประสบการณ์สูงมีความรักมีความเอื้ออาทรมีวิชาชีพมีความเข้าใจนะทางด้านจิตวิทยาทางด้านสรีระของคนไข้และต้องการแชร์สิ่งดีๆให้เราหลายแต่หลายบทเนี่ยเตือนหมอให้ดูแลคนไข้เป็นอย่างดีนะอย่าเกี่ยวคนไข้เป็นวัตถุอย่าเพียงที่จะรักษาโรคอย่างเดียวนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นเนาะไม่ว่าเราจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บยังไงฉะนั้นการที่คุณจะอยู่บ้านคนเดียวอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยปราศจากโรคภัยแค่เจ็บไม่ใช่ไหว้พระอย่างเดียวจะต้องมีความรู้ทั้งโลกด้วยวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: CEO Vision ที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: รู้อะไรต้องรู้ให้จริงจะรู้ให้จริงต้องรู้หลักนี่คือปัญญาการสอนภาษาอังกฤษที่ Fast English ที่สอนภาษาอังกฤษมาตรฐานพูดและเขียนอย่างมืออาชีพฟังและอ่านอย่างคล่องแคล่วหรือสอบ TOEFL คะแนนเกิน100สอนโดยดร.บุญชัยโกสนทนาคุณปริญญาเอกจาก University of Virginia ปริญญาโทจาก University of Pennsylvania ได้รับทุนกว่า17ทุนอาทิ Fulbright และ Ford Foundation จึงเป็นเครื่องประกันการสอนที่เข้มข้นคมลึกและเล้าใจสนใจติดต่อได้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว029372101 029372101ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกราดยิงที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐก็เหตุกราดยิงที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสเตทรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้บาดเจ็บ5คนในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียสเตทแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ในเวลาต่อมาว่าหลังเกิดเหตุมีการล็อกดาวน์ปิดพื้นที่แล้วแต่ได้ยกเลิกในอีกหลายชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:28 นาทีโดยพบมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ5คนอยู่บริเวณภายนอกหอพักนักศึกษาสำนักข่าว ABC News อ้างอิงข้อมูลจากตำรวจเมืองเชสเตอร์ฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียว่าขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวผู้ต้องสงสัยที่มีอยู่ด้วยกันหลายคนประชาชนในบุรีรัมย์ต่อแถวยาวเพื่อยืนยันตัวตนบัตรคนจนแม้รัฐบาลปลดล็อกถือครองรถเก่าปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเพื่อให้เริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคม2569ล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ที่อาศัยอยู่แต่ละธนาคารต้องต่อคิวกันแถวยาวเหยียดมีชาวบ้านในตำบลหนึ่งที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เมารถออกมาจากหมู่บ้านได้กัน6คนเลือกเอาเวลาธนาคารหยุดทำการเพื่อมาสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิวหรือสร้างภาระให้กับพนักงานธนาคารแต่ปรากฏว่ากล้องตู้ ATM ไม่สแกนใบหน้าแม้พยายามอยู่นานกว่า1ชั่วโมงสแกนไม่ได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเมารถมาเปล่าประโยชน์ลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการและมอบหมายให้นายชนาทิพย์โคกมณีและนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบินบุรีก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลวังท่าช้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบว่าเป็นของเสียอันตรายและได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียนเพื่อดำเนินคดีแก่เจ้าของที่ดินและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาให้ปากคำ สำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจสอบมี2แนวทางคือการฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายและการนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจุดแรกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วส่วนจุดที่2 อยู่ในเขตสปก.ปราจีนบุรีจะเรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงทางนี้นายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำในวันที่18สิงหาคมเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
14: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
15: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
17: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569อริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะค่ะกับ
18: พี่ตุ๊กและเอ็มเอ็มค่ะ
17: มันเคลื่อนเปิดใหม่ได้ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่อาจจะช่วงนี้ก็อากาศฝนตกบ่อยแล้วก็จะพูดเรื่องของสภาพอากาศ
18: จะฝนตก
17: ใช่ไหมคือตกแบบไม่รู้ว่าตอนนี้คือมันอาจจะเป็นหน้าฝนอยู่ใช่ไหม
18: เอาหน้าฝนคุณโบยังไม่ไปไหนเลยตอนนี้ยัง
17: ฝนตกตลอดใช่ก็ดูแลสุขภาพนะช่วงนี้หลายคนป่วยพี่โต๊ะเพราะว่าอาจจะเป็นฝนด้วยร้อนด้วยคือมันปะปนกันไปเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยก็ถ้าไม่รู้จะแบบช่วงวันอาทิตย์นี้ไม่รู้จะไปไหนก็มาฟังเรานี่แหละพี่โต๊ะเพราะว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีเรื่องของการประกาศผลรางวัลที่หลายคนน่าจะแบบรอคอยแล้วแบบไปเข้าร่วมกันเยอะแยะเหมือนกันค่ะแล้วสำหรับรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะก็มีการประกวดกันไปในวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2559แล้วก็มีการประกาศออกมาแล้วสำหรับรางวัลชนะเลิศในประเภทของเรื่องสั้นก็คือเขาจะมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและก็บทกวีค่ะเรื่องสั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยแบบฉกตัวเลยแล้วกันสดสดร้อนจากที่ได้ประกาศผลมาแล้วก็รู้ว่าเป็นใครที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าประเภทของเรื่องสั้นนะคะเป็นชื่อเรื่องสั้น ขออภัยค่ะเรื่องสั้นที่ชื่อว่ามาตุภูมิค่ะแล้วก็นักเขียนเจ้าของผลงานเนี่ยอยู่กับเราแล้วอยู่ในสายแล้วด้วยคุณวัดโยงแก้วค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณวัดค่ะ
19: ครับสวัสดีครับ
17: คุณวัดต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
19: ครับผมขอบคุณครับ
18: คุณโบก็รวดเร็วเหมือนกันนะไปฉก
17: ใช่ไปฉกตัวมาแต่คุณวัดไม่ได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะ
19: ไม่ใช่ครั้งแรกครับ
17: เพราะว่าครั้งแรกคือปี63ด้วยไหมคะที่นั้นเป็นครั้งแรกไหมคะ
19: ครั้งแรกปี51แล้วก็ปี64แล้วก็ปีนี้ครับ
17: โอ้สามครั้งแล้วไม่ธรรมดาพี่โต๊กเห็นไหม
18: โอ้ได้สามครั้งแล้ว
17: ค่ะ
18: ครับแล้วแต่ละครั้งเผื่อคุณผู้ฟังไม่ได้ทราบมาก่อนเนาะแล้วก็รางวัลนี้ก็บางทีเราก็ไม่ค่อยได้ยินว่ายังไงเนาะแต่ว่าไม่หมายถึงว่าไม่ค่อยได้ยินว่าประกาศยกเว้นว่าจะเป็นคอแบบรางวัลนี้จริงๆที่ติดตามจริงๆคุณว่าช่วยอธิบายเล่าให้ฟังหน่อยไหมคะย้อนไปว่าคือแต่ละครั้งนี่ได้มาจากเรื่องอะไรคะเผื่อคุณผู้ฟังจะไปตามอ่าน
19: อ๋อครับผมครั้งแรกเลยเรื่องสะพานนะครับปี51แล้วก็จริงๆมันก็มีรางวัลชมเชยอีกด้วยนะแต่ว่าแล้วก็รู้สึกว่าปี53อาจจะได้รองจากเรื่องเส้นแบ่งเอ้ยปี63นะปี63ได้รองชนะเลิศจากเรื่องเส้นแบ่งแล้วก็ปี64ได้ชนะเลิศอีกครั้งจากเรื่องมือเย็นครับแล้วก็ปีนี้จากเรื่องมาตุภูมิครับ
17: โอ้เรียกว่าเป็นมือรางวัลค่ะพี่ตุ๊กเพราะว่าไม่ใช่แค่รางวัลผ่านแว่นฟ้าที่คุณวัดได้คุณวัดยังได้อีกหลายรางวัลค่ะทั้ง7 Book Award หรือมาสามารถที่ชน Book Award คือแบบเยอะอะถึงได้บอกว่าอยากรู้ว่าเส้นทางของนักเขียนที่แบบเป็นมือรางวัลอย่างเนี้ยเขาจะเดินมาในแบบไหนพี่ตุ๊กเนาะ
18: อันนี้น่าสนใจในแง่ของการสร้างตัวตนขึ้นมาหรือว่าการสะสมประสบการณ์แล้วก็แบบการส่งงานเข้าประกวดก็ถือว่าเป็นการสะสมประสบการณ์อย่างหนึ่งเนาะทีนี้ล่าสุดที่ได้รางวัลมาคุณวัดพอจะเล่าได้ไหมครับว่าเอองานชิ้นนี้เนี่ยมันผ่านการสะสมประสบการณ์มายังไงแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยมันว่าด้วยประเด็นอะไร
19: ครับเอาแรงบันดาลใจก่อนนะครับก็คือเป็น มันเป็นช่วงของการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ ที่น่าจะถือว่าเป็นแรงผลักดันเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอุดมการณ์รักชาติที่ว่าแต่ละคนก็ต่างพูดกันว่ารักชาติอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แต่ว่าคือความรู้สึกของผมเองเนี่ยพอมองไปมันรู้สึกถึงความย้อนแย้งกับคำพูดก็คือว่าบางคนเนี่ยออกตัวว่าเราเนี่ยรักชาติมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอถึงเวลาที่เขาเลือกตั้งเนี่ยก็กลับขายเสียงซึ่งเรื่องนี้พยายามที่จะโยงงั้นขอเล่าไปถึงในเรื่องเลยแล้วกันนะครับได้ไหม
17: ได้ค่ะ
18: ได้ได้ได้ได้ได้ได
19: ้ได้มันจะได
18: ้เรื่องไม่ได
19: ้ก็คือเลยพยายามที่จะบอกว่าในเรื่องนะครับความรักที่แท้จริงที่พยายามนำเสนอว่าจริงๆความรักเนี่ยเหมือนกับก็เลยเปรียบเทียบว่าตัวละครหลักเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีความรักแม่ก็กลายๆก็คือตั้งคำถามว่าจริงๆไอ้ที่เราพูดว่าเรารักชาติเรามีความรักแบบไหนอันแรกนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่ตัวเรื่องนะครับก็พยายามที่จะเล่าโยงตัวแม่เนี่ยเข้ากับแผ่นดินบ้านเกิดนะก็คือพยายามเชื่อมโยงให้เห็นประเด็นนี้แล้วก็เพื่อที่จะสื่อสารถึงความรักที่ว่าตัวลูกเนี่ยมีความรักกับแม่แต่ว่าในความรักนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องหวานชื่นตลอดจะมีความขัดแย้งเห็นไม่ลงรอยกันในเรื่องบางเรื่องมีการกระทบกระทั่งหรือแม้กระทั่งบาดหมางกันแต่ว่าความรักจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างในแล้วก็สื่อสารให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยเขาก็จะถูกดึงกลับมาถ้าเขามีความรักที่แท้จริงเขาก็จะยังรักแม่ของเขาแล้วก็เหมือนกับที่เขาก็ต้องคนที่บอกว่ารักประเทศจริงๆรักบ้านเกิดจริงๆเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงคือก็ต้องกลับมาแล้วก็คิดถึงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวละครอีกด้านหนึ่งที่อาจจะประกาศว่าเป็นคนเป็นคนใต้เป็นคนไทยหรือว่ามีกรอบจำกัดอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปขายเสียงถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความรักจริงๆเนี่ยเจตนาอยากจะพูดไปถึงนักการเมืองด้วยซ้ำแต่ว่าตัวบทมันอาจจะไม่ได้สื่อไปมากก็คือเหมือนนักการเมืองก็เช่นเดียวกันบางทีที่ประกาศว่ารักชาติแต่ว่าในขณะที่ตัวเองซื้อเสียงเนี่ยแค่นี้มันก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้รักเพราะว่าการซื้อลงทุนทั้งไม่รู้40-50 ล้านแต่ว่าเพื่อที่จะไปทำอะไรคือเรื่องนี้จริงๆใครๆก็รู้จริงๆเนี่ยทุกการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตรงเนี้ยมันมีอยู่ทุกหย่อมย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนักการเมืองเองหรือไม่ตั้งคนที่ไปเลือกเองเนี่ยก็ย่อมที่จะรู้ว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงก็พยายามที่จะส่งเสียงเข้าที่ในตัวเรื่องมันเอื้ออำนวยกับกรอบที่เราพยายามที่จะให้มันสื่อสารได้ครับ
18: ก็ค
17: ือ
18: เข้าใ
17: จค่ะ
18: เข้าใจคือที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วรางวัลนี้นะคะแบบแบ็คกราวด์มันก็จะเป็นรางวัลที่สื่อหรือว่าสะท้อนถึงสังคมการเมืองหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรานะเพราะทุกอย่างในสังคมมันก็คือการเมืองอะไรแต่ว่าถ้าในแง่นี้นี่คือชัดเจนเลยว่าแบบมันเล่าเรื่องของวิถีชีวิตหรือว่าวิถีในเรื่องของการเมืองขึ้นมานะคะซึ่งคุณหมอต่อใช้เวลาคือหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเอาจริงๆแล้วว่าเรื่องของการซื้อสิทธิ์ใช้แสงที่มันมีมานานมากเลยทีนี้วิธีนำเสนออะคะเช่นกลวิธีการนำเสนอหรือว่าวิธีเล่าเรื่องอะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมุมมองในการเล่าหรือว่าการพูดง่ายๆคือภาพรวมอะค่ะคุณวัดเลือกแบบไหนยังไง
19: เรื่องนี้จริงๆแล้วผมจะคือปกติเวลาผมทำงานจะเป็นลักษณะที่คิดมากกว่าเขียนคือหมายถึงว่าจะเขียนไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นภาพเรื่องไม่เห็นอะไรไม่เห็นกรอบทั้งหมดแล้วก็ไม่เห็นเส้นเรื่องต่างๆหรือว่าเห็นโทนของเรื่องให้หมดก่อนเลยมันจะเขียนออกมาไม่ได้เหมือนเราเดินไม่มีทิศทางทีนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันจริงๆผมใช้เวลาเขียนประมาณ2-3 วันในการเขียนนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คิดมาเรื่อยๆแล้วมันไม่ตกตะกอนสักทีแต่ว่าประเด็นเรามีอยู่แล้วว่าเราต้องการเล่าเรื่องอะไรต้องการสื่อสารอะไรแล้วตัวผมเองอ่ะชอบดู ชอบดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเวลาก็หาปลาอะไรเนี่ยคือชอบแบบนี้แล้วเวลาเขาคลิปยิงปลาอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเออมันดูแล้วสนุกดีแล้วก็มันมียูทูบเบอร์บางคนที่เขาเล่าเรื่องได้สนุกในการหาปลาของเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าเวลามัน

0: มันเร่งรัดมากขึ้นก็เลยคิดว่าเราจะต้องหยิบเรื่องเนี้ยมาผูกโยงกับประเด็นที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการดูเราก็จะมีความสุขในการเล่าเนี่ยเขาก็เลยหยิบมาเรื่องกับเรื่องพยายามโยงมาเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์ในการหาปลาอะไรเนี้ยด้วยแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือ แกนหลักเนี่ยก็คือเรื่องของแม่ที่ต้องเล่าเพื่อให้ผูกโยงกับผืนแผ่นดินบ้านเกิดเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องความรักอันนี้นะก็เลยเป็นการเล่าเรื่อง
1: มันก็
0: เป็นภาพสะท้อนแบ่งเรื่องเป็นมาตุภูมิก็เหมือนกับว่าเล่าเรื่องแม่แล้วก็เรื่องผืนแผ่นดินเกิดแต่ว่าก็คือโยงไปตามตัวละครด้วยที่เราเจตนาว่ามันให้มันกลมตามภาพที่เห็นก็เลยพอเห็นภาพรวมๆปุ๊บเนี่ยก็ลงมือเขียนได้
2: ก็เป็นที่มาของชื่อเรื่องที่เขียนด้วยก็คือไม่ได้เขียนมาตุภูมิติดกันทั้งหมดแต่ว่าเป็นคำว่ามาตุแล้วก็ขีดแล้วก็เป็นภูมิเหมือนเป็นการสื่อว่าทั้งเป็นเรื่องของแม่และเรื่องของแผ่นดินเกิด
0: คร
1: ับ
0: ผมใช่
1: ก็จริงๆมันก็มีสัญลักษณ์ตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยนะ
2: ใช่
1: คุณวัดแบบในแง่ของเรื่องสั้นเราต้องเขียนประกวดเนี่ยวิธีบางคนเนี่ยเขาจะแบบมือใหม่ใช่ไหมก็จะแบบสำหรับประกวดอันนี้เนี่ยซึ่งคุณวัดนี่ได้รางวัลมา3รอบแล้วนะ
2: 3-4รอบ
1: อยากรู้ว่าในมุมสามสี่รอบแล้วอยากรู้ว่าในมุมของคนที่จะส่งงานแบบเนี้ยโดยเฉพาะในเวทีเนี้ยนะคะเข้าประกวดเนี่ยมีคำแนะนำไหมคะสำหรับวิธีคิดหรือวิธีเล่าเรื่องของโดยเฉพาะเวทีนี้ด้วย
0: ครับแต่ละเวทีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกไงเนี่ยถ้าในความมุมมองของผมเนี่ยผมจะเรียกเป็นเหมือนกับว่ามีบุคลิกภาพของตัวเองนะครับเป็นลักษณะเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะประกวดเวทีไหนก็อ่านงานของเวทีนั้นดูว่ามันเป็นแนวไหนคือจริงๆอ่ะมองว่าเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะต้องมีโจทย์อย่างเช่นเหมือนเวทีพาร์เมนต์ไฟเนี่ยเขาก็จะมีโจทย์ของเขาว่าเขาต้องการให้เรื่องเนี่ยสื่อสารแล้วก็มีจุดประสงค์วัตถุประสงค์คืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราจะเขียนในเวทีที่เขามีวัตถุประสงค์ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ศึกษาแนวเขานักหน่อยว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงและทีนี้เวลาที่เราคิดเนี่ยเราก็พยายามคิดให้มันสร้างสรรค์ที่สุดแต่ให้อยู่ในกรอบที่มันไม่ล้นออกไปนะซึ่งมันจะแตกต่างกับบางเวทีที่ถ้าสมมุติว่าเขาต้องการกรอบที่มันไม่มีขีดจำกัดหมายถึงว่าเขาต้องการความแปลกใหม
1: ่
0: เพราะตรงนั้นเนี่ยโอเคแหละเรารู้สึกเราคิดเราอยากสื่อสารอะไรเนี่ยเราก็คิดได้เต็มที่นะครับแต่ว่าบางเวทีเนี่ยเนื่องจากว่าคือไม่ได้เป็นลักษณะเปรียบเทียบนะแต่กำลังจะบอกว่าเหมือนรสชาติอาหารอะมาบางที่ก็ประกวดอาหารแบบหนึ่งบางที่ก็ประกวดอาหารแบบหนึ่งเราก็ต้องไปทำอาหารของเราเนี่ยให้มันอยู่ในความเป็นประเภทนะไม่ใช่เราจะเอาอีกประเภทหนึ่งมาใส่ในอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันก็จะไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นเวทีนี้จริงๆเป็นเวทีที่มีเสน่ห์ตรงที่ไม่รู้เขาเปลี่ยนหรือยังนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นเวทีที่เขาจะไม่เปิดชื่อผู้เข้าแข่งขันเลยเขาจะอ่านเฉพาะเรื่องอย่างเดียวใช่ครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นข้อดีแล้วก็ถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยก็อยากจะให้ทำต่อไปเพราะว่าไอ้สิ่งหนึ่งนะสำหรับความคิดส่วนตัวเนี่ยคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าเราทุกคนก็จะมีความคิดเห็นส่วนตัวความชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นข้อดีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่เราสามารถที่จะสื่อสารกันเฉพาะที่ตัวอักษรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือรู้สึกว่าถ้าเรามีผลงานก็ดูกรอบให้ดีว่าเราเรื่องเราเนี่ยมันอยู่ในกรอบนี้ไหมแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารให้มันแปลกกว่าเดิมแต่ว่าต้องให้อยู่ในกรอบประมาณนี้นั่นครับน่าจะประมาณนี
2: ้แล้วนั่นก็แสดงว่า
0: จะอยู่ในขอบเขตประมาณนั้น
2: ค่ะนั่นแสดงว่ามันก็จำเป็นที่เราจะต้องไปศึกษาผลงานที่เขาได้รางวัลมาก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: คิดว่ามีส่วนนะครับคิดว่ามีส่วน

0: แต่ถามว่าตอนนี้ก็มองว่าพันธุ์เลนไฟเองก็มีการเปิดกว้างมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเขาก็ต้องมีจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นตัวที่ผูกโยงอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะส่งงานอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวขอย้อนถ้าไม่รู้จะจำได้ไหมแต่คิดว่าจำได้ย้อนกลับไปแบบตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ได้รางวัล นะคะจัดอันนั้นตอนนั้นคือเรื่องมือเย็นเหรอคะ
0: เรื่อง
2: ก่อนมือเย็น
1: ก่อนมือเย็นมีอีกไหม
0: เรื่องสะพานอะ
2: สะพาน
1: เออตอนที่ส่งเรื่องสะพานนะคะเออที่แบบความคิดเนี่ยแบบถือว่าคนครั้งแรกที่ส่งมาได้รางวัลจากรายการนี้หรือเวทีนี้เนี่ย
0: ค
1: ุณวัดตีความรางวัลนี้ยังไงแล้วทำไมถึงส่งเรื่องนั้นแล้วเพราะวันนี้การความคิดหรือความเข้าใจของเราเป็นยังไงบ้างพอที่พอรู้ว่าจะส่งรางวัลนี้แล้วมันเปลี่ยนไปไหม
0: ท้าความก่อนที่จะส่งเรื่องสะพานแล้วได้รางวัลนะครับก่อนหน้านั้นปีหนึ่งอ่ะตกรอบอ่ะก็คือส่ง
1: รางวัลนี้
0: หนึ่งจากตกรอบรางวัลนี้นะครับก็คือเหมือนที่พูดไปเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ไม่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรให้มันแหวกแนวท้าทายขอบเขตตัวเองให้มากที่สุดนะครับก็เลยเขียนเรื่องจำเดี๋ยวนะคุ้นเหมือนจะจำได้เรื่องห้องแปลงร่างใช่ยังจำได้เพราะว่ามันเป็นช่วงอัดเขียนแรกนะครับช่วงนั้นก็คือยังไม่ได้มีผลงานอะไรก็มีแค่ตีพิมพ์ในวารสารอยู่ชิ้น2ชิ้นนะครับก็ช่วงนั้นรู้สึกว่ายังอยากทำอะไรแปลกๆแล้วคือเป็นช่วงที่เข้ามาเพิ่งหัดเขียนใหม่ๆนะครับส่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไส้เดือนเข้าไปแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยโอ้มั่วไปหมดนะครับ
2: ซึ่งแปลกไปเลย
0: ครับก็ตกรอบซึ่งทีนี้เราก็เหมือนกับว่าคือชอบนะจริงๆแล้วงานชิ้นนั้นก็ชอบแต่ว่าพอเรามามองจากตรงนี้โอเคแหละเราก็ยังมีความบกพร่องอีกหลายมุมมาแหละแต่มาถึงวันณเวลาขนาดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชอบงานที่นี้แล้วทำไมเขาถึงตกรอบอะไรประมาณนั้นนะครับนี่แหละก็เลยเหมือนกับก็ลองมาทบทวนดูว่าอ๋อก็อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยแนวนี้มันไม่เคยมีใครได้มันไม่เคยผ่านการพิจารณาถ้าเราจะไปอะไรที่มันดูแบบประมาณนี้อะไรเนี่ยก็เลยปรับใหม่ว่าโอเคเราพยายามที่จะคิดภายใต้กรอบมุมมองที่มันดูสมจริงให้มันดูเหนือจริงหน่อยๆอะไรประมาณนี้แหละครับก็คือคิดว่าก็เลยส่งเรื่องสะพานไปแต่ว่าณเวลาขนาดนั้นที่ส่งเนี่ยด้วยความที่อาจจะก็ไม่ค่อยได้มั่นใจมากเลยครับหมายถึงว่าด้วยความที่เราก็ยังมือใหม่นะครับแต่ว่าก็คือพยายามที่ว่าสื่อสารจุดประสงค์ณเวลาขนาดนั้นเนี่ยก็คือต้องการคือเห็นความขัดแย้งในบ้านเมืองแล้วรู้สึกว่าเล่าเรื่องในมุมมองของเด็กที่อาจจะมีมุมมองที่ใสแล้วก็มองเห็นความขัดแย้งแต่ว่าพอเล่าไปเนี่ยมันรู้สึกถึงความลงตัวของตัวเองนะมันถึงว่าไม่ได้คิดว่ากรรมการเขาจะคิดยังไงแต่มันถึงว่าโอ้จำเราเอ้ยเรื่องนี้มันก็โอเคนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราชอบสิ่งที่เราชอบคืออยากจะทำอะไรที่มันแปลกๆอะไรเนี้ยแต่ว่าโอเคคือก็รู้สึกว่าพอใจแล้วก็ส่งไปนะก็พอประกาศมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลแรกที่ได้ก็ดีใจมันรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นบันไดว่าคือเมื่อก่อนเราไม่รู้สึกว่าเราจะเขียนได้ไหมแต่ว่าพอได้รางวัลเนี่ยมันรู้สึกว่าโอเคแสดงว่าเราก็น่าจะทำได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็จะมีอีกอย่างหนึ่งต่อยอดจากคำถามเมื่อสักครู่ก็มีหลายอย่างนะครับณวันนั้นที่เมื่อย้อนกลับไปจากมุมมองวันนี้คิดว่าก็จะไม่เขียนแบบนั้นเพราะว่าหลายอย่างวิธีคิดของเราหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรารับรู้ข่าวสารอะไรที่มากขึ้นก็ทำให้สิ่งภาพนั้นเนี่ยที่เราเคยคิดก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
1: ม
0: ัน
2: เหมือนกับประสบการณ์
1: ต่อถามต่อไปในเบรกหน้าด้วยเพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยมากมันเบรกน
2: ี้
1: เดี๋ยวคุณวัดเดี๋ยวบอกก่อนว่ามันจะถามต่อเนื่องไปเนาะว่าคือณวันที่ส่งเรื่องสะพานอะความคิดเกี่ยวกับรางวัลเนี้ยหรือแบบการตีความว่าโอ้ฉันจะส่งรางวัลพันแว่นฟ้าการตีความวิธีคิดแล้วเราออกมาเป็นเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วพอวันเนี้ยมันประสบการณ์มากขึ้นช่ำชองมากขึ้นแล้ว โชคโชนอยู่ในแวดวงนี้หรือว่าสนามแบบนี้เนี่ยเออมันเป็นยังไงมันง่ายขึ้นไหมในการแบบเฮ้ยฉันจะลงมือเรื่องนี้อะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ไปตอบเบรกหน้าเพราะเราอยากคุยในเชิง
2: ยาวๆ
1: เป็นประโยชน์ให้กับคนอ่านด้วยที่อยากจะส่งประกวดเนาะ
2: ใช่ใช่
1: เป็นรางวัลที่ไม่มีไม่กี่รางวัลที่ยังคงอยู่วันนี้เนาะที่ยังเป็นเวทีให้คนเขียนเรื่องสั้นสามารถได้ประลองฝีมือกันได้อ่ะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวไปช่วงหน้า
2: ใช่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: คร
2: ับ
3: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงเก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
2: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราปริศวันแล้วก็พี่ตุ๊กวิรัตน์เอ็มเอี่ยมค่ะก็ยังอยู่กับคุณวัดด้วยนะคะคุณวัดโยงแก้วเจ้าของผลงานรางวัลผ่านแว่นฟ้าประเภทเรื่องสั้นประจำปี2569นะคะก็ยังอยู่กับเราสำหรับเรื่องมาตุภูมิสวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ ค่ะเมื่อสักครู่นะพี่ตุ๊กเราก็ถามกันไปแล้วว่าที่มาที่ไปของเรื่องมาตุภูมิเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็เรื่องของความรู้สึกในตั้งแต่แรกประสงค์ครั้งแรกในเรื่องของสะพานเนี่ยเป็นยังไงบ้างในปี51แล้วพี่ตุ๊กก็ทิ้งคำถามเอาไว้ว่าช่วงที่ส่งเรื่องของสะพานช่วงนั้นอะเรื่องของความคิดที่จะส่งเรื่องเข้าประกวดของพานแว่นฟ้ากับณปัจจุบันเนี่ยในตอนที่เราส่งเรื่องเนี้ยมาตุภูมิเข้าไปมันมีความแตกต่างกันไหมหลังจากที่ประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวข้อมูลต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ย
1: ถามกันต่อเลยค่ะคุณวัดเชิญต่อเลยนะคะ
0: ถ้ามองในแง่ของประสบการณ์การเขียนเนี่ยมองว่าคือถ้าในเริ่มต้นในช่วงของการเขียนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรายังมีความใหม่แต่ว่าในความใหม่อ่ะเราจะรู้สึกว่าเรามีความสนุกแล้วก็จะเรียกว่ายังไงมันถึงว่ามีความสนุกในการเขียนมีความสนุกที่อยากจะเล่าพอเราเขียนออกมาสุดจะรู้สึกว่ามันโอเคมันดีมากสำหรับมุมมองนี้มันถึงว่าในมุมมองของเรานะเราจะชอบอันเนี้ยแต่พอถึงหน้าวันนี้ถามว่าการเล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่ได้แตกต่างนะแต่ว่ามันจะรู้สึกกลายเป็นความมันเป็นความเคยชินมากขึ้นเราจะรู้สึกได้มากขึ้นว่าเอาตรงนี้เราจะเล่ายังไงเราจะสื่อสารมันดูแต่ว่ามันก็จะสูญเสียความสดใหม่ความตื่นเต้นไปนะครับมันก็จะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นสำหรับหลายๆเรื่องบางทีรู้สึกว่าเราเล่าไปแต่เราไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องของตัวเองบางทีถ้าเรื่องทุ่งที่เขียนใหม่ๆเนี่ยเล่าไปแล้วโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยกับเรื่องที่เราเล่าเองนะทั้งที่ว่าเราเล่าเองนะแต่เราเขียนได้ดังใจแล้วสุดว่า มันรู้สึกดีแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกมีความเฉยๆมากขึ้นแต่มันก็จะได้เรื่องของประสบการณ์ที่เราเขียนเลยสุดว่าเราจะเล่ายังไงเราจะสื่อสารยังไงที่คิดว่ามันกับเรารู้ล่วงหน้าไว้ได้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือในเรื่องของลักษณะการเล่าเรื่องแต่ว่าณมุมมองทางการเมืองเนี่ยที่เขียนโดยเฉพาะสำหรับเวทีนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับไม่ได้เยอะด้วยความที่เราได้รับทราบความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะที่เหตุการณ์การเมืองมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะก็คือที่ยังเหมือนเดิมก็คือว่าเรายังยึดมั่นในสิ่งที่เราเชื่อนะมันถึงว่าจะพูดว่าเป็นอุดมการณ์มันก็ดูอะไรไปนะมันถือว่าเอาแบบว่าเรายังยึดมั่นว่าสิ่งที่เราจะสะท้อนในอดีตเราก็ยังยึดมั่นในจุดยืนเดิมแต่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมหมายถึงว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้เราสุขมีความในพูดกันตามตรงเนี่ยมีความขุ่นเคืองมากขึ้นมีความไม่โอเคกับการเมืองมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้มันก็เลยถูกเปลี่ยนมาเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะเขียนออกไปอย่างมีอารมณ์ร่วมได้มากขึ้นเมื่อก่อนเรามีอารมณ์ร่วมด้วยการเล่าเรื่องแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีอารมณ์ร่วมบางเรื่องเขียนด้วยความโกรธบางเรื่องเขียนด้วยความเกลียดชังอันนี้ก็คืออันนี้คือข้อที่จริงพอเราโกรธมากๆอะบางทีมันรู้สึกว่ามันก็กลายเป็นแรงผลักดันให้เราสื่อสารได้ทำให้เรื่องเรามีพลังไม่รู้มีพลังกับคนอื่นไหมแต่สำหรับเราถือเรามีพลังในการผลักมันออกไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งเนี้ยคือสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือสภาพการเมืองที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ข่าวข้อมูลบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ในวันนั้นเราได้รู้ในวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่รู้เราเชื่อในวันนั้นว่าคนนี้เป็นอย่างนี้แต่วันนี้มันไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นำมาซึ่งวัตถุดิบครับ
1: เหมือนการทะเลาะกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะการแบบมันข้างในมันมีสิ่งที่อยากจะเล่าแต่ว่าความตื่นเต้นน่ะมันในแง่ของการเล่าเรื่องอ่ะที่จริงมันก็ซ่อนอยู่ในไอ้พวกความโกรธความขุ่นเคืองพวกนี้แหละเพราะมันรู้สึกว่ามันผลักให้อยากจะเขียนออกมาอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงต้องย้อนกลับไปถามว่าวันเนี้ยพอสมมติคุณผู้ฟังอยู่อยากจะขอคำแนะนำแบบถ้าสมมติรางวัลพานแว่นฟ้าเนี่ยเขาเปิดรับขึ้นมาคุณว่าจะแนะนำเขายังไงเช่นสมมติว่าเฮ้ยทันทีที่เขาเปิดรับรางวัลนี้ขึ้นมาวิธีคิดของคุณในฐานะที่แบบจะต้องส่งงานเข้าประกวดเนี่ยจะเป็นยังไงบางคนอาจจะแบบโอ้รางวัลนี้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเขาต้องไปคิดแล้วว่า การเมืองนั้นมันมีอะไรบ้างเอออยากจะรู้ว่าเออถ้าจะแนะนำมือใหม่ที่อยากจะประกวดหรือว่าคนที่อยากจะเหมือนกับหยิบเหมือนกับจะปัดฝุ่นตัวเองขึ้นมาประกวดอีกทีวันเนี้ย
0: คร
1: ับ ควรคิดไง
0: จริงๆแล้วการเมืองอ่ะถ้าจะมองว่าการเมืองจริงๆมันอยู่ในวิถีชีวิตซึ่งที่เท่าที่ประสบการณ์ที่ลองดูมาเนี่ยเวลาที่เราอ่านเรื่องการเมืองแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆที่มันแฝงเอาไว้มันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าการพูดถึงการเมืองโดยตรงอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะพูดถึงการเมืองระดับประเทศแต่ว่าเราเลือกที่จะหยิบมุมมองที่มันเป็นสัมพันธ์กับชีวิตเราจริงๆซึ่งถ้าว่าสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตเราจริงๆเนี่ยเราเขียนออกมามันจะดูจริงมันเพราะว่ามันคือชีวิตเรามันจะดูสมจริงแต่ว่าโดยความเชื่อคือทุกอย่างมันยึดโยงกันหมดและมันมีภาพสะท้อนซึ่งกันและกันตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดมันก็จะสะท้อนไปถึงหน่วยที่ใหญ่ที่สุดก็อาจจะเป็นการที่เราไม่ต้องไปเล่าเรื่องอะไรที่มันคือตอนแรกก็คือละทิ้งความกลัวไปก่อนนะการเมืองไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรหรอกจริงๆอ่ะการเมืองเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราก็ย้อนกลับมาดูที่ตัวเองว่าเราผูกพันสัมพันธ์อะไรประสบการณ์ของเราเนี่ยเราใกล้ชิดกับเรื่องอะไรและเราพยายามที่จะเอามุมมองตรงนั้นเนี่ยมาดูว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรื่องเล็กๆของเราเนี่ยเกิดขึ้นเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็สื่อสารตรงเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงสะท้อนให้เห็นไกลๆว่าจริงๆในเรื่องที่เราเล่าเนี่ยเรากำลังเล่าถึงเรื่องใหญ่อยู่นะแต่ว่าม
1: ัน
0: อยู่ในชีวิตของเราซึ่งมันจะกระทบใจสำหรับคนอ่านอันนี้คือทฤษฎีนะผมไม่รู้ว่าตัวที่ทำไปเนี่ยมันกระทบคนอื่นหรือไม่แต่ว่ามันถึงว่าโดยหลักการที่เป็นแดงที่เป็นความเชื่อในการทำงานเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้คิดว่ามันน่าจะสามารถสื่อสารกับผู้อ่านได้ง่ายเพราะว่ามันคือสิ่งที่ใกล้ตัวเราแต่ว่ามันก็จะสื่อสารกับคนอื่นได้ง่ายในอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่ามันคือเรื่องใหญ่ที่มันกระทบกับเราทุกคนเหมือนกันอะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลก่อนทิ้งความกลัวไปก่อนไม่ต้องเล่าเรื่องใหญ่อะไรเล่าเรื่องที่เรารู้เล่าเรื่องที่เราเข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์กับมัน
1: ก็คือพูดง่ายว่าผมพอได้ยินคำว่ารางวัลคาร์เมนฟาปุ๊บไม่ต้องไปตกใจก่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องโอ้ต้องไปเขียนภาพใหญ่ภาพโตสร้างประเทศหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตเราทุกวันนี้ก็เจอการเมืองอยู่แล้วใช่ไหมคุณวัดอาจจะยกตัวอย่างได้ไหมเช่นที่บอกว่ามันก็อยู่ในชีวิตนี่แหละมันคือยังไงบ้าง
2: อะไรเงี้ย
1: ยกจากเรื่องของตัวเองก็ได้ค่ะหรือเรื่องของเพื่อนๆที่เคยได้อ่านก็ได้ค่ะ
0: เอาแบบนี้ก็ได้ผมมีบทกวีชิ้นหนึ่งเป็นบทกวีชิ้นเดียวที่เคยได้รางวัลนี้รางวัลชมเชยเมื่อปีสักสองสามปีก่อนนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยทำงานอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนของลูกสาวแล้วทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเหตุการณ์เรื่องของรณรงค์เรื่องของอะไรนะเปิดอะไรนะไว้ผมยาวได้แต่งตัวยังไงได้ทีนี้ก็เลยมองไปที่แค่มองไปที่รั้วโรงเรียนของลูกสาวแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้กรอบกำแพงที่เราพยายามที่จะกั้นขึ้นมาในสังคมเนี่ยจริงๆเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ตัวกำแพงหรือมันอยู่ที่อะไรกันแน่ก็เลยพูดถึงโรงเรียนของลูกสาวก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่ากำแพงก็เพียงแค่จินตนาการเพิ่มว่ากำแพงจริงๆเนี่ยก็คือสมมุติเลยสมมุติเอาเรื่องใกล้ตัวก็คือแทนตัวไปเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็สมมุติเรื่องขึ้นมาว่ากำแพงจริงๆเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรก็คือมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมก็กำลังพูดถึงกันอยู่แต่ว่าเราก็มองแค่สิ่งที่เราเห็นข้างหน้าผมก็มองไปแค่มองข้ามที่ทำงานไปแล้วก็เห็นรั้วกำแพงแล้วก็หยิบเรื่องนี้มาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำแพงถ้าสมมติกำแพงมันพังบางคนอยากจะให้สร้างให้มันยิ่งใหญ่เพื่อให้เด็กไม่รู้ไม่เห็นอะไรแต่บางคนก็บอกว่าต้องเอาให้มันเตี้ยที่สุดเพราะให้เด็กมองไปข้างนอกนั่นคือโลกที่เขาต้องเจอแล้วก็มันมีความขัดแย้งก็เลยมองว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นเด็กอ่ะเขา เขาต้องการอะไรเราไม่ได้ถามเขาไหมแต่ว่ามีแต่ผู้มีแต่นั้นมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่ผอ.มีแต่คณะครูที่มาเถียงกันว่าเราจะทำยังไงก็เนี่ยหยิบเรื่อง
2: เล็กๆเลยนะ
0: เรื่องเล็กๆที่ใกล้ตัวนะ
2: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องการเมืองแล้วเห็นไหม
2: ใช่แค่ประสบการณ์นิดนึงค่ะจากที่แบบว่าเคยไปร่วมอบรมเรื่องของผ่านแว่นฟ้าเนาะแล้วครูอาจารย์เนี่ยที่มาสอนก็จะพูดสื่อเสมอว่าแบบเอาล่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามันไม่ใช่เรื่องของการเมืองแค่การเลือกตั้งเรื่องของนักการเมืองเรื่องของรัฐสภาหรือเรื่องอะไรที่มันดูแบบมองแล้วมันคือการเมืองโดยตรงเลยอย่างที่คุณวัดบอกเลยก็คือจริงๆเรื่องของเรื่องเล็กๆใกล้บ้านเราหรือเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเรามันเกี่ยวโยงกับการเมืองได้หมดเลยเพียงแต่เราจะยกขึ้นมาพลิกขึ้นมาว่ามันเชื่อมโยงไปถึงการเมืองใหญ่ยังไงเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าโหเห็นรางวัลแล้วก็กลัวเลยเพราะว่าไม่ชอบการเมืองไม่อยากพูดเรื่องการเมืองอันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณวัดบอกเลยว่าหยิบเรื่องเล็กๆมาก็สามารถเป็นการเมืองในแบบวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าได้แล้วทุก
1: เนี่ยก็คือไม่ใช่เรื่องใหญ่เห็นป่ะไม่ต้องไปเขียนเรื่องอะไร GDP ระดับการเมือง
2: ยิ่งใหญ่ไป
1: ใหญ่โตอะไรเรื่องเล็กๆการต่อสู้ของกันและกันหรือว่าการเมืองก็คือเรื่องของการแบบมันกับการต่อสู้บนความเชื่อน่ะก็ใช่นะ
0: คร
1: ับ ก็ฉันจะสมมติว่าเด็กมีความเชื่อแบบนี้หรือว่าการตัดผมหรือการแต่งตัวแล้วนี่มันต้องเป็นการต่อรองเพื่อความเชื่อของแต่ละคนหรือว่าการสู้กับอำนาจในทุกๆรูปแบบในทุกๆสิ่งมันก็เป็นสิ่งที่เจออยู่แล้วไหม
0: การบางทีพ่อแม่ลูกเถียงกันว่าจะปลูกต้นไม้ตรงไหนเนี่ยมันก็สามารถกลายเป็นการเมืองได้
1: ก็ใช่นะ
2: จริ ง
1: ใช่คือการเมืองมันไม่ได้เป็นเรื่องของนักการเมืองที่เขาพูดกันมานานมากว่าเฮ้ยการเมืองมันไม่เท่ากับนักการเมืองนะมันไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งนะไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวนะคือการเมืองมันเอาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของนักการเมืองมันแค่อยู่ในร่มของ
2: ส่วนหนึ่ง
1: ว่าด้วยเรื่องของการช่วงชิงอำนาจเท่านั้นเอง
2: ใช่เป็นส่วนหนึ่งค่ะ
1: เอาจริงแล้วถ้าเกิดส่วนตัวจะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจมากกว่าการช่วงชิงอำนาจกันต่อรองกันสู้กันในเรื่องของความเชื่อเรื่องของอำนาจต่างๆคุณบัสมองอย่างนั้นไหม
0: ใช่ใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนักการเมืองเองเนี่ยก็คือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งแรงผลักดันของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองกับมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันก็คือเรื่องของกิเลสความต้องการส่วนตัวและความต้องการส่วนรวมจุดมุ่งหมายส่วนตัวแล้วก็จุดมุ่งหมายเพื่อส่วนรวมซึ่งประเด็นเนี้ยหัวใจของความขัดแย้งมันคือเรื่องนี้และหัวใจความขัดแย้งเรื่องนี้มันก็จะอยู่ในทุกบริบทอยู่ในทุกเรื่องของเล็กๆแม้กระทั่งในตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังมีความขัดแย้งในเรื่องนี้เลยเรื่องความต้องการส่วนตัวและความต้องการส่วนรวมซึ่งมันก็กลายเป็นว่าถ้าเรามองแค่ภาพรวมอ่ะโอเคการเมืองคือการเมืองใหญ่แล้วก
1: ็
0: ตัวบุคคลคือตัวบุคคลแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปว่าจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้คืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาคือความขัดแย้งความขัดแย้งคืออะไรความขัดแย้งระหว่างอะไรมันก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ในตัวเราเองด้วยครับ
1: ถูกต้องก็ดังนั้นเนี่ยก็ตอบคำถามเดียวกันนั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปตกใจกลัวขนาดนั้นว่าเฮ้ยฉันจะเขียนยังไงหรือว่าฉันจะเล่ามันแบบไหนอะไรเงี้ยคือเล่าได้เลยมันเป็นเรื่องที่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาไม่ทอนตังค์
2: เออง่ายนะ
1: แล้วก็จะไปต่อสู้กันเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางหรือไม่อยู่อะไรเนี่ยก็ใช่หมดแหละมันเป็นอยู่ที่ว่าทีเนี้ยประเด็นมีแล้ววิธีเล่าเหรอคะเรื่องสั้นวันนี้แบบมันยังสนุกอยู่กับมันไหมแล้วก็รู้สึกว่าไม่กันเล่าด้วยประเภทของเรื่องสั้นเนี่ยมันโอเคไหมมันเพียงพอหรือมันท้าทายไหมในแง่ของพื้นที่นะ
0: วิธีการเล่าเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยสำหรับการเขียนเนี่ยคือชอบเรื่องของวิธีมากกว่าเนื้อหาอีกนะทีนี้พอมามันขึ้นอยู่กับว่าประเด็นที่เราจะเล่าคืออะไรถ้าสมมติว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ๆแล้วก็มันจะต้องใช้วิธีที่มันซับซ้อนมากๆ ถ้าไปเขียนลักษณะเรื่องยาวๆน่าจะดีกว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องสั้นก็เขียนเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวแต่ถ้าสมมติว่ามันมีประเด็นที่เราต้องการประเด็นที่มันไม่ใหญ่มากแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคือต้องการหมัดเดียวหรือแค่หมัดเดียวพออย่างเงี้ยก็โอเคพื้นที่อ
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเรื่องสั้น
0: ก็คือเรื่องสั้นขนาดปกติอย่างเช่น8หน้า10หน้าเนี้ยก็โอเคก็สามารถที่จะทำให้ลงตัวได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะมักจะชอบเล่าเรื่องขนาดยาว

0: ไปบ้างดูไม่ได้อย่างใจที่เราสุขเราอยากจะสื่อสารบ้างก็มีอยู่
1: และตอนนี้คุณวัดเองก็ยังคงเขียนเรื่องสั้นอยู่ต่อไปใช่ไหมคะ
0: คือผมไม่ค่อยคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือไม่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเท่าไหร่นี่คือส่วนตัวนะครับจะบอกว่าอ้างว่าทำงานประจำก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้แบบทุ่มเทกับมันอย่างเพียงพอด้วยก็จะทำเป็นช่วงๆนะครับอย่างเช่นช่วงที่พอมีเทศกาลประกวดเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเออเราจะส่งประกวดในวันนี้หน่อยนะแรงกระตุ้นนะเออให้ส่งบางทีคุยกับบก.ไว้บอกว่าเออเดี๋ยวปีนี้ว่าจะส่งเรื่องนี้ไปพิจารณานะก็จะได้เป็นแรงกระตุ้นนะแต่กระตุ้นหลายทีก็กระตุ้นไม่ถึงนะบางทีก็ตามไม่สำเร็จก็บอกว่าขอโทษเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะก็คือเป็นช่วงๆครับไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ทำอยู่สม่ำเสมอนะครับแต่ว่าก็จะไม่คือไม่แต่ละปีเนี่ยก็ทำอยู่สม่ำเสมอแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุ่มเทอย่างที่ใจอยากจะทำให้แบบเต็มที่เลยแต่ถึงเวลาเนี่ยบางทีกว่าจะเสร็จทุกอย่างเรารู้สึกเหนื่อยเราอยากจะพักอะไรเงี้ยก็เลยอันนี้คือส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าว่าถ้าคนที่เขามีพลังเขามีความตั้งใจจริงๆเนี่ยเขาก็ทำได้นะถึงแม้ว่าจะทำงานประจำก็ตามแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะทุ่มเทได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ขี้เกียจด้วยแหละครับส่วนหนึ่ง
1: แต่ว่าพอเขียนออกมาทุกครั้งเนี่ยคือแต่ว่าพอเขียนออกมาทุกครั้งเพื่อเป็นการส่งประกวดเนี่ยมันก็จะได้เห็นผลงานของคุณวัดตลอดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีสักหนึ่งรางวัลแหละไม่รางวัลชนะเลิศก็ต้องมีรองต่อไปมันก็เลยทำให้เห็นว่ามีการพัฒนาตัวเองยังไงให้แบบว่ายังคงเขียนเรื่องสั้นที่น่าสนใจได้จนถึงทุกครั้งที่ส่งเข้าประกวดนะคะ
0: จริงๆหนังสือก็อ่านน้อยลงมากเลยนะครับอันนี้คือยอมรับว่าหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยที่จะเป็นคนที่อ่านมากแต่จริงๆเนี่ยการอ่านเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยพัฒนาการเขียนได้ดีมากแต่ทีนี้พอหลังๆมาเนี่ยก็ยอมรับว่าการอ่านเนี่ยก็น้อยลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ่านที่พัฒนาจากการอ่านเนี่ยก็คือเหมือนกับตัวเองก็รู้สึกว่าขาดหายไปซึ่งก็พยายามที่จะเติมอยู่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นจุดดีของตัวเองหรือว่าเป็นจุดที่สามารถทำให้ทำงานได้ต่อเนื่องคือจะชอบอ่านหลากหลายคือบางทีเราทำงานวรรณกรรมเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจแค่ว่าเราจะอ่านวรรณกรรมแต่เราจะพยายามคือตัวผมอะผมชอบทางด้านของพวกวิทยาศาสตร์มากกว่าหมายถึงว่าชอบอ่านพวกเนี้ยแล้วก็พวกวิทยาศาสตร์พวกปรัชญาพวกประวัติศาสตร์จิตวิทยาคือจะอ่านได้หมดอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าอ่านเพื่อรู้นะอ่านแล้วเราอินอ่านแล้วเรารู้สึกว่าลงไปในมันได้อ่านแล้วรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเนื้อที่เราอ่านได้อันเนี้ยถึงแม้จะอ่านน้อยแต่ว่ารู้สึกว่าพอเราอ่านแล้วรู้สึกว่าดื่มด่ำกับมันได้และด้วยความที่มันมีความหลากหลายก็น่าจะเป็นอันหนึ่งอ่ะที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้พอเราเขียนงานเนี่ยมันรู้สึกว่าเออก็ยังมีเรื่องนี้เออน่าจะเล่าได้มีเรื่องนี้สนใจพออ่านไปปุ๊บเอ้ยประเด็นนี้น่าจะน่าสนใจอย่างที่บางทีไปอ่านเรื่องของพวกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยพวกควอนตัมเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยมันท้าทายความรู้สึกของเราว่าเอ้ยเราสนใจเรื่องเนี้ยเอออยากเล่าเรื่องเนี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ายังมีแรงผลักดันที่จะทำต่อไปเรื่อยๆครับ
2: คือเรื่องมันก็ยากที่อยู
1: ่
2: แต่ก็อาจจะแบบสนุกมากก็มันก็เลยแบบพอเรื่องมันยากแล้วสนุกก็อยากจะเล่าแต่ว่าสำหรับพวกเรานะคุณโบคือพอเรื่องยากไม่เล่าแล้ว
1: ไม่เล่าโอ้ใช่ถูกเรื่องยากไม่อ่านแล้วไม่ได้ทำอะไรด้วยก็เลยเป็นไปไม่ได้ต้องแล้วที่นี้ถ่ายไปเรื่องข่าวว่าแล้วนะตอนนี้เองมีเรื่องที่กำลังจะเขียนอยู่บ้างไหมคะ
0: ตอนนี้ก็คือมีคุยกับพี่ศิริวรนะครับบก.ของประจนภัยก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเขียนนิยายบอกไว้แล้วพี่เดี๋ยวผมจะส่งนิยายไปให้พี่อ่านสักเรื่องจนกระทั่งถึงวันนี้ตอนนี้ยังได้ประมาณทั้ง3หน้าอยู่แต่ว่าคิดอยู่นะครับคิดพวกคือเขาเรียกอะไรนะคิดเรื่องอยู่เรื่อยๆนะครับคือให้เรื่องมันอยู่ในหัวเรื่อยๆเรื่องนี้ดำเนินไปคือเขียนในหัวไว้ก่อนถ้าพอเราเห็นภาพปุ๊บเนี่ยเวลาลงมือเขียนจริงเนี่ยก็ใช้เวลาเขียนไม่นานก็ตอนนี้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะพยายามให้ได้ส่งให้บก.อ่านให้ได้

0: เป็นความท้าทายหนึ่งอย่างนะ
1: เหลืออีกประมาณสัก
2: แต่มีประเด็นเล่า
1: ประมาณร้อยกว่า
0: ร้อยกว่านะ
2: อ๋อแต่มีประเด็นเล่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: มีประเด็นเล่าแล้วคร
2: ับเล่าไปจน
1: โคไปหมดแล้วคร
0: ับ คิดได้หมดแล้วเหลือแค่ตอนนี้กำลังจะลดลงมือพิมพ์นี่แหละนะเหลือตรงน
1: ี้เมื่อปัญหากับผมอย่างหนึ่งก็คือบางทีอันนี้คือตรวจสอบตัวเองนะครับว่าคือเวลาที่เรายังไม่เล่าอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องการภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วพอเล่าไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกมันยังไม่ใช่เอาออกคือแต่ว่าถ้าเมื่อเราเล่าไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะโอเค
2: แล้ว
1: ตอนนี้มันเหมือน
0: ครับยังไม่ถึงขั้นนั้น
1: ไม่ถึงจุดนั้น
2: แต่ก็ถือว่าที่เขาบอกว่าบางทีอ่ะถ้าเรื่องมันเต็มอยู่ในหัวคือเรียบเรียงแล้วเหมือนกับเรารู้แล้วเราจะเล่าอะไรเนี่ยมันเขียนไม่ยากประเด็นคือในหัวมันยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยนะก็จะแบบวนใช่ไหมที่เราเคยสัมภาษณ์กันหลายคนก็จะบอกว่าขั้นตอนเขียนไม่ได้ยากเท่ารวบรวมข้อมูลที่จะเขียนหรือว่าเรื่องอะไร
0: ในส่วนคุณวัดอะอย่างที่บอกว่ามันอยู่ในหัวมันวิธีในการแบบว่าทำก่อนที่จะวิธีในการรวบรวมสิ่งต่างๆที่ก่อนที่จะลงมือพิมพ์เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็คือเรามีจดไว้ไหมหรือว่าเราอยู่ในหัวของเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงค่อยลงมือทำหรือว่าเรามีจดมีอะไรมีช็อตโน้ตอะไรมีไหมคะเหมือนนักเขียนหลายๆคนไหมคะ
1: ถ้าเรื่องจดเนี่ยจดครับอย่างเช่นไปอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันมีประเด็นอยากเล่าก็จะเขียนไว้ก็เขียนไว้เยอะนะครับเยอะเลยแต่ว่าเวลาที่จะเล่าจริงอ่ะคือเราไม่ได้เอาทั้งหมดมาก็จะแค่ไปดูว่ามันมีประเด็นไหนที่เราจะเล่าได้ทีนี้เวลาที่จะเขียนเนี่ยเรื่องทั้งหมดคือจะต้องให้เห็นเป็นกลุ่มก่อนครับต้องเห็นเป็นกลุ่มก้อนความเข้าใจสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วทีนี้เราจะลงไปสู่การเขียนพล็อตเนี่ยก็คือผมจะร่างเป็นภาพโยงๆไว้เหมือนกับทำแผนภาพไว้ว่านี่ตัวละครนี้จะเล่าเรื่องนี้ตัวละครนี้จะเล่าโยงถึงนี้ตัวนี้จะต้องโยงมากลับมาตรงนี้สื่อสารตรงนี้คือเขียนแผนภาพไว้ก่อนเขียนแผนภาพไว้แต่ว่าจริงๆนะเวลาเราเขียนเนี่ยในแผนภาพมันเป็นเพียงแค่ภาพร่างเราจะต้องลงไปในแต่ละแผนภาพนั้นอีกทีนึงว่ามันจะสื่อสารประเด็นย่อยอะไรกันคือต้องเห็นภาพนี้ให้หมดก่อนถึงจะสามารถเขียนได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าถามว่าถ้ายังไม่เห็นมีแต่แผนภาพนี้ก็เขียนได้ครับแต่ว่าเราจะเขียนค่อนข้างช้าเพราะว่าเราจะต้องไปลงในรายละเอียดการเชื่อมโยงอีกทีนึงแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเป็นนิยายอ่ะภาพมันจะใหญ่พอภาพเป็นใหญ่เนี่ยมันเราถ้าเป็นเรื่องสั้นอ่ะเราจะเห็นได้ภายในแวบเดียวแต่พอเป็นนิยายเนี่ยมันจะมีหลายส่วนประกอบเราจะเห็นภาพทั้งหมดยากก็เลยจำเป็นต้องเขียนแต่พอเขียนปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะเห็นภาพรวมของมันอ่ะอันนี้ก็อธิบายลำบากคือผมต้องเห็นกลุ่มก้อนนี้ก่อนนะในส่วนตัวเวลาทำงานต้องเห็นกลุ่มก้อนความเข้าใจนี่ก่อนมันก็จะเห็นยากพอมันเห็นยากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานช้าม ันจะไม่เหมือนเรื่องสั้นมันก็จะค่อยๆลงไปในทีละส่วนค่อยๆเจาะประเด็นอย่างเช่นลงไปใน1.1.2ก็จะมันจะต้องไปเชื่อมกับ 2.2.3 แบบเนี้ยก็เลยต้องไปหาจุดเชื่อมโยงตัวนั้นอีกทีนึงซึ่งมันก็จะค่อนข้างช้าครับ
0: จังก็แหมวันนี้ก็เนาะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายและเต็มที่เลยก็คือจะจบแล้วล่ะก็ใครสนใจจริงๆอ่ะเสียดายอยู่อย่างนึงเรื่องของรางวัลพันแว่นฟ้าค่ะมันไม่ได้มีแบบเผยแพร่ผลงานที่เขาได้รับรางวัลเป็นเล่มๆเนี่ยมันไม่ได้เผยแพร่แบบทั่วไปมันไม่ได้มีจัดจำหน่ายอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการแจกอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าหลายคนที่อยากที่จะอ่านผลงานที่ผ่านมามันก็อาจจะยากนิดนึงในการไปหาอ่านนะครับใช่ไหมคะ
2: ต้องไปดูในเว็บไซต์ของรัฐสภาจะมีแบบให้เข้าไปดาวน์โหลดอ่านสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเรื่องอื่นๆที่เขาได้รางวัลกันเขาเป็นยังไงบ้าง
0: ก็วันนี้ก็ฝาก
2: ไว้สำหรับเรื่องนี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะสมัครเนี่ยก็ต้องรอติดตามว่าเขาจะประกาศรับผลงานรางวัลครั้งใหม่ได้ที่ไหนยังไงเนี่ยก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของทางรัฐสภานี่แหละนะคะหรือว่าเป็นแฟนเพจของรางวัลพานแว่นฟ้าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ขอบคุณคุณวัดมากมากค่ะนะคะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกค่ะ
1: ครับผมครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีทีนึง
0: ใช่ยินดีครั้งหนึ่งใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
3: ลัยรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
4: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกความคืบหน้าอาการพระครูอดุลสารานิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้สภาพร่างกายดีขึ้นและกลับมาจำวัดได้แล้วเช้านี้มีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคค่าโอนที่ดินหากมีผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดให้มาบริจาคที่วัดเพราะวัดนี้ไม่มีผ่านคนกลางไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรัยคอมมานโดรวบหนุ่มบัญชีม้าสวมรอยเป็นลูกสาวทักแชทเฟซบุ๊กหลอกแม่โอนเงินค่าสินค้าพบเส้นเงินเชื่อมโยงเหยื่อทั่วประเทศกว่า900รายตำรวจคอมมานโดจับกุมนายสนั่นอายุ28ปีชาวจังหวัดสตูลบัญชีม้าตามหมายจับศาลจังหวัดสุโขทัยโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่เขตตลิ่งชันกรุงเทพสืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี2568ผู้เสียหายรายหนึ่งถูกมิจฉาชีพสร้างโปรไฟล์เฟซบุ๊กสวมรอยเป็นลูกสาวก่อนทักแชทหาแม่อ้างว่าต้องการชำระค่าสินค้าและขอให้โอนเงินให้พร้อมส่ง QR code สำหรับโอนเงินมาให้ด้วยความไว้ใจคิดว่าเป็นลูกสาวจริงผู้เสียหายจึงสแกน QR code โอนเงินไปจำนวน 4,699 บาทแต่หลังจากโอนเงินเสร็จได้โทรศัพท์ไปถามลูกสาวตัวจริงกลับได้รับคำตอบว่าไม่ได้ทักมาขอให้โอนเงินแต่อย่างใดจึงรู้ตัวว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกจึงรีบติดต่อธนาคารขออายัดเงินและเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.บ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยจากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพซึ่งมีชื่อนายสนั่นเป็นเจ้าของบัญชีโดยมีพฤติกรรมน่าสงสัยเมื่อมีเงินโอนเข้ามาจะถูกโอนต่อไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็วทุกรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุมนอกจากนี้ยังพบว่าบัญชีดังกล่าวมีการทำธุรกรรมมากกว่า900ครั้งและมีความเชื่อมโยงกับคดีที่มีการแจ้งความออนไลน์ในหลายพื้นที่รวมกันกว่า900รายการสอบสวนนายสนั่นให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าช่วงปลายปี2568ขณะทำงานอยู่ที่จังหวัดสตูลได้มีเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ให้ด้วยความไว้ใจและความเกรงใจเพื่อนจึงยินยอมเปิดให้ไปแม้จะกังวลว่าจะถูกนำไปใช้ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกระทั่งเพื่อนเริ่มเว้นระยะห่างและติดต่อไม่ได้อีกเลยจนมาถูกตำรวจจับกุมในที่สุดจึงขอฝากเตือนประชาชนอย่าไว้ใจคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องมารับโทษทางกฎหมายคือตัวเองแผ่นดินไหวอินโดนีเซียเสียชีวิตเพิ่มเป็น47คนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ลึก15กิโลเมตรและเกิด aftershock อีกหลาย10ครั้งนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกของอินโดนีเซียตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันเสาร์เพิ่มขึ้นเป็น47คนแล้วและมีผู้บาดเจ็บ50คนเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียระบุว่ามีประชาชนตัดสินใจอพยพด้วยตนเองอย่างน้อย 2,000 คนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่และเมืองอีกแห่งซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะเดียวกันหลังเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ได้ประมาณ12ชั่วโมงได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 บนเกาะสุมาตราซึ่งอยู่ห่างออกมาหลายพันกิโลเมตรแต่ไม่มีการเตือนภัยสึนามิหรือมีผู้บาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yandawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
11: กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิสราปริศวันค่ะแล้วก็อยู่กับพี่เอกพัชรีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณโบเสียงดิฉันโอเคป่าวอ่ะ
11: ได้ค่ะชัดเจนค่ะพี่เอกชัดเจน
12: ได้อยู่นะแล้วก็คือเนี่ยนอนไปแค่4ชั่วโมงเองอ่ะเที่ยวบินมันดีเลย์อ่ะเมื่อคืนเนี้ยตอนแรกอ่ะจะบินมาถึงสักประมาณไปถึงเที่ยงคืนนะคะปรากฏว่าดีเลย์ไม่ยอมบินจากมิวนิกเพราะว่าเข้าใจว่ามีสายการบินจากเวียดนามอะค่ะเขาเหมือนแบบมีอุบัติเหตุบนรันเวย์จาก2รันเวย์ก็เหลือ1ก็เลยนั่งรอกันกว่าจะถึงคิวของสายการบินดิฉันเนี่ยที่จะขึ้นบนด้านฟ้าก็เลยรอไปก็เลยได้นอนตอน3ค่ะแล้วตอนนี้ก็7โมงเช้าก็เลยนิดนึงไปคุณโบมีข่าวอะไร
11: ประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกกต.ค่ะการประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างค่ะตามที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอุดรธานีประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัคร รับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ค่ะแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน3คนเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามหมายที่กำหนดให้สำนักงานจัดทำข้อมูลหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปนะทั้งนี้จากการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง3คนณวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะยังไม่พบว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็เลยประกาศมาให้ทั่วให้ทราบกันนะคะในเรื่องของการประกาศหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะอันนี้ก็เป็นในข่าวที่นำมาแจ้งโดยทั่วกันค่ะ
12: Thank you คุณโบสักข่าวนั้นไปข่าวของดิฉัน Israeli mother and daughter badly beaten on เกาะพังงานดิฉันตื่นมานะแบบงงเงียงงเงียอยู่ตอนนี้นี่เห็นข่าวนี้แล้วก็ตกใจโอ้โอ้นะคะเพราะว่าถ้าจะเป็นข่าวแบบว่าเป็นการทำร้ายร่างกายโดยเฉพาะถ้าเป็นมนุษย์แม่กับลูกเนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาตินี่ดูเสื่อมดูแย่ดูเสียหายแต่ปรากฏว่าเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวแล้วเนี่ยคนที่ถูกกระทำก็เป็นชาวอิสราเอลซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีลักษณะแบบนี้เนี่ยอยู่มี sentiment แบบนี้อยู่ค่อนข้างหนักอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่ไหนของโลกนี้เนี่ยเราจะรู้สึกไม่ใช่ว่าเรามีคนเยอะเลยแหละที่จะรู้สึกว่าอิสราเอลไม่น่ารักถูกไหมคุณโบใช่ไหม
11: ใช่
12: I gauge this from looking at comments เวลาเนี่ยมี IG หรือ social media ต่างๆเนี่ยนะคะที่เหมือนก็จะเป็นเรื่องของที่เขาขัดแย้งที่เขาสงครามกันเนี่ยระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยรู้สึกว่าสักประมาณ 80% เนี่ยของคอมเมนต์เนี่ยจะแบบไม่โอเคกับการกระทำของอิสราเอลนะคะเพราะฉะนั้นชาวอิสราเอลไปไหนเนี่ยรอบโลกเนี่ยก็จะเหมือนแบบว่าจะมีการเหมือนแบบว่าโดนอัตแทคไม่ว่าจะเป็นในวาจาหรือว่าถ้าคนนั้นเขาเลยเถิดหรือว่าเฟียสเกินไปก็อาจจะแบบมีการลงมือกระทำถูกปะคุณโบ
11: ใช่
12: ใช่ป่ะแม้กระทั่งในไทยเองก็มีเซนติเมนต์ในลักษณะแบบนั้นอยู่เหมือนกันถูกป่
11: ะ
12: ก็คือว่าข่าวก่อนหน้านี้นี่ก็จะมีคนอิสราเอลเข้ามามาซื้อที่มาซื้ออะไร
11: เราก็จะรู้สึกว่าเป็นอะไรของอิสราเอล
12: เราก็จะแบบโอ้ไม่ได้นะเราก็จะแบบนี้เราก็จะมีแบบว่าร้านอาหารแปะป้ายห้ามคนอิสราเอลเข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เราก็แบบว่าอ่านข่าวแล้วตายแล้วคนไทยไปทำอะไรทำไมถึงขั้นนั้นเลยหรอจะต้องแบบว่าไปทำร้ายร่างกายของแม่ลูกนี้หรอแต่ปรากฏว่า no it was a French man ก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะคะคุณโบเห็นข่าวนี้ยัง
11: เห็นแล้วค่ะพี่เห็นแต่หัวข้อ
12: oh I'm so sorry เดี๋ยวจะอ่านเพราะว่าเข้าใจว่าคุณเข้าการขอโพสต์คอมไม่ได้เหรอคะ
11: คือเข้าได้แต่ว่าเหมือนคลิกเหมือนถ้าจะคลิกเปิดอ่านต้องเหมือนมีการแบบเป็นสมาชิกเขา
12: ต้องเสียตังค์ละ
11: ใช่
12: ตัวเข้าใจเขาอยู่อ่ะนะเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ตีพิมพ์แล้วหรือเปล่าว่าจะไปตีพิมพ์น้อยลงแล้วก็ไปส่งตามไม่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโรงแรมเขาก็เป็นอีนิวส์เพเปอร์ไปหมดแล้วเหมือนกันนะคุณโบ
11: ที่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะใช่ไหม
12: โอเคก็อาจจะมีการปรับโมเดลของการ access ข่าวนะ so I can still access a French man accused of brutally attacking an Israeli mother and daughter on Gop Hangan causing injuries requiring surgery has reportedly been released on bail of 100,000 baht ฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะแบบโดนหนักเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม่ลูกคู่นี้เนี่ยถูกอัดถูกซ้อมถูกจนกระทั่งจะต้องรับ การผ่าตัดในลักษณะไหนนี่เขายังไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าไอ้สิ่งที่น่าตกใจก็คือชายในฝรั่งเศสที่ลงมือกระทำนั้นก็คือตอนแรกก็ติดคุกอะแต่ตอนนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาแล้วเสียตังค์ไปแค่แสนหนึ่งแล้วก็ออกมาแล้วแสนเดียวนี่คือน้อยนะสำหรับแบบคดีที่รุนแรงอย่างนี้นะโอ้โอ้คุณโบโอ้โอ้ฉันคลิกแล้วมันก็หายไปแล้วเหมือนกันนะเนี่ย help me please oh no it's fine it's fine it's fine I still have it the two Israelis were informed on Friday about the release of suspect ชื่อของผู้ต้องสงสัยมีด้วยหรือเปล่า Paul อ่านไม่ออก Gobert Bamani, who had reportedly been arrested on an unrelated matter after a violent confrontation with police. ชายฝรั่งเศสคนนี้ท่าทางน่าจะเป็นอันธพาลพอสมควรเลยเพราะว่าถูกจับกุมเพราะคดีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำแม่ลูกชาวอิสราเอลสองคนนี้นะ So he had reportedly been arrested on an unrelated matter.หลังจากที่มีการแบบทะเลาะแบบอย่างค่อนข้างรุนแรงกับทางตำรวจ The mother remains in hospital after undergoing two surgeries แม่เนี่ยยังอยู่ในโรงพยาบาลนะคะหลังจากที่รับการผ่าตัดไปสองรอบแล้ว While her daughter has been released after also undergoing two operations.ส่วนลูกสาวเนี่ยก็ได้รับการผ่าตัดไปสองรอบเหมือนกันแต่ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้ว The 62-year-old woman had traveled to Thailand for a two-week vacation with her 23-year-old daughter who was on a longer trip around the country คุณแม่อายุ62นะก็เดินทางมาเจอลูกสาววัย23นะคะลูกสาวเนี่ยเที่ยวในไทยเนี่ยเกิน2สัปดาห์แต่แม่เนี่ยมาแค่2สัปดาห์นะคะ On Tuesday she said the pair rode a motorcycle to visit a waterfall on the tourist island ขี่จักรยานกันไปจะไปน้ำตกค่ะคุณ
11: มอเตอร์ไซค์ม
12: ั้งโทษทีมอเตอร์ไซค์ while walking near the siteThey encountered a man who asked where they were from. น่ากลัวจังก็เนี่ยแหละระหว่างที่เดินชมความสวยของน้ำตกอยู่มีชายคนนี้เดินเข้ามาถามว่านี่อยู่มาจากไหนอยู่มาจากไหนนะคะ We were busy buying coconuts. He asked my daughter where we were from, and she said Israel.ก็นั่นแหละเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับการซื้อมะพร้าวระหว่างนั้นเนี่ยผู้ชายเขาก็ถามว่ามาจากไหนลูกสาวก็บอกมาจากอิสราเอล The mother who asked not to be named told the Israeli news outlet นี่ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ให้กับหนังสือพิมพ์อาจจะเป็นหนังสือก็คือสำนักข่าวแหล่งที่Israel เนี่ยนะคะ he said I don't like what Israel is doing there in Gaza คือดิฉันก็เข้าใจชายฝรั่งเศสคนนี้นะดิฉันก็ไม่โอเคในสิ่งที่ Israel กำลังทำอยู่และทำไปเยอะแยะมากมายนะคะกับกาซา he ก็พูดไปเลยว่าฉันไม่ชอบในสิ่งที่ Israel ทำอยู่ในกาซา and I told him we were on vacation and didn't want to talk about that issue or about that what they had done to us the mother said แม่เขาก็บอกว่าเนี่ยเรามาเที่ยวเรามาพักผ่อนไม่อยากจะพูดถึงประเด็นนี้ไม่อยากจะพูดถึงสิ่งที่พวกเขาได้ทำกับเราก็ไม่น่าจะพูดไอ้ตรงที่ว่าพวกเขาจะทำกับเราก็น่าจะเที่ยวอยู่ไม่อยากจะแตะประเด็นนี้จบข่าวไหมแม่ He said I'm against violence and the conversation ended ชายฝรั่งเศสก็บอกว่าผมจะพูดแบบว่าต่อต้านแล้วไม่เอาเรื่องของความรุนแรง Suddenly he called us from above แล้วก็คือหลังจากนั้นนี่ก็จบในยุติการจะพูดคุยแล้วก็มาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่ามาจากแบบว่าด้านบนอะไรสักอย่างนี่คงปีนขึ้นไปอะไรสักอย่าง he called for us from abovecame down toward us and then started beating me brutally ผู้ชายฝรั่งเศสคนนี้ก็แบบว่ากระโจมเข้าหาเลยอ่ะแล้วก็อัดซะนั่นแหละอัดคนแน่นะ my daughter tried to protect me ลูกสาวก็เข้ามาพยายามที่จะปกป้องแม่ and was beaten as well ก็เลยโดนซ้อมไปเช่นเดียวกัน we both fought him I was hit in the headAnd at some point, I apparently lost consciousness. ก็โชคดีนะที่แบบว่าคือผู้ชายนี่ก็อาจจะไม่รู้ล่ะเอาอาจจะคือไป attack ที่หัวไงคนที่เป็นแม่ก็แบบว่าหมดสติไป The woman said her daughter managed to call out to two French women who were nearby.ลูกสาวนี่ก็ตะโกนเรียกหาผู้หญิงที่เป็นคนฝรั่งเศสนะก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ The assailant fled on his motorcycle ไอ้ผู้ลงมือก็ทำนั่นก็รีบขี่จักรยานออกไป People at the scene bandaged the mother who was bleeding from a bite to her ear แต่เราน่ากลัวมากเลยผู้ชายฝรั่งเศสคนนี้ก็แบบไปกัดหูของแม่เขาด้วยนะเลือดไหลเลือดอาบเลยอ่ะแล้วก็คนรอบข้างนั้นก็แบบว่าเหมือนแบบช่วยทำแผลให้อ่ะนะคะต้องหยุดเลือดก่อนเนาะแล้วก็รีบพาไปที่โรงพยาบาล they were later transferred to Samui the woman said her daughter learned that the suspect had been released when she got a phone call from the hotel where they had been staying in Kot Phangan. The mother later confirmed the news with police on Friday. We don't know who paid his bail, the mother said. I asked the police woman and she said she didn't know. We decided that if he is going to be released, it's important to warn people because he is a danger to the public, especially Israelis and Jews. ก็คือสองแม่ลูกดีก็รีบแบบว่าออกมาแจ้งเบาะแสแจ้งข่าวนะคะก็มองว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยถ้าออกจากคุกแล้วเนี่ยไปเสียตังค์นะไปเสียเบลเนี่ยน่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนนะแต่คดีก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไปสร้างคดีอะไรนะแต่ว่าชาวอิสราเอลเนี่ยสองแม่ลูกนี่ก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่า I never thought that something like this would happen to me here in Thailand where people are so friendly toward Israelis อันนี้คุณขาไม่จริงนะไม่จริงนะก็คือเขาก็พูดว่าไม่คาดฝันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฉันในประเทศไทยทุกคนเนี้ยก็จะเป็นมิตรจะเฟรนลี่ต่อชาวอิสราเอลก็ไม่เสมอไปนะคุณโดยเฉพาะไอ้สิ่งที่รัฐบาลคุณน่ะทำอ่ะเราก็ไม่โอเคอยู่เหมือนกันนะแต่เราก็ส่วนมากก็อาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่ากระทำอย่างรุนแรงแล้วคนที่กระทำคุณเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสจ้ะคุณสัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยคุณอาจจะโดนซ้ำนะจ๊ะก็ตามนั้น I'm always careful and don't say that I'm from Israel but here in Thailand I thought it was safe คุณจ๋ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะมันมีร้านอาหารติดป้ายอยู่เยอะแยะเลย No entry at Samui Zoo นี่แหละนะคะก็มีอยู่เหมือนกัน A day after the incident on Kot Phangan, a zoo on Kot Samui refused entry to an Israeli family after learning their nationality, according to local media reports. แล้วก็1วันหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็มีสวนสัตว์อยู่แห่งหนึ่งบนเกาะพังงานนี้แหละที่ไม่อนุมัติให้ชาวอิสราเอลเนี่ยครอบครัวอิสราเอลเข้าหลังจากที่มารู้ว่าโอเคอ่ะคุณเป็นอิสราเอลเนี่ยแหละแม่เมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ไปอ่ะ อ่านข่าวน้อยไปหน่อยจ้ะอ่านข่าวน้อยไปหน่อยvideo taken at Samui Exotic Park also showed an employee headbutting the father in front of his daughters อันนี้น่าจะเป็นคนใช่แล้วแหละคุณโบก็คือใช่ก็คือมีพนักงานทำงานอยู่ที่สวนสัตว์นี้เนี่ยเอาหัวพุ่งเม่งเขาเรียกว่าอะไรอะ headbutt เอาหัวชนพุ่งพ่อชาวอิสราเอลนี่ต่อหน้าต่อตาลูกสาว The owner subsequently posted an Israeli flag mark no entry beside a shooting target แรงเลยอ่ะคุณโบ
11: ติดป้ายห้ามเข้า
12: ใช่ติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็อีป้ายห้ามเข้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้ปะมันอยู่กับแบบเป้ายิงคนอะเวลาแบบซ้อมยิงอะคุณโบแรงเลยไงล่ะเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของนะคือพนักงานเนี่ยไปกระทำไม่ดีใช่ปะไปเฮดบัตพ่อชาวอิสราเอลเจ้าของก็คงเข้าข้างพนักงานปะคุณโบคือแทนที่จะไปตำหนิพระอยู่ทำแบบนี้ไม่ได้นะนู่นนี่นี่หรือว่าไล่ออกไปเลยปรากฏว่าไม่แล้วเจ้าของเอามาแปะป้ายเองเลยแล้วห้ามชาวอิสราเอลเข้าSamui Exotic Park said earlier that it had received threatening messages from an Israeli tourist ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีจดหมายส่งเข้ามานะคะเป็นการแบบข่มขู่จากชาวทัวริสต์เนี่ยจากชาวอิสราเอลเนี่ยแหละ followed by a wave of one star reviews online แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่ารีวิวไม่ดีไงคุณโบรีวิวไม่ดีใช่เขาก็เลยแบบว่าแบนอิสราเอลไปเลยไงแล้วก็ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยประจำประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาพูดนะ She spoke with the governor about tourism, business and public safety issues involving the southern provinces growing Israeli community ก็ตามนั้นนะตามภาคคายภาคใต้เนี่ยก็จะมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ของประเทศไทยเนี่ยเยอะไงคะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้านอิสราเอลที่มองว่าแบบว่าเหมือนแบบว่าก็ทำไม่ดีเนาะกับชาวอิสราเอลที่กาซาปาเลสไตนีนส์อะไรอย่างนี้ไงมันก็เลยแบบว่ามีการเข้าข้างกันแล้วเมื่อมาแถวนี้ก็เลยมีการแบบว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณโบคุณน่าจะแบบเข้าใจ
11: ค่ะใช
12: ่สถานการณ์อ่ะโอเคตอนนี้เวลาที่นู่นกี่โมง11นาฬิกา27นาที
11: ใช่พักกันก่อนก็ได้ค่ะได้กลับมาดีไหมคะจะได้กลับมาคุยข่าวคราวยาวๆกันไป
10: วิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้8โมงครึ่งที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
15: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
16: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
18: ๆวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและพัชรีรักษาวงศ์เก็บตกต่อยอดสิ่งที่มีมากกว่าที่เห็นในรายการคิดระหว่างบรรทัด
11: กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการคิดระหว่างบรรทัดค่ะอยู่กับโบค่ะอยู่กับพี่เอ๋พัชรีค่ะพี่เอ
12: ๋ค่ะโอเคค่ะคุณโบคุณเข้าบางของโพสต์ไม่ได้เห็นแค่พาดหัวข่าวถูกไหม
11: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
12: โอ้ I'm so sorry นะแต่ที่ก็ยังอยากจะอ่านข่าวของฝั่งไทยก่อนอีกนิดนึงอะเนาะก็จะมีเรื่องของน้องยูทูบเบอร
11: ์น้องฮารุน
12: ใช่น้องฮารุนโซโลที่ว่ายังไม่รู้คำตอบเลยเนาะยังไม่รู้เนาะว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนี่คืออะไรใช่ไหมคุณโบ
11: ใช่ค่ะใช่ค่ะเขายังไม่ได้เปิด
12: เนาะอันนั้นคือเขารู้แล้วแต่เขายังไม่เปิดเผยเหรอคะ
11: ไม่แน่ใจค่ะว่ารู้หรือเปล่ายังไงแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยออกมาถึงสาเหต
12: ุโอเคโอเคก็หวังว่าเราคงรู้ความจริงเนาะเพราะว่าเราก็แบบติดตามเรื่องข่าวของน้องเนาะน้องเป็นคนที่สดใสมากน้องก็เป็นคนที่แบบว่าขยันมี resilience สูงมากแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยไปแล้วเนาะก็ condolences again to his wonderful grandmother who was an inspiration to him was raised him so well okay แล้วก็มีนะคะ Thailand seizes more assets of Chinese tycoonChen Chi Chen Z H I ฉันอ่านภาษาจีนเลยอันนี้เป็น most viewed นะแล้วก็มี13 foreigners netted in property nominee blitz in หัวหินช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำธุรกรรมอะไรต่างๆในไทยแบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ย
11: ซื้ออสังหาริมทรัพย
12: ์อันนี้ก็เป็นเคสนี้ใช่ไหมคะนี่13คนแล้วเป็นชาติอะไรคุณโบคุณโบรู้ไหมนี่จะเข้าไปซื้อที่หัวหินดิฉันก็สันนิษฐานว่าจีนเนาะแล้วก็ตามนั้นอย่างที่คุณบอกเราพรีเมียม journalism for less than 10 baht a day ก็คือต้องซื้อแล้วคุณโบเข้าไม่ได้แล้ว
11: ไม่ได้ใช่
12: ไม่จริงไม่จริงเข้าได้แล้ว
11: ไม่ได้หรอ
12: เข้าแต่ดิฉันว่า coming soon เดี๋ยวดิฉันก็จะคงจะต้องจ่ายแล้วแหละแต่ว่าไม่แน่อาจจะแบบว่าให้อ่านฟรี3ข่าวต่อวันหรือว่าอะไรสักอย่างอาจจะตอนนี้ 13 foreigners were arrested on Monday when police raided a housing and pool villa estate in Hua Hin. ก็คือตำรวจเนี่ยเข้าไปจับกุมเลยนะคะเข้าไป raid บ้านเป็นแบบลักษณะ pool villa นะคะที่หัวหินAfter they were found using Thai nominee shareholders to buy properties for them. ก็คือนั่นแหละใช้ nominee คนไทยนะคะเขาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะ The arrests were made in the sixth phase of the nationwide crackdown on nominee structures led by Deputy National Police Chief, Police General สำราญนวลมาและคุณโบนั่นแหละก็คือเข้าไปนะคะแล้วนี้เนี่ยก็เป็นเฟสที่6แล้วของการจับกลุ่มสกัดกันนะคะการเป็นนอมินีหรือว่าซื้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยล่ะPolice General Samran told reporters Monday's operation involved more than 200 officers and targeted a housing and pool villa complex in the Bon Thap Thai or Thap Thai in Hua Hin district of Prachuap Kirikan.Province houses in the unnamed estate sold for 10 to 20 million baht ก็คือในหมู่บ้านนี้เนี่ยบ้านหลังละ10ถึง20ล้านนะคะแล้วตำรวจเข้าไปจัดการเนี่ย200นาย sorry แล้วก็ the arresting officers had 45Court arrest warrants for foreigners and summonses for 39 Thai nationals also involved. ก็มีหมายจับนะคะ45ใบนั่นแหละแล้วก็มีการเหมือน summonses ภาษาไทยคืออะไรอ่ะคุณโบสับกฎหมายก็39 Thai nationals
11: หมายเรียก
12: หมายเรียกโอเคหมายเรียกหมายเรียกโอเคเซิร์ชมีหมายเรียกสำหรับ39คนไทยนะคะ They searched 15 premises and found 6 companies with Thai shareholders holding hands on behalf of foreign nationals holding land ไม่ holding hand holdingSorry, now my 4 hours of sleep, คุณโบ I'm almost there at the end of the show. แล้วเผอิญว่าเช้าเนี่ยสามีก็ลูกสาวไปส่งที่โรงเรียนแล้วไงเธอก็ไปทำหน้าที่เดี๋ยวจะต้องเป็นทัวร์ไกด์ให้วันนี้เป็นวันแรกของการเรียนคุณโบแล้วเอลี่ก็ถูกคัดไปเป็นเหมือนpeer leader อ่ะก็คือจะต้องคอยไปยืนตามสเตชันต่างๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองคนใหม่ที่มาจอยโรงเรียนเนี้ยมีคำถามอะไรก็เดินเข้าไปหาสิน้องๆใส่เสื้อสีเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีอะไรเธอก็ตื่นเต้นมากเลยตื่นมาแล้วง่วงนะลูกจะตบหน้าตัวเองเพื่อให้ตื่นอ่ะสงสารไม่รู้จะทำยังไงเมื่อวานนี้เนี่ยนั่งอยู่บนเครื่องบิน2ชั่วโมงโอเค so กลับมาคราวนี้ they searched 15 premises and found 6 companies with Thai shareholders holding land on behalf of foreign nationals จริงๆแล้ว200นายเนี่ยนะคะเข้าไปตรวจเข้าไปดูนะคะไม่ใช่แค่1หมู่บ้านนะแต่เข้าไป15แห่งด้วยกันนะเนาะแล้วก็ค้นพบแล้วว่ามีบริษัทไทยเนี่ยคือบริษัทที่มีคนไทยเนี่ยเป็นแชร์โฮลเดอร์นะเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ใน6แห่งด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ชาติต่างๆอุ้ยมีชาวออสเตรียด้วยนะเนี่ย
11: มีหลายชาติมากเลยนะเต็ม
12: 13คนเนี่ยที่ถูกจับตัวไปนี่มีจีนแค่4เองนะคนอังกฤษ3 one Italian มีชาวฝรั่งเศสมี Dutchman มี Austrianมีฟิลิปปินโนแล้วก็มีคนอเมริกันด้วยตามนั้น According to investigations, the suspects said they wanted to own real estate in Thailand and had each been advised by law and accounting firms to set up a property holding company. They believed their ownership was lawful. คือเขาก็กล่าวว่าเขาก็อยากจะมีอสังหามีบ้านอยู่ที่ไทยแล้วปรากฏว่าไปปรึกษาทนายความแล้วบริษัทเกี่ยวกับ ทนายแล้วก็การทำบัญชีอย่างเงี้ยแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยก็เป็นการชี้แนะมาบอกว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วพวกชาวต่างๆนี้เขาก็นึกว่าแบบว่าอ๋อโอเคต้องทำแบบนี้หรอแล้วก็เลยนึกว่าเขาเนี่ยทำไปแบบตามถูกกฎหมายแล้วก็ตามนั้นนั้นจบข่าวนี้นะจบข่าวนี้ไปข่าวอื่นตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งโอเคไปจะไปนี้บ้างดีกว่าคุณโบไป BBC News กันบ้างดีกว่าคนเข้าได้แล้วนี่ใช่ไหมก็ภัยพิบัติภัยธรรมชาติคุณโ
11: บที่อินโดนีเซียใช่ไหมคะ
12: ใช่ถูกต้องเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ earthquake เนี่ยมันมีก่อนหน้านี้นะมันก็จะมีที่เวเนซุเอลานั่นก็โอ้ยหนักมากเนาะไม่รู้ฟื้นฟูไปถึงไหนแล้วรู้สึกข่าวไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโคลัมเบียมาไม่นานนี้แล้วมาล่าสุดเลยเนี่ยก็คืออินโดนีเซียใกล้เราแล้วคุณโบใกล้เรามาก Rescuers search for survivors of powerful Indonesia earthquake Officials say a rapid assessment into the impact of the earthquake that destroyed hundreds of buildings and killed 47 is underway ตามนั้นนะคะก็อ่านหน่อยแล้วกันเนาะ so let's click into this news you can access it now คุณโบใช่ไหมคะขณะนี้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตนี่47ราย rescue teams in Indonesia have been searching for survivors of Saturday's major earthquake which left at least 47 people dead เนาะอันนี้เนี่ยก็คือเมื่อวานนี้วันเสาร์ The magnitude 7.7 quake struck the islands of Flores shortly before 5 a.m. That's 2200 GMT on Friday and had a depth of 15 kilometers Indonesia's meteorology and geophysics agency stated Preliminary reports indicated more than 900 homes and hundreds of other buildings were damaged severely by the quake and 341 aftershocks, the National Disaster Management Agency said. คุณโบข่าวบอกว่าอะไร
11: มีแรงเหตุ 7.7 magnitude มันค่อนข้างแรงเหมือนกัน
12: แรงค่ะแล้วก็จากข่าวรายงานเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็มีการแจ้งบอกว่ามี900บ้าน
11: ห
12: ลังคาเรือนแล้วก็กว่า100แห่งเนี่ยที่เป็นตึกอาคารเนี่ยอาคารตึกเนี่ยนะคะมีได้รับความเสียหายอย่างสาหัสเลยอย่างรุนแรงเลย severe เลยนะคำว่า severeSEVERE severe severely by the quake แล้วก็มี aftershock
11: อันนี้น่ากลัวมาก
12: คุณโบ
11: จริงตกใจคือ aftershock 341รอบเหรอคะ41ครั้งอู้แบบเป็น300กว่าครั้งเลยอ่ะหนักมากจริง
12: คือเจอลูกหยักใหญ่ไปแล้วนะแล้วใจมันก็แบบว่าไอ้นี่แล้วเราต้องมาจะแบบว่าสั่นอยู่เรื่อยๆสั่นอยู่เรื่อยๆนี่ประสติแตกไปเลยนะคุณโบแต่ไม่รู้มันไอ้ aftershocks เนี่ยมัน
11: ขนาดไหน
12: มันขนาดไหนบางที aftershocks ก็แทบจะไม่รู้สึกโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกไอ้อันนี้มันรุนแรงไปแล้วเนี่ยไม่สติหลอนแล้วก็จะแบบรู้สึกนะหรือไม่ก็แบบว่าอาจจะแบบไม่รู้สึกแล้วเพราะว่ามันอ่อนๆไปอ่ะเจออันแรงจนแบบ sensory adaptation ไปhowever the full scale of the disaster is still unclearAnd news of a second earthquake of magnitude 6.9 at the other end of Indonesia served as a reminder of why this region is called the Ring of Fire. เราก็เข้าใจกันดีนะคะว่าทำไมแถบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า the Ring of Fire คือมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่อยู่ Tremors from Saturday's powerful earthquake were reportedly felt by residents as far west as Bima Regency and City. But the Mangarai province is among the most affected. Preliminary data shows that 24 fatalities have been recorded there. Meanwhile, 17 deaths were recorded in East Mangarai province, 3 in Sikkap province, and at least 1 in each of the Negara Ende and West Mangarai provinces, Indonesia, and have been Brateti Kok. เราก็จะไม่ค่อยคุ้นกับทุกๆเกาะแต่นี่มันก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่อ่ะไม่เหมือนแบบสุลเวสีอะไรอย่างเงี้ยพอได้ยินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ตามนั้น At least 2 others have been seriously injured and 11 slightly injured. The BNPB said more than 5,000 people remained in evacuation sheltersand aid 10,500 aid packages เนี่ย Bangkok Post เนี่ยมันเขียนผิดอีกละคือคำศัพท์มันเพิ่มขึ้นมามีเดี๋ยวอ่านใหม่นะ The BNPB said more than 5,000 people remained in evacuation shelters and 10,500 aid packages sorry นี่ไม่ใช่ Bangkok Post นี่มัน BBC อ่ะ
11: คำซ้ำ
12: ใช่นะคะแล้วก็ aid เนี่ยต้องไปอยู่ข้างหลังตัวเลข 10,500 aid packages have been set to affect sent to affected areas ก็คือมีpackage ช่วยเหลือเบื้องต้นอะพวกแบบ first aid อย่างเงี้ยนะกว่า 10,000 packages เนี่ยถูกลำเลียงส่งไปในพื้นที่ที่ affected นะคะเสียชีวิตกี่คนนะคุณโบนะ
11: ถ้าตอนนี้ก็คือน่าจะ47ใช่ไหมคะนะตอนที่เราอ่านนะ
12: เราก็มีวิดีโอนะคะที่คนเขาก็โพสต์กันอยู่เนี่ยว่าก็จะเห็นว่าเป็นคอนกรีตเป็นแบบชิ้นบะเริ่มเลยอ่ะมันหลุดออกมามันคือมันหักมันพังออกมาจากแล้วมันก็ร่วงลงมาจากตึกนี่แหละคือตึกมันครัมบลิ่งลงมาคุณโบ
11: ใช่ถ้าเลื่อนลงไปก็จะเห็นแบบถนนแยกหมดเลย
12: แล้วก็เป็นเต็นท์ใหญ่ๆนะเป็นเต็นท์แบบกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวเนาะจริงแต่ก็ยังดีที่ว่าเหมือนแบบแถวนี้เขายังไม่ได้แบบว่าอาคารสูงเยอะสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเหมือนจะแบบต่างจังหวัดบ้านเราที่จะเป็นบ้านแบบ
11: บ้านเป็นหล
12: ัง
11: ๆไ
12: ปแบบอาจจะแบบเป็นไม้สังกะสีอะไรก็ว่าไปอะเนาะแล้วก็ข่าวที่เกี่ยวข้องกับก็จะสโคลลงไปเรื่อยๆนะคะคุณโบมันก็จะเป็นแบบเนี่ย powerful magnitude 7.7 earthquake kills at least 47 people in Indonesia teens who fled Venezuela after deadly quakes caught in another disaster in Colombia ตายละก็จะมีนะอพยพแบบว่าหนีออกจากเวเนซุเอลาหลังจากแผ่นดินไหวรอบนั้นนะแล้วก็ปรากฏว่าเข้าไปโคลัมเบียปรากฏไปเจอแผ่นดินไหวที่นั่นนะดวงอะไรมันจะแบบว่า
11: ซ้ำซ้อน
12: ใช่แล้วก็มี woman pulled alive from rubble 36 hours after Colombia quake ก็อันนี้ก็คือไปที่โคลัมเบียนะคะก็จะมีผู้หญิงที่แบบรอดได้นะหลังจากที่ติดอยู่36ชั่วโมงด้วยกันก็ปฏิหาริย์ก็มีจริงเนาะแต่แบบโอ้ยแผ่นดินไหวประเทศไทยก็มีบ้าง
11: นิดหน่อยตอนนี้ก็มีแบบถ้าตอนนี้ก็คือว่าถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวก็สั่นก็จะเริ่มกลัวกันบ้างเลยนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเราไม่เคยรู้ว่าเราจะต้องเจอหนักขนาดวันนั้นนะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือ

0: แต่มันก็มีผลน่ะอย่างเช่นที่ยุโรปนะคะคุณโบมันร้อนน่ะมันร้อนเป็นเรคคอร์ดทุกปีนี่ก็จะสร้างสถิติทำลายสถิติของปีก่อนๆ นะแล้วเนี่ยที่อังกฤษคุณโบเนี่ยคุณสโกลงไปเรื่อยๆนะคะที่อังกฤษเนี่ยก็มีฮีทเวฟนะทำลายสถิติเหมือนกัน second train derails in England in less than 24 hours amid record heat wave คุณเห็นข่าวนี้ไหมก็คือรถไฟตกรางคุณโบ คือไม่ใช่รถไฟเขาเรียกเป็นคันใช่ไหม
1: เป็น
0: ร
1: างเป็นขบวนเขาเรียกอย่างไร
0: เออเห็นไหมก็คือรถไฟตกรางหนึ่งรอบแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงก็มีอีกรถไฟอีกขบวน
1: อีก
0: ต
1: ั
0: วนี้หนึ่งตกรางก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันร้อนมากไงแล้วรางมันยังไงอะคุณโบรางมันไอ้นี่ปะ
1: เ
0: ข
1: าเรียกต้องมันละลายมันใน
0: มันอาจจะ expand มันอาจจะหดตัวมันอาจจะแบบว่าประมาณนี้ใช่ไหม
1: อาจจะงอไปหรือหดอะไรเงี้ยมันก็ได้ใช่ตกลงไปได
0: ้ถูกต้องนะคะนั่นแหละเขาก็คือพาดหัวข่าวหลังจากที่What am I saying now? Good. After 20, just within the 24 hours, two trains derailed. ไปอ่านดูรายละเอียดข่าวกันเองแล้วกันนะคะ ข่าวนี้สิมองว่าเป็นข่าวที่เฮ้ cool ดี Australian state to launch gun buyback after Bondi Beach attack. Gun amnesty อีกแล้วดิฉันเคยอ่านเรื่องการแอมเนสตี้ในครั้งแรกก็ที่ออสเตรเลียหลังจากนั้นไม่เคยเจอประเทศอื่นอีกเลยแล้วคราวนี้ก็กลับมาที่ออสเตรเลียที่มีการแอมเนสตี้คุณโบก็คือคุณจะมีโทษคุณจะแบบว่าอาจจะแบบใช้ปืนนี้ไปทำอะไรสักอย่างแต่คุณก็แอบเก็บไว้มิดชิดอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สืบสวนคุณเอาปืนกลับมายื่นกลับเราให้ตังคุณแล้วเราก็จะไม่เอาคดีคุณด้วยเออคุณโบจริงหรอถึงแม้ว่าปืนนี้เอาไปฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่หรอ but anyways let's get the details of this one ชื่อนักข่าวคนนี้เก๋มากเลยชื่อ Dear Bale Jordan Dear Bale เขียนเป็นชื่อเดียวอะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนในโลก D-E-A-R-B-A-I-L Bail ก็คือคุณติดคุกแล้วคุณจะต้องจ่ายอะไรเนี่ยเพื่อที่จะออกมันจะคุกอะเรียกว่าอะไร Dear Bail
1: ประกันตัว
0: Jordan Dear Bail Jordan So okay So this piece is written by Dear Bail Jordan Australian state to launch gun buyback after Bondi Beach attackSo Australia's most populous state will launch a gun buyback scheme later this year, becoming the first to offer cash in exchange for firearms in the wake of the Bondi Beach terror attack. ก็ Bondi Beach เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวนี่ก็จะเข้าไปไปอาบแดดไปเต้นแอโรบิกไปว่ายน้ำไปอะไรไป hang out on the beach ใช่ไหมSo, รัฐนี้เนี่ยที่ออสเตรเลียก็เป็นรัฐแรกที่จะเปิดโครงการนี้ก็คือจะซื้อกลับปืนเนาะแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยคือโครงการนี้มันเกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ที่ว่ามีการยิงกันที่ชายหาดแห่งนี้Gun owners in New South Wales will be offered up to 1,000 Australian dollars. เยอะไหมอ่ะเท่าไหร่เนี่ยก็คือ523ปอนด์ to hand over eligible handguns, shotguns, and rifles from the 2nd of November. ตั้งแต่วันที่2เดือนพฤศจิกายนป่ะเป็นต้นไปนะ Australian authorities had pledged sweeping firearm law.Reforms after 15 people were shot at a Jewish festival on Sydney's Bondi Beach, which is located in New South Wales last December. ธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์นะคะคือเขา

0: ไปยิงในสถานสถานที่เขาเรียกอะไรซินาโกก็คือเหมือนวัดสำหรับคนจิวิชคนโบนะคะซึ่งคนจิวตายไป15คน The state's premier Chris Minns said on Saturday we want those guns handed incompensated for and safely destroyed แล้วเขาก็เอาไปทำอะไรเอาไปทำลายอาวุธนั้น He said the move would see hundreds of thousands of guns surrendered ก็จะมีคนเนี่ยนะคะพร้อมที่จะเอาปืนเนี่ยมายื่นให้กับทางรัฐเนี่ยนะคะเป็นแบบไว้ร้อยพันก็ได้เป็น hundreds of thousands เลยคุณโบ Gun ownership reforms already introduced by the state mean individuals can only own 4 firearms although some people such as farmers and sports shooters can own a maximum of 10ตามกฎของออสเตรเลียแล้วแต่รัฐด้วยนะแต่รัฐนี้เนี่ยหนึ่งคนเนี่ยมีอาวุธอยู่ในครอบครองได้4
1: ไม่เกิน4
0: นะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะสามารถที่จะถือได้ถึง10กระบอกเลยอย่างเช่นนะคะถ้าคุณเป็นฟาร์มเมอร์ถ้าคุณเป็นชาวนาชาวไร่ทำไมอะแต่คุณเป็นสปอร์ตชูเตอร์ถ้าคุณแบบว่า
1: เนี่ยเข้าใจได้เป็นนักกีฬาปืน
0: อืมใช่
1: แต่แบบเกษตรกรยังไง
0: The scheme will be offered to those who have more weapons than permitted by the new rules or who are no longer covered by a license with terms having been reduced from 5 years to 2 years อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงพวกที่เอาไปใช้อาวุธในทางที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยเขาจะให้สำหรับใครที่ license ถืออาวุธเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วก็เอาปืนไปคืนซะถ้าคุณไม่อยากต่อไลเซนส์นะคะหรือว่าสำหรับใครก็ตามที่ถืออาวุธแล้วแบบว่าคือไม่ต้องการมันแล้วอะหรือว่ามีอาวุธเกินจำนวนที่อยากจะมีแบบคือแบบมันเฮ้ยเยอะไปละเอาไปคืนเพราะบางทีเนี่ยเขาก็เอาไปขายตามตลาดมืดอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่อยากจะไปทำไม่ดีเนี่ยก็ซื้อไปใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็มันก็จะเป็นแรงจูงใจนะให้ขายให้ฉันขายให้รัฐนี่ไงขายให้รัฐได้ตังค์ด้วยก็ตามนั้นละในเรื่องปืนนี่ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คนไทยก็ให้ความสนใจแล้วก็เข้มข้นมากๆอยู่นะคุณโบเนาะเพราะว่าก็มีเหตุการณ์เริ่มมีเหตุการณ์แล้วล่ะการยิงกันการอะไรอย่างนี้ล่ะโอเคคุณโบ
1: ค่ะ
0: เดินทางมาถึงสุช่วงสุดท้ายของรายการแล้ว
1: ใช่ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เนี่ยเหลือว่า
0: คุณก็ปิดรายการ
1: ใช่ก็เหลืออีกไม่ถึง1นาทีก็อย่างนี้แหละค่ะก็ไปกันเลยดีกว่าบอยเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยคงต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่เอสัปดาห์หน้าคงมาติดตามกันต่อว่าเราจะมีข่าวคราวดีๆถ้าเกิดว่าใครมีข่าวคราวดีๆอยากจะให้เราอ่านเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่ทางข้อความนะทางอินบ็อกซ์ Facebook หรือว่า YouTube ส่งมาก็ได้ค่ะใน Thinking Radio สำหรับวันนี้บอกกับพี่เอไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คิดระหว่างบรรทัดที่ 96.5 FMคลื่นความคิด
3: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้8โมงครึ่งที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
4: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
4: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
6: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินำส่งหัวใจดวงที่186จากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีใช้เวลาเพียง14นาทีเสียศักดิ์พอใจผลเยือนรัสเซียฟื้นฟู J4 ในรอบ3ปีเดินหน้าทลายอุปสรรคระบบชำระเงินปลุกการค้าดันมูลค่าเศรษฐกิจจัดต่อปีหน้าไทยเป็นเจ้าภาพลุยตรวจดินถมให้ฟรีพบเป็นของเสียอันตรายผู้ว่าปราจีนสั่งเร่งดำเนินคดีเด็ดขาดญาติผู้เสียหายจากเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว107รายเสียชีวิต39เจ็บ68รายจ่ายช่วยแล้วกว่า11ล้านบาททั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับ10:30 น.ที่ผ่านมาครับครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีหรือว่าหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าตำรวจคอมบโดนำเอกสารติดต่อขอรับร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่วันเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยวันนั้นครับหมู่แดนทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยหรือว่ากาดของร้านในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจุดที่เจ้าหน้าที่พบร่างก็คือบริเวณโถงร้านฝั่งประตูทางออกที่2ทางครอบครัวได้ถือธูปนะครับแล้วก็นำข้าวมันไก่ต้มพร้อมน้ำอัดลมนมเปรี้ยวซึ่งถือว่าเป็นเมนูโปรดของหมู่แดนแล้วก็นำน้องปื๊ดนะครับแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าน้องแมวเป็นคนที่ติดหมู่แดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่น้องปี๊ดนะครับตะกุยรูปหมู่แดนยิ่งความสร้างความสลดให้กับครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามครับทั้งครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าแต่ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันที่เกิดเหตุหมู่แดนไปทำงานเป็นกาดแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยระหว่างการรักษาตัวครับหมู่แดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่ว่าอวัยวะที่เสียหายมากที่สุดก็คือแขนทั้งสองข้างซึ่งแพทย์นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่เสียหายก็รักษาไปด้วยดีครับแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาครับส่งผลให้ร่างกายเสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวแล้วก็มีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตครับเนื่องจากหมู่แดนทรมานจากอาการบาดเจ็บครอบครัวรู้สึกภูมิใจในตัวหมู่แดนอย่างมากเพราะว่าได้รับราชการคนเดียวในบ้านก่อนเข้ารับตำแหน่งตำรวจคอมมานโดเพราะชื่นชอบการทำภารกิจพิเศษแล้วก็ชอบความท้าทายจนมีความคิดอยากจะไปสมัครเป็นหน่วยซีลแต่ว่าภรรยาขอไว้เพราะเป็นห่วงครับสำหรับหมู่แดนครอบครัวจะนำร่างไปทำพิธีทางศาสนาโดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพวันที่16ถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดในตำบลละมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองแล้วก็จะทำพิธีฌาปนกิจที่วัดมัดฉิงเขตในวันที่23สิงหาคมซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39จากเหตุการณ์นี้ครับ
0: ค่ะทั้งนี้ทางสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายแล้วก็จำเลยคดีอาญาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมพูดถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดณวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาตรงนี้นะคะตามรายงานที่มีการเก็บรวบรวมความเสียหายรวมทั้งสิ้นนะคะ107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายบาดเจ็บ68รายจำนวนนี้มีผู้ ข้ายื่นขอรับการช่วยเหลือ84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะคะตอนนี้จ่ายไปรวม43รายแล้วค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 11,891,967 บาทกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองผู้เสียชีวิตรายที่39ทางกองทุนหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไว้แล้วตั้งแต่20กรกฎาคม2569ขณะที่เจ้าตัวพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งการช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาทค่ะ
1: ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริครับนำส่งหัวใจดวงที่186จากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จก็ใช้เวลาเพียง14นาทีครับกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริตำรวจจราจรทางด่วนทางพิเศษพร้อมด้วยชุดช่างเจ้าหน้าที่การทางพิเศษสารวัตรฐานอากาศและก็พนักงานวิทยุจราจรโครงการเข้าประสานงานณกองบิน604ดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและก็เร่งเปิดเส้นทางจราจรแบบบูรณาการการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยขบวนนำส่งอวัยวะเร่งทำเวลาอย่างเต็มกำลังครับจนนำหัวใจมาจากกองบิน604ดอนเมืองถึงเป้าหมายโรงพยาบาลรามาธิบดีสำเร็จทันเวลาก็ใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง14นาทีเท่านั้นครับความสำเร็จในภารกิจส่งต่อชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจจราจรในพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษรวมถึงความร่วมมืออันดีจากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ช่วยหลบทางให้รถนำขบวนส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นปลอดภัยในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งระดมตรวจพื้นที่รอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่แฝงมาในลักษณะดินถมให้ฟรีในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีค่ะแต่ว่าหลังจากตรวจสอบพบเป็นดินที่เป็นดินอันตรายนะคะนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสั่งการมอบหมายนายชนาทิพย์โคกมณีนายสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในตำบลวังท่าช้างกำชับเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากห่วงผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายงานจากการตรวจสอบบริเวณที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมพบเป็นของเสียอันตรายได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตำรวจสภ.วังตะเคียนดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาสอบปากคำดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบมี2แนวทางฝังกลบในสถานที่กำจัดของเสียอันตรายหรือนำไปเผาในโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการกำจัดนะคะจะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้นะคะการพบกองกากอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งในลักษณะดินถมให้ฟรีซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบแล้วค่ะพบเป็นของเสียอันตรายเจ้าหน้าที่ป่าไม้แจ้งดำเนินคดีกับผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและตำรวจเรียกผู้ใช้ประโยชน์มาให้ปากคำแล้วอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมหรือสปก.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีก็เรียกผู้ครอบครองทำประโยชน์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นกันหากตรวจสอบพบมีส่วนร่วมในการกระทำผิดตรงนี้จะถูกดำเนินการตามกฎหมายของสปก.ก่อนหน้านี้จากการติดตามในพื้นที่วัดป่าห้วยไคร้ตำบลวังท่าช้างพบการนำขยะของเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยเอามาทิ้งโดยกรมควบคุมมลพิษได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าขยะและน้ำเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยดังกล่าวเป็นวัสดุเดียวกับกากอุตสาหกรรมที่ตรวจพบล่าสุดหรือไม่แต่ทางจังหวัดได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการป้องกันการลักลอบการทิ้งกากอุตสาหกรรมซ้ำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะที่อำเภอเกมินบุรีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงกากอันตรายจากอุตสาหกรรมและโทษตามกฎหมายขอให้ประชาชนช่วยสอดส่องดูแลค่ะหากพบการลักลอบนำกากของเสียมาทิ้งในพื้นที่ก็ให้แจ้งนอกจาก

0: นี้ทางสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรียังสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคน้ำดูแลสุขภาพอนามัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบปัญหาค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังพบปัญหาอีกก็คือที่คลองบุญเลิศหมู่16ตำบลวังท่าช้างค่ะมีรายงานปัญหาน้ำเสียน้ำมีสีดำกลิ่นเหม็นทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำกำนันตำบลวังท่าช้างรายงานไปแล้วนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการสำรวจแนวคลองพบว่ามีต้นทางมาจากตำบลหนองว่าอำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีก็เลยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วร่วมตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะในวันอังคารที่18สิงหาคมนายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีจะลงพื้นที่เก็บตัวอย่างร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษที่7และควบคุมมลพิษที่7สระบุรีค่ะเพื่อจะนำไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็ดำเนินการค่ะเป็นไปตามที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์ครับพอใจผลการเยือนรัสเซียครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ติดตามข่าวกันต่อครับเสียสักพอใจผลเยือนรัสเซียครับฟื้นประชุม J4 ในรอบ3ปีนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้กล่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่าเป็นการขยายผลหลังจากผู้นำสองประเทศครับพบและก็หารือกันแล้วก็เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีช่องว่างที่จะเพิ่มพูนได้โดยเฉพาะเรื่องการค้าเพราะหากดูศักยภาพทางเศรษฐกิจของสองประเทศมูลค่าการค้าระหว่างกันยังน้อยครับก็คือ 1.7 พันล้านควรได้มากกว่านั้นขณะที่การประชุม JC ที่ว่างเว้นมา3ปีนะฮะศิริศักดิ์บอกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยทั้งเรื่องค้างเก่าแล้วก็เรื่องใหม่คือการขยายสินค้าทางเกษตรของไทยและรัสเซียซึ่งมีการพูดถึงตัวเลข500ล้านเหรียญสหรัฐหากไม่มีมาตรการต่างๆที่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันกับรัสเซียครับที่ต้องเร่งส่งเนื้อและก็หมูให้ไทยแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องของการตรวจสอบโรงงานมาครั้งนี้กระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศได้พูดคุยกันและก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีการเดินหน้าไปตรวจสอบโรงงานของกันและกันเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคนายศรีศักดิ์บอกว่ารัสเซียเป็นประเทศอันดับต้นๆในการส่งออกน้ำมันแก๊สแล้วก็ปุ๋ยแต่ว่ามีปัญหากรณียูเครนทำให้รัสเซียถูกคว่ำบาตรแต่ว่าต้องทำความเข้าใจด้วยว่าคำว่าคว่ำบาตรครับครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้างมีสินค้าหลายรายการที่ไม่ถูกคว่ำบาตรเช่นอาหารนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องการชำระเงินซึ่งมีวิธีการหลายประเทศใช้กันอยู่ฝ่ายรัสเซียได้อธิบายการจ่ายเงินซึ่งเราต้องมั่นใจได้ว่าเป็นระบบที่ถูกต้องและก็ไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไประหว่างธนาคารกลางแบงก์ชาติของทั้งสองประเทศซึ่งน่าจะมีวิธีการชำระเงินตามช่องทางที่ถูกต้องซึ่งหากลบอุปสรรคเหล่านี้ได้ครับก็จะทำให้มีการค้าการลงทุนมากขึ้นนายเสียศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมารัสเซียดูระบบรางที่พัฒนาอย่างน่าสนใจใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้า

0: ซึ่งมีราคาถูกกว่าระบบของยุโรปเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปเพราะว่าการพัฒนาระบบรางมีความจำเป็นในประเทศไทยที่ไม่ได้พัฒนายกระดับมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ไทยเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในภูมิภาคครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่ารัสเซียให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งตนเคยพูดคุยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีที่มีแผนเดินทางเยือนรัสเซียเพื่อหารือร่วมความร่วมมือทางไซเบอร์และก็เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าได้เดินหน้าผลักดันการเริ่มต้นเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียที่เชื่อมโยงจำนวนประชากรร่วมกัน180ล้านคนและก็มี GDP 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้จะต้องเร่งทำข้อตกลงทางการค้าไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีหรือว่าระดับภูมิภาคต่อไปครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องนะคะล่าสุดยึดของกลางมากกว่า2ล้านมวนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายการเพิ่มความเข้มงวดการสืบสวนเฝ้าระวังปราบปรามลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่พบมีการลักลอบนำบุหรี่ผิดกฎหมายตรงนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดในการปรับขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบูรณาการทำรานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองข้อมูลด้านการข่าวการปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่14จังหวัดใต้ค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์เรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสัมภาษมิตรนะคะกว่า1,700,000 ซองหรือประมาณ2ล้าน2แสนกว่ามวนคิดเป็นภาษีสัมภาษามิตร7ล้าน 95,000 กว่าบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน106ล้านกว่าบาทนะคะในข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าโดยไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกล่องกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
0: แม้รัฐบาลปลดล็อกการถือครองรถเก่าปรับเกรนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้รอบใหม่พร้อมกัน1ตุลาคมนี้นะครับล่าสุดในขั้นตอนยังต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่แต่ละธนาคารก็พบเห็นการต่อคิวกันยาวเหยียดเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าหลังจากรัฐบาลยอมถอยปรับเกณฑ์บัตรคนจนปลดล็อกการถือครองรถยนต์เก่าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไม่ตัดสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็ขยายสิทธิ์บัตรเดิมถึง30กันยายนเริ่มใช้ม็อบพร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มคนจนซึ่งมีการมาจองคิวเพื่อทำการยืนยันตัวตนกับทางธนาคารกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังมีกลุ่มชาวบ้าน6คนในพื้นที่อำเภอประโคนชัยได้เหมารถออกมาจากหมู่บ้านด้วยกันแล้วก็เลือกเอาเวลาที่ธนาคารหยุดทำการเพื่อต้องการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM เพราะไม่อยากรอคิวนานแต่พบปัญหาก็คือกล้องตู้ ATM ไม่ตอบสนองกับการสแกนใบหน้าครับชาวบ้านพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อสแกนใบหน้าแต่ไม่ผ่านพยายามหาอุปกรณ์เสริมเช่นเก้าอี้มาปีนขึ้นไปเพราะคิดว่าใบหน้าไม่ถึงกล้องแต่ก็ยังไม่ผ่านคาดว่าน่าจะมีเงาสะท้อนครับแต่นี้ชาวบ้านใช้เวลาพยายามนานกว่า1ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถสแกนหน้าได้แม้แต่คนเดียวเท่ากับเสียค่าเหมารถมาเปล่าประโยชน์ซึ่งก็อยากจะสะท้อนปัญหาให้เห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้านแล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการยืนยันตัวตนให้ดีกว่านี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: โฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายอนุทินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ปัญหาภัยออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วรัฐบาลยังมุ่งให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองเมื่อเกิดปัญหาจะได้เข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายแล้วก็เร็วค่ะปัจจุบันภัยปัญหาโลกออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกให้โอนเงินหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือรั่วไหลเว็บไซต์เพจบัญชีปลอมตลอดจนปัญหาการซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่ภาครัฐก็มีช่องทางรับแจ้งระบบหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดคำถามค่ะว่าเวลาเจอปัญหาแบบนี้แจ้งที่ไหนดีหลายหน่วยงานเหลือเกินนะคะบางกรณีไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรตรงนี้จำเป็นจะต้องส่งเรื่องให้หลายช่องทางล่าสุดค่ะทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นช่องทางกลางในการรับข้อมูลประชาชนสำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งปัญหาเข้ามาไม่ต้องเสียเวลาค้นหานะคะว่าเรื่องที่ตนประสบรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดปัจจุบันค่ะมียอดดาวน์โหลดสะสมบนแอปนะคะทางรัฐ49ล้านกว่าคนแล้วในการแจ้งเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐนะคะแล้วก็เลือกประเภทปัญหารายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานรวมไว้เป็นระบบเดียวแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางนะคะเป็นจุดเชื่อมในให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงหน่วยงานต่างๆของภาครัฐได้ง่ายเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนจะต้องรู้ก่อนว่าจะต้องไปแจ้งที่ไหนนะคะมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วทางรัฐเนี่ยเขาก็จะช่วยจัดการปัญหาประชาชนส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะปัจจุบันระบบเชื่อมโยงรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ออนไลน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับแจ้งรัฐก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติโดยภัยคุกคามทางไซเบอร์เช่นไลน์ปลอมเว็บปลอมการเรียนแบบแอบอ้างบนโลกออนไลน์ Facebook ปลอมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปัญหาการซื้อของออนไลน์หรือเว็บไซต์เพจผิดกฎหมายปัญหาแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทางนี้การทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันก็มีการรองรับติดตามเรื่องแล้วก็รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคดีที่ประชาชนแจ้งออนไลน์ไว้และในระยะต่อไปก็จะรองรับการแจ้งปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ด้วยค่ะ
1: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับคือ M6 บางปะอินปากช่องโดยเฉพาะวันหยุดดีเดย์21สิงหาคมนี้แล้วก็สาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมครับย้ำเช็ควันแล้วก็ด่านประเภทรถก่อนเดินทางด้วยนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับก็ได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางลดระยะเวลาและก็ช่วยบรรเทาจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทางนี้ครับ2เส้นทางจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ว่ามีวันเวลาขึ้นจุดขึ้นจุดลงและก็มีประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบในบางส่วนจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนวางแผนเดินทางครับสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคมเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์เวลา12 นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์24 นาฬิกาครับต่อเนื่องไปจนถึงเทศกาลปีใหม่2570อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อแล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวที่5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหิงกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและก็ด่านปากช่องแต่อย่างไรก็ตามสำหรับฝั่งขาเข้ากทม.ช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และมิตรภาพเพื่อเข้าด่านมวกเหล็กแทนครับส่วน M82 กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง16

0: 6.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรโดยจะเริ่มเปิดตั้งแต่ศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
1: เจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกลับมาจำวัดได้แล้วหลังอาพาธเข้าโรงพยาบาลกลางดึกค่ะความคืบหน้าอาการอาพาธของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นหลังเมื่อคืนหน่วยกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ออกซิเจนในเลือดต่ำขณะนี้ร่างกายดีขึ้นกลับมาจำวัดได้แล้วมีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมฝากเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอุ่นเงินค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับบริจาคค่าโอนที่ดินหากผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดก็ให้มาบริจาคที่วัดเพราะวัดนี้ไม่มีผ่านคนกลางไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรายค่ะ
0: ตำรวจวัดรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกลาดยิงบริเวณมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเมื่อเช้ามืดของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนครับตำรวจระบุผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุ19ปีไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยพบตัวขณะหลบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของอาคารแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเมื่อ16นาฬิกาของวันเสาร์ขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำของเชสเตอร์ฟิลด์โดยถูกตั้ง8ข้อหารวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา4กระทงและข้อหาใช้อาวุธปืนในการก่ออาชญากรรม4กระทงตำรวจระบุนะครับว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุโดยกำลังสืบสวนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุครับเหตุกลาดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 1:30 นของวันเสาร์บริเวณด้านนอกหอพักนักศึกษาใกล้กับอาคารหลังหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยรัฐเวอร์จิเนียมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนหลังเกิดเหตุมหาวิทยาลัยสั่งล็อกดาวน์ทันทีจนเวลา 8:20 นหลังจากเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยพร้อมเพิ่มกำลังตำรวจลาดตระเวนแล้วก็ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวชั่วคราวโดยกำหนดให้นักศึกษาครับต้องกลับเข้าหอพักภายใน 23:00 นและบุคคลภายนอกต้องออกจากพื้นที่ภายใน 21:00 นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดสัปดาห์ปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางมหาวิทยาลัยบอกระบุว่าการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนฤดูร้อนใบไม้ร่วงนะฮะยังคงกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ17สิงหาคมครับ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการ่าทางตะวันออกเช้ามืดวันเสาร์ล่าสุดยอดล่าสุดสำหรับการที่มีผู้เสียชีวิต47รายค่ะทางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากแผ่นดินไหว 7.7ซึ่งแรงสั่นสะเทือนยังมีตามมาอีกหลายสิบครั้งในพื้นที่นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์นะคะทั้งนี้ค่ะอย่างที่บอกไปยอดตอนนี้เพิ่มเป็น47รายบาดเจ็บมากกว่า50คนปฏิบัติการกู้ภัยมุ่งช่วยผู้ประสบภัยยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอาคารบ้านเรือนมีรายงานเกือบ160หลังโรงเรียนสถานพยาบาลอาคารสาธารณะหลายแห่งได้รับความเสียหายหนักแล้วก็มีรายงานสะพานเทียบเรืออาคารผู้โดยสารที่ท่าเรือลอเรนซ์ชายเมืองเมาเมเร่เกิดพังถล่มลงมาปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติล่าช้าจากปัญหาดินถล่มปิดกั้นเส้นทางสัญจรในพื้นที่ภูเขามีรายงานประชาชนอย่างน้อย 2,000 คนอพยพออกจากพื้นที่ด้วยตัวเองส่วนใหญ่อยู่ในเมืองมาอูเมเร่แล้วก็นาเกเคียวซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดขณะที่ทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเดินทางไปยังเมืองนาเกเคียวเนื่องจากดินถล่มปิดเส้นทางทำให้ระบบสื่อสารขัดข้องรัฐบาลอินโดนีเซียถุงผงยังชีพกว่า275ตันเข้าช่วยเหลือแล้วค่ะช่วงแรกหลังเกิดภัยพิบัติหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์อินโดนีเซียได้ออกประกาศเตือนสึนามิหลังระดับน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งลดลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้ยกเลิกการประกาศเตือนในอีก3ชั่วโมงต่อมาแต่เจ้าหน้าที่ยังคงประกาศเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการกลับเข้าไปในอาคารเนื่องจากมีอัฟเตอร์ช็อคตามมาหลายสิบครั้งค่ะ
0: แล้วทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมดรุงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: 92.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Inside Cyber โดย Andy Liu ชิว IT และสแตมทิติวัฒน
8: ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Inside Cyber ครับเวลาดีๆแบบนี้เที่ยงครึ่งทุกวันอาทิตย์ครับอยู่กับผมสแตมทิติวัฒน์และพี่แอนดี้หลิวชิวไอทีสวัสดีครับพี่แอนดี
9: ้ครับน้องสแตมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
8: เป็นยังไงบ้างครับอาทิตย์ที่ผ่านมามีวันหยุดวันแม่ครับพี่แอนดี้ได้ไปพาแม่ไปเที่ยวไหนไหมครับหรือว่าได้ไปเที่ยวไหนมาบ้างครับ
9: ไปทานข้าวคุณแม่ครับก็คนเต็มเลยแน่ก็
8: คงเต็มเลย
9: ฟังหลายๆท่าน
8: ใช่ครับผมเองได้มีโอกาสไปไลฟ์งานวิ่งวันแม่นะครับ12สิงหาามินิมาราธอนนะครับเป็นมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนนะครับที่ตรงศูนย์ศิริกิติ์นะครับโหต้องบอกว่าบรรยากาศคนแน่นมากครับพี่แอนดี้พาทั้งมีทั้งคนพาคุณแม่มาเดินวิ่งหรือมาวิ่งนะครับในยามเช้าซึมซับบรรยากาศในยามเช้าอย่างเงี้ยก็เยอะมากนะครับแล้วก็ที่งานเนี่ยก็มีแต่งตัวแฟนซีกันหลากหลายท่านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอสักครู่นะครับกล้องผมจะมีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ
9: ค
8: ุยต่อไปนะครับ
9: โอเค

0: น่ะไปวิ่งมาแล้วก็ในบรรยากาศยามเช้านะครับก็ดีมากๆนะครับแล้วผมพอหลังจากที่ผมไปทำงานมาในยามเช้าเสร็จเนี่ยผมก็กลับไปต่างจังหวัดครับ BND พาคุณแม่ไปทานข้าวเหมือนกันรถกลับต่างจังหวัดลงพระรามเส้นพระราม2 BND รถติดมากเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ข่าวที่จะมาอัปเดตเนี่ยก็เกี่ยวกับผู้ปกครองเหมือนกันเนาะเพราะว่าเมื่อข่าวล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีมิจฉาชีพแอบโทรหาคุณพ่อคุณแม่นะครับอ้างว่าเป็นลูกนะครับแล้วก็ขอยืมเงินเดี๋ยวตรงนี้เรามาเล่ากันครับเพียงดีแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนั้นเดี๋ยวผมมาอัปเดตข่าวก่อนนะครับล่าสุดอัปเดตจากเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับเมื่อวันที่13นะล่าสุดที่เขาอัปเดตมานะครับเพียงดีมีจำนวนที่ได้รับแจ้งเนี่ยรายเคสนะครับ886เคสเลยนะครับมากกว่าวันที่12สิงหาซึ่งเป็นวันแม่เนี่ยมากกว่าวันที่12สิงหาถึง 3.5% นะครับผมแล้วก็วันที่13สิงหาเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายกว่า27ล้านบาทเลยนะครับเฉลี่ยต่อเคสแล้วเนี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทต่อเคสนะครับซึ่งจำนวนที่ได้รับแจ้งเนี่ยก็มีมากถึง 9,800 กว่าเคสเลยนะครับแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับในเดือนสิงหานะครับแล้วก็แน่นอนครับคดีที่มากที่สุดนะครับยังคงเป็นเรื่องของการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการนะครับอันดับ2เนี่ยก็รองลงมานะครับเป็นการหลอกลวงเรื่องของการเสนอผลประโยชน์นะครับอันดับ3หลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นอันดับ4เป็นเรื่องของหลอกลวงด้านการจ้างงานอันดับ5เป็นหลอกลวงด้านการเงินการลงทุนนะครับวันนี้ที่จะมาหยิบยกเพราะว่าข่าวที่ผ่านมานะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองมีข่าวออกมาลงตามเพจค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเรื่องการหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะครับพี่แอนดี้ท่านผู้ฟังครับผมมีคลิปเสียงตัวอย่างนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานทางห้องส่งเปิดให้ฟังนะครับ
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีลูก
1: ฮัลโหลพ่ออยู่ไหน
2: พ่อเดินอยู่ข้างนอก
1: อ๋อไอ้โทรหามีอะไรจะให้ช่วยแป๊บหนึ่ง
2: อ้าวพ่อมา
1: ออกมาของของไงแล้วเงินมาไม่พอว่าจะขอยืมพ่อก่อน
2: โอ้อันนี้เท่าไรลูก
1: มันพ่อมีถึงหมื่นไหม
2: มี
1: มันขาดอยู่ 38,000 ไง
2: โอเค 38,000 เดี๋ยวพ่อโอนให้นะ
1: เดี๋ยวหนูเอาบัญชีให้เพราะว่าเดี๋ยวหนูให้พ่อโอนจ่ายให้เลย
2: ใช่ลูกสาวจริงนะ
1: ใช่หนูอยู่ร้านเขาแล้วไงหรือเอาโทรศัพท์โอนตังมา
2: หนูเกิดวันที่เท่าไหร่ฮัลโหลกิ๊กฮัลโหลฮัลโหล
1: ฮัลโหลพ่อ
2: หนูเกิดวันที่เท่าไหร่
1: อ้าวพ่อจำไม่ได้เหรออ
2: ้าวแล้วยืนยันตัวตนหน่อยสิว่าใช่จริงอ่ะ
1: เดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปให้ดูหนูมาเอาฟอร์นิเจอร์ไง
2: แน่ใจนะว่าไม่ได้หรอกไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์นะ
1: ใช่ไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปให้ดู
2: หมายถึงกลับไปถ่ายรูปให้ดูหมายถึงไงให้โอนเลยตอนนี้หรือเปล่า
1: ใช่ใช่
2: แล้วเดี๋ยวพวกพ่อจะเดินผ่าน ATM แล้วพ่อมาออกกำลังกาย
1: ใช่เดี๋ยวพ่อโอนให้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวก็โอนให้ไม่ถึงชั่วโมงป่ะ
2: ไม่เป็นไรพ่อโอนให้ได้
1: เดี๋ยวหนูถ่ายรูปไปให้ดูเฟอร์นิเจอร์
2: ไม่เกี่ยวต้องรู้ว่าเป็นลูกสาวจริงนะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้น
1: โอเค
2: ใช่จริงนะ
1: ใช่เดี๋ยวหนูเลขบัญชีให
2: ้แล้วหนูเกิดวันที่เท่าไหร่
1: โอ้โหพ่อไม่เชื่อหนูขนาดนั้นเลยเหรอ
2: กลัวเป็นคอมพิวเตอร
1: ์ก็เดี๋ยวกลับบ้านไปถ่ายให้ดู
2: จะโอนแล้วจะถ่ายให้ดูได้ไงหนูเกิดวันที่เท่าไหร่
1: เอาก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเฟอร์นิเจอร์ที่หนูซื้ออ่ะเดี๋ยวส่งไป
2: ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์พ่อไม่ได้เอา
1: ไอ้เขา
2: พ่อ
1: มีที่ไหนก็เดี๋ยวกลับไปถ่ายดู
2: ไม่ใช่พ่อกลัวติดคอลเซ็นเตอร์พ่ออยากรู้ว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหร่
1: เอา
2: เกิดวันที่เท่าไหร่
1: พ่อไม่เชื่อนะ
2: ฮัลโหล
1: พ่อจะคุยกับพี่เจ้าของร้านเขาไหมล่ะ
2: ไม่หนูเกิดวันที่เท่าไหร่ฮัลโหล
0: ผมก็ต้องขอบคุณคลิปจากกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็อย่างนี้ครับพี่แอนดี้อันนี้คือในข่าวนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการ

0: ทำเสียงจาก AI นะครับโดยการหาเสียงต้นฉบับนะครับโดยการเก็บเสียงตัวอย่างจากคลิปวิดีโอหรือสื่อออนไลน์ที่บุคคลนั้นเนี่ยเผยแพร่นะครับแล้วก็ใช้ AI เรียนแบบเสียงนะครับสร้างเสียงที่คล้ายคนในครอบครัวนะครับที่หรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยมาสร้างเหตุฉุกเฉินให้ตกใจนะครับแล้วก็ขอให้เร่งโอนเงินมาให้นะครับแล้วหลังจากที่โอนเงินเนี่ยก็แน่นอนครับก็จะปิดบัญชีหนีไปครับเพียงดีอย่างนี้นี่คือเป็นเคสอย่างที่เราพูดคุยกันมาตลอดนะครับเพียงดี
1: ต้องเคลียร์ก่อนนะในเรื่องของข่าวที่นำเสนอเนี่ยจริงคลิปเนี้ยได้ยินมาจริงๆหลายๆเดือนแล้วอาจจะเป็นปีแล้วก็ได้นะครับนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันจะต่างกันเลยเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้จับประเด็นได้ถูกนะครับ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการใช้ AI เรียนเสียงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีเดิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลักษณะของการที่จะให้คนร้ายลองคิดภาพนะคนร้ายอาจจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านคนร้ายก็ใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เข้ามาการที่คนร้ายจะแปลงเสียงโดย AI โดยตรงเนี่ยนะณช่วงก่อนหน้านี้หรือว่าในคลิปเสียงเนี้ยนะครับอาจจะยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าให้นึกถึงรายการร้องข้ามกำแพงนะครับก็คือเวลาตอนที่คนร้ายเนี่ยนะครับมีการพูดออกมาเนี่ยเต็มที่มันจะเป็นการแปลงเสียงซึ่งเป็นเสียงแบบเสียงชิปมังเสียงอะไรก็ได้ที่มันเป็นการแปลงเพราะว่าไม่ใช่เสียงของคนคนนั้นจริงแต่ไม่ใช่เป็นการปลอมเสียงเพื่อเป็นคนอื่น
0: ครับ
1: นะอันนั้นจะเป็นลักษณะที่ปัจจุบันนี้ทำได้แล้วนะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ทำได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเรียลไทม์แบบ 100% เหมือนสมมุติว่าเราพูดณวินาทีนี้ตรงๆเนี่ยมันจะแบบเรียลไทม์ 100% มันจะค่อนข้างใกล้เคียงนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคเยอะแยะแย่มากเลยที่ว่ามันอาจจะทำให้มันหลุดหรือมันเพี้ยนนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้นะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในเมื่อ AI ยุคใหม่เนี่ยมันทำได้แล้วนะก็ถือว่ามันทำได้แล้วแหละนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คลิปนี้นะเดี๋ยวจะเข้าใจนะจะไม่คลิปนี้ก็คือมันมีการทำโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเทรนกระบวนการเทรนคืออะไรก็คือเวลาที่คนร้ายจะโทรไปหาใครเนี่ยเขาจะต้องไปเอาคำพูดหรือคลิปคำพูดของคนนั้นก่อนนะครับตัวอย่างอันนี้ลูกสาวเนี่ยนะครับคนร้ายเนี่ยนะครับจะต้องเข้าไปที่คลิป TikTok คลิป YouTube ของลูกสาวก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อไปอัดเสียงของจริงก่อนแล้วก็มาเทรนนะฮะ
0: ครับ
1: เห็นมั้ยฮะไม่งั้นมันจะไม่มีต้นฉบับ
0: เพราะ
1: ในความที่จะเป็นไปได้เนี่ยแล้วมันต้องทำหลายสเต็ปคือต้องเข้าไปหาคลิปของลูกสาวแล้วเอาคนนั้นมาเทรนเสร็จก็โทรไปหลอกคุณพ่อเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้ยากอ่ะพี่
0: ต้องหาเบอร์อีกใช่ไหม
1: แล้วก็ต้องหาเบอร์ว่านี่คือคุณพ่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่คิดว่าจากคลิปนี้นะฮะณเวลานั้นเนี่ยคิดว่าความเป็นไปได้น้อยที่จะเป็นลักษณะของการใช้ AI ปลอมเสียงนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าทางคุณพ่อเนี่ยเขาจับได้เพราะว่าการปลอมเสียงในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามันทำได้แล้วจริงๆนะแบบที่ว่านี้ที่เราจะคิดทึกทักไปเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่ามันผ่านหลายสเต็ปทีนี้การผ่านหลายสเต็ปที่ว่าคือการไปถึงต้นเสียงของจริงก่อนแล้วเอาต้นเสียงของจริงมาเทรน AI จากนั้น
0: คร
1: ับก็มีการพูดซึ่งมันพูดสดๆด้วยนะมีการพูดโต้ตอบสดๆด้วยซึ่งถึงได้บอกว่ามันค่อนข้างที่จะ
0: เป็นไปยาก
1: หน่อยซับซ้อนไปหน่อยในยุคตอนนั้นนะและถึงตอนนี้ก็ยังซับซ้อนอยู่นิดนึงนะครับ
0: การซับซ้อนในที่นี้คือ AI จะไม่สามารถตอบแบบเรียลไทม์เหมือนที่ผมคุยกับพี่แอนดี้หรือท่านผู้ฟังได้เลยแบบทันทีใช่ไหมครับพี่แอนดี้
1: นะเดือนมิถุนาเนี่ยบอกว่าเกือบทันทีแล้วมิถุนาเนี่ย
0: เพิ่งทันทีแล้วเหรอพี
1: ่แต่ว่าคลิปนี้เกิดขึ้นน่าจะหลายๆเดือนหรือเป็น
0: แล้วครับ
1: จริงๆเกือบจะทันทีแล้วต้องบอกว่าผมรับแล้วว่าถ้าเกิดสมมติมันเป็นไปได้แต่ว่าความเป็นไปได้เนี้ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าจะโทรหาคุณพ่อเนี่ยต้องรู้ก่อนใครคือลูกสาวแล้วต้องไปเอาเสียงหรือ
0: ลูกสาวมาอีก
1: มาเรียนรู้ก่อนนั้นแล้วก็มาทำนะเพราะงั้นอันนี้เลยว่าไม่น่าจะเป็นอย่างตัวนี
0: ้
1: เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือAI เนี่ยนะครับมันอาจจะปลอมเนื้อเสียงได้เราจะเคยเห็นในทีวีใช่ไหมม
0: ี
1: การคนนี้ร้องเพลงแล้วกลายเป็นเสียงของนายกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: อันเนี้ยมันทำได้แต่ว่าลักษณะของการที่จะเรียนเสียงที่ว่ามันต้องมีการเทรนก่อนเนี่ยนะครับลักษณะเรียลไทม์เนี่ยในคลิปเนี้ยจะเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยนะคุณพ่อเนี่ยเริ่มถามซึ่งคิดว่าเรื่องของสำเนียงนะหรือวิธีการพูดเนี่ยมันเรียนกันยากนะ

0: ได้แค่เนื้อเสียงคุณฟังฟังดีได้แค่เนื้อเสียงจะเป็นเสียงสแตมเสียงแอนดี้ก็ตามเนี่ยคือได้เนื้อเสียงแต่ว่าวิธีการพูดจังหวะของคำที่มันอาจจะแบบเป็นทายหรือว่าเป็นสำเนียงสำเนียงใต้นะฮะหรือว่าพูดแบบสุพรรณอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้เรียนแบบได้นะฮะหมายความว่ามิจฉาชีพต้องเรียนแบบได้ด้วย
1: ครับ
0: นะฮะเพราะงั้นอันเนี้ยถึงจะบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคลิปเนี้ยฮะมันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่ที่ทำให้เกิดความตระหนักนะว่า AI เนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันแล้วล่ะมันทำได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีหลายสเต็ปนะทีนี้สังเกตคลิปเมื่อกี้ที่มีการพูดกันเนี่ยเหมือนคุณพ่อเขาจะสงสัยหรือจริงๆเขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละเขาพูดแบบอารมณ์ดีนะก็แบบไม่กลัวเป็นคอลเซ็นเตอร์แต่คิดว่าคุณพ่อเขารู้แล้วล่ะนะจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเสียงอย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของการพูดนะสำนวนเนื้อเรื่องนะเขาคือมีการถามซึ่งเราจะเห็นว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะครับถ้าอยู่นอกสคริปต์มักจะมีปัญหาจุดสังเกตที่น่าสนใจของเรื่องนี้สิ่งที่คุณพ่อเขาทำคือเขาก็พอเขามองว่าอาจจะเป็น call center เนี่ยเขาก็ถามข้อมูลส่วนตัวบางอันซึ่งเพราะว่าถ้ามิจฉาชีพอ่ะนะฮะไม่มีการรู้มาก่อนเนี่ยก็จะตอบได้นะฮะแล้วคาดว่าเคสนี้ครับมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมตัวมานะฮะว่าที่เรากำลังหลอกเนี่ยคือคุณพ่อของน้องคนนี้จริงๆเห็นไห
1: ม
0: แต่เห็นว่าความเชื่อมโยงมันเห็นชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพที่มีการปลอมเสียงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปลอมจริงๆครับมันจะเป็นการที่ว่าเป็นเสียงของผู้หญิงแล้วก็มีการพูดผ่านสายจากนั้นก็มีการพูดคุยไม่งั้นถ้าเกิดเขาเตรียมว่าเขาจะเป็นลูกสาวของคุณพ่อเนี่ยสิ่งที่มิจฉาชีพจะมีนะฮะมากกว่านั้นคือเขาอาจจะมีการเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นภาพชัดว่าความจริงแล้วเรื่องของการปลอมเสียงปัจจุบันเนี่ยนะครับในการหลอกแบบนี้นะฮะมันจะเป็นลักษณะของการผลที่เกี่ยวข้องอยู่กับตัวเอง
1: ครับ
0: นะทำให้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยความเสี่ยงปัจจุบันเข้าใจเองนะเข้าใจไปเองว่าอันนี้คือลูกสาวนะนี่คือข้อค้นพบนะที่ผ่านมาเวลาที่เราคุยกับผู้เสียหายแต่ละท่านเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าอันนี้คือญาติพี่น้องคือลูกสาวคือลูกชายนะครับของตัวเองโดยที่ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะคุยไปคุยมาเนี่ยก็จะเริ่มสุขไม่มั่นใจแล้วสิ่งที่มันจะทำกับเราคือการที่เราเนี่ยรับสายแล้วเป็นเบอร์โทรศัพท์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเบอร์แปลกทั้งหมดเลยนะครับ
1: คร
0: ับ เบอร์ต่างๆที่มีโอกาสได้ผ่านพี่มาเนี่ยเป็นเบอร์ใหม่นะฮะเป็นเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะฮะโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้อยู่นอกจากอยู่โรงพยาบาลตอนนี้อยู่โรงพักนะคือมีการจ่ายค่าปรับต้องจากหมออย่างเงี้ยนะฮะเพื่อเร่งให้เกิดความกลัวนะครับจากนั้นก็เริ่มที่จะพูดว่าต้องการเงินซึ่งฝั่งตรงข้ามพอคิดว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเนี่ยนะฮะก็จะมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือทันทีโดยที่ไม่ได้ระวังถึงเรื่องเสียงบางครั้งก็เสียงเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่แต่ว่าก็มีการถามคืนด้วยซ้ำว่าป่วยหรือเปล่านะอันนี้คืออันนี้เรื่องจริงเป็นจริงนะฮะผู้เสียหายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการมาพูดกับเจ้าที่ย้อนหลังว่าเสียงก็แบบเหมือนแหบแผลเสียงก็แบบเหมือนกับป่วยหรือเปล่าก็มีการถามเขาถึงได้นึกย้อนหลังมาแต่ทุกคนจะคิดหมดแหละว่าเนี่ยคือคนรู้จักของเขาครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังในยุคนี้คือลักษณะของการโทรมาเพื่อเรียนเสียงหรือที่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็น AI เรียนเสียงเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญคือเบอร์โทรศัพท์หรือการติดต่อตรงนั้นครับจะไม่ใช่ช่องทางปกติหรือช่องทางหลักครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือจะเกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดเลยฮะคือถ้าช่องทางหลักคือเบอร์โทรที่เรามีการเมมไว้ในเครื่องถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: จะขึ้นมาชื่อน้องแมวนะชื่อน้องติ๋มอย่างเงี้ยนะลูกสาวอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาที่เครื่องแล้วก็รับโทรศัพท์ปกติแต่สถานการณ์ที่วิชาชีพหลอกด้วยเสียงเนี่ยมักจะเป็นเบอร์ใหม่โทรมา
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะทึกทักเราเองหรือนึกว่าเนี่ยระหว่างการคุยเนี่ยคือคนที่เราคุ้นเคยหรือรู้จักนะประมาณนี
1: ้ครับถ้าอย่างนี้นี่ก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยวิธีนี้ก็คือยังเป็นวิธีที่ต้องบอกว่าเนียนที่สุดและก็รับมือยากที่สุดถ้าปลายทางผู้รับสายเนี่ยไม่มีสติหรือว่าไม่ได้ตั้งสติให้ดีอ่ะก็สามารถนำพาไปสู่การโดนมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวง

0: เดือดร้อนก็มีการตอบสนองทันทีนะครับอันนี้พอดีคลิปเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ไปต่ออีกนะจริงหรือว่ามันจบแค่ตรงนี้คือเราอาจจะไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่ามันมีการขอเลขบัญชีไหมการโอนที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราไปเจอเรื่องของการโอนเลขบัญชีเข้ามาอีกเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เราไม่เรียกว่าเกือบทั้งหมดทุกเคสเลยเนี่ยเป็นการโอนไปบัญชีใหม่นะฮะไม่ใช่บัญชีเราบัญชีของคนที่เรารู้จักนะครับ
1: ครับ
0: นะอันนี้
1: เป็นชื่อของอีกบุคคลหนึ่งเลย
0: ชื่อของบุคคลหนึ่งโดยที่เขาจะอ้างว่าเนี่ยเป็นบัญชีเขาใช้ไม่ได้หรือมันตอนนี้คือต้องโอนมาตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เขาจะสามารถโอนต่อหรือโอนตรงไปได้เขาจะหาเรื่องอ้างไปเรื่อยนะฮะประมาณนี
1: ้อืมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกถ้าเราเจอกรณีแบบนี้เราควรนอกจากตั้งสติพี่แอนดี้มีอะไรที่อยากจะเตือนหรือว่าเป็นข้อสังเกตไหมครับในการที่เราจะพูดคุยกับสายเนี้ย
0: คืออันดับหนึ่งเลยเนี่ยที่ทุกคนต้องนึกถึงนะฮะแต่พอดีเดี๋ยวนี้คนเบอร์โทรศัพท์มันเปลี่ยนง่ายคืออะไรก็ตามที่มันไม่เป็นช่องทางใหม่ที่ไม่ได้เคยเมมไว้เนี่ยแล้วมีการโทรเข้ามาใหม่เช่นอาจจะมีการทักใน LINE นะหรือมีโซเชียลมีเดียอันใหม่ที่เราไม่เคยเป็นเพื่อนนะครับเข้ามานะฮะหรือเป็นเบอร์โทรใหม่เนี่ยอันนี้นึกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าอยู่ดีๆคนจะขอให้เราไปโอนเงินเนี่ยแล้วอยู่ดีๆชักทักช่องทางใหม่มาแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยเป็นญาติเป็นเพื่อนนะดูไว้ก่อนเลยมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้ตลอดเพราะเขาไม่ได้สามารถที่จะเอาเบอร์หรือเอาช่องทางเดิมของคนเหล่านั้นเนี่ยมาใช้นะฮะ
1: ครับ
0: ที่เป็นประเด็นที่หนึ่งนะแล้วประเด็นที่สองเนี่ยนะครับในการที่เขาหลอกเราเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเงิน
1: ครับ
0: เงินที่จะใช้กับเรื่องนี้ที่ต้องการให้เราโอนไปเนี่ยก็มักจะใช้บัญชีใหม่ในการรับเสมอนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าไม่เป็นบัญชีเนี่ยบางทีเขาจะให้เป็นการโอนพร้อมเพย์นะเพราะพร้อมเพย์มันบอกแค่เบอร
1: ์ครับ
0: มันก็จะหลอกง่ายเราก็จะไม่ค่อยระวัง
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ครับแล้วสำหรับคนที่โดนมิจฉาชีพเนี่ยหลอกเอาเงินไปได้แล้วสิ่งแรกที่เขาควรจะทำคือควรทำยังไงครับพี่อันนี
0: ้ส่วนใหญ่มีข้อเฉลี่ย
1: ทุกเคสทุกกรณี
0: ทุกกรณีคือตอนนี้จะบอกว่าข้อได้ฟังค่าเฉลี่ยมาจากธนาคารประเทศไทยเมื่อที่แล้วได้มีการประชุมกันเนี่ยเขาบอกว่าเหยื่อเนี่ยมักจะรู้ตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงนะ
1: 8ชั่วโมงโอ้ทันไหมครับพี่อันนี้8ชั่วโมง
0: ไม่น่าทันนะ8ชั่วโมงไม่น่าทันเขาก็พยายามจะลดเวลาให้รู้เร็วถ้ารู้เร็วเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้ถูกไหมครับเงินก็อาจจะคืนได้หรือจับตัวได้ที่ทำให้รู้ช้านะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกหลอกไปแล้วตั้งแต่แรกเลยคือยกหูมาคุยแค่ไม่ถึงนาทีเนี่ยก็รู้สึกไปแล้วว่าอันนี้คือคนในครอบครัวคนรู้จักเพื่อนฝูงแล้วต้องช่วยเหลือนะครับเมื่อมีการโอนไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คิดติดตามนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแอคชั่นนะเมื่อถูกหลอกเนี่ยคือดีที่สุดมันก็ต้องโทรไป1441นี่แหละนะครับเพราะว่า
1: 1441ใช่ไหมครับ
0: เพราะ1441เขาก็จะรีบประสานนะครับธนาคารแรกก่อนธนาคารตัวเราเนี่ยนะครับแล้วก็ธนาคารปลายทางนะของมิจฉาชีพนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการโอนต่อไปยังธนาคารที่2 3นะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยในการฟีดตัวเงินไว้อันนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องทำนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีข้อแนะนำให้มีการแจ้งความอีกทีนึงนะครับถ้าโทรไป141ไม่ติดหรือว่าบางทีนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็โทรมาแบงค์ของเราก็ได้นะครับแบงค์เราที่เป็นเจ้าของบัญชีเนี่ยเราโทรไปก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยอย่างน้อยคือในเรื่องของการยับยั้งเรื่องของเงินนะฮะแต่ทางที่ดีนะทางที่ดีเนี่ยถ้ารู้ตัวเร็วนะครับถ้ารู้ตัวเร็วนะฮะดีกว่าหรือไม่หรือไม่ต้องถูกหลอกจะดีกว่านะเพราะมันคืนเงินมันคืนยาก
1: ครับผมแล้วก็หรือว่าจะไปแจ้งที่สน.หรือธนาคารนั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: มันมา4141นะเป็นช่องทางหลักตอนนี้เขาจะประสานข้ามธนาคารได้
1: อ๋อโอเคครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวของ call center นะครับในข่าวที่ผมเห็นอัพที่ผ่านมานะมาที่ผ่านมาอาจจะเป็นข่าวเก่าเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มาย้ำให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเราตอนเนี้ยได้ย้ำกันอีกทีนึงเพราะว่ามันก็มีมาเรื่อยๆเนาะอย่างที่ผมแจ้งตัวเลขของที่เขาอัปเดตไปล่าสุดเมื่อวันที่13เนี่ยมันก็ยังมีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายใน Facebook กับ YouTube กันหน่อยนะครับมีคุณอัชราครับทักเข้ามาสวัสดีพวกเราทั้งสองคนครับพี่แอนดี้ครับสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับ คุณชลานี่เข้ามาคอมเมนต์ของพวกเราด้วย

0: ิดเลยเนาะก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของ 96.5 ตัวจริง
1: นะครับผมน่าจะทุกรายการเลยมั้ยฮะ
0: ทุกรายการครับพี่เกือบทุกรายการนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะฟังตลอดนะครับคุณอัชราเนาะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกับทุกรายการได้นะครับกับรายการของเราเองก็ได้นะครับ Insight Cyber นะครับเพื่อนที่ครับก่อนจบรายการเดี๋ยวผมขอฝากกิจกรรมคลื่นนิดนึงนะครับผมเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับที่มาถึงแล้วนะครับผมวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive นะครับชิงเต่า7วัน4คืนนะครับที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะครับของจริงนะครับที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่จะที่คุณจะได้นั่งโรงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะครับกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนนะครับรวมถึงแขกคนสำคัญนะครับดีลจริงดีลตรงนะครับต่อยอดจริงนะครับไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะครับเช็คอินฟาสแท็กนะครับไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆได้นะครับใน VIP Lounge นะครับแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับเรื่องเที่ยวเนี่ยก็จัดเต็มแบบเต็มคาเบลเลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นเลยนะครับเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดยอดเขาเซี่ยวหยู่ซานนะครับแล้วก็ย้อนเวลาสู่เมืองโบราณนะครับที่โบนะครับ 1,400 ปีครับและแน่นอนครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกนะครับสดๆต้นตำรับนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ20ถึง26กันยายนนี้ครับสิทธิพิเศษแบบ VVIP นะครับรับจำนวนจำกัดแบบสุดๆอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนนะครับที่ line @thinkingradio นะครับย้ำอีกทีนะครับ @thinkingradio นะครับผมช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับเพียงนี้ครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับรายการ Insight Cyber เวลาดีๆนะครับเที่ยงครึ่งของทุกวันอาทิตย์นะครับเจอกับผมสแตมและพี่แอนดี้หลิวชิวไอทีได้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Insight Cyber โดยแอนดี้หลิวชิวไอทีและสแตมทิติวัฒน์
3: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
4: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
6: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันครอบครัวเศร้ารับศพหมู่แดนผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อเวลา 10:30 นครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีหรือหมู่แดนผู้บังคับหมู่กองกับกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจคอมมานโดนำเอกสารติดต่อขอรับร่างไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจโดยในวันเกิดเหตุหมู่แดนทำหน้าที่เป็นกาดของร้านแทนเพื่อนที่ติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลโดยครอบครัวได้ถือรูปนำข้าวมันไก่พร้อมน้ำอัดลมและนมเปรี้ยวเมนูโปรดของหมู่แดนและนำเจ้าเปิร์ดแมวลายสลิดเพศผู้อายุ1ปีสายพันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ผสมสกอตติชโดยแฟนสาวบอกว่าเจ้าเปิร์ดเป็นแมวที่หมู่แดนติดที่ติดหมู่แดนมากๆพร้อมกับเปิดคลิปที่จะปื้อตะกุยรูปของหมู่แดนยิ่งสร้างความเศร้าสลดให้แก่ครอบครัวอย่างไรก็ตามครอบครัวและกลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากอยู่ในอาการโศกเศร้าทั้งนี้ระหว่างการรักษาตัวหมู่แดนมีอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้เนื่องจากใบหน้าไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่อวัยวะที่เสียหายมากที่สุดคือแขนทั้งสองข้างซึ่งหมอได้นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่หายแขนที่เสียหายซึ่งการรักษาเป็นไปด้วยดีแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับปอดที่เกิดจากการสูดดมควันต้องรับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อรักษาส่งผลให้ร่างกายที่เสียหายจากไฟไหม้เกิดรับไม่ไหวและมีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งญาติได้ตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตเนื่องจากหมู่แดนทรมานจากอาการบาดเจ็บสำหรับหมู่แดนครอบครัวจะนำร่างกลับไปทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในตำบลมะมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองและจะทำพิธีชาปนกิจที่วัดมัดชิมเขในวันที่23สิงหาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตคนที่39จากเหตุการณ์นี้ยอดผู้เสียหายเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าว107รายเสียชีวิต39เจ็บ68สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวล่าสุดพบมีผู้เสียหายรวมทั้งสิ้น107รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ68รายในจำนวนนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือแล้ว84รายแบ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิต39รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ45รายในขณะที่การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว43รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,890,000 บาทสำหรับกรณีของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่39กองทุนและหน่วยงานช่วยเหลือทางการเงินได้รับคำขอไปแล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 300,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคื ือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
12: สวัสดีครับมยทัศน์สามเสนครับ
13: สวัสดีครับนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับ
14: สวัสดีครับหมอปัญญาไก่มุกครับมาแล้วครับ3คนพร้อมกันเลยมีคลิปพร้อมกันด้วยใช่ไหมครับ
13: มีคลิปอีก2คลิปด้วยนะคร
14: ับ อ๋อ5
13: แต่วันนี้เดี๋ยวก่อนขอให้คุณหมอมัยทัศน์เล่าอะไรความเป็นซุปเปอร์มัยทัศน
12: ์เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับชิงเต่า7วัน4คืนนี่พันไม่ผมสงสัยเลย7วัน4คืนแล้วอีก3คืนหายไปไหนเป็นทริปที่ขึ้นความคิดจัดนะครับน่าสนใจมากเลยเมืองชิงเต่าเนี่ยเป็นเมืองที่ทั้งสวยทั้งมีธุรกิจที่ยังที่แบบใหญ่โตนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจก็เป็นทริปตั้งแต่วันที่
13: มีเต่าเยอะไหมมีเต่าเยอะไหม
12: ก็เป็นทริปที่พาผู้ฟังนะครับที่สนใจสมัครไปเนี่ยไปจอดเลือกเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลก Hisense เนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นจอ LCD นะ LED ใหญ่ๆแล้วก็ไปสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพิ่มผู้สูงอายุของจริงนะครับแล้วก็เป็นโอกาสทองที่จะได้นั่งเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive ด้วยนะครับดังนั้นคนไทยอยู่ใกล้ประเทศจีนถ้ามีโอกาสได้ไปเนี่ยโอกาสทางธุรกิจนี่จะสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนนั้นเราก็สามารถไปร่วมมือกันได้ดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับ
14: okay.
12: ก็ระดับผู้ที่จะไปในนามของเครื่องความคิดก็ต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบิน okay. สบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นอนโรงแรมหรู5ดาวตลอดทุกคืนด้วยนะครับ
14: mm-hmm.
12: แล้วก็จัดในแง่การท่องเที่ยวก็จัดเต็มแม็กนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81นะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขา เซี่ยวปูซานนะครับย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมแล้วก็อายุพันสี่ร้อยปีแล้วก็จิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะครับก็ท่านสนใจก็ติดต่อไปที่ LINE Official นะครับ @thinkingradio นะครับช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนในอันนี้น่าสนใจมากนะทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับเมื่อกี้คุณหมอสมศักดิ์ถามเรื่องอะไรนะกีฬาออกกำลังกาย
13: รู้สึกว่าจะเป็นซูเปอร์แมนแล้วนะหัวเวลา
12: ไม่ถึงขนาดนั้นแน่นอนนะจริงๆผมเองก็
13: แซงหมอปัญญาไปแล้ว
14: แซงแล้ว
12: คือความคิดเราก็มีส่วนร่วมในการไปจัดการวิ่งการกุศลรายการสำคัญของประเทศไทยรายการหนึ่งนะครับเรียกว่า Run for Mom
14: มัน
12: ฟังหมดก็จัดในวันที่12สิงหาคมของทุกปีจัดมา31ปีแล้วนะครับ
14: ยั่งยืนมาก
12: ต่อเนื่องเลยก็เป็นการหารายได้เพื่อการกุศลสำหรับศูนย์ศิริกิติ์เพื่อมะเร็งเต้านมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับจัดมาตลอดแล้วก็ผมนี่ก็ที่ทำงานอยู่ใกล้ๆอยู่หลังบ้านก็เลยไปมีส่วนร่วมเราจัดทีมแพทย์อาสาสมัครไปช่วยดูแลนะครับนักกีฬาที่มาวิ่งกันโอหลายหมื่นคนมากเลยนะครับผมก็โชคดีได้สมัครทัน
13: แม่อันนี้บุญเยอะเลยนะคุณหมอวัยทัศน
12: ์ครับ
13: ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งบุญเยอะจริงๆแล้ววิ่งจริงว่าหรือว่าเป็นเอาวาทาไปเอาจ
12: ้
13: างคนจ้างหนุ่มๆหน้าเหมือนกันวิ่งใช่ไหมล่ะวิ่งตั้งกี่กิโล
12: 6 กิโลเขามี20มี10มี6แล้วก็มีเงิน 1.8นี่ผมประมาณการตัวเองแล้ว 1.8 คงไม่ใช่เราอันนี
13: ้เป็นละ
12: เราก็ต้องแบบว่า endurance หน่อยนะครับ
13: แน่นแ
12: น่อดทนหน่อยก็ต้องเป็น6กิโลเมตรแต่6กิโลเมตรผมก็ไม่ได้วิ่งบ่อยนะครับผมวิ่งไล่สนามเทนนิสก็วิ่งไปวิ่งมาเล่นๆหน่อยๆต้องฝึกครับใครที่อยากจะไปวิ่งปีหน้าต้องฝึกยังไงก็เริ่มจากเดินก่อนเดินแล้วก็สลับวิ่งเมื่อรู้สึกว่าเดินคงที่แล้วเริ่มวิ่งบ้างพอวิ่งเหนื่อยก็กลับมาเดินวิ่งสลับเดินไม่ต้องอายครับทีแรกผมก็กลัวว่าไอ้ผมจะเปิดเทิร์นมันเทศหรือเปล่าไปเดินเขาในขณะที่เขาวิ่งกันปรากฏว่าเพื่อนที่วิ่งในระยะ6กิโลเมตรเท่าๆกันเนี่ยเขาก็เดิน
13: แต่อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ตอนแรกเริ่มจากใช้เวลาเท่าไหร่
12: เขามีลิมิตนะเขามีเรียกว่า cut out time ใครวิ่งช้ากว่านี้ตัดออกห้าม
13: ไม่ใช่ตอนที่ฝึกอ่ะผมหมายถึงฝึกเริ่ม
12: ตอนฝึกผมฝึกประมาณ40นาทีเดินจริงก็ชั่วโมงกับ15นาทีที่เขาเป็นคัทเอาท์ไทม์นะคือผมต้องเดินภายในชั่วโมงกับ15นาทีก็แปลว่า6กิโลแปลว่า1กิโลเมตรเนี่ยต้องใช้เวลา12นาที
13: คือหมอไม่ทัดไม่ได้อุ่นเครื่องมั้ยก่อนใช่มั้ยว่าอุ่นดีๆก็เอาเท่านั้นเลยเหรอหรืออุ่นก่อนสัก 2-3 วันอะไรเงี้ย
12: ผมซ้อมมาก่อนหลายเดือนฮะ
13: ว่าแน่
12: ซ่อนไ
13: ว้ซ่อนไว้
12: ซ่อน
13: แน่โอเค
12: ตั้งใจจะทำแล้วก็ต้องทำหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จนะสองต้องไม่ไขหน้านะต้องแม้แต่ไม่ถูกคัดเอานะฮะ
13: โอ้ถ่ายรูปมาสวยมากเลยน่าจะเอารูปมาโชว
12: ์สามต้องปลอดภัยหมอสมศักดิ
13: ์สาม
12: ต้องปลอดภัย
13: มากสำคัญมาก
12: ต้องมีความเจียมเนื้อเจียมตัวอายุขนาดนี้แล้วนะครับถ้าสำเร็จได้ดีนะครับถ่ายรูปมาเสร็จคนที่บ้านถามมาทำไมหน้าบึ้งจังก็บอกว่ายิ้มไม่ออกเหนื่อยแต่เรื่องแปลกเรื่องหนึ่งนะหมอปัญญาที่เนี่ยรูปที่สวยๆเนี่ยมีกล้องเป็น10กล้องเลยนะครับที่คอยจับภาพอยู่แล้วกล้องเนี่ยนอกจากจับภาพให้เราเป็นหลักฐานแล้วเนี่ยมีดีอะไรรู้ไหมครับ
13: มีดีอะไร
12: เจอกล้องปุ๊บฉันวิ่งทันทีเลยฉันไม่ดู
14: ใช่ได้
12: ทำท่าวิ่งทันทีเลยทั้งที่ก่อนนั้นเนี่ยเดินมาตลอดทางพอเจอกล้องปุ๊บวิ่งเลยท่าวิ่งเลย
13: คุณหมอปัญญารู้ไหมว่ารูปคุณหมอเวทัศน์สวยมากเลยทำไม
14: คร
13: ับ เพราะแกไม่ได้วิ่งหรอกแกนิ่งถ่ายรูป
12: ก่อนเองกำลังวิ่งหยอกเอาละครับทีนี้ก็มาฟังโปรยนะครับในวันนี้ผมก็โปรยว่าในโลกของความไม่แน่นอนการเตรียมความพร้อมก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับสถานการณ์โลกใบนี้เปลี่ยนรวดเร็วความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ส่งผลที่ชัดเจนมากๆนะครับไม่ไกลตัวเลยก็คือเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้อายุไข เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจน่าตกใจทำไมเพราะว่าโลกส่วนใหญ่เรานี่ปัจจุบันยังใช้ข้อมูลเดิมนะครับข้อมูลเดิมเป็นร้อยๆปีเนี่ยที่บอกว่าคนอายุ60นี่คือหมดสภาพแล้วสิ้นอายุขัยแล้วแต่นั่นเป็นข้อมูลที่โบราณมาก ต้องไปพักผ่อนแล้วเราก็กำหนดว่า60หรือบางทีก็55เนี่ยคือวัยที่ต้องเกษียณแม่ทำงานให้พักผ่อนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับความก้าวหน้าทางเรื่องวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยก็ทำให้คนที่อายุ60ขึ้นไปยังอยู่ไม่ตาย ยังแข็งแรงอายุยืนยาวเสียก็ซ่อมเสื่อมก็เปลี่ยนนะ ไม่สวยก็ตัดก็เสริมอะไรไปตามเรื่องดูอย่างคุณหมอสมศักดิ์สิทำโน่นทำนี่ทำโน่นซ่อมนี่ไปเรื่อย
13: ไม่ได้ซ่อมความหล่อนะเพราะหล่ออยู่แล้วหมอปัญญาสอนวิธีหล่อให้
12: ยังไงก็ดี
13: ซ่อมสุขภาพนะ
12: สิ่งแต่ยังไงดีสิ่งที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยกฎกติกาหลายๆอย่างยังไม่เปลี่ยนนะครับอาศัยกติกาเมื่อร้อยปีที่แล้วซึ่งไม่สามารถรองรับสภาพประชากรที่มันแปลกประหลาดในยุคนี้ได้นะปกติเราจะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นทรงเจดีย์เนาะคนอายุเด็กๆ เกิดใหม่ก็เยอะหน่อยแล้วก็น้อยลงนะครับจนกระทั่งพออายุมากๆก็เหลืออยู่ไม่กี่คนที่อายุเกินร้อยแต่ตอนนี้เด็กๆเนี้ยกับลงมาเป็นภาพที่น้อยลงกว่าผู้ใหญ่นะซึ่งเราก็ต้องมาปรับและเป็นโจทย์ให้เราปรับช่วยกันแก้ไขต่อไปให้ทุกอายุช่วงวัยเนี่ยมีความสุขอยู่ร่วมกันได้นะครับอยากกันนั้นเลยหมอปัญญาอยากฟังคลิปใครก่อนดีนี่คุณหมอเจยศกับคุณตั้น
14: คุณแป้นก่อน
12: แป้นก่อนนะได้ครับคือผมสลับไม่ถูกแล้วก็เลยยกให้คุณหมอปัญญาจริงไม่ได้ฟัง
13: อาวุโสมาก่อนครับ
12: จินเปล่งคำจากแทมเพิร์นออสเตรเลีย5นาทีครับเชิญรับฟังครับ
15: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสามหมออารมณ์ดีทุกท่านนะคะหัวข้อที่จะมาคุยกันในวันนี้ก็คงจะเป็นหัวข้อที่คุณหมอมยทัศน์จั่วหัวไว้นะคะเรื่องของสังคมผู้สูงอายุหรือ Aging Society สังคมผู้สูงอายุในออสเตรเลียนะคะมากกว่า 85% ของเด็กที่เกิดในออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอายุถึง70ปีแล้วก็สำหรับคนที่อายุ20ปีตอนนี้มีโอกาสที่จะอยู่ถึงอายุ70 plus เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆประมาณกันว่า 82% สำหรับผู้ชายแล้วก็ 89% สำหรับผู้หญิงแสดงว่าผู้หญิงนี่จะอายุยืนกว่าผู้ชายนะคะอายุเฉลี่ยชายก็ประมาณตอนนี้อยู่นะคะออสเตรเลีย 81.6 นะคะก็คือ80ปีแหละ81ปีและอายุเฉลี่ยหญิงประมาณ 85.5 นะคะประชากรอายุ70 plusในออสเตรเลียเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยมากกว่า 3.5 ล้านคนเขาบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตในออสเตรเลียเนี่ยมักจะมีอายุมากขึ้นคือเสียชีวิตตอนอายุมากแล้วนะคะประมาณ 68% ของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอายุ75 plus 75บวกซึ่งหมายความว่าการเสียอายุก่อนอายุ70นี่มันกลายเป็นเรื่องไม่ปกติไปซะแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยทาง psychologist เนี่ยเขาจะแบ่งผู้สูงอายุเป็น3ขั้นนะคะคือไม่ใช่ว่าแบบแก่อย่างเดียวหรือว่าสูงอายุอย่างเดียวแต่เขามีการแบ่งเนาะเป็น3ขั้นขั้นแรกเขาเรียก young old ก็คือหนุ่มสุดในหมู่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะคืออายุ65-74ขั้นที่2คือ middle old ก็กลางกลางเขาเรียกว่าแก่กลางๆนะคะก็อายุ75-84แล้วก็ oldest old ก็คือแก่สุดอายุ85 plus สำหรับพวก young old คือ65-74เนี่ยก็เขาก็จัดกลุ่มว่าเป็นพวกที่ lifestyle ก็คือเพิ่งจะรีไทร์แล้วก็ทางด้านสุขภาพก็ทั่วไปยังดีอยู่ทั้งร่างกายทั้งสมองแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตปกติได้อย่างอิสระแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็จะโฟกัสไปเรื่องของการปรับชีวิตให้เข้ากับการที่ไม่ต้องไปทำงานอะนะคะแล้วก็เริ่มจะมีงานอดิเรกเริ่มใช้ชีวิตกับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นกลุ่มที่สองพวก middle age middle oldคือ75-84เนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือจะเริ่มอยู่ติดบ้านมากขึ้นแหละสังคมรอบตัวก็ชักจะลดลงเพราะว่าบางคนก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วก็เริ่ม มีความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงทางด้านสุขภาพก็เริ่มจะมีสภาพเป็นคนป่วยมากขึ้นก็มีโรคหัวใจหลอดเลือดหรืออาจจะบางคนก็ดิเมนเชียหรือสูญเสียความทรงจำอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นโฟกัสในชีวิตของกลุ่มนี้ก็จะเป็นในเรื่องสุขภาพคือเริ่มจะต้องพึ่งพาระบบช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขแล้วแล้วก็บางคนที่ยังพอแข็งแรงอยู่ก็เริ่มหันมาปรับปรุงบ้านเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุคือของตัวเองและให้มากขึ้นหรือว่าจากการที่เคยอยู่ข้างบนต้องปีนกระไดลงไปซึ่งเสี่ยงต่อการตกกระไดนะคือผู้สูงอายุเนี่ยตกกระไดหรือล้มเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดเนี่ยบางคนก็ต้องย้ายมาอยู่ชั้นล่างนะคะกลุ่มที่3พวก oldest o ก็คือแก่สุดเนี่ยอายุ 85 plus พวกนี้ไลฟ์สไตล์จะเน้นเรื่องปลอดภัยเป็นหลักแหละนะคะปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวกับด้านการจัดการในชีวิตประจำวันซะเป็นส่วนมากด้านสุขภาพก็เริ่มมีความเสี่ยงสูงเรื่องมีการเจ็บป่วยเรื้อรังของสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็การรับรู้ต่างๆก็เริ่มจะลดลงดังนั้นกลุ่มนี้จะโฟกัสเรื่องที่โฟกัสในชีวิตก็เป็นเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคนดูแลเต็มเวลาหรือพยาบาลพิเศษหรือการจัดการเรื่อง palliative care ก็คือการดูแลประคับประคองนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคในระยะสุดท้ายที่รักษาไม่หายเนี่ยนี่เขาก็ไปเจอบทความหนึ่งค่ะก็น่าสนใจบอกว่าคนอายุ70 plus เนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงทุกวันบอกว่าอายุ70เนี่ยสิ่งที่ควรปฏิบัติประจำวันเพื่อให้สุขภาพดีจะต้องทำอะไรก็ตามเป็นสิ่งทำให้การเคลื่อนไหวทั้งกายภาพทั้งสมองเนี่ยดีต้องเจริญอาหารนะครับเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ความอยากอาหารมันก็จะเริ่มลดลงและที่สำคัญคือต้องมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมนะคะยังรักษาไว้ให้ได้อยู่สำหรับการเคลื่อนไหวทางกายภาพเนี่ยต้องทำยังไงคือคุณหมอมายาทัศน์ออกไปวิ่งมาราธอนในแหมวิ่ง6กิโลนี่ก็ยอมเลยนะคะเก่งจริงๆสำหรับอายุ70 plus เนี่ยแต่ปกติเนี่ยคนทุกคนไม่ได้แข็งแรงอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวทางกายภาพเนี่ยก็จะใช้วิธีเดินหรือออกกำลังแบบแอโรบิกแบบเบาๆแล้วก็ฝึกการเคลื่อนไหวที่ช่วยในการทรงตัวหรือป้องกันการล้มเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหมอจะบอกเสมอว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยการล้มเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะแล้วก็ในกลุ่มคนอายุ70 plus เนี่ยก็จะหันมาใช้วิธีออกกำลังแบบยืดตัวหรือว่าเล่นโยคะเก้าอี้นะเพื่อจะให้เกิดความยืดหยุ่นของข้อต่อนะคะได้ก็อันนี้ก็เป็นอันที่ที่ผู้สูงอายุ70เนี่ยควรจะหันมาทำสำหรับกิจกรรมด้านสังคมและการใช้สมองนะก็อ่านหนังสืออันนี้ก็เคยพูดไปหลายครั้งอ่านหนังสือหรือเล่น crossword puzzle ตัวต่ออะไรเงี้ยเล่นเกมอะไรที่ต้องใช้สมองนะคะแล้วก็คุยคือต้องพูดนะผู้สูงอายุเนี่ยอย่าไปหยุดพูดคือพูดแล้วต้องใช้เวลากับครอบครัวกับเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเนี่ยให้มากขึ้นนะคะทำงานอดิเรกเช่นทำสวนเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นรำอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วที่สำคัญคือออกนอกบ้านไปรับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็รับแสงแดดธรรมชาติบ้างสำหรับด้านสุขภาพและการพักผ่อนนี่ก็ต้องกินอาหารที่สมบูรณ์สมดุลนะคะสมบูรณ์เยอะไปมันก็ไม่ดีนะคือสมดุลต่อสุขภาพแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนี่สำคัญกินยาหรือวิตามินที่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือหลับให้เพียงพอหลับแบบ good sleep นะคะไม่ใช่หลับตื่นๆนะหลับให้พอ 7-8 ชั่วโมงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุความจริงมีเรื่องจะเล่าต่อเกี่ยวกับว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาเตรียมสำหรับสังคมผู้สูงอายุยังไงแต่คิดว่าวันนี้ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วก็ขอเก็บเอาไว้คุยต่อคราวหน้าละกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีในสังคมผู้สูงอายุนี่ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ครับก็พูดถึงจุดที่สำคัญมากเลยก็คือการมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุนะผมตั้งเล็กดูใจก็ท่านผู้ฟังครับพระพุทธองค์นี่ครับมรณภาพตอนอายุ80ปีนะซึ่งในสมัยนู้นน่ะเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าพระองค์ท่าน
17: มองหายากเลย
16: อายุยืนมากทีเดียวว่าแต่ก่อนนู้นน่ะในบ้านขนาด พวกคนที่อายุมากๆจริงๆก็ได้แค่65-70ใช่ไหมไม่เกินนี้ครับ
12: 25
16: ก็ถือว่าพระองค์พระองค์มีอายุที่ยืนมากทีเดียวถัดมาก็คือกลุ่มที่แต่ว่าสังเกตได้แล้วพูดตรงนี้ครับในศาสนาพุทธเราพูดถึงการเดินจงกรมการออกกำลังกายสำคัญมากในทางพุทธศาสนานะซึ่งทูลกันต้องอนุญาตให้พระสงฆ์ได้ทำได้เชียร์ให้ทำด้วยแต่ใครไปดูตามตำราที่เขียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธก็บอกว่ามีการเดินจงกรมซึ่งเป็นเรื่องที่ติดการออกกำลังกายนะแต่สมัยก่อนนู้นเหมาะสมกับ
12: เดินช้าๆ
16: ใช่ครับการฝึกใจแล้วก็ฝึกกายไปในตัวแต่นั่นคือการออกกำลังกายแบบหนึ่งนะมาดูพวกเราสมัยนี้ซึ่งเป้ก็บอกว่าโอ้โหผู้สูงวัยอายุเกิน85 ปีเป็นผู้สูงวัยที่สูงสุดละมากกว่า85 ปีขึ้นไปก็เมืองไทยก็พบได้เยอะขึ้นครับคนไข้ที่ผมดูแลรักษาอยู่ปัจจุบันนี้ก็ในแถวนี้ก็มีนะบางทีเป็นคนไข้กันมา15-16 ปีต่อเนื่องกันแล้วก็นับอายุจริงๆอ้าป้า85แล้วเหรอยังเดินมาหามาตรวจเรื่องเข่าเสื่อมเรื่องอะไรได้ถึงดียังดีมากเลยด้วยนะครับก็แปลว่าคนอายุยืนมากขึ้นครับจริงครับส่วนทางการที่เราจะต้องมีคนอายุที่น้อยลงไต่ขึ้นมาแต่เมื่อเงินเด็กเกิดน้อยมากบางท่านก็ได้โปรยไว้แล้วว่าเด็กเกิดน้อยเพราะพ่อแม่ไม่อยากจะมีลูกใหม่ขึ้นคนเก่าๆที่อยู่กันมาก็ต้องบวกอายุไปเรื่อยๆเพราะเวลามันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้นับขึ้นไปเรื่อยๆกับเช็ควัยพออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกคนก็ต้องมีการขยับกระฉับกระเฉงด้วยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีการเดินไปไหนมาไหนในพื้นที่ที่ตัวเองมีเคหสถานบ้านเรือนอยู่เช่นในหมู่บ้านจัดสรรที่ท่านไปเช่าไปซื้อเข้ามานั่นแหละก็มีที่ให้เดินพอสมควรคือเป็นที่ที่ปลอดภัยเพราะมีรปภ.มียามมีอะไรคอยตรวจดูตลอดเวลาก็ถือว่าโอเคนะขอให้เดินคุณหมอท่านก็ไปเดิน6 กิโลเมตรรายการเพื่อมารดามัมนะครับอันนี้เป็นรายการที่มีเป็นรายการที่มีการทำมาเป็นหลายสิบปีต่อเนื่องกันนะตั้งแต่ผมหนุ่มๆก็รายการนี้ก็ดังมาก่อนแล้วล่ะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ที่ยั่งยืนมากๆเลยเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีจิตสังคมจิตมนุษย์ที่จิตดีมากๆนะครับอันนั้นก็เป็นการออกกำลังแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ซึ่งผมดีใจที่คุณแป้นพูดคำนี้เมื่อกี้นี้ในการที่ในเทปนะพูดถึงการออกกำลังกายแบบนี้ที่เป็น aerobic exercise เพราะผลมันคือ aerobic exercise คือการเดินครับการทำอะไรที่มันไม่ต้องหนักเกินไปขนาดสัก 70-80% ของ maximum ที่คุณจะทำได้เอาแค่ 70-80% แล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ออกซิเจน 20% จากอากาศนะครับเข้าร่างกายมากๆมันเป็นผลดีต่อหัวใจต่อหลอดเลือดต่อสมอง exercise แบบนี้คือเหมาะสำหรับคนที่เข้าสู่วัยกลางคนแล้วร่างกายต้องการใช้ออกซิเจนสูงๆความเสื่อมของปอดต้องการมีขึ้นและก็ทำให้ดีขึ้นต่อร่างกายท่านนะครับบวกกับการที่ต้องมีการออกกำลังแบบแอนแอโรบิกหมายถึงพวกเวทเทรนนิ่งหลานๆน้องๆที่เด็กสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นเรียกแอโรบิกก็เป็นแบบคาร์ดิโอหมายถึงคุ้นชินหูและคาร์ดิโอ
12: เป็นแอโรบิกคาร์ดิโอพูลมอนารีก็คือหัวใจและปอด
16: ใช่ย่อมา
12: แต่เอามาใช้ออกซิเจน
16: ก็พูดสั้นๆก็คือเรียกว่าคาร์ดิโอนี่ครับแต่จริงๆแล้วคือแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ออกซิเจนกับอีกกลุ่มนึงคือเวทเทรนนิ่งก็เรียกเวทเทรนนิ่งความจริงก็คือแอนแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ครับฝึกกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงกระชับกระเฉงมากขึ้นตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ท่านฟังก็จะมีเบสิกพื้นฐานสำหรับการที่ออกกำลังกายนะครับแล้วแต่วัยของท่านเองผู้สูงวัยเลือกเป็นกลุ่มที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์หรือคาร์ดิโอ70-80% ไว้ก่อนนะส่วนการเวทเทรนนิ่งนั้นอายุมากขึ้นแล้วก็ใช้ยางยืดแทนครับเพราะยางยืดนั้นมันมีแรงดึงในทุกทิศทางทุกมิติไม่ได้ใช้แรงจีแบบตุ้มเหล็กเท่านั้นนะครับคนแก่จึงมีผลประโยชน์มากผมมีคนไข้ที่ตุ้มเหล็กตกจากมือหลุดจากมือตกไปกระทั่ง
12: เท้าพัง
16: เยอะแยะเลยรักษาเยอะเลยนะครับงั้นคนแก่แล้วจึงไม่ควรใช้ตุ้มเหล็กอีกแล้วนะเพราะมือก็ไม่ค่อยมีกำลังอะไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นยางยืดครับยางยืดไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าได้กี่ร้อยบาทครับมีคู่มือบอกเลยว่าออกกำลังกายเพื่อมัดนี้เราทำท่านั้นท่านี้อะไรเงี้ยมีเดโมให้ได้ชัดเจนก็ยางยืดดีกว่าเชียร์สำหรับคนที่สูงวัยหรือเป็นเวทเทรนนิ่งอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ขอเน้นนะครับว่าทั้งหมดทั้งหลายนี่คือต้องการเป้าหมายคือเพื่อความยั่งยืนของชีวิตนะต้องการให้ช่วยให้ออกกำลังกายเพื่อตรงนี้ไม่ได้หวังว่าจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นกัดนะครับแต่หวังว่าจะมีหน้าต้องตาวาจาต้องใจนะครับตอนอยู่มากแล้ว
12: ไม่ได้หวังจะไปเป็นแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศ
16: ใช่ใช่ไม่ได้หวังเราไม่ได้หวังจะเป็นหล่อเป็นสวยด้วยหวังแค่ให้หน้าตาดีพูดจาดีท่าทางดีเคลื่อนไหวดีๆเคลื่อนไหวยังไม่กำงอกงอกแงะแงะมากเกินไปทำนองนี้มากกว่านะครับแต่ในคนหนุ่มๆเนี่ยซึ่งหนุ่มๆเนี่ยผมตอนนี้ผมจับต้องที่คุณณเดชดาราที่มงแต่งงานไปเป็นเจ้าของแล้วนั้นเนี่ยเขาไปทำเอาการแบบที่ดูแลถ้าไหวเขาได้เลยไหวเขาได
12: ้ไหวเขายังไหวอยู
16: ่ใช่30 กว่าแต่เป็นปลายๆแล้วนะที่เราจะยอมทางการวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเพราะณเดชเขาไปวิ่งมาหลายอย่างนะครับเช่นวิ่งเทรลเจอที่วิ่งสารพัดทิศทางเส้นทางวิ่ง
12: ตามเส้นทางธรรมชาติ
16: ห้วยต่างธรรมชาติมากๆเลยแหละแล้วก็วิ่งมาแล้วครับMy Home Trail นี่ตอนเด็กเขาวิ่งมาได้เป็นผลดีแต่ตอนนี้เขาก็มีการไปเป็นดารานำของรายการวิ่งอีกแบบหนึ่งที่มันค่อนข้างจะรุนแรงนะ
12: Hyrox
16: ชื่อเดียวกันเลยครับ Hyrox นี่ตอนเด็กเขาวิ่งมานะแปลว่าคนหนุ่มระวัยนี้ 30-35 ปีโอเคครับร่างกายยังไหวแต่ดีที่สุดก็คือวัยรุ่นนะครับ 15-16-17 ไปถึงอายุ25ปีน่าจะเหมาะที่สุดเลยที่ไปแล้วต้องทำด้วยความพิจารณาให้ดีกับตัวเองได้ได้นะครับว่าเลยก็ไม่ควรจะเกิน35ปีเพราะ35ปีร่างกายของคนทุกคนมันเริ่มจะดูช่วงลดลงละช่วงดาวครับดาวเคิร์ฟแล้วครับลงมาหลัง35ปีแล้วไม่ควรทำแบบที่ว่าเนี่ยครับเห็นหนักๆหลายอย่างผสมกันนั่นแหละวิ่งก็ตึ๊บๆๆพวกนี้นะครับว่ากันไปฟังแล้วก็เข้าใจได้ว่าคือสิ่งที่ทำการตลาดมาช่วยเสริ
12: ม
16: ใช้ IT ใช้อะไรมาช่วยเสริมด้วยจะทำให้ทุกคนเนี่ยในวัยนี้ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าดูนาฝึกซ้อมให้ดีด้วยมิฉะนั้นจะมีการปัญหากับหัวใจได้เหมือนกันถ้าท่านมีหัวใจที่ไม่ได้แข็งแรงมาตลอดแต่แรกแล้วนะครับเช่นหัวใจหยุดเต้นทันทีวันนี้การวิ่งในเมืองไทยครับซึ่งเดิมทีมา25ปีที่แล้วสสส.ทำการสำรวจครั้งแรกมีคนวิ่งในเมืองไทยประมาณ1 ล้านคนคาดเลขกลมโกง1 ล้านคนรวมหมดนะครับทั้งมีนี้ไม่มีนี้ฮาฟเฟิร์สมาราธอนรวมแล้วมีการจัดการวิ่งมาสัก250ครั้งต่อปีแต่ปัจจุบันนี้ครับเราเชียร์เรื่องการวิ่งเพราะมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับบวกกับถ้าวิ่งแข่งได้เร็วก็มีการบวกกับพวกเอ็กซ์ไซส์แบบออกกำลังด้วยกล้ามเนื้อด้วยนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือปัจจุบันที่เปลี่ยนเป็น12 ล้านคนคนจากการที่เราเชียร์การวิ่งนี่เขาเอาการวิ่งจากล้านคนเมื่อ25ปีที่แล้วเป็น12 ล้านคน

0: โลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
1: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสุขภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทัศน์สามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรี
6: ตอนที่2รายการ3หมออารมณ์ดีนะครับเมื่อกี้เราฟังคลิปคุณแป้นแล้วก็ต่อในสิ่งที่คุณแป้นพูดเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายได้เนื้อหาสาระเยอะแยะเลยหมอปัญญาก็เรียกว่าโชว์เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยววันในช่วงนี้ช่วงที่สองฟังคุณหมอจิรยศบ้างนะครับว่ามีอะไรที่เราจะเสริมต่อได้บ้างน่าสนใจมากเลยเชิญเลยฟังครับ75นาทีครับจิรยศครับ
7: สวัสดีครับพี่หมอมยทัศน์พี่หมอสมศักดิ์พี่หมอปัญญาพี่สมจินท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ5นาทีกับหมอจิรยศบ่ายวันอาทิตย์เป็นไงบ้างครับถามตัวเองกันบ้างหรือเปล่าครับว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วมันมีอะไรบ้างมีอะไรที่ปรับได้เปลี่ยนได้สำหรับอาทิตย์หน้าชีวิตนี้มีความสุขอยู่ไหมความสุขคืออะไรถ้ายังหาไม่ได้ก็ต้องหาให้ได้นะครับชีวิตนี้มันสั้นนักนะครับทำอะไรก็รีบทำกันไปแต่ก็ระวังตัวกันหน่อยนะฮะช่วงนี้ได้ข่าวไม่ค่อยดีเลยจากการที่ออกกำลังกายแทนที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีกับกลายเป็นฆ่าตัวตายไฮร็อกเที่ยวนี้เนี่ยคงจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับการกระทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของอัตตามากๆเพื่อความทำตามสังคมทำตามกระแสป้อยอของสังคมก็ระวังกันหน่อยนะครับสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้เห็นอย่างเวลาที่เราดูเห็นภาพห้องครัวสวยๆตามนิตยสารตาม IG Pinterest เรามักจะสะดุดตากับเคาน์เตอร์หินควอตซ์ที่ดูเรียบหรูทนทานสไตล์อิตาลีนะฮะรู้ไหมฮะว่ากว่าจะมาเป็นไอ้ของสวยๆงามที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันแลกมากับอะไรบ้างเบื้องหลังความหรูหราที่เราชื่นชมเกิดตัณหาความอยากได้มาแล้วเนี่ย

0: เธอคิดไหมฮะว่าไอ้ของชิ้นหนึ่งเนี่ยห้องครัวสวยๆถึงห้องอาจจะแลกมากับชีวิตของคนที่ทำงานไปอย่างเงียบๆเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เปิดเผยข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสารชื่อดังระดับโลก New England Journal of Medicine บอกว่าตั้งแต่ปี2019เนี่ยหรือประมาณ17ปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่ามีคนงานเกือบ500คนป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรังที่เรียกว่าซิลิโคซิสหรือว่าโรคฝุ่นหินเกาะปอดโรคนี้มันเกิดจากฝุ่นที่ละเอียดนะฮะจากการตัดหินนะฮะมันมีสารที่เรียกว่าซีก้านะฮะเป็นฝุ่นละเอียดระหว่างการตัดเป็นฝุ่นจากหินเจียมันสามารถที่จะเข้าไปในปอดแล้วไปอุดตันและเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดการอักเสบในปอดนะฮะเนื้อปอดโดนทำลายมีการอักเสบเรื้อรังอากาศเข้าออกก็ลำบากออกซิเจนกว่าจะเข้าได้ต้องผ่านหลายด่านคาร์บอนไดออกไซด์กว่าจะออกมาได้ก็ต้องผ่านอีกหลายด่านคนที่ทำงานเนี่ยก็ค่อยๆป่วยไปทีละน้อยทีละนิดนะฮะทุกๆวันกว่าจะรู้ตัวทีนึงเนี่ยก็สายไปซะแล้วนะฮะร่างกายมนุษย์เนี่ยมันสุดจะประเสริฐนะฮะมันสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสามารถจะชดเชยไปได้ในระยะหนึ่งแต่ก็เหมือนกับการยืมสตางค์จากแบงก์นะฮะมันไม่สามารถที่จะยืมมาได้ตลอดโดยที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้นะฮะเงินต้นไม่ลงก็ต้องโดนเจ้าของมายึดเราไปชีวิตเราก็เป็นเช่นเดียวกันในจำนวนคนงานเกือบ600คนที่ป่วยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกว่า300รายมี65รายต้องผ่าตัดเปลี่ยนปอดนี่ยังไม่รวมกับคนที่มีโรคปอดเรื้อรังอีกนะฮะที่น่าสลดใจก็คือโรคนี้เนี่ยไม่มีทางหายขาดอาการอาจจะลุกลามไปได้รวดเร็วนะฮะอาจจะเป็นวัณโรคก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะครับยิ่งถ้าสูบบุหรี่แล้วเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่อายุเฉลี่ยจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้อยู่ที่แค่46ปีเท่านั้นเองนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะเสียชีวิตในวัยเพียง52ปีแต่อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าตกใจก็คือ 98% ของผู้ป่วยโรคนี้เป็นแรงงานชายชาวลาตินอเมริกามันเป็นภาพสะท้อนของโครงสร้างตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกาที่พึ่งพาแรงงานข้ามชาติเราเรียกว่ากลุ่ม 3D Dirty สกปรก Dangerous อันตราย Demanding ยากลำบากคนบริการเองไม่ทำอะไรฮะแรงงานข้ามชาติจากเม็กซิโกหรือว่าอเมริกากลางเนี่ยก็เลยเป็นฟันเฟืองหลักในอุตสาหกรรมนี้นโยบายของอเมริกานี่มันน่ากลัวมากนะฮะในช่วงของรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเห็นการขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นการป้องกันปราบปรามคุมเข้มตามชายแดนกวาดล้างในประเทศผู้คนที่ไม่มีเอกสารควบคู่ไปกับนโยบายผ่อนปรนกฎระเบียบทางธุรกิจ deregulation ที่งดหรือว่าลดงบประมาณหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยในที่ทำงานอย่าง OSHA ผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรตรงนี้นะฮะเราเรียกว่า chilling effectความกลัวจนไม่กล้าทำอะไรคนงานที่เผชิญกับฝุ่นหินมรณะไม่กล้าที่ไปร้องเรียนหน่วยงานรัฐไม่กล้าเรียกร้องหน้ากากป้องกันไม่กล้าที่จะฟ้องร้องนายจ้างของตัวเองเวลาป่วยเพราะว่าเขากลัวว่าจะถูกส่งตัวกลับประเทศมากกว่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บมีครอบครัวต้องดูแลนายจ้างที่ไร้จรรยาบรรณก็สามารถหาผลประโยชน์จากความเปราะบางนี้ละเลยมาตรฐานความปลอดภัยไปได้อย่างร้อยนวล นี่คือตัวอย่างนโยบายของรัฐที่พยายามขับไล่กวาดล้างแรงงานต่างข้ามชาติแต่อีกด้านหนึ่งเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคของอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างก็ยังคงต้องการแรงงานต้นทุนต่ำเหล่านี้อย่างหนักพอไม่มีระบบวีซ่าพวกแรงงานเหล่านี้ก็ต้องลักลอบทำในระบบใต้ดินหนักเอาเบาสู้ป่วยหนักทำงานไม่ได้ต้องปิดเปลี่ยนปอดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่ได้ตกอยู่กับนายจ้างแต่มันกลับตกไปที่ภาระของระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลการกุศลหรือว่าครอบครัวของเขาเองทำไม่ได้ก็ตายกันไปวิกฤตโรคปอดจากเคาน์เตอร์หินนะฮะหรือว่าซิลิโคซิสมันไม่ใช่เรื่องแค่เอาชีวะอนามัยในโรงงานแต่เป็นผลผลิตของระบบที่เห็นว่าแรงงานข้ามชาติเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้งไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานฟังดูคุ้นๆนะฮะเราต้องบาลานซ์มันให้ได้นะฮะบางครั้งการเรียกร้องสิทธิที่มากเกินไปมันก็เกินไปจริงๆแต่ถ้าไม่มีมันเลยเนี่ยในความที่เป็นมนุษย์เราจะทนเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่า ปัญหาของประเทศสหรัฐไม่ได้อยู่ที่สหรัฐประเทศเดียวนะฮะทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเราก็เป็นเช่นเดียวกันคิดมากปวดหัวเหมือนกันนะครับสวัสดีครับขอความสุขสวัสดีทุกท่านครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ
1: คุณสมศักดิ์จะเริ่มก่อนไหม
2: ครับคงต้องให้คิวผมบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกปัญญาก็ใช้เวลาไปเยอะแต่ผมไม่ว่าเลยถ้าบอกปัญญาจะใช้เวลาเพิ่มเพราะว่าเขาเป็นกูรูจริงๆนะนี่แม้แต่ก่อนนี่1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมมีตลกมาขับคำอะไรเยอะแยะเลยนะตอนนี้ผมต้องตัดออกไปหมดเลยเพราะหายไปครึ่งชั่วโมงทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องรวม2คนแล้ว2คลิปมาพูดอันเดียวกันเลย
1: ครับ
2: ดูเหมือนว่าคลิปแรกก็จะพูดให้อายุยืนนะแต่คลิปที่2ก็ไม่ได้พูดให้อายุสั้นนะแต่พูดบอกว่าอธิบายว่าทำไมคนอายุยืนขึ้นมาได้เพราะว่าเรื่องซิลิโคซิสเป็นเรื่องที่โศกนาฏกรรมในคนจนที่ต้องไปทำงานและเสี่ยงกับอายุสั้นเนี่ยนะฮะแค่ไม่50กว่าปีก็ตายละเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ในปอดนะฮะแล้วก็ในสมัยก่อนถ้าคุณหมอไปทัศน์ซึ่งเคยทำงานกรมการแพทย์เนี่ยซึ่งเด่นมากในเรื่องของการจัดการกับโรคสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะได้พัฒนาเรื่องเหล่านี้ไปเยอะแต่ก่อนนี้ถ้าจำได้นะจะมีคนที่มาด้วยว่าถูกวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคหรือเป็นมะเร็งอะไรพวกนี้แต่ถ้าดูลงไปจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าได้รับไอ้พวกฝุ่นพิษนี่เข้าไปก่อนแล้วก็จริงๆแล้วการวินิจฉัยอาจจะเป็นการเสียชีวิตจากฝุ่นพิษโดยซ้ำไปตอนนี้ก็พัฒนามาเยอะแล้วนะมันก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งคำอธิบายอันหนึ่งว่ามันก็ช่วยลดไอ้สาเหตุการตายจากเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมลงไปได้เยอะด้วยว่าความเข้มแข็งในระดับโลกเลยนะที่อเมริกาก็มีหน่วยงานองค์การอนามัยโลกก็มีและประเทศไทยก็มีการฝึกอบรมภาคสนามแม้แต่แพทย์ที่ในโครงการเรื่องระบาดวิทยา FETP ของเราเนี่ยก็ฝึกคนแล้วก็ส่งไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นนะเยอะหลายคนและเป็นผู้นำด้วยนะทีนี้ในตอนที่คุณแป้นพูดมีอยู่อันหนึ่งบอกว่าให้ไปเล่นโยคะเนี่ยนะผมก็มีความคิดเหมือนกับคุณหมอปัญญาว่าต้องดูเรื่องเซฟตี้เป็นหลักเพราะบางทีเนี่ยเราจะไปดูโฆษณาแล้วโอ้โหท่าทางอะไรแล้วทำแบบสุดโต่งเกินไปในขณะที่แต่ก็การเนื้อกระดูกของคนที่สูงวัยก็ไม่ได้ยืดหยุ่นได้ขนาดคนหนุ่มสาวนะคนไม่รู้ความจริงนะครับว่าผู้สอนโยคะนะบาดเจ็บแล้วก็บางทีก็ไม่หายเลยเป็นเรื่องรังเลยจากการทำโยคะเกินขีดไปแล้วก็ต้องไปหาแพทย์รักษาเนี่ยมันก็มีข้อมูลเรื่องนี้อยู่แต่ไม่ได้เปิดเผยเท่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีญาติพี่น้องเราอายุยืนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เขาแข็งแรงอย่างหมอวัยทัศน์ไปวิ่งเดินวิ่งนะครับ6กิโลเมื่อกี้คุณหมอปัญญาเป็นคุณหมอไม่ทัดมากเลยพูดบอกว่าคุณหมอไม่ทัดไปเดิน6กิโลเอ๊ะผมไม่ยอมนะคุณหมอไม่ทัดเดินและวิ่งไม่เชื่อไปดูรูปรูปมีหลักฐานกำลังวิ่งอยู่เลยแต่ว่าอาจจะวิ่งตอนที่ถ่ายรูปก็ได้แต่ก็เป็นการเดินวิ่งใช่ไหมและทันเวลาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปจะทำอะไรก็ตามนี่นะไม่ว่าด้วยวิธีไหนเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีการคัดกรองกันไหมฮะว่าผู้ที
1: ่เตรียมตัว
2: ไม่ใช่คำว่าเตรียมตัวคัดกรองเลยครับคัดกรองโดยผู้รู้ว่ากูรู้อย่างคุณหมอปัญญานะหรือว่าใครที่เก่งๆอะไรเนี่ยนะบอกเลยว่าคนนี้ควรจะเริ่มจากอะไรก่อนหรือว่าคนนี้ทำเกินนี้ไม่ได้คนนี้ไม่สามารถที่จะได้คนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปฟิตเนสไปทำอะไรเลยนะจะต้องแก้ปัญหาก่อนเพราะบางครั้งอาจจะต้องมีการผ่าตัดช่วยหรือด้วยรักษาด้วยยานะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกที่เป็นปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนทับตั้งนานแล้วโดยไม่รู้ตัวนะมารู้ทีว่าเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่ก็ไปนวดไปโยคะไปอะไรกันใหญ่อันนี้ไม่ได้เลยมันจะต้องมาตรวจจนกระทั่งบางทีต้องใช้ MRI ดูด้วยนะเพราะบางทีเอ็กซเรย์มองไม่เห็นเหมือนกันแล้วก็พอ MRI ปุ๊บอ้าวเจอเพราะที่แท้คืออันนี้นี่เองเขาก็มีวิธีที่จะรักษาให้ดึงให้คืนกลับมาเพื่อที่สามารถ ไปสู่การออกกำลังกายอย่างนั้นได้นะครับอันนี้ก็ขอคอมเมนต์เพิ่มจุดแค่นี้ก่อนความจริงเนี่ยยังอยากจะใช้ประโยคของคุณหมอเจียรยศเนี่ยสิ

เอกกับตัวแทนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นเครือข่ายกลุ่มปราจีนเข้มแข็งนะครับเวทีวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเวทีการแสดงความเห็นของฝ่ายที่เห็นว่าปราจีนบุรีไม่ควรจะถูกเข้าไปอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับแต่ว่าฝั่งภาครัฐก็คงจะมีการสื่อสารออกมาว่าเพราะอะไรเหตุผลอะไรถ้าแต่ละฝ่ายได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงผมเชื่อว่ารัฐได้ฟังจากชาวปราจีนหรือปราจีนได้ฟังจากรัฐแม้เราไม่อาจบอกได้ว่ามันควรจะอยู่กันได้เนี่ยนะเพราะมันเห็นผลกระทบอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เราคาดหวังคือมันจะมีทางออกในเรื่องนี้ที่สามารถรับได้และเหมาะสมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวเพราะว่าถ้าเราพูดถึงผลกระทบระยะยาวตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมจำนวนมากซึ่งก็มาจากจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยนะครับคือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นตอนนี้ครับเวลาเราพูดถึงกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่มาขอตั้งในประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ถ้ามันเป็นกิจการใหม่ซึ่งมันก็หายากกันเนาะแต่เรากำลังพูดถึงว่าถ้ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแล้วสร้างแรงงานสร้างรายได้และสร้างการขับเคลื่อนในประเทศได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างมันก็คงจะดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าขออนุญาตแล้วแต่ไม่ถูกนะครับยังไม่พร้อมแต่ว่าลักลอบเปิดไปแล้วก็ภาษาเราก็พูดว่าโรงงานเถื่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันเป็นกิจการที่วัตถุดิบก็ไม่ได้ใช้ในประเทศก็คือกิจการรีไซเคิลเนี่ยนะครับคือพวกวัสดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือพลาสติกหรือว่าบรรดาเศษสายไฟหรือแม้กระทั่งโลหะนะครับหรืออลูมิเนียมอย่างเงี้ยครับลำพังเศษวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ในประเทศไทยเราเนี่ยครับมันเอาไปรีไซเคิลถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่าคนที่คิดอยากจะทําธุรกิจเนี่ยเขามองว่าวัตถุดิบในประเทศไทยไม่เพียงพอที่จะเอามารีไซเคิลแล้วทําให้เขามีกําไรเพราะของมันน้อยนะครับเขาจึงใช้วิธีไปรับเอาวัสดุมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งของพวกนี้มันคือขยะของประเทศนั้นๆแล้วนะครับปกติแล้วถ้าจะทิ้งขยะเนี่ยเขาต้องไปหาที่ทิ้งรับจ้างเพื่อจะทิ้งด้วยซ้ำไปแต่ว่ากลายเป็นว่าผู้ประกอบการหลายคนที่มีเครือข่ายคอนเนคชั่นเคยทํามาก่อนจากประเทศอื่นโดยเฉพาะต้องบอกตรงว่าเคยทํามาจากประเทศจีนเนี่ยเมื่อย้ายฐานมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเขาก็เอาเครือข่ายของตัวเองตามมาด้วยก็คืออย่างเช่นเคยซื้อจากสหรัฐแล้วก็ส่งไปประเทศจีนคราวนี้ก็แทนที่จะส่งไปจีนแต่ว่าถูกจีนปฏิเสธก็ส่งกลับมาที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทยแล้วก็เอามาขึ้นที่ท่าเรือแล้วก็กระจายไปยังโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเพราะนั้นขยะที่อยู่ในหลายๆที่ทั่วโลกมันมาค้างอยู่ที่นี่นะครับเพิ่มมาค้างอยู่ที่นี่มันก็ถูกส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลซึ่งอยู่ในตำบลในสวนยางพาราในสวนทุเรียนในพื้นที่เกษตรกรรมที่ตั้งอยู่ในซอกแง่มุมต่างๆของหมู่บ้านของชุมชนนะครับเมื่อรีไซเคิลเสร็จได้ทองแดงได้ตะกั่วได้อลูมิเนียมหรือเป็นอลูมิเนียมอินกอตอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขนเอาของพวกนี้บางทีก็ส่งไปยังประเทศอื่นเพื่อขายต่อหรือบางทีก็ใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทยแต่ว่าสิ่งที่มันเหลือจากการรีไซเคิลไปแล้วคือคัดทิ้งไปแล้วเนี่ยแม้ว่ากลไกมันบอกว่าจะต้องเอาไปสู่โรงงานกําจัดอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับแล้วก็กระบวนการตั้งแต่การขนออกไปจะต้องมีใบกํากับมีใบขนส่งว่าออกจากโรงงานนี้ขนส่งโดยใครและจะไปถึงปลายทางที่ใครเป็นใบเมนิเฟสเนี่ยครับแต่ว่ากลไกพวกนี้มันถูกเพิกเฉยหรือแม้กระทั่งไม่ใช่แค่เพิกเฉยถูกปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามเลยนะครับแล้วก็ขนไปแอบขนกลางคืนหรือขนกลางวันแล้วก็ไม่บอกว่าขนไปไหนแล้วก็ไปทิ้งในป่ายูคาลิปตัสไปทิ้งในไร่อ้อยไปทิ้งในไร่มันสำปะหลังไปทิ้งในพื้นที่ที่สัตว์ป่าออกมาได้ด้วยตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโซเวนของเหลวก็ไปเทลงบ่อน้ําหวังว่าจะให้มันเจือจางหวังว่าฝนตกมาแล้วมันจะสลายกลายเป็นปะปนไปกับปุ๋ยอย่างเงี้ยครับซึ่งความจริงมันคือสิ่งที่ตกค้างอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่มันจะเจือจางไปได้เองมันต้องใช้สารเคมีชนิดอื่นไปทําลายฤทธิ์ของมันอย่างเช่นถ้ามันเป็นกรดต้องทําให้มันเป็นด่างแล้วถึงปล่อยออกไปได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเมื่อมันถูกลักลอบทิ้งมันก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้มันทิ้งไปเลยแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบกับบรรดาสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าไปทิ้งในบ่อแบบลักลอบทิ้งเราเห็นแล้วฮะต้นไม้ขอบบ่อนี่ที่ตั้งอยู่มะม่วงมะพร้าวส้มโอแล้วก็ตามแต่ที่เป็นพืชสวนไม่นานครับตายหมดเพราะมันเป็นสารเคมีเป็นฤทธิ์เป็นกรดอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้ามันไปถูกลักลอบทิ้งแบบนี้ก็จะเกิดปัญหาอันนี้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นแล้วในหลายจังหวัดตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากชนิดของกากอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไปบางห่วงของเหลวมันจะเยอะ
นะครับบางห่วงของเหลวมันจะเยอะ

0: มันก็จะมาจากกิจการประเภทของเหลวหรือกิจการรีไซเคิลของเหลวแต่บางห้วงมันเป็นกิจการประเภทขยะพลาสติกนะครับมันก็จะเป็นพวกขยะพลาสติกนี่แหละครับเศษสายไฟบดย่อยหรือบางห้วงมันจะเป็นพวกเศษโลหะอลูมิเนียมนะครับพวกนี้ก็จะเอาสิ่งที่มีค่าออกไปเพราะฉะนั้นชนิดของสารหรือกากอุตสาหกรรมที่ถูกทิ้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนิดของกิจการรีไซเคิลที่เกิดขึ้นที่นั่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหนาแน่นหรือกระจุกตัวอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ขับเคลื่อนออกไปเอาไปทิ้งอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะปราจีนที่เผชิญนะครับคนในพื้นที่อื่นๆที่อยู่รายล้อมก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันในระยะยาวเลยทีเดียวนะครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้เราได้2เรื่องหนักๆที่นํามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้ฟังและถ้ามีความคืบหน้าในประเด็นเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเราจะกลับมาคุยกันอีกครั้งในรายการนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: รายการคุยกับมนตรีโดยมนตรีอุดมพงษ์

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาพรหานชาญชัย
11: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ครับหลังครบธงชาติช่วงเย็นๆแบบนี้เช่นเคยครับอยู่กับปัทธรรมพรหานชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตอนนี้เชอรี่เห็นไลน์มาบอกเมื่อสักครู่ยังเข้าไม่ได้ลองดูนะครับบอกว่ายังเข้าซูมไม่ได้ที่จะมาจัดรายการเดี๋ยวลองดูอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทธรรมพรหานชาญชัยคุยกันต่อก่อนในช่วงนี้นะครับหลังครบธงชาติแบบนี้ อากาศยังคงอึมครึมอยู่ในหลายพื้นที่นะครับต้องบอกก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราได้ทราบข่าวเรื่องของเกี่ยวกับเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเนี่ยก็จะเยอะทีเดียวบ้านเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงของมรสุมเยอะนะครับฝนฟ้ามีคำเตือนต่างๆเยอะแยะมากมายเอาไปดูอากาศกันก่อนวันนี้ก่อนจะไปเรื่องหนักๆกันในช่วงหลังนะครับวันนี้ก็คงต้องเป็นอีกวันหนึ่งที่มีคำเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นการออกประกาศเตือนอีกครั้งซึ่งประกาศเตือนฉบับล่าสุดเนี่ยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงของ18ถึง21สิงหาคมนี้ที่บ้านเราจะมีฝนตกหนักมากนะครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเขาบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกอาจจะตกสะสมได้เนี่ยนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเยอะทีเดียวคลื่นลมล่ะเป็นยังไงบ้างคลื่นสูง 2-3 เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือพอเขาเตือนภัยพิบัติแบบนี้แล้วเราก็ได้เห็นว่าฝนตกหนักในช่วงนี้บ้านเราเนี่ยแต่ละวันก็ฝนตกกันหนักทีเดียวนะครับฝนตกหนักแบบนี้แน่นอนที่สุดว่าเรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาติบางแห่งเนี่ยอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ระงับไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวนะคุณผู้ฟังอย่างล่าสุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้มีการปิดให้บริการท่องเที่ยวชั่วคราวที่บริเวณน้ำตกแม่สาจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติคือเมื่อวานนี้ช่วงประมาณบ่ายเกือบค่ำแล้วประมาณ 4-5 โมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังฮะเกิดฝนตกหนักที่บริเวณบนดอยพอฝนตกหนักบนดอยเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันก็เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างที่บริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำบริเวณน้ำตกทุกชั้นเนี่ยสังเกตพบว่ามันเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มเตือนแล้วว่าเอ๊ะน้ำเนี่ยมันน่าจะมาเร็วแล้วก็แรงก็เลยมีการเร่งแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ขึ้นจากลำน้ำในทันทีแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าฝนที่ตกหนักช่วงนี้น้ำป่ามันก็เลยมาด้วยความรวดเร็วส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยออกจากพื้นที่ไม่ทันมีบางส่วนเนี่ยถูกพัดไปตามกระแสน้ำแล้วก็มีผู้ที่ติดค้างอยู่ที่บริเวณน้ำตกด้วยภาพข่าวเนี่ยเห็นว่าคือก็พยายามที่จะช่วยนะบางคนเนี่ยเกาะโขดหินอยู่แล้วดูตัวกระแสน้ำที่มาเนี่ยอย่างเร็วและแรงเนี่ยโอ้ขุ่นทีเดียวขุ่นไม่พอเนี่ยขุ่นแบบสีแดงด้วยนะเพราะว่ามันน้ำป่ามันหลากมันมาอย่างเร็วอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่อุทยานก็เร่งเข้าให้ช่วยเหลือทันทีและสามารถนำนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยขึ้นสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วจากการตรวจสภาพร่างกายเบื้องต้นเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาบอกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกจึงทำการปฐมพยาบาลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาบอกมีนักท่องเที่ยวอยู่คนนึงถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดไปก็แจ้งว่ามีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะหลังจากนำตัวขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะทำการรักษากันต่อครับซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอัตพลจรวนชันสาก็มีการสั่งการด่วนไปที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและก็ศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกนะครับเพื่อแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างล่วงหน้าและก็ทันท่วงทีแล้วก็บังคับใช้มาตรการต่างๆครับเพื่อความปลอดภัยของทางด้านผู้ที่จะมาเที่ยวในขณะนี้ครับอย่างว่าอากาศอาจจะไม่เป็นใจเชอรี่ดังนั้นก็เลยต้องระวังกันหน่อยถ้าเกิดเที่ยวน้ำตกทางธรรมชาติในช่วงเวลาแบบนี้
13: แต่เขาบอกว่าในช่วงที่น้ำตกแม่สาและที่พี่ป๋องเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือเท่าที่รับฟังจากในส่วนของนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยอะค่ะคือเรามักจะเคยได้ยินอย่างพี่ป๋องบอกว่าให้สังเกตสีของน้ำใช่ไหม
12: ใช่
13: ลักษณะของสีขุ่นแล้วก็ก่อนที่จะมีสีขุ่นน่ะก่อนหน้านั้นสักหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะมีลักษณะของฝนตกลงมาแล้วก็อาจจะได้ยินคือเสียงของน้ำป่าที่มันไหลลงมาแล้วมันไปซัดกับต้นไม้ต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเสียงดังก่อนที่มันจะไปตรงจุดที่นักท่องเที่ยวอยู่แต่พอเข้าที่สอบถามน่ะเหมือนกับแบบว่าในช่วงที่เขาจะไปถ่ายรูปตรงกลางของน้ำตกแม่สาที่ยังพอเดินไปได้พี่ป๋องคือ จะต้องเที่ยวบอกผู้ประสบภัยบอกมันแทบจะไม่มีสัญญาณอะไรเสียงที่ได้ยังที่ได้ยินที่เราเคยก่อนในนี้เราเคยได้ยินว่ามันเป็นเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ไม่ได้ยินเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของน้ำที่เป็นลักษณะของสีขุ่นนะคะมันก็คือมันไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจนทำให้เราเนี่ยต้องหนีหลบภัยหรือเราจะต้องมีการระมัดระวังตัวเพราะว่ามันมาเนี่ยถ้าดูจากภาพเอาจริงพี่ป๋องไม่กล้าดูไม่จบกลัวเพราะว่าค่อนข้างมันค่อนข้างลุ้นว่าเขาจะเอาตัวรอดไหมเพราะว่าแต่ละคนที่ไปถ่ายรูปกลางน้ำตกแม่สาค่ะถ้าตอนที่ยังไม่มีน้ำป่าเนี่ยมันสวยมากพี่ป๋องมันเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากและนักท่องเที่ยวหลายคนทีเดียวเนี่ยนะเกือบ10คนได้เนี่ยคือไปถ่ายรูปที่บริเวณกลางของน้ำตกแม่สาเลยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยน้ำป่ามันมาคือมันมาแบบเรียกว่าเราไม่ทันได้ตั้งตัวมาในขณะที่เรายังถ่ายรูปหรืออาจจะไม่ได้มันอาจจะมีเสียงแต่เราอาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังอ่ะพี่ป๋องมันก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันติดตาจริงๆนะถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กๆพี่ป๋องจำได้ไหมที่น้ำตกวังตะไคร้อ่ะพี่ป๋องเคยไปที่น้ำตกวังตะไคร้ไหม
12: ครับครับ
13: คือมันไม่ได้เป็นคือมันเป็นน้ำตกที่ใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้แบบสูงชันเนาะมันเป็นเหมือนทานแล้วมันก็เหมือนเอานั่งหุ่นยางแล้วมันก็ล่องไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นน่ะแต่จำได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆอ่านข่าวอ่ะเขาบอกว่าน้ำป่ามันมาเนี่ยสูงมากกว่ารถตู้อ่ะตอนนั้นนะคะใครอ่ะจำได้แล้วมันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะติดตาแล้วก็ติดใจมากเลยก็กลัวทำให้ถ้าใครชวนไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยไม่ค่อยจะไปสักเท่าไหร่นะคือค่อนข้างมันเห็นข่าวตรงนั้นแล้วมันค่อนข้างที่จะสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่มีการประกาศเตือนก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักและเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการระมัดระวังเพราะว่าจากเหตุการณ์เนี้ยก็ทำให้ในส่วนของทางอุทยานแห่งชาติเองเนี่ยนะคะแล้วก็ทางในส่วนของน้ำตกแม่สาเนี่ยเขาก็เลยมีการปิดให้บริการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวอันนี้ปิดไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนื้อหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วก็จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติดิฉันก็เข้าไปดูมาเหมือนกันว่าเหตุการณ์ล่าสุดมันเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะพี่ป๋องนะแต่ว่าก็เขาเรียกว่าไงนะทางเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเดี๋ยวฉันพยายามหลบแดดนะพี่ป๋องนะเพราะเขาไปคุณผู้ฟังจริงดิฉันมาจากงานศพพยายามเร่งให้เข้าออกอากาศทันคือมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะไม่ระมัดระวังตัวด้วยเพราะฉะนั้นเที่ยวตอนนี้ในส่วนของน้ำตกอะไรต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้ากันสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนไปสำหรับผู้ที่จะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆบางทีหน้าฝนแบบนี้ค่ะตามอุทยานคือบางคนเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวตอนหน้าฝนพี่ป๋องผิดกับเรานะแล้วการท่องเที่ยวประเทศไทยใช่เขาบอกว่าคือเขาบอกว่าหน้าฝนเนี่ยพี่ป๋องลองดูนะแพ็กเกจท่องเที่ยวอ่ะพวกโลซีซันเขาจะเรียกโลซีซันใช่ไหมผู้แพ็กเกจท่องเที่ยวที่ถูกๆราคาถูกเนี่ยจะเป็นช่วงเนี้ยไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ชอบไปเที่ยวในช่วงของหน้าฝนแต่บางคนที่เขาไอเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลองไปเที่ยวหน้าฝนดูมันก็จะได้เห็นอีกหนึ่งบรรยากาศอย่างเช่นความเขียวชอุ่มของป่าไม้หรือบางคนบอกว่าไปทะเลแล้วตอนฝนพรำเนี่ยมันก็จะได้บรรยากาศไปอีกมูดนึงนะพี่ป๋องนะอากาศมันก็จะเย็นมันก็ไม่ค่อยร้อนมากแต่ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาทางน้ำนะคะเขาก็เลยมีการรณรงค์หรือว่าพูดกันว่าไม่อยากให้เป็นโลซีซันพอโลซีซันทีเดียวเงินทางด้านการท่องเที่ยวมันหายพี่ป๋องการท่องเที่ยวประเทศไทยเขาก็เลยบอกว่าขอเป็นกรีนซีซันดีไหมเพื่อที่จะได้ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของโลซีซันนั่นเองนะคะ
12: แต่ว่ามันก็ไม่ปลอดภัยเอาคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองสักนิดนึงนอกจากเราจะพิจารณาโดยสัญชาตญาณแล้วเนี่ยยังไงเราต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่นะถ้าเจ้าหน้าที่เตือนเนี่ยต้องปฏิบัติตามเพราะไม่งั้นแล้วความสูญเสียมันเกิดขึ้นเนี่ยตัวท่านเองนะเป็นผู้ได้รับความสูญเสียแต่อย่างที่บอกบางทีมันไม่มีสัญญาณแจ้งบางครั้งก็น้ำป่าชื่อมันก็น้ำป่ามันน้ำป่าไหลหลากพอมันหลากเนี่ยกิริยาหลากมันก็แล้วมันต้องมาแบบเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีความรุนแรงอยู่แล้วดังนั้นอ่ะถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากมาเนี่ยคงต้องระวังเป็นพิเศษเลยอย่างบ้านเราตอนนี้ฝนฟ้าตกแต่ถ้าเกิดไปดูรอบบ้านผ่านเมืองเราเนี่ยต่างประเทศหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเลย คุณผู้ฟังตอนนี้เริ่มเป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามกลับคืนมาแล้วว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้ธรรมชาติกำลังจะเอาคืนมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแผ่นดินไหวติดต่อกันในหลายๆพื้นที่มากๆเอาอย่างล่าสุดก่อนเนี่ยล่าสุดที่เกิดขึ้นเป็นแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ของวันนี้เองที่บริเวณนอกชายฝั่งประเทศวานูอาตูซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐเนี่ยบอกนะครับว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือมีความลึกราว188กิโลเมตรเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีความเสียหายแต่ก็มีการประกาศแจ้งเตือนภัยสึนามิจากทางการของวานูอาตูในเหตุการณ์ในครั้งนี้เขาบอกวานูอาตูเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งของโลกเนื่องจากเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บริเวณแนววงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนตัวและการปะทะของแผ่นธรณีหลายแผ่นนะครับทำให้เกิดกิจกรรมที่ทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้วานูอาตูก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 เมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เรียกว่าวานูอาตูเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งแล้วล่าสุดมาก็เช้านี้อย่างที่บอกไปขนาด 6.1 ซึ่งถ้าเราดูไปนะก่อนที่จะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นบ้านเมืองแถบแอร์อาเซียนเราอย่างอินโดนีเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศเหมือนกันที่เพิ่งเผชิญกับแผ่นดินไหวแต่อินโดนีเซียเราก็ทราบว่ามันเป็นเกาะถูกไหมเป็นประเทศที่เป็นเกาะแล้วก็มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราลองย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะหลายประเทศที่เกิดเหตุการณ์อินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวถ้าจากอินโดนีเซียล่ะกระเถิบไปหน่อยก็จะเป็นโคลอมเบียโคลอมเบียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เกิดแผ่นดินไหวด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ในทวีปของอเมริกาใต้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปว่าคือมันเกิดขึ้นด้วยความที่รวดเร็วอย่างอินโดนีเซียอ่ะอินโดนีเซียเนี่ยยังเกิดไปแล้วก็เกิดซ้ำอีกอย่างล่าสุดที่เกิดคือเมื่อวานนี้ขนาด 6.4 บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราและความลึกเนี่ยประมาณ158กิโลเมตรคืออินโดนีเซียเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินไหวอ่ะเพิ่งเกิด 7.7 นอกชายฝั่งแล้วก็มาเกิดซ้ำอีกครั้งอย่างที่บอกไปคือเมื่อวานนี้ขนาด 6.4 ซึ่งถือว่าเป็นการเผชิญแผ่นดินไหวติดต่อกันทั้ง2วันอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศของหมู่เกาะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้แม้ว่าจะไม่มีรายงานของประชาชนนะในเรื่องของการเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างวันนี้ขนาด 6.4 ตอนนี้พยายามดูแล้วนะล่าสุดดูข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะแต่เมื่อตอนเกิดครั้ง 7.7 นอกชายฝั่งอันนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38รายก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาเซียนเพื่อนบ้านที่ใกล้กับเรานะครับอย่างอินโดนีเซียเกิดไปเนี่ยแล้วล่าสุดก็มีอีกที่นึงที่เพิ่งเกิดไต้หวันเหมือนกันเชอรี่ไต้หวันเนี่ยก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนะครับอย่างไต้หวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยเนี่ยคุณผู้ฟังฮะเกิดขึ้นขนาด 5.2 ของเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำนะครับประมาณ19:30 น.เหตุเกิดที่ไต้หวันนะครับเขาบอกว่าเป็นบางพื้นที่ของจังหวัดอี้หลานและนครนิวไทเปรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะครับความลึกเนี่ย 66.6 กิโลเมตรก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่ติดต่อกันเนี่ยของที่ไต้หวันก็ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดครับ
13: ค่ะเมื่อสักครู่ที่พี่ป๋องบอกว่า 6.4 ที่อินโดนีเซียใช่ไหมคะที่สุมาตราตอนนี้เขาปรับเพิ่มแล้วนะพี่ป๋องไม่ใช่ 6.4 แล้วนะเป็น 6.8 ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน 17:54 น.ความลึกเนี่ยประมาณ175กิโลเมตรนะก็คือเป็น6.8 ด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ย 6.8 เนี่ยมันมีความสั่นไหวถึงบ้านเราด้วยนะเขาบอกว่าสามารถที่จะรับรู้นะรู้สึกอาคารสั่นไหวนะที่ประเทศไทยนะมีอยู่4พื้นที่ด้วยกันก็คือ1ที่จังหวัดสงขลาที่ตรังที่กระบี่ภูเก็ตแล้วก็ที่สตูลนะคะแต่ว่าจากประกาศก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่จะประกาศเกี่ยวกับเรื่องของเซลบอร์ดแคสก็เลยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ทีเนี้ยค่ะคือปภ.เนี่ยเขาก็ไปสำรวจอยู่เหมือนกันก็ในเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเลยนะตอนแรกเลยเมื่อวานนี้ตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงครึ่งวันเช้าวันนี้มันก็ไม่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเข้าไปเช็คดูในส่วนของที่จังหวัดกระบี่พี่ป๋องจังหวัดกระบี่ปรากฏว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งค่ะเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขายืนยันเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมันไม่มีรอยร้าวเลยนะก่อนหน้านี้แต่อยู่ดีๆหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตราอินโดนีเซีย 6.8 เนี่ยมันมีรอยร้าวที่บริเวณบ้านของเขาขึ้นมานะคะก็คุณปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าจากการที่มีรายงานแผ่นดินไหวนะ 6.8 ที่อินโดนีเซียรับรู้ถึงหลายจังหวัดในภาคใต้ทั้งสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็ที่สตูลหนึ่งในนั้นที่กระบี่เนี่ยนะคะที่กระบี่เนี่ยเขาบอกว่าสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนก็คือบริเวณตึกสูงนะอย่างเช่นโรงพยาบาลกระบี่แล้วก็โรงแรมต่างๆในพื้นที่ของตำบลอ่าวนางแล้วก็ที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปมีการตรวจสอบเพราะว่ามีลูกบ้านเข้ามาแจ้งนะคะคุณสมศักดิ์เตะบุตรนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านเกาะกวางแหลมป่องนะคะตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ก็บอกว่าหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เลยลงพื้นที่ไปนะคะในส่วนของผู้ใหญ่บ้านไปสำรวจอาคารบ้านเรือนของลูกบ้านก็ไปพบนี่แหละค่ะว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของอาคารคอนกรีตนะคะตั้งอยู่บนเนินสูงนะคะแล้วก็มีรอยร้าวเนี่ยอยู่หลายจุดเหมือนกันในพื้นที่ของแหลมป้องนะคะแล้วก็กำลังพิสูจน์ตรวจสอบว่าไอ้รอยร้าวที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดมาจากแผ่นดินไหว 6.8 หรือเปล่านะคะคือต้องไปตรวจสอบก่อนแต่ว่ามันไม่ได้มีรายงานเรื่องของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตหรือว่าบ้านเนี่ยจะพังถล่มลงมานะเพราะว่าเขาก็ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปประเมินในพื้นที่ก็ปรากฏว่าชาวบ้านเองนะที่บ้านหลังเนี้ยนะที่มีรายงานอยู่หนึ่งหลังเนี่ยยังสามารถที่จะนอนต่อแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวได้แต่เห็นบอกว่านะคะในวันพรุ่งนี้เขามีการประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองปภ.จังหวัดกระบี่ก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของรอยร้าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าสรุปว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6.8 ที่อินโดนีเซียหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้เป็นการสร้างความสบายใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าชาวกระบี่ในพื้นที่ด้วยนะคะทางด้านของสำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เองก็บอกว่าตอนนี้ทางปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการสั่งการให้มีการติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็อาคารสูงเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้พี่บอกมันน่าสนใจถ้ามันเป็นข้อมูลนะข้อมูลตลอดทั้งปี2569จนถึงวันที่เอาตั้งแต่ต้นปีเลยวันที่1มกราคมจนถึงวันที่15สิงหาคม2569เนี่ยทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.เนี่ยเขาไปสำรวจเขาพบว่าพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาดนะ 7.0 ขึ้นไปเนี่ยมีจำนวนถึง11ครั้งใน9ประเทศแล้วก็พื้นที่นะคะเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่สูงสุดเนี่ยนะคะเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ค่ะที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะส่วนเหตุการณ์ล่าสุดเป็นแผ่นดินไหวขนาด 7.7 อย่างที่ป๋องรายงานไปตอนนี้ล่าสุดที่ฟอเรสต์นะฮะที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมเนี่ยประมาณ 04:58 นาทีตามเวลาบ้านเราเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไป30กว่าคนแล้วอันนี้ก็ถือน่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา 9:00 นอ่ะพี่ป๋องก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้ๆบ้านเรานะถ้าจะไม่ผิด 3.3 ด้วยกันเกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปไม่เท่าไหร่เองนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในรอบๆของวงแหวนแห่งไฟมาเล่าสู่กันฟังไม่ให้ตื่นตระหนกแต่ให้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั่นเองนะคะ
12: ครับก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่กรมราชทัณฑ์หรือเปล่านะกับประเด็นที่ออกมาเรื่องของเล่าตาแสนลี่วัย86ปีต้องบอกก่อนว่าการขอพระราชทานอภัยโทษต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เขาจะเป็นคนที่จะทำเรื่องในการที่จะเสนอขึ้นไปนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่ข่าวที่ออกมาหลายๆคนก็ได้ติดตามข่าวสารแล้วแหละที่เรือนจำกลางบางขวางกรมราชทัณฑ์มีการโพสต์ถึงการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวนะครับซึ่งในนั้นก็คือเล่าตาแสลี่อายุ86ปี ซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และอดีตเจ้าของฉายาราชายาเสพติดนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเล่าตาแสนลี่เนี่ยได้รับการพิพากษาลงโทษเนี่ยนะครับเป็นจำโทษลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับเมื่อปี2563ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวอภัยโทษนะครับในการเสนอของกรมราชทัณฑ์ต่างๆเนี่ยต่อเนื่องถึง6ครั้งครั้งที่1อย่างที่บอกไปคือปี2563ครั้งที่2ก็ปี2563เช่นเดียวกันครั้งที่3ปี2564ปี2564เนี่ยได้รับการลดโทษถึง2ครั้งนะครับครั้งที่5เมื่อปี2568และอีกครั้งหนึ่งคือในปีนี้นะครับลดโทษเหลือจำคุก8ปี3เดือน28วันเท่ากับระยะเวลาที่รับโทษจริงจากตลอดชีวิตเนี่ยจึงเข้าเกณฑ์การปล่อยตัวคืนสู่สังคมคือพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนที่ทำคดีของเล่าตาแสนลี่หรือว่าคดียาเสพติดที่เขาเรียกฉายาว่าราชายาเสพติดเนี่ยอย่างพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกศรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นผู้นำทีมวางแผนจับกลุ่มนายเล่าตาเมื่อปี2559ขออภัยคือพลตำรวจโทเรวัตบอกงี้ออกมาแสดงความคลางแคลงใจต่อหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลดโทษและการเลื่อนชั้นนักโทษของกรมราชทัณฑ์ย้ำว่าของกรมราชทัณฑ์นะโดยระบุแบบนี้ครับว่าฝ่ายตำรวจอัยการและศาลเนี่ยได้ทำหน้าที่ตามพยานหลักฐานอย่างเต็มกำลังแล้วจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับตรวจยึดของกลางยาไอซ์20กิโลกรัมอาวุธปืนและขยายผลไปยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้อีกกว่า1,000ล้านซึ่งพลตำรวจโทเรวัตก็ตั้งคำถามอีกว่าคดียาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่มอมเมาสังคมและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติเหตุใดกรมราชทัณฑ์จึงเลื่อนชั้นนักโทษให้แก่นายเล่าตาอย่างรวดเร็วจนได้รับการอภัยโทษและลดวันต้องโทษต่อเนื่องถึง6ครั้งทำให้จากจำคุกตลอดชีวิตเหลือระยะเวลาในการต้องโทษจริงเพียง8ปี3เดือน28วันและได้รับการปล่อยตัวในที่สุดนะครับนอกจากนี้พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกศรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ยังเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การอภัยโทษและการลดหย่อนโทษในคดียาเสพติดร้ายแรงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดมองเห็นช่องว่างทางกฎหมายว่ารับโทษเพียงไม่กี่ปีก็สามารถออกมาสู่สังคมและมีโอกาสกลับมากระทำผิดซ้ำได้อีกครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าเล่าตาแสนลี่ได้รับการปล่อยตัวออกมานะครับ
13: ก็ถ้ามาดูประวัติกันสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่ป๋องเอามาฟื้นกันดูว่าเขาเป็นใครราชายาเสพติดที่ว่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตามประวัติเนี่ยนายเล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นชาวเขาเผ่าลีซอนะคะอดีตเขาเคยเป็นใครอยู่เลยพี่บอกเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะจนกระทั่งปี2540เนี่ยถูกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นไล่ออกจากตำแหน่งเพราะมีพฤติกรรมอะไรเรื่องของการลักลอบค้ายาเสพติดนั่นเองนะคะพอปี46เนี่ยเคยถูกจับกุมแล้วก็ดำเนินคดีใน3ข้อหาก็คือเรื่องของยาเสพติดด้วยอาวุธปืนด้วยนะคะแล้วก็จ้างวันฆ่าผู้อื่นคือตอนแรกเนี่ยติดคุกอยู่สักประมาณ4ปีต่อสู้คดีถึง3ศาลด้วยกันก่อนที่ศาลฎีกาจะตัดสินยกฟ้องทุกคดีเมื่อปี2550นะคะแล้วภายหลังจากที่ฟังคำพิพากษาในครั้งนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการนะคะเดินทางนะคะไปกับในส่วนของลูกชายนะคะเพื่อที่จะไปอยู่ที่บริเวณชายแดนด้วยนะคะแล้วก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเล่าตากับบุตรชายเนี่ยนะคะแล้วเล่าตาเนี่ยก็เดินทางออกด้วยที่ศาลเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะยิ้มแย้มแล้วก็บอกว่าดีใจที่ศาลเนี่ยยกฟ้องแล้วก็ยืนยันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันนั้นคือการติดคุกครั้งแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นมาที่เขาออกมาได้เนี่ยคือเขาเหมือนกับลักษณะสร้างอาณาจักรเขาบอกว่าเป็นลักษณะหมู่บ้านของตนเองเนี่ยคือตัวเองอยู่ตรงกลางพี่ป๋องแล้วก็จะมีบ้านมีอาคารอะไรต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนป้อมปราการนะคะแล้วก็แม้ว่าจะเคยถูกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเนี่ยบุกตรวจค้นแต่ฝ รากฏว่าก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำธุรกิจอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟปั๊มน้ำมันร้านอาหารอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ส่งกาแฟไปที่ไต้หวันด้วยนะคะแล้วก็จนกระทั่งเนี่ย11ตุลาคม2559เนี่ยก็เปิดปฏิบัติการจับกุมแล้วตาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไปจับกุมเครือขายยาเสพติดนะคะของเล่าตานะคะราชาค้ายาเสพติดชื่อดังที่ปั๊มน้ำมันที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกตอนนั้นที่ไปปิดล้อมเนี่ยเขาบอกโอ้โหเป็นร้อยนายทีเดียวนะเจ้าหน้าที่กระจายกำลังโดยรอบก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มโดยที่ไม่มีเหตุปะทะรุนแรงแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือเล่าตานั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยปี2560นะ13ธันวาคมเนี่ยศาลเนี่ยมีคำสั่งประหารชีวิตเล่าตาแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยรับสารภาพทำให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ปรับ 2.5 ล้านบาทต่อมา12ธันวาคม2512อ่ะศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นก็คือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองแล้วก็อย่างที่ได้รับรายงานล่าสุดเนี่ยก็คือได้รับพระราชทานอภัยโทษในเดือนสิงหาคม2569ทำให้ติดคุกจริงๆพี่ป๋องจากลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตพอติดจริงๆนี่คือไม่ถึง10ปีแล้วก็ได้โอกาสกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้พี่ป๋องว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเชื่อกันนะว่าเขาจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดกันอีกหรือเขาถึงแม้จะติดคุกมาไม่ถึง10ปีแต่ขบวนการหรือว่าเครือข่ายของยาเสพติดเนี่ยมันสามารถที่จะยังอยู่ได้ในส่วนของเล่าตานั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ
12: ครับคือล่าสุดนี้พลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกสรอย่างที่บอกไปว่าท่านก็ตั้งคำถามถึงกรมราชทัณฑ์ซึ่งก็เช่นเดียวกรมราชทัณฑ์น่าจะออกมาแถลงว่าวิธีการในการที่จะเสนอขอพระราชทานลดโทษเนี่ยของนักโทษต่างๆเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์อย่างไรเพราะตอนนี้คำถามตอนนี้เขาตั้งคำถามตรงที่กรมราชทัณฑ์คนที่ชงเรื่องอย่างเดียวเลยว่าในการที่จะเสนอขอลดโทษต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์อะไรแล้วคดียาเสพติดเนี่ยอย่างการจับกุมอย่างพลตำรวจโทเรวัชบอกว่ากว่าจะจับกุมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะมันยากนะกว่าจะจับกุมแล้วเครือข่ายเขาเนี่ยตอนจับกุมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวพลตำรวจโทเรวัชก็บอกว่ามีคนเนี่ยห่วงความปลอดภัยว่าเอ๊ะเล่าตาออกมาแล้วเนี่ยฉะนั้นของทีมที่จับกุมเนี่ยจะมีความปลอดภัยไหมซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกสรก็ออกบอกว่าก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของเล่าตาที่พ้นโทษออกมาตามกฎของกติกาสังคมเราก็ทำหน้าที่เราไปเขาก็ทำความผิดเราก็ไปทำการจับกุมมันเป็นการเดินทางคนละเส้นทางกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงตัวของพลตำรวจโทเรวัชเองบอกว่าไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะตั้งคำถามว่าเรื่องของคดียาเสพติดเนี่ยยังมีการที่จะลดโทษจากโทษในส่วนของจำคุกตลอดชีวิตแล้วสุดท้ายเนี่ยมาติดคุกจริงๆเนี่ย8ปีกว่าๆไม่ถึง10ปีด้วยเนี่ยอันนี้น่าจะมีมาตรการในการทางอื่นในการที่จะเรื่องของกรมราชทัณฑ์ในการขอลดโทษมากกว่านี้ไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์เขาก็ต้องมั่นใจในการที่จะมีสเต็ปในการขอที่จะลดโทษแต่สุดท้ายเดี๋ยวรอดูกรมราชทัณฑ์อีกทีหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่มีข่าวกันมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็รอความชัดเจนน่าจะวันพรุ่งนี้เปิดทำการน่าจะมีความชัดเจนของกรมราชทัณฑ์ต่างๆออกมาในประเด็นนี้
13: คือถ้าไปดูไอ้นี่ค่ะเพจ Facebook ของเรือนจำบางขวางเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเขาจะมีภาพเนี่ยพี่ป๋องเป็นภาพกิจกรรมก็คือควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมนะคะก็พูดถึงการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเล่าตาด้วยนะพี่ป๋องนะเป็นภาพเขาเลยนะแต่ว่าเขาอาจจะก็มีนั่งอยู่บนรถเข็นน่ะอายุเนี่ยคือเยอะแล้วไงพี่ป๋องเกือบ90แล้วนะสักประมาณ86ปีด้วยกันนะคะเขาก็พูดถึงเขาเรียกว่าเป้าหมายในการที่ปล่อยตัวในส่วนของ ของผู้ต้องหาในครั้งนี้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเขาบอกว่านับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะโดยทางเรือนจำกลางบางขวางเนี่ยได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแนวทางในการปรับตัวแล้วก็ดำเนินชีวิตเพื่อให้ผู้พ้นโทษเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมนะได้อย่างปกติสุขแล้วก็มุ่งมั่นประกอบอาชีพสุจริตแล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้สามารถเข้าไปดูได้ในเพจ Facebook ของเรือนจำกลางบางขวางนะคะก็จะมีภาพของเล่าตาแสนดีด้วยนะอายุเยอะแล้วพี่ป๋องถ้าเข้าไปดูในนั้นน่ะคือแทบจะ
12: 86อ่ะ
13: โอ้ไม่ได้ยืนเหมือนคนอื่นเขาอ่ะก็คือนั่งอยู่บนรถเข็นนะคะนะคะ
12: ก็เราดูส่วนของกรมราชทัณฑ์ที่จะออกมาแถลงข่าวกันอีกทีนึงนะครับว่ามีเกณฑ์ในการที่จะประเมินกันอย่างไรเพราะทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นไปตามขั้นตอนนะครับแต่ก็บอกว่าสังคมจะตั้งคำถามมันก็ไม่ผิดเหมือนกันถูกไหมดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องออกมาที่จะให้รายละเอียดต่างๆเพราะว่าในการตั้งคำถามเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของยาเสพติดที่ยาเสพติดเนี่ยมันเป็นภัยที่คุกคามแล้วก็ร้ายแรงรุนแรงต่อสังคมมากๆนะครับในการที่ทำลายสังคมอันนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนอีกทีพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
14: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
11: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัด
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
16: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
17: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิวๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
18: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์ร่วมก่อติดสถานการณ์รอบสัปดาห์โดยวีรศักดิ์ขอบเขตและปัทมาภรณ์หานชาญชัย
12: ก ลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับปฐมพรหาญชาญชัยและผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับเราคุณชนวนันท์ชวนันท์นะครับก็ทักทายกันมาสายันสวัสดิ์นะครับคุณวินัยนะครับก็ทักทายมาเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปภ.จะแจ้ง42จังหวัดนะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงนะครับช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ขอให้หน่วยงานแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบด้วยขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยกันแจ้งข่าวสารต่างๆมาซึ่งตอนนี้ฝนฟ้าตกนะครับหน้าฤดูมรสุมแบบนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับขอบคุณที่ทักทายแล้วก็ส่งข่าวบอกกันมาอ้าวเชิญชวนกันหน่อยละกันไปเที่ยวด้วยไปได้ความรู้ด้วยไปได้คอนเนคชั่นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์หลายทางติดต่อกันทีเดียวถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่เขาบอกว่าเป็นทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับเอาเป็นว่าใครอยากที่จะไปเที่ยวด้วยไปสร้างคอนเนคชั่นด้วยไปดูประสบการณ์การทำธุรกิจด้วยต้องทริปนี้ครับชิงเต่า7วัน4คืนลองเช็คดูนะครับว่างหรือเปล่า 20-26 กันยายนนี้ถ้าไม่ว่างแต่ถ้าดูโปรแกรมแล้วน่าสนใจลองนะครับหาช่วงเวลาสำคัญที่จะไปกับเรา 20-26 กันยายนนี้ครับชิงเต่าแบบ Exclusive นะครับ7วัน4คืนเขาบอกจะเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจของคุณไปตลอดการเพราะว่าจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงตอนนี้หลายๆประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเอาไปดูกันนะครับและนอกจากนี้คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงเขาบอกว่ามีแขกคนสำคัญดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับแน่นอนว่าไปแบบนี้ต้องระดับ VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินแบบ Fast Track นะครับไม่ต้องเสียเวลารอนั่งจิบกาแฟชิลๆด้วยใน VIP Lounge ก็บอกแบบนี้แล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวด้วยนะครับถ้าเกิดเที่ยวล่ะเที่ยวก็จัดไปเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะไปแตะขอบฟ้าชมชิงเต่า360องศาจุดชมวิวนะครับเช็คอินจุดชมวิวที่บนยอดเขาที่สูงที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะครับและย้อนไปดูเมืองโบราณด้วยเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับ 20-26 กันยายนนี้ไปแบบ VIP แบบนี้ชิงเต่า7วัน4คืนสนใจทักไลน์ได้เลยนะครับ @thinkingradio @thinkingradio ช้าที่นั่งหมดนะครับ
13: อ่ะก่อนที่จะไปประเด็นการเมืองขออัปเดตเรื่องนึงได้ไหมคะพี่ป๋อง
12: ครับ
13: เชิญไม่ใช่อัปเดตหวยนะผลสลากกินแบ่งอะไรหรืออะไรนะนะคะอ่ะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีสำหรับการถูกสลากในครั้งนี้นะคะแต่อ่ะเล่าให้ฟังสักนิดนึงย้อนกลับไปคุณผู้ฟังจำได้ไหมเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นราธิวาสอะค่ะล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางครอบครัวเนี่ยก็มารับศพนะคะก็คือช่วงครอบครัวของ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองค่ะอายุ23ปีนะหรือว่าหมู่แดงค่ะผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือว่าเป็นตำรวจคอมมานโดด้วยนะพี่ป๋องนะก็นำเอกสารติดต่อมาขอรับร่างเพื่อไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะคะก็คือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะโดยคือหมู่แดงเนี่ยเขาบอกว่าตามรายงานข่าวเขาบอกว่าทำหน้าที่เป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยว่าเป็นกาดของทางร้านในช่วงวันเวลาดังกล่าวที่จุดที่เกิดเหตุนี่นะคะตอนที่ไปพบเนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถวแถวร่างของน้องเนี่ยนะคะตอนนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่ที่บริเวณโถงร้านนะฝั่งประตูทางออกที่สองนั่นเองนะวันนี้เนี่ยครอบครัวเนี่ยเขาก็เลยนำรูปนะข้าวมันไก่ต้มนะน้ำอัดลมนมเปรี้ยวนะเขาบอกว่าเป็นเมนูโปรดของหมู่แดนรวมถึงนำน้องปื๊ดค่ะเขาบอกว่าเป็นแมวนะเพศผู้อายุประมาณ1ปีด้วยกันนั่นนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามอยู่กันว่ากับแฟนสาวเนี่ยเขาบอกว่าน้องแมวเนี่ยเจ้าปื๊ดเนี่ยเป็นคนที่ติดหมูแดนมากๆนะคะแล้วก็มีการเปิดคลิปที่น้องปื๊ดเนี่ยตะปุยรูปหมูแดนนะคะก็ยิ่งสร้างความเศร้าสลดให้กับครอบครัวเพราะว่าเอาวันนี้อ่ะน้องปื๊ดมาด้วยนะในบรรยากาศที่มีการรับร่างนะคะแล้วก็ทางครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนข้าราชการตำรวจในสังกัดก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเนื่องจากว่าทุกคนยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้าเสียใจนะคะแต่เขาให้ข้อมูลแบบนี้พี่ปอกคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยไฟไหม้ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยนะคะหมู่แดงเนี่ยเขาไปทำงานเป็นกาดและไม่ใช่ไปทำงานประจำนะพี่ป๋อง คือไปแทนเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยติดภารกิจด่วนไปดูแลแม่ที่ล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลคือเขาบอกว่าในระหว่างการรักษาตัวเนี่ยหมู่แดนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้ด้วยนะเขาบอกว่าใบหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่ว่าอวัยวะที่ถือว่าเสียหายมากที่สุดนั่นก็คือแขนทั้งสองข้างนะคะหมอเนี่ยก็นำเนื้อบริเวณหน้าท้องมาตกแต่งทดแทนเนื้อบริเวณแขนที่เสียหายนะซึ่งการรักษาที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีทีเดียวแต่ว่าอาการที่มันเกี่ยวข้องอ่ะกับปอดเพราะว่านั้นมันไฟไหม้เยอะใช่ไหมพี่ป๋องเขาบอกว่าหมู่แดนนะสำลักควันไฟแล้วก็สูดนะลมควันนะคะค่อนข้างเยอะแล้วทีเนี้ยก็ต้องมารับยาปฏิชีวนะหลายตัวเพื่อที่จะทำการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายมันก็เลยทำให้ร่างกายที่เสียหายจากไฟไหม้เนี่ยคือมันเกินต้านแล้วก็รับไม่ไหวนะคะต่อมาก็มีอาการทรุดลงในช่วงเช้าของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทีนี้เนี่ยพออาการทรุดลงคุณหมอก็เลยสอบถามญาติว่าอยากจะปั๊มหัวใจไหมอยากจะช่วยชีวิตไหมอยากจะยื้อทางญาติก็เลยตัดสินใจบอกว่าไม่ต้องยื้อชีวิตแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มันก็ทรมานนะคะก็เลยเสียใจก็เลยเสียชีวิตนะคะตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองเดียวทางครอบครัวนี่นะคะก็จะมีการจัดสวดพระพิธรรมศพในวันที่16ถึง20สิงหาคมที่บ้านเกิดก็คือที่จังหวัดระนองนะทีนี้ความคืบหน้าเรื่องของการช่วยเหลือเงินผู้เสียหายแล้วก็จำเลยในคดีอาญานะคะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายเนี่ยรวมทั้งสิ้น107คนแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต39คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ68คนในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้ยื่นคำขอความช่วยเหลือแล้ว84คนก็จะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตอ่ะครบหมดแล้ว39แล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก45คนนะคะการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้43คนรวมเป็นเงินนะคะที่จ่ายไปแล้วในการช่วยเหลือในครั้งนี้กว่า11ล้านบาทด้วยกันนะคะ
12: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าพอข่าวซาซาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะเวลาที่มีเกิดเหตุการณ์คนก็จะถอดบทเรียนแล้วก็จะมีมาตรการเชิงรุกในการจะป้องกันกันอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายนะพอมันซาไปเนี่ยมันพอแล้วมันมีข่าวใหม่มาเรื่อยๆเนี่ยข่าวเก่ามันก็จะถูกกลบไปไงความสนใจมันก็จะน้อยลงเราก็อยากให้มาตรการต่างๆที่เคยเข้มๆหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันยังคงต่อเนื่องรวมไปถึงเมื่อตอนที่เกิดเหตุเนี่ยต้องดูแลต้องเยียวยานะให้มันมีผลบังคับจริงๆกันก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่เวลาที่เกิดข่าวอะไรเยอะๆแบบนี้ข่าวมันมาใหม่ทุกวันไงข่าวเก่าอาจจะถูกกลบไปได้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าดูฝ่ายค้านเขาเกาะติดไม่ปล่อยเพื่อไม่ให้กระแสมันหายไปจากหน้าข่าวแล้วก็กระแสหายไปจากสังคมเพราะอะไรเพราะว่ากกต.เขายืนยันแล้วว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนี่ยจะครบทุกอย่างแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะพิจารณาว่าจะส่งฟ้องยังศาลฎีกาหรือจะไม่ส่งเขาก็กลัวว่าจะเงียบแล้วปัดตกนี่คือฝ่ายค้านนะเขาก็เลยมีการที่จะข่าวช่วงนี้ก็ออกมากันเยอะในส่วนของออกหลักฐานต่างๆอะไรต่างๆบ้างเมื่อวานเนี้ยเขาไปใช้ในพื้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เขาบอกว่าเป็นโรงแรมที่ใช้มีการนัดหมายกันแล้วก็มาพักรวมกันแล้วก็ทำโพยในการที่จะเลือกสวกันถ้าจำกันได้โรงแรมเนี้ยนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้นำฝ่ายค้านเข้ามาคุยกันเลยนะในเรื่องของประเด็นเนี้ยมีทั้งตัวแทนของพรรคประชาชาติอย่างพันตำรวจเอกทวีสอดส่องคุณหญิงสุรัตน์เกยุราพันธ์ก็มานะครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนจากพรรคประชาชนด้วยนะครับก็มาพูดในประเด็นหัวข้อเขาคือเวทีผู้นำฝ่ายค้านแนวทางปฏิรูปสถาบันการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบถ่วงดุลช่วงหนึ่งของการเสวนาเนี่ยคนที่ให้ข้อมูลและเหตุผลเยอะๆนอกจากตัวของคุณไอติมที่มีการเปิดคลิปต่างๆอะไรเยอะแยะแล้วเนี่ยกับที่คลิปมีการพูดคุยคือมากกว่า1คลิปแล้วที่คุณไอติมเนี่ยมีคลิปออกมาเรื่อยๆคุณทวีสอดส่องครับพันตำรวจทวีสอดส่องอันนี้เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีการพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าถ้าจำได้ในสมัยที่พันตำรวจทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมและ DSI ตอนนั้นขึงขังมากในการที่จะออกเรื่องของการจับการหัวเลือกสว.เนี่ยนะครับรวมไปถึงขั้นเป็นอังยี่ซ่องโจรเลยตอนนั้นตอนนี้พันตำรวจเอกทวีเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ในครั้งนี้ว่าความพยายามที่ต้องติดตามในเรื่องของคดีหัวสว.ว่ากกต.จะปัดตก หรือว่าเป่าทิ้งหรือเปล่าจะส่งสารฎีกาไหมคือพันตำรวจทวีก็บอกแบบนี้ว่าคิดว่ากกต.ต้องไม่ทำอะไรตามอำเภอใจมาตรา266ระบุว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรืออะไรก็ตามหากทำให้การเลือกไม่สุจริตให้ส่งสารฎีกาและในวรรคหนึ่งเนี่ยยังกำหนดว่าหากรับรองไปแล้วให้ศาลฎีกานำสำนวนมาสืบสวนและไต่สวนของกกต.มาพิจารณาโดยสำนวนการสืบสวนและไต่สวนของอนุกรรมการชุดที่26ไม่ใช่ความเห็นของเลขาธิการหรือคนที่ไม่ได้สืบสวนไต่สวนและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลมีอำนาจที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงหาหลักฐานเพิ่มเติมได้นั่นคือกกต.จะใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่ได้อันนี้สิ่งที่ด้านของพันตำรวจเอกทวีเขาบอกคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกเองนะครับว่าในเรื่องนี้คือสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยประชาชนรู้สึกว่าการเมืองเป็นไปไม่ได้การทุจริตเนี่ยจบด้วยการรัฐประหารแต่เมื่อมีรัฐประหารก็จะมีการทุจริตวนอยู่เช่นนี้ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญปี2540ทำให้มีการตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลได้มากขึ้นรวมถึงมีองค์กรอิสระมาตรวจสอบถ่วงดุลแต่ว่าณขณะนี้ต้องยอมรับว่าสว.ที่มาจากระบบที่ไม่ได้เลือกของประชาชนแต่เป็นการเลือกกันเองเนี่ยทำคลอดองค์กรอิสระดังนั้นเนี่ยเรื่องขององค์กรอิสระนั้นจะโปร่งใสไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องติดตามกันต่อไปทางด้านของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยก็บอกเลยนะว่าประชาธิปไตยนะขณะนี้เหมือนกับเป็นประชาธิปไตยเป็นซอมบี้เดโมคราซีคือประชาธิปไตยผีดิบที่มีแต่ร่างกายแต่ไม่มีจิตใจของประชาธิปไตยในการตรวจสอบและก็ถ่วงดุลซึ่งประเทศนั้นกำลังก้าวไปถึงจุดนั้นอย่างชัดเจนก็เป็นประเด็นที่เปิดออกมาในมุมที่ตอนนี้หลายๆคนเขาก็ตามเรื่องของการเลือกสว.ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยกกต.นั้นจะทำอย่างไรถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ออกมาบอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักฐานต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่มีอยู่หลักฐานที่มีไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาเรียกว่าอยู่ที่แบบฟังว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามท่านของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องคอนท่านก็บอกด้วยนะครับว่าการเริ่มต้นณขณะนี้การปฏิรูปประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าสว.ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่โปร่งใสเลยมันจะเกิดการกินรวบแผ่นดินกันขึ้นเพราะว่าสว.เนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการเลือกองค์กรอิสระที่จะมาทำการถ่วงดุลและการตรวจสอบการทำงานต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสว.เนี่ยเป็นการสืบทอดอำนาจในรูปแบบใหม่สว.ชุดนี้ถือว่ามีอำนาจสูงมากในการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าสู่วิธี

0: สวที่มาแบบไม่มีที่มาที่โปร่งใสแล้วเนี่ยเข้าไปในการเห็นชอบเรื่องของผู้จะมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วอันนี้อาจจะมีผลในเรื่องของการตรวจสอบและการถ่วงดุลได
1: ้
0: มีคนถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกกต.ไม่เสนอศาลรัฐธรรมนูญขออภัยกกต.ไม่เสนอศาลฎีกาไม่ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาในการวินิจฉัยเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างไหมเพราะว่าอำนาจอยู่ที่กกต.ณขณะนี้ซึ่งพันตำรวจเอกทวีก็บอกว่าแนวทางถ้าเกิดจะหาความยุติธรรมหากกกต.ไม่ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาบอกแบบนี้ครับว่าระบุว่าทั้งพยานหลักฐานและเส้นทางทางการเงินเนี่ยสามารถรวมถึงโยงไปถึงพยานบุคคลและพยานคะแนนต่างๆที่ตรวจพบหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถแล้วกกต.ไม่ส่งฟ้องทำอะไรได้บ้างอันนี้สามารถฟ้องร้องตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้โดยให้ผู้สมัครสุจริตเนี่ยฟ้องร้องดำเนินคดีกับพรรคการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงหรือจัดตั้งโดยมีสิทธิ์ฟ้องในฐานะผู้เสียหายโดยตรงหมายความว่าคนที่เป็นสว.แล้วไม่ได้มีการแล้วเข้ามาแบบสุจริตสามารถฟ้องได้เองหรืออย่างที่สองคือยื่นคัดค้านคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบหากกกต.มีคำสั่งยกคำร้องโดยผู้สมัครสุจริตจะต้องกล้ายื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าศาลปกครองภายใน3วันเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและนำสำนวนคดีขึ้นสู่การไต่สวนของศาลฎีกาได้อันนี้คือสิ่งที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านก็บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วกกต.ไม่มีการยื่นให้ศาลฎีกาแต่ว่าต้องรอนะเพราะกกต.เขาขอเวลาจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับ
1: ค่ะไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้นี้พี่ป๋องพูดถึงเรื่องเวทีผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนที่จังหวัดพระนคร
0: ใช
1: ่บอกไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ว่านายกรัฐมนตรีเองเขาก็ออกมายืนยันอยู่เหมือนกันว่าทั้งในส่วนของรัฐบาลแล้วก็พรรคการเมืองนี้นะคะก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.คือทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสองหมด
0: ครับด้านพูดถึงนายกแล้วทางด้านของรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับที่บอกว่าเอ๊ะกรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหากเรื่องอภิปรายหากอภิปรายเรื่องหัวสว.สามารถอภิปรายได้หรือไม่เพราะเหตุการณ์เกิดก่อนรัฐบาลเข้ามาบริหารและไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดก่อนกับรัฐบาลชุดนี้หรือเข้ามาแล้วอย่างไรก็ตามแต่คนที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันต้องเข้ามาแก้ปัญหาแต่เรื่องการหัวสว.อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับซึ่งเรื่องนี้หากคิดว่าฝ่ายค้านจะมาอภิปรายก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่ทำได้นะแต่ต้องดูประเด็นว่าสิ่งที่เอามาอภิปรายนั้นเชื่อมโยงกับรัฐบาลอย่างไรไม่ใช่แค่เป็นแค่กระแสในสังคมแล้วมาอภิปรายต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่มากล่าวหาลอยๆทางการเมืองหากมีหลักฐานก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องชี้แจงอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้สามารถตอบคำถามได้ซึ่งเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยอันนี้น่าจะชัดเจนแล้วเพราะทางด้านของประธานวิปฝ่ายค้านอย่างคุณภริศวัชรศิลป์และคุณไอติงก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ามีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่ออภิปรายไม่วางใจรัฐบาลในกราบบาตอนนี้พรรคฝ่ายค้านรับรู้ร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมแล้วเราจะมีการยื่นอภิปรายเมื่อไว้วางใจในสมัยประชุมนี้เมื่อเปิดประชุมสภาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็จะประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการเพื่อหารือในเนื้อหากรอบเวลาและบุคคลในครม.ที่เราจะเสนอญติไม่ไว้วางใจนะครับก็ทีนี้ต้องมาดูว่าส่วนจะอภิปรายเรื่องอะไรนั้นก็คงเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ผิดพลาดเรื่องของที่มีการครหาเรื่องการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีโกงสว.การสอบท้องถิ่นและก็ไทย AI พาสปอร์ตอันเนี้ยก็จะมีการที่อภิปรายอย่างแน่นอนต้องรอดูเปิดสภาแล้วจะยื่นเลยไหม
1: คือจริงๆนักข่าวไปสอบถามคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะในส่วนของหัวหน้าพรรคประชาชนเหมือนกันว่าเอ๊ะประเด็นหลักๆเนี่ยที่จะนำมาใช้เขาใช้คำว่าเปิดแผลนี่บอกนักข่าวนะเปิดแผลแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยนะคะคุณณัฐพงษ์บอกว่าฝ่ายค้านตอนนี้คือรวบรวมข้อมูลเอาไว้เป็นจำนวนมากเขาเน้นคำนี้พี่ป๋องโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของระบอบสีน้ำเงินใช้คำนี้เลยนะซึ่งถือเป็นรากเหง้าของปัญหาหลากหลายด้านในปัจจุบันคือเขาก็อ้างว่าทั้งระบอบสีน้ำเงินก็มีเรื่องของหัวสว.ด้วยเรียกได้ว่าสภาสูงสภาล่างเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตรวจสอบคือย้อนไปถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระต่างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

0: ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าก็ถ้าเปิดประชุมสภาก็ในเร็วๆนี้ก็ยื่นเลยนะคะ
1: เห็นชื่อที่บอกจะดูภารกิจนายกไปบุรีรัมย์ใช่ไหมเขาบอก
0: พ
1: ว่
0: ี่
1: า
0: จะให้พูดอะไร
1: อ้า
0: พี
1: ว
0: ่จะให
1: ก
0: ้
1: ็
0: พูดอันไหนพูด
1: อ้าม ว
0: า
1: ก็นี่ไงก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะมีโครงการนั้นโครงการนี้แต่ทีเนี้ยรัฐบาลเขายืนยันว่าเขาทำงานถึงปากถึงท้องพี่น้องประชาชน
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะคร
0: ใช
1: ับ
0: ่วันนี้
1: เห็
0: ภ
1: นไ
0: า
1: หม
0: พที่มันออกมาเห็นเขาไปรับประทานอาหารร่วมกันเขาใช้คําว่านักข่าวเขาใช้คําว่าวันหยุดทัวร์บุรีรัมย์กินข้าวชิลๆกับคุณเนวินนะคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็โครงการที่สําคัญก็คือไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคือภาพข่าวอ่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องที่เราเห็นเนี่ยเขาไปทานเป็นทานอาหารเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะก็คือใช้เวลาหยุดเนี่ยแหละไปที่จังหวัดบุรีรัมย์มีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยคุณไตรสุรีก็ไปเลขานายกนะคะก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าบรรยากาศทั่วไปก็แบบสบายๆเป็นกันเองนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมขอถ่ายรูปด้วยทีนี้คุณอนุทินเองก็ไปสอบถามแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ขายของเป็นไงบ้างปากท้องเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่านะคะแม่ค้าก็ตอบว่าอู้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60-40เนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะทำให้ตนเองเนี่ยนะที่ร้านค้าเนี่ยขายของได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือเงินเนี่ยมันหมุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะคุณอนุทินเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานมาเขาบอกหูฟังแล้วก็ยิ้มปลื้มอกปลื้มใจนะแล้วก็บอกว่าอ่ะอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงอ่ะก็อยากจะสานต่อแหละนะแล้วก็จะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกแต่ทีนี้มันมีภาพขอนิดหนึ่งได้ไหมเวลาหมดหรือยัง
1: หมดละ
0: อ้าวหมดแล้วเหรอ พี่ป๋องไม่ให้หนูพูดหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ เดี๋ยวไปเลยล้ำเวลาประการถัดไปของพี่เก่งก็ถือว่าก็ลงพื้นที่เขาก็ว่าเขาทำงานเห็นไหมถ้าตัวมีผลงานชาวบ้านก็พอใจปลื้มใจนะติดตามกันต่อแล้วกันความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสัปดาห์หน้านะครับน่าจะเป็นประเด็นหลายๆเรื่องที่คงจะเป็นประเด็นร้อนๆกันอีกตามเคยนะครับเดี๋ยวขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้สำหรับข่าวเด็ดสุดสัปดาห์วันนี้ครับปฐมพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: สู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 น.ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
5: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 น.ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ห
6: ้
7: องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกนะคะประจำค่ำคืนวันอาทิตย์กลางเดือนก็เรียกว่ากลางเดือน8กันแล้วนะคะ16สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดร.บุ๋มดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและดิฉันเก่งพัชราพรค่ะสวัสดีค่ะดร.บุ๋ม
9: สวัสดีค่ะพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะคะบุ๋มปนัดดาวงศ์ดีรายงานตัวจากนครสวรรค์ค่ะ
8: ค่ะภารกิจของอดีตนางสาวไทยของดิฉันก็ยังคงหนาแน่นชุกชุมอยู่เหมือนเดิมประธานมูลนิธิองค์กรทำดีไปทำอะไรนครสวรรค์ค่ะ
9: มาเทรนเด็กๆค่ะเรื่องวิชาชีวิตเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นสิ่งที่กำลังฮิตนะคะแล้วก็เลยอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะคราวนี้ก็มาถึงคิวของจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค
8: ่
9: ะ
8: ที่นครสวรรค์เองก็คงเหมือนหลายๆจังหวัดที่อยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการไปให้คำแนะนำเพื่อจะได้เอาตัวรอดจากวิกฤตต่างๆได้ไม่ว่าไฟไหม้การถูกคุกคามในโรงเรียนหรือว่าการที่จะเกิดอุบัติภัยใช่ไหมคะพี่บุ๋ม
9: ใช่ค่ะซึ่งผมเองก็พยายามนะคะเพราะตอนนี้โรงเรียนติดต่อมาเยอะมากเดี๋ยวจะต้องมีการคุยกับทีมคุณครูคุยกับทีมของในส่วนของตำรวจด้วยนะคะในการดูแลทั้งหมดนะคะว่าจะทำยังไง

0: ไหนที่จะไปได้มากที่สุดแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกครบแบบหลายร้อยโรงเรียนที่ขอกันมาน่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่เพราะว่าด้วยเวลาราชการของทีมตำรวจด้วยอะไรด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อภารกิจของเราก็มีแต่ก็มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่ทำงานเขาเรียกว่าอยู่เงียบๆแต่ช่วยชาติมาหลายภารกิจแล้วนะคะวันนี
0: ้
1: แขกรับเชิญของห้องรับแขกค่ะพี่บุ๋มได้ไปเจอตัวเป็นๆมาแล้วใช่ไหมค่ะก็จะเป็น
0: เจอกันตัวเป็นๆเลยค่ะ
1: ในงานที่ท่านจัดขึ้นนะคะล่าสุดเลยก็เป็นงานที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดขึ้นแล้วก็รวบรวมอินฟลูทั่วฟ้าแผ่นดินของเมืองไทยนะคะก็จะต้องมาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านพิเศษท่านนี้ค่ะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่กับสายเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งพี่บุ๋มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟัง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเป็นมายังไงคะงานที่ได้เจอพี่บุ๋มไปล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เป็นงานอะไรยังไงคะ
2: ค่ะได้เจอพี่บุ๋มมานะคะเมื่อประมาณสัก2-3 วันมานี้แหละค่ะ
1: ค่ะ
2: เราไปเจอกันที่ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งนะคะระดับมิชลินไกด์นะคะชื่อร้านขามเพราะว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะเราเป็นหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ส่งเสริมแล้วก็ขึ้นทะเบียนสินค้าที่เรียกว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI
1: ค่ะ
2: ซึ่ง

0: ค้า GI อะค่ะเป็นสินค้าที่มีความพิเศษมีอัตลักษณ์มีความเป็นพรีเมียมแล้วก็ตอนนี้เราขึ้นทะเบียนให้ประมาณ269รายการ
1: wow.
0: ซ
1: ึ่
0: งประมาณ 90% นะคะ เยอะค่ะเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารทำอาหารได้แล้วก็เชฟบอกว่าเขายอมรับอะค่ะว่าพอมาปรุงอาหารแล้วเนี่ยสินค้าก็จะมีความอาหารเนี่ยมีความอร่อยมีคุณภาพเพราะว่ามาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพเราก็เลยไปจัดงานเนี่ยค่ะว
1: ่
0: านำสินค้า GI สู่อาหารสู่ร้านอาหารระดับไฟน์ไดนิ่งก็เลยเป็นโอกาสให้เจอพี่บุ๋มค่ะ
1: ค่ะโอ้พี่บุ๋ม
2: งานสนุกมากงานสนุกมากใช่
1: ร
2: ้
1: านอาหารขามนี่เขาก็ขึ้นชื่อเลยร้านอาหารขามนี่เขาก็ขึ้นชื่อเพราะว่ารับมิชลินต่อเนื่องกันมานานนะคะแล้วก็เมนูเลิศๆทั้งนั้นเลยทีนี้ท่านอธิบดีอรมนขาพี่บุ๋มขาอย่างอินฟลูเนี่ยพอไปได้กินอาหารที่มันทำจากสารอาหารที่ตั้งต้น GI แล้วเนี่ยมันอูมามิมันอร่อยมันพิเศษยังไงคะ
0: ต้องให้พี่บุ๋มเป็นคนคุยค่ะถือว่าเป็นแขกรับเชิญในงานไฟน์ไดนิ่งแต่เราเป็นแขกรับเชิญงานรายการห้องรับแขกของพี่เก่งกับพี่บุ๋ม
1: ค่ะพี่บุ๋มได้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะเมนูที่เห็นเนี่ยโอ้โหอลังการมากใช่ไหม
2: เขาทำจนแบบว่าบางอย่างบุ๋มดูไม่ออกอะค่ะว่าอันนี้เป็นอาหารที่เป็นถั่วหรือเป็น GI ปลาหมึกย่างที่ดูไม่เป็นปลาหมึกย่างแต่กินเข้าไปคือใช่ปลาหมึกย่างอะไรแบบนี้พี่เก่งแล้วก็ creative มากๆแล้วก็มีการผสมกับอะไรหลายต่อหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอะค่ะ
1: แล้วก็
2: อย่างต้มข่าหอยนางรมจากจังหวัดสุราษฎร
1: ์
2: ใช่ค่ะแต่ลักษณะของการผสมก็เป็นมีครีมข่าเข้าไปผสมกับน้ำซุปอีกทีนึงแล้วรสชาติคือละมุนปากมากรสมาก
0: ใช่ค่ะคือพอเป็นมิชลินนะคะพอได้มิชลินไกด์เนี่ยก็จะคือเชฟอ้อมเนี่ยนะคะเป็นเชฟหัวหน้าทีมเชฟของร้านขามเนี่ยค่ะก็เลยมาร่วมรังสรรค์เมนูปกติร้านไฟไดนิ่งอะค่ะบางทีเนี่ยบอกชื่ออาหารแต่ว่าเราอะมองภายนอกเนี่ยไม่ออกยกตัวอย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างมันก็จะดูภายนอกเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างแต่พอชิมเข้าไปเนี่ยยังไงเสียเขาต้องคงรสชาติความเป็นอาหารไทยอะค่ะแล้วอย่างสินค้า GI อะค่ะต้องเรียนว่าอย่างที่ในอยู่ในแกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยเราจะมีเป็นพืชสมุนไพรที่ได้ GI เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกไทยตรังเกลือภูเขานะคะบ่อเกลือที่น่านหร
1: ือ
0: ว่าน้ำตาลตโนดเมืองเพชรหอมแดงกระเทียมสีสะเกดตรงนี้ค่ะเราได้มีการพูดคุยกับเชฟก็รู้สึกมีความมั่นใจว
1: ่
0: าอย่างสินค้าที่กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะขึ้นทะเบียนให้เนี่ยค่
1: ะ
0: เขาต้องมีกระบวนการให้เจ้าหน้าที่ให้กรมเนี่ยนะคะไปตรวจสอบว่าภายใต้ที่เขาขอขึ้นทะเบียนเนี่ยค่ะกระบวนการที่เขาปลูกเนี่ยค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขามายื่นจดทะเบียนไหมนะคะแล้วก็จะมีการควบคุมของเขาเองอะค่ะว่าในที่สุดแล้วผลผลิตที่ออกมาก่อนที่จะวางตลาดเนี่ยกระเทียมมาจากพื้นที่นั้นจริงไหมมีการเก็บรักษาให้คงคุณภาพนะคะสามารถถึงมือผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยจริงไหมนะ
1: คะ
0: ตรงนี้ก็เลยทำให้เวลาเราไปคุยกับร้านอาหารระดับร้านอาหารยอดนิยมนะคะหรือร้านอาหารที่เขาจะต้องอาจจะเวลาเสิร์ฟราคาก็อาจจะสูงหน่อยเพราะว่าเขามีการจัดสรรรังสรรค์อย่างดีเนี่ยเชฟพวกนี้เขาบอกว่าเขามั่นใจที่จะใช้สินค้า GI นะคะมาประกอบอาหารซึ่งต้องเรียนพี่ทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังอะค่ะว่าสิ่งเราเนี้ยค่ะกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะให้เกษตรกรนะคะหรือว่าผู้ปลูกสินค้า GI เนี่ยค่ะเรามองว่าเขาสามารถยกระดับแล้วล่ะเป็นนโยบายรัฐบาลด้วยเราอยากจะเห็นครัวไทยสู่ครัวโลกใช่ไหมคะแสดงว่าเราพยายามรักษาระดับสินค้าเกษตรของเราเนี่ยให้มีเรื่องราวแล้วก็คุณภาพดีเนี่ยค่ะในที่สุดแล้วเนี่ยเขาได้รับการยอมรับจากร้านอาหารระดับ ไฟไดนิ่งก็ผลที่ได้เนี่ยค่ะจะคืนกลับสู่เกษตรกรร้านอาหารต่างๆเนี่ยเวลาเขาจะซอร์ซิ่งหรือว่าค้นหาวัตถุดิบในที่สุดแล้วถ้าเขายอมรับอะค่ะเขาก็จะสั่งซื้อโดยตรงจากเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI อะค่ะ
1: ทีนี้อย่างพี่บุ๋มพิธาเนี่ยกรณีเนี้ยร้านขาบเนี่ยก็ได้มิชลิน

0: ค่ะทีนี้ถ้าร้านไหนจะเอาสินค้าเกษตรที่ได้รับ GI ไปทำเนี่ยเราก็สนับสนุนส่งเสริมกันได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะท่านอธิบดี
1: ใช่ค่ะคือต้องเรียนว่านอกจากกรมจะดูแลเรื่องการขึ้นทะเบียนนะคะตรวจให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เขาว่าเขาเป็น GI แล้วเนี่ยค่ะ เรายังมีกิจกรรมที่เราเรียกว่ากิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการที่ได้ GI เพราะว่าตรงเนี้ยค่ะเป็นนโยบายรัฐบาลที่บอกว่าเราต้องการให้SME ของไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ย สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพราะฉะนั้นกิจกรรมหลักๆเนี่ยเราพาเขาไปขายของนะคะหาตลาดให้เขาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศต้องเรียนว่าอย่างงานไฟไดนิ่งอะค่ะนอกจากจะเชิญพี่บุ๋มในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วสามารถ
2: ซึ่งอันนั้นดีใจมากเลยนะคะต้องเป็นครั้งแรก
1: ที่
2: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่บุ๋ม
1: ใช่โอ้โหเลยอะค่ะเราก็เชิญนะคะพี่เก่งพี่บุ๋มเราเชิญอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าไม่ว่าอย่างเช่นท็อปหรือเดอะมอลล์เพราะว่าเหล่านี้เขาจะมีซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ที่
1: จริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีใครเรียกว่าขึ้นหิ้งอยู่แล้วเข
0: ามีการจัดสินค้า GI
1: ม
0: ี
1: มุมพิเศษสำหรับสินค้า GI อยู่แล้วนะคะแต่เราให้เขาได้มาชิมด้วยตัวเองด้วยว่า GI ที่เขาขายในห้างเขาเนี่ยค่
0: ะ
1: ในที่สุดแล้วเมื่อซื้อไปประกอบอาหารเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรนะคะนอกจากเชิญร้านค้านะซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วเราก็ยังมีผู้ทำภาพยนตร์ผู้ทำหนังผู้เขียนบทที่เราเชิญมาด้วยเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้ค่ะยุคนี้เป็นยุคที่ทำอะไรได้เนี่ย
0: สอ
1: ดแทรกเข้าไปในงานสร้างสรรค์เนี่ยค่ะเราจะเห็นหลายๆประเทศทำกัน
0: ใช่เกาหลีนี่เขาแทรกเขากิมจิดังไปทั่วโลกเลยใช่ไหม
1: เราก็เชิญมาด้วยเพื่อให้ท่านเข้าใจมากขึ้นว่า GI คืออะไรแล้วเวลาในอนาคตท่านผลิตหนังท่านไปเขียนบทหนังบทละครเนี่ยค่ะสามารถสอดแทรกซึ่งหลายท่านตอนนี้ก็เริ่มทำให้เราแล้วนะ
0: คะ
1: มีการสอดแทรกอย่างเช่นสับปะรดภูแลก็จะตอนนี้อยู่ในหนังเป็นซีรีส์วายเรื่องหนึ่งนะคะเขาคงจะออกเผยแพร่ในเร็วๆนี้ก็จะมีแยมสับปะรดภูแลเป็นต้นเนี่ยค
0: ่ะถ้าเผื่อเจอส้มสายน้ำผึ้งฝางก็ไปทำซีรีส์รักในสวนสายน้ำผึ้งได้
1: ได้ค่ะอันนี้ต้องฝากพี่บุ๋มด้วย
2: โอ้ค่ะถ้ามีโอกาสจะทำให้แน่นอนค่ะ
0: แล้วอย่างกรณีถ้าส่งเสริมแล้วนะคะคุณผู้ฟังเองเข้าถึงสินค้า GI มากขึ้นนี่พี่เก่งเข้ามาดูในเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาโอ้โหเห็น200กว่าชื่อนี่ทั้งมันแก้วสับปะรดส้มโอทับทิมทุเรียนหมอนทองไข่เค็มทุกอย่างนี้มันมีทุกจังหวัดเลยนะคะท่านอธิบดีค่ะ
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกฎหมายอะค่ะเรื่อง GI เนี่ยพรบ GI เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ20ปีมาแล้วน
0: ะ
1: คะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่เยอะคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเราเริ่มต้นรู้สึกจะเป็นส้มโอนครชัยศรีแล้วก็ตอนหลังเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้นะคะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยค่ะต้องเรียนว่าต้องขอบพระคุณรัฐบาลก็เป็นนโยบายของรัฐบาลต่อเนื่องมาให้ความสำคัญว่าขอให้แต่ละจังหวัดนะคะช่วยไปดูของดีของเด่นของมีอัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะแล้วก็มายื่นเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนเป็น GI ก็จะได้รับความคุ้มครองอย่างต้องเรียนนะคะพี่ทั้งสองท่านว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางกรมทรัพย์สินธรรมยาก็เพิ่งออกสื่อนะคะเคยได้ยินชื่ออย่างชามตราไก่ถูกไหมคะ
0: ชามตราไก่ต้องลำปาง
1: เป็น GI ที่ลำปางค่ะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยการวาดรูปไก่ในชามเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นการที่เขาทำกันมาในบางประเทศที่อยู่ในแถบเนี่ยแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศอาเซียนหรืออย่างจีนเนี่ยเขาอาจจะเคยมีการทำชามก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแล้ววาดรูปไก่แต่ว่าพอเราได้ขึ้นเป็น GI ว่าชามตราไก่ลำปางอะค่ะเราพยายามประชาสัมพันธ์ไปเลยว่าชามเนี้ยมันมีอัตลักษณ์พิเศษเพราะว่าเขาใช้ดินในพื้นที่เป็นดินขาวที่จังหวัดลำปางและผสมกับดินดำนะคะก็จะทำให้ตัวเนื้อถ้าเรายังไม่ได้ดูรูปที่วาดนะคะตัวเนื้อชามเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์พิเศษแล้วก็มีสีพิเศษ
0: ค่ะ
1: แล้วรูปวาดเนี่ยค่ะ จะต้องมีทั้งไก่ทั้งดอกโบตั๋นนะคะเป็นต้นเพราะว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ตกทอดที่เขารู้จักกันดีแล้วทีนี้พอเขาได้ GI อะค่ะคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์เรียกชื่อเดียวกันไม่สามารถใช้ชื่อว่าชามไก่ลำปางได้ถ้าไม่ได้ผลิตในพื้นที่นั้นเพราะว่ามันก็จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายใครเอาไปใช้เอาไปเรียกเพื่อจะแสวงหาประโยชน์จากเขาเนี่ยไม่ได้มันผิดกฎหมายนะคะก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็คือจะข้อดีของ GI ว่าเราก็จะได้ช่วยกันอนุรักษ์นะคะภูมิปัญญาแล้วก็ของดีในพื้นที่ซึ่งตอนนี้ก็มี269รายการแล้วค่ะ
0: เป็น
1: เกษตรเนี่ยประมาณ 90% อ
0: ี
1: ก 10% ที่เหลือก็จะมีทั้งผ้านะคะผ้าต่างๆเนี่ยค่ะที่ตอนนี้ก็เป็นยุคที่รัฐบาลก็รณรงค์นะคะผ้าไทยทั้งหลายไม่ว่าผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ไหมยกดอกลำพูนนะ
0: คะ
1: หรือผ้าหม้อห้อมจังหวัดแพร่นะคะเป็นต้นเนี่ยค่ะรวมทั้งหัตถกรรมนะคะอย่างเช่นร่มบ่อสร้างเครื่องปั้นดินเผาเชียงรายนะคะบ้านเชียงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงศิราดลเชียงใหม่หรือว่าเสือจันทบูรณ์เป็นต้นเนี่ยค่ะก็ประมาณ 10% เนี่ยเป็นสินค้าหัตถกรรมค่ะ
0: ค่ะมีการต่อยอด
2: ซ
0: ึ่
2: งอย่างร้านร้านข้าวแกงนางงามบุ๋มก็ใช้ชามตาไก่นะพี่เก่ง
0: กระทะตาไก่ลำปาง
2: ตาไก่ลำปาง
1: ใช่หนุนของไทยแล้วก็อนุรักษ์ส
0: ิน
1: ค
0: ้
1: า GI ไทยค่ะ
2: จริง
0: ทางคลื่นก็เคยพาผู้ฟังไปนะคะไปดูโรงปั้นโรงวาดโรงเผาโรงอบของชามตาไก่ถึงลำปางเลยแล้วก็ทำผ้าหม้อห้อมที่แพร่แล้วก็ยังมีผ้าหมักโครนโขทัยด้วย
2: ไปซื้อเกลือที่จังหวัดน่าน
0: ใช่
1: ต้องเรียนว่าคือจริงๆอะค่ะบางอย่างเนี่ยค่ะของสินค้า GI เนี่ยทีมมันไม่ได้มีปริมาณเยอะแต่ว่าเขามีเรื่องราว
0: นะ
1: แล้วก็เรามีสามารถที่จะบอกได้ว่าเขามีคุณภาพเพราะว่ามีกระบวนการควบคุ
0: ม
1: นะคะดูแลให้เขาสามารถผลิตได้มาตรฐานที่เราขึ้นทะเบียนให
0: ้
1: ตรงนี้ค่ะก็จะช่วยให้ราคาสินค้าพอได้ GI แล้วค่ะพอเราไปสำรวจดูราคาจะสูงกว่าเดิมประมาณ 2-5 เท่านะคะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไปต้องพยายามไปสร้างความเข้าใจเพราะบางทีเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเพิ่งลงพื้นที่ไปยกตัวอย่างอาจจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีผู้ผลิตเยอะนะคะสัก 5-6,000 รายแต่คนที่จะมีสิทธิ์ใช้ตรา GI เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันสโคปมันลงมาย่อยมันอาจจะเหลือหลักร้อยกว่ารายนะคะเราก็พยายามที่จะส่งเสริมบอกว่าโอเคแหละในพื้นที่เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกชื่อสินค้าเขาและใช้ตราแล้วแต่เขาต้องควรจะต้องเข้ามาให้เราช่วยดูนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เขาผลิตเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่เป็นไปตามเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนไหมนะคะถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วเราให้ตราเนี่ยค่ะเราพูดอย่างเต็มปากได้เลยว่าผู้บริโภคซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังนะคะเราก็เลยอันนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็จะเป็นเทรนด์เป็นแนวโน้มแล้วกันเราอยากให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ผลิตอย่างสินค้าเกษตรนะคะถ้าเขาสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวสินค้าแล้วก็ผลิตสินค้ามีคุณภาพอะค่ะครัวไทยจะสามารถไปครัวโลกได้จริงๆแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถทำรายได้จริงๆจากงานเกษตรที่เขาลงไม้ลงมือปลูกนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยมันเหมือนกับการส่งเสริมให้ SME ยกระดับมีคุณภาพถ้ามีโลโก้ตราของ GI ประทับสมมุติว่าในพื้นที่จังหวัดเนี้ยอย่างที่ท่านอธิบดีบอกว่ามี 5,000 รายแต่มาขอติดต่อวัดคุณภาพกันแล้วเนี่ยตอนนี้เพิ่งได้100รายรายอื่นๆก็สามารถพัฒนาแล้วก็มาหาทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ตรา GI เพิ่มได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ละจังหวัดให้ความสำคัญเขาสามารถที่จะไปคุยกับพาณิชย์จังหวัดได้เลยแล้วเราก็มีโครงการที่บางทีเราเอามหาวิทยาลัยหรือราชภัฏในพื้นที่อะค่ะไปช่วยให้คำปรึกษาช่วยให้บางทีเกษตรกรอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในการเขียนแบบฟอร์มหรือกรอกข้อมูลนะคะก็ไปกระซิบบอกคือท่านไปแจ้งพาณิชย์จังหวัดได้เลยว่าเนี่ย ฟังแล้วนะกรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบว่ารณรงค์พยายามที่จะให้ได้ตรา GI ท่านพาณิชย์จังหวัดก็จะได้ช่วยนะคะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะเอาราชภัฏมหาลัยในพื้นที่ค่ะช่วยผู้ประกอบการหรือเกษตรกรในการจัดทำข้อมูลนะคะจะได้รับตรากันนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ค่ะอย่าง259รายการที่ได้ GI ไทยเนี่ยค่ะเราเน้นในเรื่องการส่งออกไปต่างประเทศด้วยนะคะเราพาสินค้า GI ไทยไปออกตลาดต่างประเทศแล้วเราไปยื่นนะคะยื่นจด GI ไทยนี่แหละแต่ให้ได้รับความคุ้มครองในประเทศต่างๆที่เขามีกฎหมาย GI ด้วยน
0: ะคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะคะหรือในประเทศในอาเซียนหรือว่าในยุโรปเพราะว่าพอได้ตรา GI ในต่างประเทศนะคะเขาจะมีโลโก้ GI ของเขาซึ่งผู้บริโภคเขาจะรู้จักน
0: ะคะ
1: ตรงนี้ก็จะทำให้สินค้าเราได้เปรียบเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยพอผู้บริโภครู้จักเนี่ยบางทีเวลาเขาเลือกซื้อสินค้าเขาก็จะยอมคือเขาจะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะเลือกอะไรที่มีตรา GI เพราะว่าก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพอะค่ะ
0: เหมือนผ่านการรับรองมาอีก2ส่วนแล้วก็คือกระทรวงพาณิชย์เอ่ยทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มาสนับสนุนอีกถูกไหมฮะอืม
1: ใช่ค่ะตอนนี้เราร
0: ีบๆเลยพี่บุ๋ม
1: เชิญค่ะ เราได้ GI ในต่างประเทศนะคะประมาณ11ตัว11รายการ อยู่ใน33ประเทศยกตัวอย่างอย่างเช่นมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีอะค่ะได้ตรา GI ของในสหภาพยุโรปแล้วได้ทีหนึ่งเนี่ย EU เนี่ยเขามี27ประเทศก
0: ็
1: คือได้ทีเดียวเนี่ยสามารถที่จะขายใน27ประเทศแล้วก็ติดโลโก้ GI ของ EU ไปด้วยนะคะตรงนี้เราก็จะได้เปรียบคู่แข่งขันนะคะ
0: ค่ะก็เรียกว่าทำครั้งเดียวได้รับผลดีไปเลยทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ส่งเสริมทั้งกระทรวงพาณิชย์ก็จัดให้อีกแบบภาพลักษณ์ที่ส่งออกนี่เก่งเข้าไปดูในเว็บไซต์พี่บุ๋มค่ะเราถามจริงเนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศแล้วเราเห็นสินค้าไทยที่มี GI มีการยอมรับแม่มันภูมิใจจริงๆเลยนะถ้าไปเจอในตลาดต่างประเทศใช่ไหม
3: ค่ะซึ่งบุ๋มเองไปเจอเนี่ยค่ะของทางยังบอกท่านอธิบดีเลยค่ะบอกว่าของบุ๋มเพิ่งได้ขึ้นสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ค่ะพี่เก่งแล้วเขามีของที่เป็น GI อะค่ะขึ้นไปบนเมนูเลยเขาเลยอะนะคะว่าถ้าเป็นส้มมาจากเมืองนี้ถ้าเป็นตัวชีสมาจากเมืองนี้ถ้าเป็นลูกฟิกมาจากเมืองนี้อะไรแบบนี้ค่ะคือเป็นการ PR ไปในตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยประเทศของเขาแล้วเขาครัวเขาอะเขาเคลมว่าเขาได้อันดับหนึ่งของโลกไง
0: โอ้โหอันนี้เราต้องกลับมาเคลมของเราละ
1: ใช่ใช่เพราะว่าเราก็มีการหารือกับสายการบินเหมือนกันค่ะก็ในอนาคตอาจจะเห็นเร็วๆนี้เหมือนที่อย่างไปที่ร้านอาหารมิชลินนะคะเวลาเราอ่านในเมนูอ่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็นดอกจันหรือมีวงเล็บไว้ว่าไอ้เมนูเนี้ยทำมาจากสินค้า GI อะไรบ้างมันก็จะทำให้เพราะบางทีแต่ละ GI อะค่ะจะมีเรื่องราวอยู่ในนั้นด้วยเวลาเชฟเล่าเนี่ยมันก็จะทำให้โอ้คนไปนั่งทานก็รู้สึกโอ้อย่างเช่นโทษนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวเหนียวลืมผัวนะคะที่เชฟเอามาทำกับข้าวเหนียวมะม่วงอะค่ะเรื่องราวเนี่ยมันก็เป็นปลูกนะคะในพื้นที่แต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยความเป็นมาว่าทำไมถึงเรียกว่าอย่างเช่นข้าวเหนียวลืมผัวอะไรเงี้ยมันก็จะมีความอร่อยของข้าวเหนียวที่แบบอาจจะไม่แบ่งให้สามีทานเลยเพราะมันอร่อยเกินไปทำนองเนี้ยค่ะ
0: นี่ถ้าสมมติสายการบินแห่งชาติของเรานะคะมีเงาะทองผาภูมิมีชมพู่เมืองเพชรเสิร์ฟมีกล้วยหอมเพชรบุรีใช่ไหมคะท่านอธิบดีอย่างนี้มัน
1: ใช่
0: ค
1: ่ะหมุนเวียนกันได้ทั้ง7จังหวัดเลยค่ะแล้วแต่ฤดูกาล
0: พี่บุ๋มไปนะต่อไปนี้ยิ่งไปเจอเพื่อนต่างประเทศนะยิ่งโปรโมทได้เลยใช่ไหม
3: วันนั้นเราสัมภาษณ์อะไรนะของเกาะช้างอ่ะพี่เก่ง
0: ใช่ทุเรียนทุเรียนชนีไข่ก็เริ่มเป็นชนีไข่ GI แล้ว
1: เกาะช้างใช่ทุเรียนชนีเกาะช้าง
0: ค่ะ
1: เป็น GI เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะนี่แหละค่ะก็
3: ในการเราได้สัมภาษณ์หลาย GI อยู่เหมือนกันเด
0: ี๋
3: ยวเราจะพยายามทยอยช่วยนะคะท่านอดีต
1: ถ้าเสนอจะสุดเลยของจริงเลย
0: ค่ะตอนนี้ล่าสุดก็พี่หนิงนิรุธก็พาไปกินทุเรียนชุมพรก็ขึ้น GI มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือทุเรียนเนี่ยกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านรองนายกสุภจีค่ะท่านก็เพิ่งพาทูตประมาณ16ประเทศเนี่ยไปลองชิมทุเรียน นะคะที่ใต้แล
0: ้
1: วก็แจกทุเรียนให้เขาชิมประมาณเกือบ 8-9 ชนิดให้ทูตเลือกว่าทูตแต่ละประเทศเนี่ยชอบเนื้อแบบไหนกลิ่นแบบไหนซึ่งอันเนี้ยดีก็มีทุเรียน GI หลายตัวเลยค่ะซ
0: ึ่
1: งไม่น่าเชื่อว่าทูตนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแอฟริกาจากละตินอเมริกาปรากฏทานหมดความเข้าใจเดิมของเราเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะแถบอาเซียนแถบเอเชียใช่ไหม
0: คะ
1: แต่จริงๆหลายประเทศเขาก็ไม่ปิดกั้นนะคะเขาชิมแล้วเขาบอกเขาชอบ
0: ค่ะแหมโอกาสดี
3: งานแบบนี้ยินดีเป็นพิธีกรฟรีนะคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวอาจจะหาโอกาสค่ะพี่บุ๋ม
0: แล้วจะมีงานรวมออกตลาดนัดสินค้า GI ไหมคะท่านอธิบดีอรมนค่ะเผื่อจะได้แบบเตรียมตัวล่วงหน้าม
1: ีค่ะเราแต่ละปีอะค่ะเราก็จะมีเราเรียกงาน GI Market นะคะเราก็จะไปในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพนะคะอย
0: ่
1: างเคยจัดมาแล้วก็ไปในห้างเซ็นทรัลห้างท็อปมาค่ะหรือว่าเซ็นทรัลในหลายๆสาขาแล้วเราก็มีไปจัดในต่างจังหวัดด้วยนะคะก็คงจะมีอีกเป็นระยะ
0: ติดตามข่าวคราวได้จากเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะโอกาสนี้นี่รบกวนเวลาของท่านอธิบดีอรมนมาแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะต้องเชิญมาพูดคุยกันใหม่นะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากนะคะยินดีเลยค่ะขอบพระคุณพ
0: ี่
1: เก่งแล้วก็พี่บุ๋มมากนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่มาพูดเปิดเผยเรื่องราวดีๆของ GI แล้วก็ให้กำลังใจ SME ของเรายังไปขึ้นทะเบียน GI กันได้อยู่ทุกวันเลยนะคะที่กรมทรัพย์สินค่ะช่วงนี้ห้องรับแขกก็คงต้องขอพักสักครู่นะคะพี่บุ๋มค่ะส่งท่านอธิบดีไปปฏิบัติภารกิจค่ะขอบคุณค่ะ
3: ใช่ค่ะตรงนี้พบกันค่ะ
4: ห้องรับแขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราภรณ์ชมกลิ่น
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนักไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหนิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ห้องร
2: ับ
4: แขกเปิดห้องรับรองเรื่องราวแขกพิเศษโดยดร.ปนัดดาวงศ์ผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่น
5: กลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกในช่วงที่2ค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่ได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สภาสตรีสากล นะคะพี่บุ๋มค่ะแต่ก่อนจะไปคุยกับคุณแม่ดีเด่นเราก็มีข่าวดีมาฝากแฟนๆห้องรับแขกกันใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะนะคะตามที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดอุดรธานีประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3นะคะแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน3คนเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ให้สำนักงานจัดทำข้อมูลหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีและเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทั้งนี้จากการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง3คนณวันที่11สิงหาคม2569ยังไม่พบว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองค่ะ
5: ค่ะก็เป็นข่าวที่มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วก็อย่าพลาดติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็คลื่นความคิดในทุกๆรายการเลยนะคะพี่บุ๋มค่ะ
6: ใช่ค่ะ
5: อัปเดต
6: แต่หลังจากนี้เราจะมาคุยกับผู้หญิงเก่งผู้หญิงใจดีคนหนึ่งค่ะ
5: โอ้โหคนนี้นั่นนะคะเป็นแขกรับเชิญของห้องรับแขกมาตั้งแต่ยังเด็กๆสาวๆเพราะว่าเธอเป็นทั้งนางเอกเป็นทั้งคนที่ทำมูลนิธิของจิ๋วแล้วก็รับรางวัลมามากมายเอาพูดง่ายๆว่า50แผ่นนี้พูดไม่หมดค่ะพี่บุ๋มค่ะวันนี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลล่าสุดเป็นคุณแม่ดีเด่นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะตอนนี้ได้รับรางวัลแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงค่ะคุณปิยนุชสกุลตนาคนาคคงนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณเก่งสวัสดีค่ะคุณบุ๋มค่ะ
5: ค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะดีใจได้ยินเสียงค่ะ
5: ได้ยินเสียงแล้วต้องบอกเลยนะคะกว่าจะได้คิวมานี่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าท่านเป็นอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกแล้วก็ยังเป็นเลขาธิการมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยด้วยค่ะพี่บุ๋มคุณผู้ฟังค่ะงานยุ่งอย่างนี้ดูแลการเป็นทั้งคุณแม่และบทบาทคุณลูกได้อย่างไรคะคุณนุชขาต้องเรียนถามตรงๆเลยแหละ
7: การเป็นคุณแม่ดีเด่นเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาจากแม่อย่างเดียวนะคะพิจารณาจากการเป็นคนที่สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นคนดีเป็นคนที่ทำประโยชน์ต่อสังค
5: ม
7: แล้วก็ลูกไม่เคยสร้างปัญหาใดๆให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยด้วยนะคะ
5: คุณ
7: แม่นุชก็เคยได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นซึ่งเราพิจารณาจากลูกเหมือนกันว่าล
5: ู
7: กของแม่ทั้งหมดทำประโยชน์อะไรกับประเทศไทยทำอะไรกับโลกใบนี้บ้างนะคะตอนนี้นุชว่าสิ่งที่นุชได้ปีนี้มันน่าจะมาจากความเป็นลูกด้วยค่ะนอกจากความเป็นแม่แล้วนุชก็เป็นคนรักคุณแม
5: ่
7: ที่สุดคนหนึ่งเพราะว่าวันที่นุชเกิดนุชทำแม่เสียชีวิตเนื่องจากว่าคุณแม่น่ะท้องแก่แล้วก็ไม่ยอมคลอดทันทีค่ะนุชก็คลอดหลังกำหนดไปประมาณ10กว่าวันหนักคลอดน้ำหนักแรกคลอด4กิโลกว่าๆตัวใหญ่มาก
5: ค่ะ
7: แล้วก็พอคลอดวันช่วงแม่คลอดเนี่ยแม่คงจะแบบหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วแม่ก็หยุดลมหายใจเลยแล้วก็หมอก็ปั๊มหัวใจแม่จนกระทั่งแม่ฟื้นขึ้นมาได้ก็คือวันที่เราเกิดอะเราเกือบทำแม่เสียชีวิต
5: ค่ะ
7: ซึ่งครับนุชพอรู้เรื่องนี้พอนุชรู้ภาษาแล้วพอรู้เรื่องเนี้ยนุชไม่เคยจัดงานวันเกิดเลยมันเป็นเรื่องที่นุชรู้สึกเจ็บปวดมากที่ว่าโอ้นุชเกือบทำแม่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งแม่เป็นคนทำประโยชน์แล้วแม่ก็มีน้องต่อจากนุชอีก2คนนะคะ
5: ค่ะซึ่งครอบครัวคุณนุชเองก็มีชื่อเสียงอยู่ในวงการดนตรีไทยใช่ไหมคะแนะนำนิดนึงเผื่อคุณผู้ฟังจะลืมอาจารย
7: ์อาจารย์อานันท์นาคคง
5: ค่ะ
7: แล้วก็มีน้องอีก2คนน้องคนที่3ชื่อนวลอนงค์นาค
5: ค
7: งเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยสุรนารี
5: ค่ะ
7: เป็นคนทำงานวิจัยน่าจะมากที่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีน้องเล็กชื่อนพมณีนาค
5: ค
7: งเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบค่ะที
5: ่
7: ตอนนี้น้องหัวใจทองคำมากคือคุณแม่พอคุณแม่อายุมากคุณแม่ป่วยแล้วก็น้องมีคุณยายที่เลี้ยงพวกเรามาตั้งแต่เล็กๆน้องยอมลาออกจากอาจารย์สวนกุหลาบ
5: เ
7: พื่อที่จะมาอยู่ดูแลคุณแม
5: ่
7: ทั้งสองคุณแม่นะคะ
5: ค่ะ
7: ค่ะ
5: เอางานพี่บุ๋มฟังดูนะว่าเห็นพี่บุ๋มออกงานตะลุยในพื้นที่แต่คุณปิยนุชก็ลงในพื้นที่ในฐานะแม่บ้านทหารบกด้วยใช่ไหมคะตอนที่ลงไปอยู่ภาคใต้เนี่ยโอ้กี่ปีคะคุณแม่ปิยนุช
7: คุณสามีไปรับราชการภาคใต้อยู่ทั้งหมด27ปีค่ะแล้วก็ออกสนามตลอดเวลาซึ่ง 3-4 เดือนกว่าจะได้เจอหน้ากันหนึ่งค
5: ่ะ
7: ดังนั้นช่วงปิดเทอมก็ต้องอยากให้ลูกเจอพ่อก็คือต้องเอาลูกไปอยู่ในสนามรบกับพ่อด้วยก็คือไปอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารที่ปัตตานีค่ะ
5: ค่ะ
7: ถ้าไม่งั้นก็ครอบครัวก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้กัน
5: ค่ะ
7: ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พี่ต้นได้มีโอกาสเป็นราชองครักษ์ซึ่งต้องมาเข้าเวรเดือนละหนึ่งครั้งไม่งั้นเราก็จะเจอหน้าสามีอาจจะ 3-4 เดือนหนึ่งตอนนี้พอสามีได้เป็นราชองครักษ์ก็ได้พบสามีเดือนละ17ชั่วโมงค่ะ
5: หแม่บุ๋มต้องนับเป็นชั่วโมงแล้วตอนนี
7: ้เดือนละ17ชั่วโมงค
5: ่
7: ะแล้วก็โอ้โหคุณสามีพ่อขยับตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆนะคะจากผู้พันเป็นผู้การกรมเป็นผอ.พลเราก็ต้องพอตำแหน่งมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการของการทำงานในสมาคมแม่บ้านทหารบกซึ่งพอตอนเป็นคุณนายผอ.พลก็ดูแลอยู่21กองพันพอเป็นคุณนายแม่ทัพภาค4ก็ดูแลทั้งหมด86กองพันพอมาเป็นอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกตอนนี้ดู400กว่ากองพัน
5: ค่ะ
7: ซึ่งก็สหกรณ์การค่ะ
5: คือทุกวันนี้ก็คือดูแลครอบครัวทหารเป็นหลักเลยนะคะตอนนี
7: ้ค่ะอยู่หลังบ้าน
5: เออพี่บุ๋มเป็นไงล่ะ
8: สามีดูแลด้านหน้าภรรยาดูแลด้านหลังโอ้โห
5: ก็ถ้าเผื่อมีภารกิจใช่ไหม
8: นั่นน่ะสิจัดการเวลายังไงคะเพราะว่าลูกเราเองก็มีครอบครัวก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลจัดการยังไงคะ
7: ตอนนี้ถือว่ามันต้องทำเพื่อชาติก่อนเนาะเพราะว่าสถานการณ์ของประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามดิฉันก็มีคุณปนัดดาเป็นไอดอลของดิฉันนะ
5: คุณปนัดดานี่คือเป็นว่างปุ๊บก็ไปชายแดนใช่ไหม
7: คุณท้องอยู่นะแล้วคุณลูกเล็กที่ต้องดูแลด้วยแต่คุณหัวใจของคุณเนี่ยอยู่กับชายแดนตอนนี้สมาคมแม่บ้านทหารบกนะคะเราอยู่เบื้องหลังสิ่งที่ท่านผบ.ทบ.ได้ให้นโยบายมาเรื่องหนึ่งก็คือว่าไม่ให้ไปเยี่ยมหน่วยค่ะเนื่องจากว่าอยู่ในภาวะสงครามก็อย่าไปรบกวนเมื่อก่อนนี
5: ้
7: สมาคมแม่บ้านก็ต้องไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ใช่ไหม
5: คะ
7: ตอนนี้สมาคมแม่บ้านเขาก็มีวิธีการที่ทำยังไงให้ตอบโจทย์กับภาวะสงครามค่ะโชคดีมากว่าพระยาแม่ทัพกุ้งท่านเก่งมากพี่โอ้
5: ค
7: ่
5: ะ
7: ท่านก็คิดโครงการเรื่องของการทำอาหารพร้อมรับประทานก็คือไปให้หน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดไซด์ทั้งหลายเนี่ยช่วยกันคิดอาหารที่ทหารจะพกติดตัวได้แล้วก็เมื่ออยู่ในภาวะสงครามแล้วก
5: ็
7: เอาใส่ขากางเกงใส่อะไรไว้เป็นแท่งเล็กๆแล้วก็มีอายุประมาณ1ปี6เดือน
5: ค
7: ่ะสามารถเป็นอาหารพร้อมรับประทานสำหรับน้องทหารที่อยู่ในภาวะสงครามแล้ว
5: ไม่ต้องกังวลว่ามาเปิดครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะได้อยู่ในพื้นที่ได้โดยที่ไม่เหนื่อยหรือทำลายสุขภาพโอ้โหสุดยอดสุดยอดค่ะ
7: แล้วก็ต้องยังมีคงมีประโยชน์กับน้องทหารอยู่ค่ะก
5: ็
7: คือคิดเพื่องานเพื่อชาติกันแล้วส่วนงานแม่บ้านเนี่ยด้วยความที่ในภาวะที่ผ่านมาเนี่ยนึกก็ว่าเราทำงานกันค่อนข้างหนักมากก็ไม่ว่าโครงการพระราชดำริใดๆที่เรานำเอามาไว้ในค่ายทหารเช่นโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันทางนี้มีผลผู้คนรักกันอะไรทั้งหลายเนี่ยรวมถึงงานสิ่งแวดล้อมรู้เชื่อว่าสมาคมแม่บ้านแข็งแรงมากค่ะตอนนี
5: ้
7: แล้วยังมีงานจิตอาสาที่เราต้องออกไปช่วยทำเช่นช่วงที่มีภาวะที่ต้องไม่ว่าจะเป็น
5: เฉินน้ำท่วมแผ่นดินถล่มใช่ไหมคะ
7: หรือแบบมีระเบิดหนักๆเนี่ยค่ะเราที่ตรงนู้นตรงนี้เราก็สมาคมแม่บ้านก็จะมีหน้าที่ออกครัวสนามงานจิตอาสาที
5: ่
7: เราทำกันอย่างเต็มที่มานานแล้วไม่ก็ต้องการบริจาคโลหิต
5: แม่บ้านก็บริจาค
7: ทุกเดือนค่ะ
5: เห็นข่าวทีก็จะมีหน่วยกว่าไประดมกันใช่ไหมคะทั้งแม่บ้านทั้งคุณกำลังพลเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ถ้าจะให้คุณปิยนุชเนี่ยให้กำลังใจคุณแม่ทั้งหลายที่อยู่หลังแนวเรียกว่าแนวหน้าเนี่ยตอนนี้ก็กำลังไปดูแลสถานการณ์เยอะแยะใช่ไหมพี่บุ๋มอยู่เวลาแนวหลังไปให้กำลังใจเนี่ยบางทีโอ้แนวหลังกว่าก็คือคุณแม่ที่ดูแลลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยเขาก็เป็นห่วงที่อยู่แนวหน้าฝากให้กำลังใจเขาหน่อย
7: คือคุณแม่บ้านที่สามีออกไปรบเนี่ยค่ะจะน่าสงสารมากเพราะว่ากังวลหลายเรื่องเพราะว่าที่ภาคใต้นอกจากจะมีสถานการณ์สงครามแล้วเนี่ยสาวภาคใต้สวยเหลือเกินสาวปัตตานีสวยจริงๆ
5: ใช่
7: แล้วก็ตัวปัญหาอื่นๆตามมาก็มีเพื่อนแม้กระทั่งอย่างแม่บ้านภาคสองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพยายามทหารภาคสองที่ต้องกังวลนะคะเขาส่งของภาคหนึ่งของภาคสามไปร่วมรบ ที่แนวชายแดนไทยเขมรด้วย
5: ค่ะ
7: ซึ่งเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องภาวะสุขภาพก็คือนุชในฐานะเป็นเมียที่เคยมีเหตุการณ์นี้ในใจตลอดหนึ่งคือเราจะนอนไม่หลับมันจะกังวล
5: ค่ะ
7: พอรู้ว่าสามีกำลังปะทะแล้วก็เข้าห้องพระสวดมนต์ใจมันจะทุกข์อยู่ตลอดเวลาค่ะ
5: เป็นห่วง
7: ความใช่ความมันเป็นการไม่รู้ว่าสามีเขาจะได้กลับมาบ้านเราไหมสามีเขาจะมีโอกาสได้ลาพวกเราไห
5: ม
7: สามีดิฉันนี่แบบรอดตายมาหลายครั้งหลายคราเครื่องเคยเครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกน้ำบ้างโดนระเบิดรถบ้างปะทะแบบอยู่ระยะใกล้ๆบ้างรอดชีวิตมาได้หลายรอบห
5: ั
7: วอกของเมียทหารเนี่ยมันทุกข์ค่ะมันกังวล
5: เข้าใจเลยเพราะว่าเนี่ยก็มีข่าวเวลานายทหารหรือพลทหารไม่ได้กลับบ้านเนาะแล้วก็ญาติพี่น้องต้องรอรับขบวนเกียรติยศซึ่งหลายคนก็คงไม่อยากจะมามีเจอประสบเหตุการณ์แบบเนี้ยค่ะแนวหลังก็คงต้องขวัญแข็งแกร่งมากๆเลยใช่ไหม
7: แต่นี้นุชว่าเราอยากให้กำลังใจครอบครัวที่เขาต้องสูญเสียลูกนะคะก็คือเขาสละชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินแต่ว่าบางทีนักการเมืองอ่ะเขาขายแผ่นดินเขาทรยศต่อแผ่นดินโดยไม่รู้ว่าคนอีกส่วนหนึ่งต้องเสียครอบครัวเพื่อรักษาผืนแผ่นดินเนี่ยแบบอยากให้คนไทยมีสำนึกเรื่องของการรักผืนแผ่นดินให้มากเพราะว่าครอบครัวหลายครอบครัวต้องเสียลูกเสียสามีเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองเนา
5: ะ
7: อันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแม่เสียลูกหรือว่าลูกหรือภรรยาเสียสามีมันเป็นความสูญเสียที่มันเจ็บปวดนะคะ
5: ใช่ค่ะ
7: งั้นเราก็ให้กำลังใจกันค่ะ
5: ค่ะแหมพูดถึงพี่บุ๋มพี่บุ๋มนี่ก็เป็นแนวหลังที่ไปสู่แนวหน้าอยู่บ่อยๆนะคะ

0: ทรหาเมียนะ
1: ต้องโทรหาบางทีพ่อแม่เขาป่วยเนาะเมียกำลังจะ
0: ใช่
1: ต้องอะไรเงี้ยมันก็แบบได้ยินได้เมียก็กังวลถึงผัวว่าผัวจะ
2: เป็นยังไง
1: จะตายไหม
2: ผัวก็กังวล
0: ได้ยินเสียงสักหน่อยก็ยังดี
2: ในฐานะคุณแม่ก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงทหารมาก็เรียกว่า30ปีเกิน30ปีแล้วที่ไปอยู่ภาคใต้เนาะแม่นุชต้องเรียกคุณแม่นุช
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วในตำแหน่งของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ไทยล่ะคะได้ทำงานทราบว่ามีทั้งประชุมระดับชาติประชุมนานาชาติงานนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะพี่บุ๋ม
1: ค
2: ่ะแม่นุชมีอะไรล่าสุด
1: ประเทศไทยเราเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์มากถึง 1,400 กว่าแห่งซึ่งจะเป็นประเทศที่มีพันมากเป็นดับสองของโลกแต่คนไทยอ่ะไม่ทราบข้อมูลเหล่านี
2: ้
1: และสำคัญคือไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่ดูแลพิพิธภัณฑ์อย่างจริงจังไม่เคยลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลอะไรกับใครเขาเลยกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่44แห่งซึ่งงบประมาณก็ไม่พอแล้วพิพิธภัณฑ์ที่เหลือทั้งหมดอะค่ะบางอันที่เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยานี่จะมีหน่วยงานดูแลแต่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเนี่ยไม่เคยขึ้นทะเบียนเป
2: ็
1: นอะไรที่อยู่ในสังกัดที่จะมีงบประมาณสนับสนุนรายปีอะไรเงี้ยไม่มีเลยแล้วยังโดนเรียกเก็บภาษีโรงเรือนภาษีป้ายภาษีที่ดินสารพัด
2: จริงเหรอพิพิธภัณฑ์โดนเรียกเก็บด้วยเหรอโอ้โห
1: ทั้งที่สละบ้านทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้เนาะยกบ้านยกทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย
2: พื้นที่
1: ให้โลกใบนี้แล้วก็ยังเรียกเก็บทุกอย่างซึ่งนุชพยายามต่อสู้สิ่งเหล่านี้นุชอยากให้มีพรบเรื่องของพิพิธภัณฑ์อยากให้มีหน่วยงานที่เหมือนองค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งบอกว่ารองรับพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในประเทศไทยจัดทำให้มันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จับคู่กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ได้อบรมตัวพิพิธภัณฑ์เองให้สนุกให้เข้าไปแล้วเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนได้ไม่ใช่ห้องเก็บของธรรมดาแต่ต้องแบบมีการพัฒนาจับคู่กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆให้เด็กๆมาใช้พิพิธภัณฑ์ในการทำเวิร์กช็อปอะไรต่างๆได้ต่อสู้มายาวนานมากค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้หนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะให้คุณปิยนุชสกุลตนาคนาคงเรียกร้องแทนคุณแม่แล้วก็แทนพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศไทยเลยค่ะเจอเลยค่ะ
1: แต่นุชเชื่อว่าประเทศไทยเราอ่ะมันดีที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์คนไทยเราโชคดีมากแล้วพื้นแผ่นดินนี้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะแค่กระบวนการการจัดการให้มันมีมาตรฐานให้มันมีพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะรับมนุษย์จากทั่วโลกเข้ามาในแผ่นดินเราด้วยว่าปัญหาสำคัญตอนนี้มันเป็นเรื่องของการขัดคุณธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรงเนา
2: ะ
1: ดังนั้นการได้ใช้พื้นที่ในแหล่งเรียนรู้สำหรับสร้างทำให้คนน่ะมีองค์ความรู้ใช้วัดวาอารามในการขัดเกลาจิตใจมนุษย์ปรับหลักสูตรการศึกษาให้คนรุ่นใหม่เนี่ยใส่ใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นเราใช้ AI อย่างมีคุณภาพเราจะใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพแล้วเราก็จะสามารถสร้างลูกที่ดีอีกเยอะแยะในอนาคตคู่กับคน
2: ประเทศไทยเราไป
1: ป
2: ิ
1: ดประตูอยู่เนาะแต่ว่าคนแย่งเข้าไปอยู่จนเบียดจนต้องสร้างเท่าไหร่วัดแต่ประตูเปิดอยู่แต่ก็ไม่มีใครเข้าไปเลยฉะน
2: ั้
1: นอยากให้สังคมไทยใส่ใจเรื่องของการสร้างคนให้เป็นคนดีเพื่อเขาจะเป็นคุณแม่ที่ดีในอนาคตแล้วก็เราจะได้เด็กที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคตต่อไปด้วยค่ะ
2: วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณปิยนุชสกุลตนาคนาคคงมากๆนะคะอุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและเลขาธิการมูลนิธิเพื่อพิพิธภัณฑ์ไทยในฐานะผู้รับรางวัลแม่ดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรมไทยและสมาคมสตรีไทยสากลในปีนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณและขอแสดงความยินดีครั้งค่ะ
2: ค่ะพี่บุ๋ม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการห้องรักแพกในค่ำคืนนี้นะคะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ห้องรับแขกที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนิน

0: ชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.นางนิภาสุพิชยางกูลและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวย่งหัวไทยแลนด์บริษัทน้ำดื่มเพื่อชีวิตจำกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครวัดนายาวและวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายภัตตาไรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์10รูปสรรพากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาดสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยบริษัทมหาชัยพัฒนาที่ดินจำกัดและบริษัทปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดกัลยาณมิตรและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยวัดราชนิมิตสถาธรรมและวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดสุวรรณรัตน์โพธิยารามวัดสามราชนุกูลวัดสว่างโสพลและวัดจอมรัตนารามจังหวัดสุรินทร์เวลา 17:00 น.บริษัทนิปปอนคินโซคุประเทศไทยจำกัดบริษัทมักกะสันสแตนเลสสตีลจำกัดนางศิวากรรัตนากรและคณะโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและนายภูเทพโพหอมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดครุฑนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดราชสามัคคีวัดช่องแสมสารวัดเทพประสาทและวัดสันติธาราวาสจังหวัดชลบุรีเวลา 19:00 น.วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูป

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัย
5: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusiveชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับ ก็ท่านผู้ฟังก็จะพบกับผมประสานมกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็นก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนของเดือนสิงหาคมเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยนะฮะท่านก็จะเข้ามาพูดคุยกันเช่นเคยนะซึ่งได้เรียนถามท่านอาจารย์ว่าวันนี้จะหยิบยกเรื่องอะไรมาสนทนากันในรายการย้อนอดีตสู่อนาคตสำหรับเสาร์นี้นะครับท่า าจารย์ก็บอกว่าวันนี้จริงๆแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปปาฐกถานำในการจัดบรรยายนะเป็นกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพไทยนะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นไรละก็เดี๋ยวก็เอาบางส่วนของเนื้อหาสาระที่สำคัญเนี่ยนะเอามาคุยกันในรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันก่อนแล้วก็ก็เข้าใจว่าท่านอาจารย์ก็คงจะอยู่ได้ในช่วงแรกๆเนี่ยนะของรายการเราแล้วเมื่อถึงจังหวะที่จะต้องขึ้นปาฐกถาก็คงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังแฟนๆรายการนะครับที่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจต่อก็หัวข้อที่อาจารย์จะอภิปรายเนี่ยก็ว่าในเรื่องสันติภาพนี่แหละครับแต่ว่าพิจารณาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสิ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นเรื่องสันติภาพเนี่ยโดยมีไทยเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอย่างสำคัญนะฮะก็คงจะมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะซึ่งเกิดความขัดแย้งจนกระทั่งมีการสู้รบบริเวณชายแดนกันแล้วก็ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตลงปิดชายแดนหรือว่าปิดการติดต่อทางบกนะก็คือด่านชายแดนทั้งหลายทางบกเนี่ยตลอดพรมแดนก็ที่เคยเปิดไปมาหาสู่ค้าขายกันเนี่ยก็ปิดหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงประเด็นเรื่องสันติภาพก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องนี้แหละครับเรื่องไทยกับบูชาก็ทราบว่าท่านอาจารย์ดร.รุศรเนี่ยจะไปปาฐกถานำเรื่องในวันสันติภาพไทยในประเด็นเรื่องสันติภาพภายใต้ความขัดแย้งชนชั้นนำไทยกัมพูชานะเดี๋ยวท่านอาจารย์เข้ามาก็คงจะได้คุยกันในประเด็นเรื่องดังกล่าวนี้กันล่ะครับนะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะยังลืมไปแล้วหรือนึกไม่ออกจริงๆท่านอาจารย์ก็พูดมาหลายครั้งนะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเคยมีวันที่เรียกว่าวันสันติภาพไทยซึ่งตรงกับวันที่16สิงหาคมของทุกปีนะครับวันที่16สิงหาคมซึ่งปีนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ล่ะนะเพียงว่ากิจกรรมก็จัดล่วงหน้า1วันก็มาจัดกันในวันนี้โดยมูลนิธิสถาบันปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะก็เป็นผู้จัดงานอยู่ทุกปีแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เคยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการของสถาบันปรีดีพนมยงค์ด้วยก่อนที่ท่านจะไปลงเลือกตั้งแล้วก็เป็นส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเนี่ยนะครับวันที่16สิงหาคมของทุกปีเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์จริงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ16สิงหาคมปีพุทธศักราช2488ซึ่งอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทยนะแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยท่านก็เป็นผู้สำเร็จราชการก็ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่8เป็นการประกาศเป็นการประกาศให้นะการประกาศสงครามต่อต้านสัมพันธมิตรเป็นโมฆะซึ่งผลจากการประกาศวันสันติภาพไทย16สิงหาคม2488นั้นเนี่ยก็ทำให้ในที่สุดแล้วไทยก็รอดพ้นจากการตกเป็นผู้แพ้สงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่าวันที่16สิงหาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันที่ท่านอาจารย์ปรีดีหัวหน้าขบวนการเสรีไทยแล้วก็ในฐานะผู้สำเร็จราชการเนี่ยประกาศ ให้เป็นวันสันติภาพแต่เนี่ยก็ตรงกับวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองด้วยนะครับ16สิงหาคมพุทธศักราช2488นะอันนี้ก็คือความเป็นมาแล้วก็ทุกปีเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับนอกจากที่สถาบันปรีดีจะมีการจัดการอภิปรายการเสวนาการพูดคุยพบปะกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีการจัดพิธีวางช่อดอกไม้และรำลึกถึงวีรชนเสรีไทยกันทุกปีด้วยนะครับเพราะบางทีบางท่านก็มองว่าเป็นเรื่องของวันเสรีไทยด้วยนะวันสันติภาพดังกล่าวเนี้ยก็จะจัดกันที่ก็มักจะจัดกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์นะซึ่งถ้าตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องวันสันติภาพไทยเนี่ยก็เคยเป็นศูนย์บัญชาการลับของขบวนการเสรีไทยนะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดรำลึกนะมีวิธีวางช่อดอกไม้รำลึกถึงวีรชนเสรีไทยอะไรต่างๆรวมทั้งก็ธรรมศาสตร์เองก็ทราบว่าก็จะมีเรื่องกิจกรรมทางวิชาการการเสวนาต่างๆด้วยนะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ดร.วิศรเข้ามาหรือยังนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามานะครับระหว่างรอท่านอาจารย์นี่ก็ผมเบิร์นว่ามีเรื่องที่จะอยากประชาสัมพันธ์เพราะว่าก็เป็นกิจกรรมของ FM 96.5 นี่แหละครับก็คือกิจกรรมที่จะพาท่านผู้ฟังนะฮะที่สนใจอยากจะไปหาคอนเนคชั่นทางธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสไปท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์เปิดชีวทัศน์ของท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่รวมทั้งทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับในวันที่20ถึง26กันยายนนี้หน้านี้นะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของทุกท่านไปตลอดกาลนะครับซึ่งก็จะเป็นการไปเนี่ยเพื่อเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับซึ่งไฮเทคมากแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่ท่านจะได้นั่งเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแนวมองแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญนะฮะเป็นการดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานแบบดูแล้วก็กลับนะฮะจะได้คอนเนคชั่นจะได้ช่องทางมาด้วยยืนยันกันว่าอย่างนั้นแล้วก็แน่นอนละครับระดับบรรดาท่านๆที่จัดเดินทางโดย FM 96.5 นะฮะคลื่นความคิดนี่ก็ต้องจัดกันแบบให้เป็น VVIP เท่านั้นนะครับก็เรียนว่าบินกันสบายนะด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินเนี่ยก็ Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิวๆใน VIP แล้วก็นอนหรูระดับโรงแรม5ดาวทุกคืนด้วยนะครับนอกจากไปดูงานไปหาคอนเนคชั่นทางธุรกิจแล้วครับเรื่องการเที่ยวก็จัดเต็มแบบเรียกว่าเต็มคาราเบลกันเลยนะฮะแหมคำที่ไม่ได้ยินนานนะวัยรุ่นนะฮะไอ้ไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะฮะแล้วก็ย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจี้โบ1400ปีและแน่นอนครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับไม่ต้องบอกนะครับว่าอะไรชื่อเมืองชิงเต่าก็บอกนะครับผลิตภัณฑ์เขาก็ชื่อเดียวกันนั่นแหละย้ำอีกครั้งนะครับ20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยนะครับจำกัดของจริงนะครับอยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ก็แอดไลน์ นะแล้วทักด่วนมาที่ LINE Official ก็ Assign Thinking Radio ย้ำนะครับ Assign Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตครับเรียนมาอย่างดีนะครับไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปหาคอนเนคชั่นทางธุรกิจกันที่สิงเก่าก็ถือว่าเป็นเมืองที่ผมเองก็ยังไม่เคยเดินทางไปนะครับก็ยังอยากจะไปเรียนตรงๆนะก็เคยข้ามไปข้ามมาอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าไปก็ไปถ้าไม่ไปปักกิ่งก็จะไปเซี่ยงไฮ้ชิงเต่านี่ถ้าดูจากทำเลที่ตั้งเขาก็จะอยู่กลางๆนะระหว่างเซี่ยงไฮ้คือเหนือเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปแล้วก็ถ้าจะไปปักกิ่งก็ต้องขึ้นไปนิดหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลชานตงนะก็ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลนี่แหละมณฑลชานตงนะพื้นที่ก็1,654 ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรก็ประมาณ 2.3 ล้านคนนะครับประชากรเมืองชิงเต่านี่ก็ได้ชื่อว่ามีความขยันทำงานหนักนะแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เมืองชิงเต่าได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง100ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าในเทียบกับเมืองสำคัญเนี่ยชิงเต่าเขาก็เป็นเมืองที่เจริญเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าในทุกยุคนะไม่ว่าจะเป็นยุคตั้งแต่ปลายราชวงศ์ชิงมาจนกระทั่งยุคสาธารณรัฐยุคพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็มาถึงยุค4ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะถ้าพูดถึงเมืองที่มีการพัฒนามีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องดีกว่าเหนือกว่าเมืองอื่นๆนี่ก็ต้องยกให้ชิงเต่านะก็ถูกวางรากฐานแบบตะวันตกโดยเยอรมันนะเพราะว่าในยุคปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยในยุคที่ต่างชาติเขาบีบบังคับจนจีนต้องเปิดพื้นที่ให้เป็นเขตเช่าให้ต่างชาติเข้ามาเปิดสถานีการค้ามาทำหมากินมาตั้งรกรากกันเนี่ยนะครับชิงเต่าเนี่ยก็เป็นเมืองท่าสำคัญที่ทางเยอรมันเขาได้เข้าทำสัญญาเช่านะแล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจของเยอรมันตั้งแต่ปี1898นะหลังจากยุคเจ้าวดานิคมเนี่ยเริ่มถดถอยลงนะในการเรียกร้องที่จะขับไล่พวกต่างชาติออกไปจากแผ่นดินจีนเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วชิงเต่าเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นให้ถูกญี่ปุ่นยึดครองนะเพราะว่าถ้าเราดูจากภูมิประเทศแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไกลจากเกาหลีไม่ไกลจากเกาะญี่ปุ่นเท่าไหร่ถ้าเทียบเมืองอื่นๆในประเทศจีนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญที่ถูกจีนถูกญี่ปุ่นยึดครองกว่าจะกลับมาเป็นของจีนได้ครั้งหนึ่งก็1922แล้วก็มีญี่ปุ่นกลับไปยึดครองจีนกลับมาตีญี่ปุ่นเอามาได้สุดท้ายก็เนี่ยนะ1945นะชาวญี่ปุ่นวนมาครอบครอง2รอบจีนก็ยึดกลับมาได้หมดนะส่วนเยอรมันนั้นก็ยาวหน่อยนะเยอรมันตั้งแต่1898จนถึง1914เลยนี่ก็ประวัติคร่าวๆนะติดต่อท่านอาจารย์ดร.อนุสรไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์สรุปแล้วว่าติดภารกิจเร่งด่วนอย่างไรไม่สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้หรือไงก็ไม่ทราบได้นะครับผมไหนๆว่าจั่วหัวกันแล้วเรื่องวันสันติภาพก็เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับระหว่างที่รอท่านอาจารย์ดร.อนุสรแล้วก็ท่านจะเข้ามาคุยถึงหัวข้อที่ท่านจะไปปาฐกถานะฮะวันสันติภาพซึ่งก็คือวันที่16สิงหาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะซึ่งในวันที่16สิงหาคม2488ประเทศไทยโดย ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะอันนี้พูดในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ก็ขอเรียกท่านปรีดีว่าท่านอาจารย์ปรีดีนะฮะท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยซึ่งอยู่ในสถานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทยอันนี้มาเปิดได้ในภายหลังนะในช่วงที่ท่านในช่วงระหว่างสงครามเนี่ยอันนี้ต้องเป็นความลับนะต้องใช้รหัสกันใช้โค้ดกันนะแล้วก็ท่านก็เป็นท่านจะเป็นทางการเนี่ยท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะซึ่งประเทศไทยในขณะนั้นก็มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่ผมเข้าใจว่าจะเป็น3ท่านก็จะมีเชื้อพระวงศ์ด้วยแล้วก็มีถ้าเป็นราษฎรสามัญชนนี่ก็คือท่านอาจารย์ปรีดีนะก็จะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ก็ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลนะครับพระอัตมารามาอธิบดินทรนะฮะให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485เป็นโมฆะเนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญนะซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวคำประกาศ เข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นคำประกาศของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะท่านผู้ฟังนะเมื่อวันที่25มกราคม2485นะซึ่งในภายหลังก็มีการถกเถียงกันว่าในการต้องยอมประกาศ เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะก็คือญี่ปุ่นเนี่ยในวงบุรพาของญี่ปุ่นครับนะก็เพราะว่าก็ไม่ต้องการให้ทั้งประชาชนแล้วก็บ้านเมืองต้องได้รับความเสียหายนะจากการที่จะต้องสู้รบกับญี่ปุ่นถ้าเป็นการถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือลักษณะพูดว่าก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งแต่ว่าถึงว่าจะยังถึงว่าจะยอมรับการเข้าร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก็เป็นลักษณะของการยินยอมให้เดินทัพผ่านประเทศไทยนะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็มีเป้าประสงค์นะที่เขาจะต้องการลุกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษก็คือพม่าแล้วก็อินเดียต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องที่เกิดกระบวนการเสรีไทยเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดที่ในท้ายที่สุดแล้วก็ช่วยพลิกสถานการณ์การที่ประเทศจะต้องถูกผูกมัดด้วยการประกาศเข้าร่วมกับญี่ปุ่นนะครับสู้กับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็บริเตนใหญ่เนี่ยของรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยนะก็ทำให้มันมีสิ่งที่เป็นข้อต่อสู้ทางเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในทางเบื้องลึกเนี่ยก็มีการประสานมีการเจรจากับทางสหรัฐอเมริกาให้สหรัฐอเมริกาเขาขณะนั้นสหรัฐอเมริกาก็คงจะพยายามอยากจะได้ไทยมาเป็นพันธมิตรนะก็พยายามที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้กล่าวเงื่อนไขเรื่องกระบวนการเสรีไทยนะครับมาทำให้ไทยก็ไม่ต้องตกเป็นผู้ที่แพ้สงครามแต่ก็ยังต้องโดนจ่ายถูกทางฝ่ายอังกฤษก็เรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าสิ่งที่ไทยจะต้องจ่ายชดเชยให้อยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะโดยเพราะเข้าใจว่าอังกฤษก็จะเรียกร้องให้ไทยต้องช่วยเหลือในเรื่องของข้าวก็การบริโภคของประเทศอาณานิคมในช่วงหลังสงครามนะซึ่งยังไม่สามารถที่จะเพาะปลูกจนกระทั่งมีเสบียงข้าวปลาอาหารที่จะมาเลี้ยงดูกันได้ก็เอาประเทศไทยเนี่ยซึ่งไม่ได้บอบช้ำจากสงครามอาหารการกินยังพอมีไม่ใช่ว่า ม่ใช่ว่ามั่งคั่งอะไรนะตอนนั้นก็คนไทยก็ยากลำบากกันนะก็เมื่อประเทศไทยประกาศว่าความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโมฆะนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยขบวนการเสรีไทยเนี่ยก็มีปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อสู้กองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยอยู่ระหว่างสงครามโดยญี่ปุ่นก็ยึดครองประเทศไทยตั้งแต่8ธันวาคมนะ2484นะโดยที่ประเทศไทยก็ประกาศจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสรีภาพในโลกนี้ตอนนั้นการประกาศสันติภาพนี้ซึ่งก็มีคุณทวีบุญยเกตรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนะก็พูดง่ายๆว่าจอมพลป.ก็ต้องหลุดจากตำแหน่งตอนนั้นคุณทวีบุญยเกตก็ต้องรับหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ตั้งชื่อถนนภายในศูนย์ท่าพระจันทร์นะที่เชื่อมระหว่างประตูถนนพระอาทิตย์กับประตูท่าพระจันทร์ก็เป็นเส้นที่ผ่านหน้าตึกโดมนะท่านผู้ฟังถ้าท่านที่เคยเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ก็ยังทราบดีนะก็ตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนน16สิงหาคมตั้งชื่อเป็นชื่อระลึกถึงวันที่16สิงหาคม2488ซึ่งท่านอาจารย์ปรีดีประกาศให้เป็นวันสันติภาพไทยนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2ครับ
9: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิวๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
14: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
16: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
17: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
16: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
17: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
16: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ท่านผู้ฟังครับมาคุยกันต่อนะครับเข้าใจว่าท่านอาจารย์อนุสรณ์จะติดภารกิจคงจะต้องขึ้นเวทีทันทีหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวช่วงเวลาช่วงที่สองนี้นะครับจริงๆผมก็มีประเด็นที่อยากจะนำมาบอกเล่ากันในรายการกันอยู่เหมือนกันนะก็สืบเนื่องมาจากเราก็คงทราบนะว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยก็ได้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ที่มีฐานะที่ยากลำบากที่จะต้องการความช่วยเหลือนะในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะก็ได้ให้สิทธิที่เรียกว่าเป็นสวัสดิการเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะซึ่งหลายรัฐบาลเขาก็พยายามเน้นอย่าไปเรียกบัตรคนจนนะผมก็พยายามจะให้ความร่วมมือไม่เรียกบัตรคนจนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคนที่เขารับเขาก็แสดงตนไม่ปิดบังนะว่าเขายากจนแล้วก็อยากจะเข้าถึงการสงเคราะห์นี้หรือจะเรียกให้รู้ว่าเป็นสวัสดิการก็อยากจะเข้าถึงสวัสดิการนี้ของรัฐนี่แหละครับเพราะการลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องจ่ายกันมาตั้งแต่สมัยลุงตู่เนี่ยก็10ล้านขึ้นมาตลอดนะมันก็เกือบจะเป็นดัชนีตัวหนึ่งว่ากลุ่มคนที่ยังอยู่ในฐานะที่ยากจนของบ้านเราเนี่ยก็ยังมีจำนวนอยู่มากนะประกาศให้มาขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนี่ก็ก่อนที่จะมีการทบทวนนี่ก็เห็นว่าประมาณ13ล้านกว่าในขณะที่ก็มีเสียงท้วงติงว่าอาจจะมีคนที่จนไม่จริงเข้ามาอยู่ในการสงเคราะห์ด้วยเงินอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าถ้าจนไม่จริงแล้วเข้ามาอยู่มันก็ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณกันก็พยายามที่จะหาเกณฑ์หาหลักมาทำให้จำนวนเนี่ยมันเข้าไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็ลดลงนะแต่ว่าปรากฏว่าลงทะเบียนแล้วคัดกรองมาประกาศออกมา9ล้านหายไปประมาณครึ่งหนึ่งที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ก็เกิดปัญหาวุ่นวายร้องเรียนกันมากมายก็พยายามที่จะลดเงื่อนไขอะไรต่างๆนะประมาณนี้ก็ยังไม่ประกาศผลแต่ก็เชื่อว่า ประกาศออกมา9ล้านกว่ามาร้องเรียนเนี่ยเข้าใจว่าถึงขนาดนี้แล้วน่าจะ6-7ล้านแล้วล่ะท้ายที่สุดแล้วก็ยังไงเนี่ยก็เชื่อว่า10ล้านขึ้นแน่นอนมันจะเป็น10ล้าน11ล้าน12ล้านหรือเปล่าก็อาจจะลดได้เพียงเล็กน้อยอาจจะลดได้ไม่ถึงล้านคนหรืออย่างมากก็สักหลักล้านคนที่จะลดลงแต่ว่าผมเนี่ยไปได้เอกสารนะซึ่งเป็นงานวิจัยของทางหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เขาเป็นเอกสารของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวช.ซึ่งก็จะมีนักวิชาการที่ทำงานแล้วก็ได้รับทุนใบศึกษาวิจัยตอนนี้เขาก็ไปดูเรื่องสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยนะแล้วก็ทำเป็นรีพอร์ตออกมาซึ่งผมก็ได้รับจากทางหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพท.เนี่ยเขาก็ส่งไอ้เอกสารดังกล่าวนี้มาให้แต่เขาก็เห็นว่าตัวผมก็เป็นสื่อสนใจปัญหาเหล่านี้นะเขาก็รวบรวมเอกสารที่เขาศึกษาวิจัยเอามามอบให้ก็ในเรื่องสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยเนี่ยเขาศึกษาช่วงตั้งแต่ตัวเลขตั้งแต่ปี64มานะครับโดยผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยนี่ก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงกตพิมพิสารคุณบุญเยี่ยมเหลาสะอาดแล้วก็คุณนิจการงามวงมีเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างนี้นะครับผมก็พยายามจะเอามาบอกเล่าในรายการของเรานะสถานการณ์ความยากจนของคนไทยในปี2564จากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าปรับตัวดีขึ้นคนยากจนมีจำนวนทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนอ่ะเนี่ยเอาไปศึกษาวิจัยแล้วมัน10กว่าล้านคนมันมาจากไหนยังไงเนี่ยคนยากจนมีจำนวนทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนคนยากจนที่ร้อยละ 6.32ถ้าตัวเลขอย่างนี้ก็เท่ากับว่าลดลงจากปีก่อนก็คือปี63ที่มีสัดส่วนคนยากจนร้อยละ 6.83 เคย 6.83 แล้วก็ปี64หรือ 6.32 ลดลงนิดหน่อยขณะที่เมื่อพิจารณาจำนวนครัวเรือนยากจนพบว่าในปี64เนี่ยครัวเรือนยากจนมีทั้งสิ้น 1.24 ล้านครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 4.79 ของครัวเรือนทั้งหมดลดลงเมื่อเทียบกับปี2563ที่มีจำนวนครัวเรือนยากจนประมาณ 1.40 ครัวเรือน 1.40 ล้านครัวเรือนอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานปี2564นะเมื่อพิจารณาในด้านมิติพื้นฐานและเศรษฐกิจของคนจนเนี่ยพบว่าภาคใต้มีปัญหาความยากจนรุนแรงที่สุดโดยภาคใต้มีสัดส่วนคนจนสูงสุดที่ร้อยละ 10.9 นะขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยนะครับมีจำนวนคนจนมากที่สุดนะอันนี้ก็ตามประชากรนะฮะประชากรภาคอีสานเขาเยอะที่สุดก็คนจนก็มากที่สุดในเรื่องของจำนวนนะครับโดยเป็นภูมิภาคที่มีรายได้ต่อหัวต่ำสุดมาโดยตลอดนะซึ่งมีโอกาสที่จะมีปัญหาความยากจนมากกว่าจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวสูงสะท้อนถึงการพัฒนาของพื้นที่ที่มีผลสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนคนจนเนี่ยมีอัตราที่พึ่งพิงนะก็คือจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า15และจำนวนผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานนะ คือคนจนมีอัตราที่พึ่งพิงสูงกว่าครัวเรือนไม่ยากจนอย่างชัดเจนและครัวเรือนขนาดใหญ่จะมีปัญหาความยากจนมากกว่าครัวเรือนขนาดเล็กจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยพบว่าผู้สูงวัยไม่สามารถหารายได้และเข้าไม่ถึงหลักประกันรายได้หลังเกษียณคนจนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มมากขึ้นโดยสัดส่วนคนจนมีสิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลครอบคลุมร้อยละ 97.83 ก็ถือว่าดีมากนะซึ่งสิทธิบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นประเภทของสิทธิที่คนจนเข้าถึงได้มากที่สุดคนยากจนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 35.16 ในปี2561เป็นร้อยละ 49.72 ในปี2564เช่นเดียวกับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนที่มีสัดส่วนการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.5 และร้อยละ 76.76 ในปี63เป็นร้อยละ 93.7 และร้อยละ 77.88 ในปี64ตามลำดับสำหรับการเข้าถึงบริการพื้นฐานคนจนส่วนใหญ่เข้าถึงไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 99.08 สำหรับไฟฟ้า 82.2 สำหรับน้ำประปาและ 73.89 สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และ 67.71 สำหรับอินเทอร์เน็ตนะขณะที่สถานจากสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตามที่สภาพัฒน์รายงานภาพรวมคนจนด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนจนแบบชี้เป้าในปี2565ในสถานการณ์คนจนปี2565คนจนเป้าหมายในประเทศไทยที่ได้รับการสำรวจว่าจนนะหรือเซอร์เวย์เบสเนี่ยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและการลงทะเบียนว่าจนจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังในปี2562พบว่าจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจเท่ากับ 12,817,903 ครัวเรือนครับอันนี้จากข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานกรมพัฒนาชุมชนนะสำรวจมาว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจนเนี่ย12,817,903 ครัวเรือนนะมีครัวเรือนที่ยากจน 1,147,063 ครัวเรือนนะจากการสำรวจจากการทำสำรวจกลุ่มเป้าหมายนะ 12.8 เนี่ยพบว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจนตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาชุมชนนะ 1.04 ครัวเรือน1.04 ล้านครัวเรือนนะและจำนวนคนที่ได้รับการสำรวจนะฮะถ้าเป็นจำนวนคนนะครับจาก 36.1 ล้านคนเนี่ยมีจำนวนคนยากจนเนี่ย 3.4 ล้านคนส่วนคนจนที่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 1.02 ล้านคนพบว่าจำนวนครัวเรือนยากจนคนยากจนและคนจนที่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี65เมื่อเทียบกับปี62คิดเป็นร้อยละ 2.67 ของจำนวนคนที่ได้รับการสำรวจจากการลงทะเบียนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือว่าจปทนะดังนั้นเมื่อความยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติหรือดัชนี MPI ที่พิจารณามาจาก5มิติได้แก่วัดได้จากด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการรัฐซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจำนวนคนจนมิติด้านสุขภาพเนี่ยจำนวน 218,757 คนด้านความเป็น เป็นอยู่ 220,000 คนอะไรต่างๆนะฮะที่เขาทำตัวเลขออกมานะคือดูจากการดูจากการศึกษาโดยแผนโดยรายงานฉบับนี้มันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบางทีไอ้การที่จะไปสำรวจไอ้เรื่องความยากจนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหลักเกณฑ์ด้วยนะว่าเอาเกณฑ์เรื่องอะไรบ้างที่ไปใช้ในการสำรวจเช่นเดียวกับที่ทางกระทรวงการคลังเขาพยายามที่จะทำเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งตอนหลังก็พยายามที่จะเอาเกณฑ์ต่างๆเข้ามาจับแต่หลายเกณฑ์เนี่ยมันก็มีข้อที่เกิดการถกเถียงแล้วก็เกิดความกุลาหลเพราะว่าไอ้ความสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูลหรือว่าความเป็นปัจจุบันของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้นบางทีมันก็มีปัญหามากเป็นเช่นเท่าที่เราทราบเนี่ยเขาเอาเกณฑ์เรื่องการครอบครองรถยนต์ประเภทรถจักรยานยนต์ถ้ามีตั้งแต่มากกว่า1คันขึ้นไปเนี่ยถือว่าไม่จนซึ่งปรากฏว่ามันก็พบว่ามันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพสถานะปัจจุบันเขากับสิ่งที่มีการรายงานจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกเพราะว่าคนไทยที่ซื้อรถจักรยานยนต์จำนวนมากเนี่ยขายต่อหรือว่าบางทีก็รถใช้จนทังไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปปรับไอ้เรื่องของทะเบียนรถยนต์ให้มันเป็นไปตามข้อเท็จจริงเช่นว่าไม่ได้ใช้แล้วเลิกใช้แล้วต้องยกเลิกทะเบียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการไปทำกันหรือขายต่อเนี่ยก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนมือกันอย่างชัดเจนก็ใช้วิธีการโอนลอยบางทีขายต่อไปเป็น10มือแล้วก็ชื่อยังเป็นเจ้าของคนแรกอยู่เป็นต้นนะมันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลที่แท้จริงเพื่อเอามากำหนดเป็นเกณฑ์กันได้ก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละฐานข้อมูลเนี่ยในการที่จะเข้าไปจับปัญหาจริงทำไม่ได้ตัวเลขที่แตกต่างกันมากนะครับของธนาคารโลกเนี่ยเขามีการศึกษาเรื่องความยากจนโดยเขามีเส้นความยากจนเป็นมาตรฐานของเขาแล้วก็มาดูแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เอาตัวเลข GDP เอาตัวเลขอะไรต่างๆของเรามาศึกษานะตามหลักวิชาการของเขาอะเราจะมีทีมนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเขาก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่าเราเนี่ยมีผู้ที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนตามมาตรฐานของ World Bank ก็เนี่ยอยู่ประมาณสัก8ล้านคนนะซึ่งทางสภาพัฒน์เนี่ยก็ที่เขาศึกษามันต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำไปเขา4ล้านกว่านะแต่ว่าก็ถือว่า8ล้านของ World Bank เนี่ยยังไงก็ยังต่ำกว่า13ล้านกว่าที่มาขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ชัดอย่างชัดเจนนะนี่ก็ที่น่าสนใจว่าเราจะเอามิติหรือว่าเอาหลักเกณฑ์อะไรยังไงกันนะเพื่อที่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมันมีข้อมูลในเอกสารเนี่ยที่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังรายงานให้ฟังนะว่าการศึกษาเรื่องสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่มีความยากจนมากที่สุดเลยนะของประเทศวันนี้ก็ปรากฏว่ามันมีเอกสารในชุดเดียวกันเนี้ยซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยชื่อคุณธีรพลสุวรรณรุ่งเรืองนะเขาทำเป็นรายงานออกมาเป็นเรื่องสถานการณ์ความยากจนจากบทเรียนปฏิบัติการแก้จนกรณีภาคใต้3จังหวัดภาคใต้นะครับนราธิวาสปัตตานียะลาจริงๆก็แถมพัทลุงมาด้วยแต่ว่าที่เน้นเลยก็คือ3จังหวัดภาคใต้ซึ่งก็มีสถานการณ์พิเศษอยู่เนี่ยนะคุณธีรพลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานคร ได้พบเพื่อนนักศึกษาที่มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกคำพูดและสิ่งที่เพื่อนๆนักศึกษากล่าวขานสะท้อนและแสดงความรู้สึกนึกคิดต่อพวกเราที่เป็นนักศึกษาจากภาคใต้ว่าคนใต้เป็นคนรวยมีฐานะดีซึ่งมันทำให้ผมและเพื่อนที่มาจากปากใต้แอบภูมิใจต่อคำกล่าวนั้นเป็นอย่างยิ่งทั้งๆที่พวกเราส่วนใหญ่ก็ล้วนมาจากครอบครัวที่ยากจนที่มีฐานะค่อนไปทางยากจนเมื่อผมเรียนจบเติบโตขึ้นและมีโอกาสที่ดี

0: โดยมีข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยืนยันว่าสถานการณ์ความยากจนในปี2560แบ่งตามภาคพบว่าคนจนกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 12.96 และตามกันมาติดมาโดยภาคใต้ที่ผมภูมิใจในความร่ำรวยกล่าวคือพบว่ามีจำนวนคนจนถึงร้อยละ 12.35 ที่ตามติดแบบหายใจลดต้นคอกับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตามมาด้วยภาคเหนือที่ร้อยละ 9.82 ส่วนภาคกลางร้อยละ 5.20 และกรุงเทพมหานครร้อยละ 1.36 ตามลำดับหากพิจารณารายจังหวัดพบว่าแม่ฮ่องสอนนราธิวาสปัตตานียะลากาฬสินธุ์ตากและบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนเลื้อรังซึ่งโดยจะมีความคล้ายกันในด้านโครงสร้างคือมีแรงงานประมาณร้อยละ 20-70 อยู่ในภาคการเกษตรซึ่งรายได้ GDPภาคเกษตรของจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ35อีกทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบางจังหวัดเป็นปัญหาต่อการเข้าถึงการพัฒนาเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาต้องประสบกับปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547เป็นต้นมาด้วยเหตุนี้นราธิวาสปัตตานีและยะลาจึงมีความยากจนสูงสุดในภูมิภาคโดยมีสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ 32.8 ของประชากรหรือประชากรในภาคใต้ชายแดนเกือบ1ใน3เป็นคนจนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนจนทั้งประเทศที่ 3.8 เท่านะก็คือสัดส่วนคนจนทั่วประเทศเนี่ยร้อยละ 8.6ในส่วนข้อมูลด้านรายได้พบว่าประชากรภาคใต้ชายแดนมีรายได้เฉลี่ยต่ำสุดในเชิงเปรียบเทียบเช่นกันคือมีรายได้เฉลี่ยเพียง 5,725 บาทต่อเดือนนะในขณะที่รายได้เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 9,409 บาทด้านความเหลื่อมล้ำของรายได้ในภาคใต้พบว่า3จังหวัดชายแดนกลุ่มคนรวยสุดกับกลุ่มคนจนสุดมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ประมาณสูงที่สุดถึง 20.6 เท่าโดยกลุ่มรวยสุดมีส่วนแบ่งของรายได้สูงถึงร้อยละ 41.4 ของรายได้ทั้งหมดในภาคขณะที่กลุ่มจนสุดมีส่วนแบ่งรายได้เพียงร้อยละ2เท่านั้นนอกจากนี้การระบาดของโควิด-19 ก็ได้ส่งผลกระทบนี้ซ้ำเติมต่อครัวเรือนยากจนอย่างมีนัยยะสำคัญกล่าวคือครัวเรือนยากจนเนี่ยรายได้ลดลงอีกร้อยละ31คนจนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐมีการกู้หนี้ยืมสินมากเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มคนจนกลุ่มครัวเรือนเปราะบางประมาณ 1.14 ล้านครัวเรือนมีสถานะเข้าสู่ความยากจนกลุ่มครัวเรือนที่พึ่งพิงรายได้จากเงินช่วยเหลือจากภายนอกได้แก่ครัวเรือนที่ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจครัวเรือนสูงอายุและครัวเรือนแหว่งกลางกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้จากการทำงานลดลงสมาชิกครัวเรือนที่ทำงานในภาคที่มีความเสี่ยงต่อการเลิกจ้างและความต่อเนื่องของการประกอบอาชีพหรือถูกเลิกจ้างนี่ก็เป็นข้อมูลที่คุณธีรพลชวนลุ่งเรืองเขารายงานนะครับก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับถ้ามีเวลาในโอกาสหน้าก็จะพยายามคัดสรรในประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเป็นเรื่องที่มันก็ติดพันกันมาเนิ่นนานนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังกดไม่ออกยังเป็นพันธนาการอยู่แล้วก็อนาคตข้างหน้าก็ยังดูเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ไม่ง่ายนะที่จะคลี่คลายเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับ
1: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกชิววันหยุดลงพื้นที่กินร้านข้างทางบอกแม่ค้าชมไทยช่วยไทยพลัสย้ำอะไรช่วยประชาชนได้ก็พร้อมสานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์แวะกินข้าวร้านริมทางแบบง่ายๆพร้อมถือโอกาสถามแม่ค้าและชาวบ้านว่าช่วงนี้ค้าขายเป็นอย่างไรปากท้องดีขึ้นหรือไม่จึงได้คำตอบกลับว่าชอบไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพราะช่วยเรื่องทั้งค่าใช้จ่ายและทำให้ร้านค้าในพื้นที่ขายของได้มากขึ้นเงินหมุนเวียนในชุมชนด้านนายกรัฐมนตรียิ้มรับพร้อมย้ำว่าอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงก็พร้อมสานต่อและจะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกผู้ว่าอยุธยาสั่งดูแลนักท่องเที่ยวสเปนเหตุต้นไม้ล้มทับเอ็กซเรย์ต้นไม้โบราณสถานยกเมืองความคืบหน้ากรณีเหตุต้นไม้ใหญ่ล้มทับนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานผู้บาดเจ็บเป็นคณะนักท่องเที่ยวชาวสเปนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะประมาณ20คนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3คนและมีบางคนที่มีอาการค่อนข้างมากซึ่งขณะนี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วสำหรับการช่วยเหลือได้มอบหมายท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรวจสอบร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวดูแลประสานงานอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนวยความสะดวกและให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทุกคนอย่างเต็มที่และดีที่สุดนอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยได้สั่งการประสานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเร่งนำทีมรุกขกรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ลงพื้นที่ตรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่โบราณสถานทุกแห่งทั่วจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรัชดาโต้เพจโซเชียลใช้ AI สร้างภาพชุมนุมหน้าทำเนียบชี้การตรวจสอบรัฐบาลต้องอยู่บนข้อเท็จจริงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ทำให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งไม่เป็นความจริงและเป็นเนื้อหาที่สร้างโดย AI ว่าอยากขอให้ช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เพราะการสร้างภาพหรือข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ได้ทำให้การแสดงออกทางการเมืองและการตรวจสอบรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือแต่กลับทำให้ประชาชนสับสนนางสาวรัชดาย้ำว่ารัฐบาลฟังเสียงประชาชนและไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบตรงกันข้ามรัฐบาลพร้อมเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจตอบทุกคำถามและชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงขณะเดียวกันต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นผู้ตัดสินด้วยตัวเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับเฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินโดยอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดี

ยังจดจำความรู้สึกที่ลึกซึ้งการครั้งหนึ่งได้เห็นเป็นน้องใหม่ณร่มรั้วจามจุรีแสนดีใจโอกาสที่ยิ่งใหญ่ได้เวียนมาเมื่อถึงวันทรงดนตรีสองล้นเกล้าได้เข้าเฝ้ารื่นรมสมปรารถนาได้ชื่นชมพระบารมีพระปีชาได้ยนต์โฉมนางฟ้าพระราชินีสองพระองค์ไม่อยู่ไกลไปสุดเอื้อมท่านทรงเชื่อมให้รักในศักดิ์ศรีเลือดจุราเต็มเปี่ยมความภักดีพ่อแม่ของเรานี้คือพระองค์พระหัตถ์ทรงปริญญาเมื่อครารับนิสิตจับอีกด้านงานสูงส่งมีรอยยิ้มสมเด็จแม่ที่มองตรงทุกสิ่งจงจารึกผนึกใจแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรแม้พระองค์จะจากไกลในวันนี้ความภักดีซื่อตรงไม่สงสัยเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรเชิญนางฟ้ากลับวิมานเบิกบานพระหฤทัยภูมิพลไทยสิริกิติ์สถิตสถาพรข้าพระพุทธเจ้าคณะนิสิตเก่าจุฬา CU12 รองศาสตราจารย์อัชชลาโชคดาราไล่ศัตรูไกลผู้ประพันธ์

ที่รักทุกท่านนี่คือรายการชีวิตดนตรีศรีสินจากผมธนิตศรีกลิ่นดีพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 21.00 นถึง 22.00 นและบทเพลงสำคัญในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งบทเพลงที่ผมถวายข้าลาวาไรแต่พระปันปีหลวงครับชื่อบทเพลงว่าข้าลาวาไรอัคราพิรักษ์ศิลปินผมต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้ผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาครับข้าลาวาไรอัคราพิรักษ์ศิลปินครับ

จากอาจารย์บุญพีพันวอนท่านได้เขียนเรื่องราวนี้ไว้จากประสบการณ์ของท่านเองนะครับท่านผู้ฟังเรื่องต้นไม้วิเศษพูดได้มีใครทราบบ้างไหมครับว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดและชอบดอกไม้ของต้นอะไรเป็นพิเศษหลายคนคงตอบว่าดอกของต้นราชพฤกษ์หรือดอกคูณเพราะว่ามีสีเหลืองเป็นสีประจำพระชนมวาลและชื่อเป็นพระนามมงคลว่าต้นไม้ของพระราชานอกจากยังถือว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในสามคือ 1. เรือนไทย 2. ช้างไทยและ 3. ต้นราชพฤกษ์แรกๆนั้นผมก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามีเรื่องที่อาจจะยังไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนว่าพระองค์ท่านทรงชอบดอกไม้อะไรเป็นพิเศษที่ไม่ใช่ดอกไม้ราชพฤกษ์ผมได้มีโอกาสตามคณะผู้บริหารสูงสุดของสยามกลการพร้อมกับ President และ CEO ของบริษัทนิสสันมอเตอร์แห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งนำโดยท่านประธานกลุ่มสยามกลการดร.ถาวรพรประภาเข้าเฝ้าเพื่อน้อมกล้าถวายรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนิสสันเซอร์ฟิโร่เป็นรถซีดานญี่ปุ่นรุ่นแรกที่มีการใช้เกียร์ระบบอัตโนมัติ5สปีดทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและรถนิสสันรุ่นเพรสิเดนต์สีเข้มเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาและโอกาสพระราชพิธีมังคลาภิเษกณศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังดุสิตผมจำไม่ได้แน่นอนว่าวันไหนแน่น่าจะประมาณปีพุทธศักราช2531ถึง2533ทรงโปรดพระราชฤทัยในเทคโนโลยีและความล้ำสมัยของรถยนต์ญี่ปุ่นในขณะที่คณะผู้บริหารกำลังปลื้มปิติยินดีในความพอพระราชฤทัยอยู่นั้นทุกคนก็เงียบสงบขึ้นทันทีที่ได้ยินพระสุรเสียงรับสั่งให้มหาดเล็กวิ่งไปเก็บดอกอะไรสักอย่างหนึ่งในบริเวณสวนหย่อมหน้าศาลาดุสิตดาลัยนะสักครู่หนึ่งมหาดเล็กก็วิ่งกลับมาพร้อมกับดอกไม้สีฟ้าช่อใหญ่ยื่นถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าท่านประธานดร.ถาวรช่วยเรียนถามประธานบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นที่มาเข้าเฝ้าเลยว่าทางบริษัทแม่สามารถพ่นสีรถยนต์นิสสันเพรสิเดนต์ที่นำมาถวายให้เป็นสีของดอกไม้สีฟ้าชนิดนี้ได้หรือไม่ทุกคนตกตะลึงพากันเงียบกริบพระองค์ทรงรับสั่งถามถึงอีกครั้งว่าใครเป็นวิศวกรช่วยตอบหน่อยแต่ก็ไม่มีใครกล้าตอบด้วยความฉับไวท่านดร.ถาวรรีบกราบถวายบังคมทูลตอบกลับทันทีว่าสามารถทำได้พระพุทธเจ้าค่ะจะรีบกลับไปทำการพ่นสีและอบสีที่ญี่ปุ่นหลังจากได้รับคำตอบยืนยันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานช่อดอกไม้สีฟ้าอ่อนแก่ประธานนิสสันรับสั่งให้กลับไปศึกษาดูซึ่งประธานญี่ปุ่นท่านนั้นได้รับปากว่าจะทำถวายอย่างสุดฝีมือสาเหตุที่ทรงมีพระกระแสรับสั่งเช่นนั้นทรงอยากจะทดสอบว่าวิศวกรคนญี่ปุ่นมีความสามารถในด้านการผลิตรถยนต์แล้วจะสามารถทำเรื่องอื่นๆนอกกรอบได้หรือไม่จะทำสีพิเศษที่ไม่เคยทำได้ทุกสีหรือไม่ในเบื้องหลังการถ่ายทำสาเหตุที่ทุกคนโดยเฉพาะผู้บริหารทุกคนถึงกับอึ้งไม่กล้าตอบเพราะว่าในขณะนั้น
ยังไม่เคยมีรถยนต์นิสสันรุ่นใดในโลกที่ใช้สีฟ้าเหมือนดอกไม้ที่พระองค์รับสั่งมาก่อนเลยการพ่นสีเฉพาะในห้องอบสีมีขั้นตอนมากมายจะต้องมีลายการพ่นสีและอบสีเป็นร้อยๆคันถึงจะคุ้มทุนและยังไม่เคยมีการอบสีเพียงสีเดียวและคันเดียวเช่นนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์การผลิตของโรงงานผลิตในประเทศญี่ปุ่นแต่ด้วยพระบารมีและความเคารพรักศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คนญี่ปุ่นมีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนอย่างคนไทยเหมือนกันจึงได้ถือเป็นเกียรติสูงสุดของนิสสันมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นด้วยการดำเนินการผลิตด้วยการอบสีพ่นสีนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ในที่สุดก็สำเร็จลงด้วยดีทางกลุ่มสยามกลการและนิสสันกราบบังคมทูลขอเข้าเฝ้าเพื่อน้อมกล้าวถวายรถยนต์คันดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงชื่นชมและพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงรับสั่งอันเป็นคำตอบให้ทุกคนที่เข้าเฝ้าว่าดอกไม้สีฟ้าที่พระองค์ทรงเลือกให้นี่คือดอกพยับหมอกเป็นดอกไม้ไทยๆทรงโปรดมากๆเป็นการส่วนพระองค์เพราะด้วยสีและฟอร์มดอกที่วิเศษกว่านั้นคือเป็นสีประจำพระชนมวาลวันศุกร์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีในรัชกาลที่9ซึ่งจะทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535เมื่อกราบถวายบังคมลาทรงเสด็จแล้วทุกคนที่เข้าเฝ้าในครั้งนั้นต่างยิ้มแย้มปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้ยินดีกันทั่วหน้ารถยนต์พระที่นั่งนิสสันเพรสิเดนต์สีฟ้าอ่อนเลขทะเบียน1ดอเด็ก0595คันดังกล่าวเป็นรถยนต์สีฟ้าคันแรกของโลกที่มีสเปคสีเดียวกับดอกพยับหมอกที่เป็นสีของดอกไม้ไทยและผลิตเพียงคันเดียวในโลกเท่านั้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลุ่มบริษัทสยามกลการกว่า50บริษัทในน้อมกล้าวน้อมกำหม่อมรับใส่กล้าวมีนโยบายให้ปลูกต้นพยับหมอกประดับสวนหย่อมอย่างสวยงามของทุกๆบริษัทในเครือจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่ปลูกดอกพยับหมอกเอาไว้ในที่บ้านนะครับจงภูมิใจเถอะว่าดอกพยับหมอกดอกไม้ต้นนี้เป็นดอกไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดใครที่ยังไม่ได้ปลูกและคิดว่าจะปลูกอะไรดีผมอยากจะแนะนำว่าให้ปลูกดอกพยับหมอกสีฟ้าอ่อนนั้นเลี้ยงง่ายปลูกง่ายราคาไม่แพงดอกออกทั้งปีเช่นเดียวกับดอกพยับหมอกบริเวณโดยรอบศาลาดุสิตดาไลพระราชวังดุสิตในปัจจุบันนี้ใครที่ไม่เคยเห็นต้นพยับหมอกนะครับก็สามารถมาดูได้เพราะผมเพิ่งลงปลูกเมื่อบ่ายวันนี้เองปลูกตรงบริเวณบล็อกปั๊มเปอร์ที่จอดวินมอเตอร์ไซค์3แยกซอย25เฟส3ใครที่สนใจจะปลูกต้นพยับหมอกนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามตลาดนัดต้นไม้ได้ทั่วไปเลยนะครับสีนั้นสวยสดงดงามเป็นสีฟ้าอ่อนมองแล้วสดสวยเย็นตาครับขอบคุณเรื่องเล่าดีๆนี้จากอาจารย์บุญพีพันวอนครับ

านเมืองของเราจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั้นคนไทยของเราต้องรวมพลังสามัคคีทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งแยกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมน้ำใจให้ได้แล้วเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงสุดขีดครับท่านผู้ฟัง

0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
2: ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
4: อ้าวสายต่อไป
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็นสามสูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับสามต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจสามสูงสามต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น
8: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี

ายคารวาลัยแด่พระองค์พาจาก14ธันวา2565เมื่อสายฟ้าฟาดพลันให้หวั่นไหวพระองค์พาประชวนพระหทัยราดห่วงใยรอรับพระกลับคืนแล้วโลกก็ล่มลงตรงนี้แล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วมิทรงตื่น7 โมงเช้าข่าวประกาศฟาดใจครืนเสียงสะอื้นอัศชนล้นแผ่นดิน11 มิถุนายน 69นี้ทุ่ม48นาทีพระชนสิ้นเสียงพระสวนสดใสมิได้ยินพักโสพินผ่องใสมิได้ยนรำลึกเอ่ยรำลึกพระกรุณาเพื่อนพึ่งพาทรงงานการกุศลพระอัจฉริยภาพเลิศประเสริฐล้นใหญ่เบื้องบนด่วนพรากพระจากไกลร้อยหัวใจไทยทั้งผองมารองบาทร้อยคำหยาดด้วยน้ำตาอาวรไหวขอบุญส่งพระองค์พาสวรรคาลัยสงบในอ้อมอุระสองพระองค์ขอบุญส่งพระองค์พาสวรรคาลัยสงบในอ้อมอุระสองพระองค์น้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ประพันธ์โดยนางนภาลัยสุวรรณธาดา

ในคืนนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่มาฝากท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้ให้คติให้ข้อคิดดีอย่างว่าเราอย่าประมาทอย่าคิดว่าแค่เหนื่อยแต่ว่าความจริงลิ่มเลือดนั้นได้เดินทางไปถึงปอดเสียแล้วและได้พรากพ่อไปในไม่กี่ลมหายใจได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินกว่าที่หัวใจของครอบครัวจะตามทันเหมือนคดีนี้คดีที่ลูกชายวัย16ปีต้องเป็นคนที่พบพ่อของตัวเองนอนหมดสติอยู่หลังประตูห้องน้ำและในฐานะหมอนิติเวชเขาไม่มีวันลืมสีหน้าของเด็กคนนั้นเลยเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าโชคชะตาจะเปลี่ยนไปใน2นาทีเหตุการณ์ในบ้านประตูที่ไม่มีวันเปิดออกเองอีกแล้วเมื่อเวลา 6.25 นทั้งครอบครัวเตรียมตัวที่จะไปโรงเรียนพ่ออายุ52ปีเพิ่งตื่นและดูแข็งแรงดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แค่บ่นมา2วัน3วันว่าขาเจ็บหนักๆเดินแล้วเมื่อยทุกคนก็คิดว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมเพราะพ่อเป็นคนทำงานนั่งโต๊ะทั้ง

วันก่อนออกจากบ้านพ่อเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยลูกชายได้เข้าไปเคาะประตูไม่ทิ้งเสียงขานรับเขามองลอดช่องล่างเห็นเท้าพ่อล้มฟุบอยู่กับพื้นประตูถูกงัดแต่ก็ช้าไปแล้วไม่พบชีพจรไม่หายใจเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่มีสัญญาณตอบสนองเลยการตรวจสถานที่เกิดเหตุทุกอย่างดูปกติแต่ความผิดปกติอยู่ในร่างกายพ่อในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการลื่นล้มไม่มีเลือดไม่มีสัญญาณของการทำร้ายตนเองหรือถูกทำร้ายมีเพียงท่านอนที่ค่อยๆล้มลงเหมือนหมดสติทันทีไม่มีการพยายามยัดไม่มีการจับของรอบตัวขาซ้ายของพ่อนั้นบวมเล็กน้อยบริเวณน่องนั้นมีผิวแต้มสีคล้ำเป็นสัญญาณที่หมอนิติเวชหลายคนรู้ดีว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของลิ่มเลือดแต่ความจริงทั้งหมดต้องรอผลชันสูตรผลของการผ่าชันสูตรนาทีที่ต้องบอกข่าวร้ายกับครอบครัวเมื่อเปิดช่องอกสิ่งที่เห็นคือลิ่มเลือดขนาดใหญ่ในหลอดเลือดแดงปอดอุดตันช่องทางเลือดไหลเข้าสู่ปอดเกือบ 100% ลิ่มเลือดใหญ่จนแทบปิดทางเดินเลือดนี่คือสาเหตุที่หัวใจพ่อหยุดทำงานแบบเฉียบพลันรวดเร็วเงียบและไม่เจ็บนานต้นทางของลิ่มเลือดนั้นมาจากเส้นเลือดดำลึกที่ขาซ้ายตำแหน่งเดียวกับที่พ่อบ่นเจ็บมา2 วันแล้วเมื่อลิ่มเลือดเดินทางขึ้นมาถึงหัวใจมันถูกยิงเข้าปอดทันทีเหมือนระเบิดเวลาที่นับถอยหลังโดยไม่มีใครรู้สิ่งที่ครอบครัวเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ความตายแต่คือสัญญาณที่เรามองข้ามในห้องรับร่างภรรยาผู้ตายได้บอกเขาด้วยน้ำตานองหน้าว่าถ้ารู้ว่าแค่ขาบวมคือเรื่องใหญ่เขาจะพาสามีไปหาหมอทันทีเลยครับส่วนลูกชายนั้นร้องไห้ตลอดเวลาเพราะเขาเป็นคนพบพ่อคนแรกลิ่มเลือดอุดตันในปอดไม่เตือนล่วงหน้าไม่เจ็บให้รู้ตัวและหลายคนเสียชีวิตทันทีโดยไม่รู้ว่าตัวเองป่วยสัญญาณอันตรายที่มักถูกมองว่าไม่เป็นอะไรหรอกเจ็บน่องข้างเดียวขาบวมอุ่นคล้ำเหนื่อยหอบเฉียบพลันแน่นหน้าอกแบบทันทีทันใดวูบหมดสติล้มแบบไม่มีการทรงตัวสัญญาเหล่านี้อาจเป็นวินาทีสุดท้ายก่อนลิ่มเลือดเดินทางไปถึงปอดบทเรียนจากพ่อท่านนี้ผมอยากให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับรู้กันว่าพ่อไม่ได้ตายเพราะโรคเรื้อรังพ่อไม่ได้ตายเพราะชราพ่อไม่ได้ตายเพราะหัวใจล้มเหลวเฉยๆพ่อเสียชีวิตเพราะเราคิดว่าแค่เมื่อยขาความจริงนั้นมันคือสัญญาณของลิ่มเลือดที่กำลังเตรียมฆ่าเขาฝากท่านผู้ฟังด้วยครับเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ถ้าสามีภรรยาพ่อแม่ลูกมีอาการขาบวมเจ็บน่องเดินแล้วเหมือนมีตะคริวไม่หายอย่าได้ปล่อยผ่านอย่าให้คำว่าเดี๋ยวก็หายกลายเป็นคำสุดท้ายของเขาเพราะในบางครั้งประตูที่ปิดไปเปิดอีกครั้งได้แค่เพื่อรับร่างไร้ลมหายใจกลับบ้านขอบคุณหมอหมูวีรศักดิ์นิติเวชผู้พบความจริงที่ไม่มีใครอยากพบ

0: จตราบนิตนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: บอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศิลปินโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดี
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
4: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
7: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันเริ่มต้นสัปดาห์นะคะเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวารเรศค่ะเป็นประจำนะคะเราจะอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะหลายครั้งที่อาจารย์คุยกับเราเรื่องของสุขภาพนะซึ่งสำคัญนะวันนี้บทความก็อิงไปด้านนั้นเหมือนกันนะกับหัวข้อนะ VI ตายช้าเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ครับค่ะวันนี้เจอกันนะอาจารย์วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะท่ามกลางปัจจัยก็ยังตามกันต่อเนาะอาจารย์สำหรับภาพตลาดหุ้นนะไทยเราก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่ายังเป็นจุดที่ยังรุนได้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับหุ้นไทยสั้นๆหนึ่งก่อนที่จะไปเข้าสู่บทความค่ะ
8: ก็อาจจะพอได้นะครับคือผมคิดว่ายังไงหุ้นไทยก็ไปอินเด็กซ์นะฮะดัชนีก็คงไปแรงมากไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีหุ้นบางตัวที่มันราคาผมคิดว่ามันเกินไปเยอะถ้ามันมีน้ำหนักเยอะเกินไปนะแต่ว่าเราอาจจะเลือกหุ้นตัวที่ดีที่น่าลงทุนได้นะฮะคือพื้นฐานดีกำไรดีแล้วก็ราคาใช้ได้นะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าดัชนีไม่ไปไหนหรอกหรือว่าขึ้นน้อยเพราะว่ามันมีหุ้นตัวที่ถ่วงอยู่ไม่ถ่วงอ่ะคือคิดว่าในระยะยาวน่าจะต้องลงมาแต่มันมีหุ้นอีกกลุ่มนึงที่จะขึ้นไปชดเชยกันแต่ดัชนีอาจจะไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามีหุ้นตัวที่ตกหุ้นตัวที่ขึ้นพอใช้ได้นะก็ผมมองอย่างนี้นะว่าต้องเลือกเอานะถ้าไปลงดัชนีนี่ไม่แน่ใจนะว่าจะดีจริง
7: ค่ะ ค่ะแต่ถ้าเลือกเป็นซีเล็กก็ยังเป็นโอกาสเหมือนที่เราคุยกับท่านอาจารย์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่อาจารย์เริ่มสนใจที่อยากจะมีเม็ดเงินกลับเข้ามาบ้างในหุ้นไทยใช่ไหม
8: ใช่ก็ซื้อบ้างขายบ้างอะไรเนี่ยนะแต่ว่าก
7: ็
8: มีหุ้นตัวที่ซื้อได้นะแล้วก็ซื้อกลับไปบ้างแต่ว่ายังน้อยยังน้อยมากอ่ะเอางี้ดีกว่านิดหน่อยอ่ะทำแบบพอได้มีแอคทิวิตี้นิดหน่อยเดี๋ยวก็จะว่าไม่ทำอะไรเลยตลอด
7: ครับค่ะโอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเป็นตัวไหนยังไงก็คุณผู้ฟังคงต้องไปทำกันบ้านกันเนาะแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่บ้างที่อาจารย์บอกนะคะมาวันนี
8: ้
7: บทความค่ะอาจารย์ VI ตายช้าโอ้โหบทความหัวข้อนี้น่าสนใจนะหลายๆครั้งอาจารย์พูดเรื่องสุขภาพเนาะอาจารย์เพราะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในเป็นเทรนด์ระยะยาวด้วยแล้วก็ทุกคนก็ทุกอย่างดีแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีนี่ก็จบเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมคะ
8: ใช่ใช่
7: คุยบ่อย
8: ๆไอ้ที่เรากำไรทำอะไรมาตลอดเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่แล้วก็อยากจะได้ผลตอบแทนหน่อยจะมาแต่ว่าถ้าเราตายเร็วมันก็จบนะโอกาสที่คุณจะร่ำรวยขึ้นไปมันก็น้อยลงอันนี้เป็นก็เรียกเป็นกฎหนึ่งข้อนะตะเกียงดวงหนึ่งในสามดวงนะเป็นตะเกียงดวงที่3ก็เรียกว่าหรือแก้วดวงที่3คือระยะเวลาการลงทุนนะถ้าสุขภาพคุณไม่ดีเนี่ย1ถ้าสุขภาพไม่ดีคุณอาจจะต้องถอนออกตัวจากตลาดอยู่แล้วนะ
7: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ตะเกียงดวงที่3เนี่ยนะมันก็ลิบหลีลงนะมันสั้นลงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาง่ายๆคือว่าเราเพิ่มความสว่างของตะเกียงดวงที่3โดยการที่ทําให้เราสุขภาพดีสามารถที่จะลงทุนได้ยาวนานแต่นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงว่านอกจากสุขภาพดีแล้วก็จริงๆก็อายุยืนยาวก็จะดีขึ้นอีกนะถ้าทั้งคู่เลยอายุยืนยาวและสุขภาพดีคือพูดง่ายๆแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์ชาร์ลีมังเกอร์ชาร์ลีมังเกอร์นี่99วันที่ตายนี่ยังทำงานอยู่เลยแล้วก็ไม่ได้มีข่าวอะไรว่าแกหนักหนาอะไรนะจนอายุ99ก็เสียชีวิตเพราะนั้นนี่คือในฝันนะสำหรับคนนักลงทุนคุณมีเวลาตั้งโอ้โหกี่สิบปีกว่าจะตายแล้วก็ enjoy life เนื่องจากสุขภาพดีเพราะนั้นแน่นอนผมมาสนใจสุขภาพจริงๆทุกคนก็สนใจอยู่สุขภาพแต่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยความสำเร็จของคุณในการลงทุนเนี่ย อยู่ที่อายุยืนยาวและคุณทำงานได้ด้วยนะอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยก็บอกตอนอายุ60มีเงินประมาณ 5% ของวันนี้เองนะจะมาเงินทั้งหลายสร้างขึ้นตอนอายุ60 95% หรือ 90% ผมไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าสูงมากแล้วกันน
7: ะ
8: ทำงานตอนที่คุณเกษียณกันแล้วอ่ะนะถ้าคุณเลิกทำงานเพราะป่วยเพราะเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเลิกทำเนี่ยโอ้โหคุณหายไป 95% เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวว่าช่วงหลังนี้ผมจะพูดถึงเรื่องไอ้ตะเกียง3ดวงแก้ว3ประการเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆแล้ว เราไปมุ่งว่าแต่เน้นถึงเรื่องตะเกียงดวงที่สองทำยังไงถึงจะให้ผลตอบแทนสูง
7: ๆเน้นผลตอบแทน
8: ต่อปีต่อปีใช่ไหมแต่จริงๆถ้าคุณดูรู้จักตะเกียงสามดวงนี้แล้วคุณบอกว่าเออให้มันพอใช้ได้ก็พอแล้วคุณใช้ตะเกียงดวงที่หนึ่งกับดวงที่สามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็สว่างเหมือนกันให้ผลตอบแทนให้ความมั่งคั่งดีไม่แพ้กันเผื่อจะดีกว่าใช่ไหมแม้กระทั่งวันนั้นก็เสร็จเองเพราะการที่มีอายุยืนขนาดนี้ทำงานถึงขนาดเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มผลตอบแทนขึ้นมาอีก90%อ่ะ
7: ร
8: ู้
7: สึก
8: ค่ะในวันที่คนอื่นเขาก็เสียกันแล้วเพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่สำคัญมากเลยนะในการที่จะต้องอยู่ยงใช่ไหมในตลาดตลอดเวลายาวที่สุดนะครับเป็นนั้นว่าวันนี้พูดเรื่องเนี้ยเรื่องอายุเรื่องสุขภาพดีและอายุยืนยาวนะเป็นตะเกียงดวงที่3ทีนี
7: ้
8: เราก็สนใจมาตลอดแล้วแต่ว่าเราก็ติดตามนะติดตามข้อมูลติดตามว่าจะทำยังไงถึงสุขภาพดีจะทำยังไงถึงอายุยืนยาวใช่ไหมแต่ก็พูดตรงๆก็เราคิดว่าก็หาได้ละนะเพิ่มได้ละนะกลยุทธ์ต่างๆที่ฟังมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ 100% หรอกเพราะในใจคิดว่าการที่สุขภาพดีอายุยืนยาวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใช่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับ
7: ยีนด้วย
8: ที่หนักโอเควันนี้ก็มาพูดเรื่องการปฏิบัติซะส่วนมากแล้วแต่มาซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยหลายคนก็โอ้โหเข้มข้นเลย ปฏิบัติอย่างเข้มข้นมากเช่นฟาสติ้งอดอาหารยอมอดอาหารยอมนู่นยอมนี่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยเป็น VI เนี่ยเราจริงๆเราไม่ได้ต้องการเงินมากขนาดนั้นนะเราต้องการความสุขนะที่การอดอาหารเราผมไม่ใช่ความสุขเราก็บอกเฮ้ยเอาไว้ก่อนดีกว่าเราคือ VI เนี่ยมันชดเชยเสมอเช่นหุ้นดีราคาแพงไปป่ะมันคือมันทุกอันอ่ะมันไม่มีอะไรแอบโซลูทใช่ไหมคือมันมีอะไรที่แบบอ่ะสุขภาพดีจริงอ่ะแต่ว่าความสุขหายอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องบาลานซ์ยังไงบาลานซ์ว่าเอาหน้าก็สุขภาพดีระดับนึงความสุขเพิ่มขึ้นอีกระดับนึงชดเชยกันไปพอละเราบอกว่าอายุยาวมากเกินไปแต่สุขภาพไม่มีความสุขแล้วก็บอกไม่รู้ยาวไปทำไมยาวไปทำไมไม่มีความสุขนะเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยผมก็ไปอ่านวันนี้ก็ไปอ่านเจอคุณหมอเก่งพลตั้งอรุณสันติท่านก็คงผมไม่รู้จักท่านนะฮะก็อ่านจากที่เขาส่งต่อกันแต่เข้าใจว่าท่านดูแลคนสูงอายุที่เรียกว่าป่วยจะเพื่อก็ใกล้ตายหน่อยเพราะว่า
7: แบบระยะประคับประคองอะไรนี้ใช่ไหมคะอาจารย
8: ์ใช่ๆทำงานในเนอร์เซอรี่เลยเนอร์เซอรี่นี่คือไม่ใช่เด็กๆเนอร์เซอรี่ของแก่ใช่ไหม
7: ผู้ใหญ
8: ่ผู้ใหญ่ที่แบบอ่อนแอลงอะไรท่านก็บอกว่าจากการสังเกตเนี่ยพวกคนสูงอายุที่มีสุขภาพดีนี่นะนี่คงสูงจริงนะผมว่าส่วนใหญ่น่าจะ70อัพเหมือนผมเนี่ยแหละนะก็คือว่าสังเกตง่ายๆแบบบางทีแทบจะไม่ต้องตรวจละเดี๋ยวตรวจแต่เขาก็ตรวจนะก็ตรวจมาดูก็ตรงอ่ะนะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยสุขภาพมักจะดีพอตรวจจากเลือดแล้วสุขภาพดีแต่ว่าไม่ต้องตรวจเนี่ยมองทีแรกเนี่ยเขาบอกมี3เรื่องเลย1เสียงดังฟังชัดนี่ง่ายดีนะผมชอบแบบเนี้ยอะไรก็ตามที่มันดูดีดูง่ายดูอะไรเนี่ยเราชอบ
7: อาจารย์ผ่านเลยเนาะข้อน
8: ี้คือใช่เราชอบไงแต่ปกติผมก็เสียงดังแต่เขาบอกว่าอันนี้มันแสดงถึงว่าปอดทำงานดีปอดทำงานดีหัวใจสูบฉีดเยอะถ้าเพราะการพูดดังๆนี่มันก็เหนื่อยนะถ้าจะพูดมากๆนะกล้ามนี่หัวใจยังแข็งแรงนะผมไม่ได้ตรวจพวกนี้นะแต่ว่าก็โอเคเสียงดังฟังชัดนี่เป็นมาตั้งแต่เด็กอ่ะเป็นคนเสียงดังงี้ดีกว่านะมีพลังกระจับกระเฉงใช่ไหมแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าคนที่มีพลังน้อยเพราะบางคนเราพูดเบาแล้วก็แทบจะไม่ได้ยินนะอ่อนแอเวลาพูดก็รู้ผมยังนะเสียงดังฟังชัดอันที่สองอันนี้ก็แปลกนะยังอยากกินอาหารถ้าเราไปถามพวกที่อยู่ในวงการลองกิวิตี้นู่นนี่เขาจะบอกว่าเนี่ยอยากกินอาหารไม่ดีเพราะเดี๋ยวจะอ้วนกินเยอะเลยแต่ว่ากินเยอะไม่ดีแต่ว่าต้องอดให้ได้แต่ทำไมรู้สึกไม่อยากกินอาหารเอ้าไม่ใช่นะอันนี้อาจจะแก่มากหน่อยนะคือถ้าแก่มากหน่อยไม่พูดเรื่องฟาสติ้งอะไรหรอกนะยังอยากกินอาหารมีความอยากอาหารเช่นอยากกินข้าวต้มอยากกินนู่นกินนี่ใช่ไหมถ้าเรา
7: ฝันกับอยากทานนู่นทานนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
8: ์อย่างผมเนี่ยผมก็ยังชอบบอกกินข้าวต้มเนี่ยชอบข้าวต้มกับอะไรเงี้ยนะมันก็แปลกๆหรืออยากกินวันนี้อยากกินอะไรบางอย่างอะไรยังมีอยู่นะแต่ไม่ได้กินเยอะน
7: ะ
8: ก็ไม่ได้อยากเยอะหรอกแต่นี่เป็นตัวอย่างว่าคนที่แบบไม่หิวเลยไม่ค่อยหิวอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมร่างกายผอมแห้งเลยไม่ค่อยหิวอะไรอันนี้ไม่ดีละแสดงว่าความแข็งแกร่งลดน้อยลงแต่ว่าถ้าบอกว่าการที่อยากกินอาหารเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างของร่างกายเช่นระบบทางเดินอาหารยังทำงานดีอยากกินไงมีทำงานก็ปล่อยย้ำย่อยมาให้เราอยากกินนู่นนี่เข้าไปแล้วก็ย่อยได้อะไรได้ถ่ายได้อะไรได้ใช่ไหมเขาบอกว่านี่สำคัญนะเพราะว่าโภชนาการดีเป็นการแสดงออกถึงว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่
7: เพราะบางคนเบื่อเนาะจะเบื่อไม่อยากทาน
8: แล้วก็เห็นนะคนสูงอายุมากๆบางทีไม่อยากกินอาหารไม่หิวนะทั้งที่ผอมทั้งอะไรต่างนะอันนี้ก็เป็นอันที่สองข้อที่สามอันนี้ก็เหมือนกันนะปฏิง่ายไม่ต้องไปวิ่งไปอะไรเราพูดง่ายไม่ต้องไปอะไรชกเวทก็บอกว่าแรงบีบมือยังดีแรงบีบมือเพราะว่าหมอเขาจับอาจจะจับมือไงเจอคนแก่ก็จับคือถ้าแรงบีบมือดีนะแสดงว่าอันเนี้ยดีแล้วจริงๆอันนี้ก็บอกว่ามีการศึกษารองรับนะว่าคนที่ แรงบีบมือดีเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับสุขภาพโดยรวมนะเพราะว่าบอกว่ามัดกล้ามเนื้อใหญ่มัดกล้ามเนื้อเล็กอะไรต่างๆเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อเพียงพอไม่ใช่แบบผอมไม่มีแรงไม่มีอะไรแต่ถ้าจับบีบใช้ได้อันนี้แล้วก็จะลดโอกาสหกล้มบ้างแล้วบางคืออันนี้เป็นการแสดงออกถึงสัญญาณว่ามีความแข็งแรงแข็งแกร่งจากภายในนะเนี่ยโอเคแต่พวกนี้ก็เข้าใจว่าก็เป็นการ
7: เรียก observe
8: นะไม่ได้เป็นการศึกษาวัดจริงๆว่าเอาคนมาดู
7: ที
8: ่สามเรื่องเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ทดสอบเปรียบเทียบกับคนที่สามเรื่องนี้ไม่ดีแล้วมันแข็งแรงกว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่หมอท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นนะนี่ก็จากการสังเกตนะทีนี้ก็
7: เบื้องต้น
8: ในเบื้องต้น
7: อาจารย์ผ่านทุกข้อแล้ว3ข้อเองแข็งแรง
8: ก็ยังพอได้ยังพอได้แต่ว่าทีนี้ผมก็มาดูว่าไอ้แข็งแรงกับอายุยืนเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันดีเพราะบางคนแข็งแรงนะแต่ตายเร็วผมเราก็เคยเจอมาสมัยก่อนที่ผมเคยพูดตลอดเวลาเป็นประธานชมรมคนอยู่ร้อยปีเนี่ยจะตายก่อนทั้งที่แข็งแรงทุกอย่างแล้วคนที่แข็งแรงบางทีก็คิดว่าเราต้องอายุยืนมันอาจจะคนละเรื่องไม่ใช่คนละเรื่องมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันอาจจะมีคนแข็งแรงอ่ะแต่ว่าถึงที่ว่าอะไรก็ตายเลยใช่ไหมว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำหรอกที่จะไปออกกำลังไปทำนู่นทำนี้อย่างบอลนั้นก็เฟดชาลีมังเกอร์ก็ไม่ได้ออกกำลังอะไรให้อยู่กินอาหารก็กินแย่ไม่ตรงเลยกับที่ก็บอกว่านั่นนี่นะแต่ก็อายุยืนนะโอเคยีนอาจจะมีส่วนแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นมีส่วนด้วยใช่ไห
7: ม
8: ก็คือว่าอันเนี้ยผมก็เลยไปจำได้เลยว่านานแล้วละเป็นน่าจะเป็นสิบกว่าปี20 ปีบ้างผมก็เคยไปอ่านเจอบทความซึ่งมันบอกว่าเขาบอกว่านี่อันนี้การศึกษาเลยนะศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะคือเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงสูงเนี่ยนะจะอายุยืนยาวกว่าคนที่ประสบไม่ประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จน้อยเอออันนี้น่าคิดเลยนะเพราะเขาสังเกตอ่ะเขาคงสังเกตแล้วเขาก็ไปทำการศึกษาจริงๆเลยนะมีการเก็บเทียบจับคู่แล้วก็ใช้สถิติแล้วก็วิธีการเขาก็ดีนะเขาบอกว่านี่ก็เอาดาราเลยดีกว่าเป็นที่รู้จักด้วยอะไรด้วยแล้วเขาสังเกตเห็นไงว่าดาราคนเนี้ยโอ้โหดังมากร้อยปีอยู่มา80 ปี 90 ปีไม่ยังไม่ตายสมัยก่อนนี่คนอายุ80-90 ปีนี่ถือว่าสูงมากแต่ดาราพวกนี้อยู่เขาก็เฮ้ยพอทำศึกษาก็เปรียบเทียบเลยก็เอาคนที่ใกล้เคียงกันเพราะบางทีก็บอกว่าถ้าคุณประสบความสำเร็จคุณก็มีเงินเยอะมีอะไรบ้านอยู่สบาย
7: ในการมาดูแลตัวเองด้วย
8: การเป็นว่าไม่ใช่เกี่ยวกับความสำเร็จหรอกเกี่ยวกับการที่คุณมีเงินเยอะเลยแต่เขาก็เลยบอกเอาคนที่สเตตัสใกล้เคียงกันละคือมีเงินกินเหมือนได้กินเหมือนกับคุณได้อะไรได้ทุกอย่างเหมือนกับคุณอะไรก
7: ็
8: คือเปรียบเทียบระหว่างพวกที่ได้ออสการ์กับพวกที่เข้าชิงใช
7: ่
8: ไหมเข้าชิงเพราะว่
7: า
8: ทุกปีอ่ะมันจะมีคนที่ได้คนนึงเข้าชิงประมาณ 4-5 คนแล้วแต่เขาเรียกมาเนี่ยเอาคนที่ชนะได้รางวัลกับคนที่ไม่เคยได้นะแต่เคยเข้าชิงซึ่งก็รวยเหมือนกันก็รวยคือระดับที่ไม่มีปัญหานะมีอะไรต่างๆเปรียบเทียบว่าใครอายุใครยืนกว่ากันนะปรากฏว่าพวกที่ได้รางวัลออสการ์เนี่ยจริงๆเขาเอาพวกปูมกลับด้วยอะไรด้วยนะถือว่าเป็นอยู่ในแวดวงเดียวกันปรากฏว่าอายุยืนกว่าโดยเฉลี่ย 3.5-4 ปีซึ่งไม่น้อยนะอายุยืนกับประมาณ 3-4 ปีนะอันนี้ก็เป็นอะไรซึ่งมันน่าคิดนะแล้วก็เราก็ดูตัวอย่างบางคนนะที่เรารู้จักนะนะที่เห็นอยู่ยังบางคนยังมีบทบาทอยู่จะมาว่าเอ้ยเป็นยังไงอายุถึงไหนจะมาก็ปรากฏว่าผมก็ไปดูไงว่ามีคนที่อะไรมากก็คือคลินต์อีสวูดผมชอบนะแสดงเก่งอะไรเก่งนะคลินต์อีสวูดก็เนี่ยได้ตุ๊กตาตรงหลายตัวนะทั้งการแสดงทั้งเป็นผู้กำกับเป็นอะไรอายุ96นะทุกวันนี้ยังทำอยู่เลยยังกำกับอยู่เลยคลินต์อีสวูดนี่ดังมากนะเป็นอะไรที่เป็นไอดอลเลยของผมด้วยอะไรด้วยนะนี่ก็อายุ96แล้วยังทำงานอยู่อีกคนหนึ่งดิกแวนไดพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้จักละแต่ผมพอจำได้นะก็จำได้กำลังๆเพราะเป็นเด็กตอนเด็กอายุ100 ปีไอ้คนนี้น่าจะตายไปแล้วนะแต่ว่าโซเฟียรอเรนที่อยากต้องเข้าใจนะถ้าคุณอายุ100 ปี ตายตอน10ปี20ปีที่แล้วนี่คุณอายุเยอะมากนะเพราะอายุคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงหลังๆเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยคน90 100ปีเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจะมาเป็นเรื่องปกติแล้ว90แต่พวกนี้เค้าก่อนแล้วเค้าตั้งค่าอายุยืนตั้งแต่สมัยที่สังคมทั่วไปไม่ได้อายุยืนขนาดนี้นะแต่คนต่อมาโซเฟียลอเรนอันนี้ก็ดาราดังซิกซิมโบนิดหน่อยตอนนี้ก็อายุ92เค้าจะยังอยู่นะ92เมลบลูอันนี้รู้จักชื่อแต่ไม่เคยรู้ว่าอะไรก็100ปีนะแล้วก็คนดังคนนึงจูเลียแอนดรูสหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรอกผมรู้จักตั้งแต่เด็กเพราะว่าดารานำเรื่องซาวด์มิวสิกซึ่งสมัยเด็กๆโอ้โหเรารู้สึกว่าเพลงนี้หนังเรื่องนี้สุดยอด The Sound of Music เพลงของเขาดังมากนี่ก็90ละก็ยังอยู่คิร์กดักลาสคิร์กดักลาสนี่ถึงนี้ก็ยังลูกหลานเขาก็ยังอยู่นะนามสกุลดักลาสเนี่ย103ปีนะเน
7: ี่
8: ยไอ้คนนี้เป็นตำนานเลยตำเขาตายไปอะไรละเป็นตำนานของฮอลลีวูดเลยเพราะว่าเขาตั้งให้เป็นเขาเรียกว่ากิตติมศักดิ์เลยนะหาคนระดับนี้ยากเห็นไหมอายุยืนทั้งนั้นเลยนะดาราไทยผมก็เห็นนะบางคนแต่ไม่ใช่ถึงกับนางเอกบางคนนะเช่นหลายคนร้อยเลยนะเหมือนแต่เป็นนักแสดงที่อยู่ยาวแบบเป็นตัวประกอบดังสมัยสาวๆอาจจะเป็นนางเอกบ้างแต่ว่าทั้งหลังก็เป็นตัวนักแสดงมานะก็มีคนบอกว่าพวกนักแสดงเนี่ยอายุยืนเพราะเขาไม่รู้ว่าอยู่กับอะไรต่างๆแล้วก็มันมีอะไรไปฝึกสมองอย่างเราเนี่ยถ้าไปท่องบทอย่างนี้ไม่มีทางทำได้แต่พวกดาราเนี่ยเขาทำได้อะไรได้หมดแสดงว่ามันอาจจะมีส่วนที่คนที่มีการฝึกสมองเยอะๆเนี่ยจะตายช้าอันนี้เป็นความรู้สึกผมนะทีนี้พูดถึงเรื่องไอ้นี่เรื่องคนที่ประสบความสำเร็จสูงๆเนี่ยจะอายุยืนเนี่ยมันก็มีสตาร์ดี้อื่นบ้างนะมีไม่เยอะแต่มีอันนึงที่ผมมองดูนะที่เห็นอยู่ก็คือนักการเมืองนะนักการเมืองเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็ท็อปเลยนะอายุยืนมากนะคาร์เตอร์นะจิมมี่คาร์เตอร์ประธานาธิบดีทุกนี้ไม่เคยรู้จักละเริ่มห่างแต่ก็ร้อยปีมหาเดโมฮัมหมัดรู้จักแน่นอนเพราะว่ายังมีบทบาทอยู่เลยยังเป็นนายกเมื่อกี่ปีที่แล้วยังเป็นนายกอยู่เลยนะตอนนี้ก็ร้อยหนึ่งปีแล้วนะยังทำงานยังเป็นที่ปรึกษายังซ่าอยู่เลยมหาเดโมฮัมหมัดจอร์จบุชคนพ่อนะคนลูกก็ยังแก่แล้วเพราะทั้งพ่อทั้งลูกเป็นประธานาธิบดีอันนี้ก็96ปีนะจริงๆในเมืองไทยผมไม่อยากเอ่ยชื่อท่านหลายคนก็ยังอยู่นะท่านหลายคนอ่ะอายุเยอะแล้วตอนนี้90ละ90กว่าอะไรก็ยังอยู่เพียงแต่ไม่เป็นข่าวแล้วท่านจะมาหลายคนเลยนะก็อันนี้ก็เห็นว่ามันน่าจะมีส่วนจริงนะทีนี้ก็มาถึงเรื่องการลงทุนละนะเพราะเรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงของเราก็แต่ติดตามมาจะมาจริงๆก็ผมได้ข่าวเรื่องอายุยืนเนี่ยมานานละแต่ไม่ได้ไปศึกษาเท่านั้นเองว่าก็บอกคนนั้นคนนี้อายุยืนนะนักลงทุนดังๆอ่ะนะจนกระทั่งมาถึงว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์กับชาลีมังเกอร์ใช่ไหมแต่ว่าเหตุผลก่อนว่าเหตุผลเนี่ยนักลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆดาราที่มันมีความสำเร็จของเขามาจากการที่สะทุสมองได้รับการกระตุ้นหรือความไม่เครียดความอะไรใช่ไหมแต่นักการเมืองนี่ก็เครียดนะแต่ส่วนใหญ่นักการเมืองเขาไม่ได้อยู่ตลอดไงอยู่แค่4ปี5ปี4ปี8ปีแล้วก็ออก แต่พวกเนี้ยดาราเนี่ยสังเกตดูคลินต์อีสตูดยังแสดงอยู่เลยคิดดูอายุจะร้อยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคงมีบางอย่างที่พวกเนี้ยมันอาชีพเขาวิธีงานการงานของเขาเนี่ยมันส่งเสริมให้อายุยืนนะคือทำให้สมอง
7: ได้บริหารสมอง
8: ตลอดเวลาแล้วก
7: ็
8: ผมทิ้งนะดาราเนี่ยทำไมเขาจำบทได้นะอายุหลายคนตอนนี้ก็80 90แล้วจังได้หนังได้อะไรเนียนมากเลยนะหลายท่านเลยไม่อยากเอ่ยถึงนะแต่ว่าเห็นเลยว่ามันเขาคงมีส่วนทีนี้นักลงทุนนะเอาโดยเฉพาะ VI อ่ะต้องบอกว่าเฉพาะ VI ถ้าลงทุนกลุ่มอื่นอาจจะอายุสั้นหรือว่าอายุไม่ได้ยาวเช่นเราเห็นนะเจสซี่ลิเวอร์มอร์เนี่ยก็60ก็ขายละไม่ขายด้วยการยิงตัวแต่ว่าเครียดไงอะไรต่างก็มีหลายคนก็ยังคิดเกตครั้งหนึ่งปีเตอร์ลินช์เนี่ยก็บอกว่าเขากลัวมากเขาจะตายเพราะว่าเขาลงทุนเนี่ย เครียดมากเลยกองทุนมโหฬารแล้วก็เขาสร้างผลงานโดดเด่นมากจนสุดท้ายก็บอกว่าถ้าเขาทำต่อไปเขาจะตายแต่แน่นอนอ่ะการบริหารงานแบบปีเตอร์ลินเนี่ยถ้าเป็น VI ก็จริงแต่ว่าโอ้โหเขาบริหารกองทุนใหญ่แล้วก็เขาเป็นแนวแบบเทคเยอะเหมือนกันนะตัวนี้ดีขายตัวนี้ดีขายแล้วเขาเครียดเขาเลยลาออกหมายว่าเลิกเลยหลังเหมือนกับนักมวยได้แชมป์โลกไม่มีใครไม่เคยแพ้ใครสักพักก็ลาออกไปเลยไม่เลิกต่อยก่อนที่จะแก่จนแย
7: ่ปี
8: เตอร์ลินก็สไตล์เดียวกันแต่เขาคีปเรคคอร์ดฟันออฟเดอะเบสของโลกแล้วก็ดังเขียนผลงานอะไรต่างๆทั้งหลังเขาก็ยังลงทุนแต่ว่าลงทุนส่วนตัวแล้วตอนนี้เขาก็ยังอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรนะอายุก็พอสมควรแล้วล่ะนะก็อันนี้คือเหตุผลเนี่ยนะของ VI ว่าทำไม VI อาจจะแตกต่าง
7: อายุยืน
8: อายุยืนนะก็คือว่าเขาน่าจะเครียดน้อยกว่าใช่ไห
7: ม
8: ทำงานน้อยกว่าทำงานจะไม่น้อยกว่าแต่ไม่ได้ทำงานเครียดวันๆเนี่ยถ้าถามว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ทำอะไรตั้งแต่อายุ30 40ตัวที่เข้ามาไม่นานเขาก็วันๆก็ไม่ได้ทำอะไรที่เครียดนะก็ไปศึกษาประวัติชีวิตก็คืออ่านทั้งวันอ่านไอ้พวกไอ้อะไรไล่หุ้นไล่ตัวใช่ไหมงบการเงินอะไรคือรายงานประจำปีอะไรเงี้ยส่งมาเป็นเล่มๆก็นั่งอ่านไม่ได้ทำอะไรวันๆก็พอเลิกงานก็สบายๆไม่ต้องเก็บไปเครียดให้คืนนี้พรุ่งนี้จะต้องวางแผนอะไรหรือจะต้องมีเป้าหมายอะไรไม่มีอ่ะใช่ไหมตอนนั้นก็ใช้ชีวิตเช้าๆตื่นมาสบายๆแล้วก็ขับรถไปทำงานที่ห่างไปไม่กี่กิโลเสร็จแล้วก็ซื้อแมคโดนัลด์กับโค
7: ้
8: กกินไประหว่างทางอะไรเงี้ยไปถึงก็ไม่นั่งอ่านต่อไม่ค่อยมีประชุมไม่มีอะไรที่แบบอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยลูกของแคทเธอรีนเกรย์แฮมเนี่ยนะนี่ไม่เรื่องเล่าแคทเธอรีนเกรย์แฮมเราต้องรู้จักเป็นซีกับบัฟเฟตต์สุดๆก็คือเจ้าของวอชิงตันโพสต์เนี่ยลูกเขามาต่อลูกเขาเนี่ยวันหนึ่งเขาไม่ได้สนิทกับบัฟเฟตต์เท่าแม่เนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยอยากจะนัดเจอนัดเจอเพราะจะแวะมาหรืออะไรต่างๆจะมาอะไรก็แล้วแต่ว่างไหมอะไรบัฟเฟตต์ก็บอกผมว่างทุกวันคือผมว่างทุกวันจะมาอะไรมาก็มาได้เลยไม่มีไม่ต้อง
7: ไปห่วงไม่ได้บอกวิวซี่ติดนู่นติด
8: ล่างนู่นนี่คือเป็นอาการที่แบบว่างงเลยว่าโอ้โหคนที่รวยที่สุดในโลกเสร็จแล้วก็โอ้ทำงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ว่างทุกวันอะไรของมันนะผู้บริหารใหญ่ๆนะผมเคยคุยนะของไทยด้วยน
7: ะ
8: บริษัทระดับท็อปๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้โหบังเอิญรู้จักผ่านเพื่อนมาอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาปีนเกินครึ่งของปีนะปีนึงเนี่ยทำงานสมมติ200กว่าวันเนี่ยอยู่บนเครื่องบินไปต่างประเทศเกิน100วันเขาบอกมันประชุมนู่นประชุมนี่ไปบริษัทไปเปิดโรงงานไปโอ้โหเพราะเขามีโรงงานทั่วโลกบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะเอาเป็นว่าธุรกิจก็อุตสาหกรรมหลากหลายเนี่ยเขาเดินทางขนาดนั้นอะมันเครียดกันแต่ว่าเฟดเนี่ยสบายไม่เจอใครไม่ทำอะไรนะยิ้มสบายนี่เป็นตัวอย่างว่าไม่เครียดนะไม่ติดตกใจไม่ติดตกใจคุณตกแล้วนี่แล้วหน้าดูนี่เขาก็ไม่สนใจอะไร
7: กลิ่นมีอะไร
8: เขาจะไม่ค่อยสนใจ
7: ส่วนทางกับคนทั่วไป
8: ไม่สนใจอะไรมากเพราะว่าคือเขาลงทุนระยะยาวแล้วเขาดูแล้วว่าตัวนี้ดีมันวิกฤตก็วิกฤตไปหุ้นเขาก็จะไม่ลงมากถึงลงมาเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่อะไรเงี้ยนะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้คนกลุ่มนี้ได้เปรียบนะอายุอาจจะยืนยาวกว่าอีกการนึงก็คืออดทนคุณอดทนใจเย็นมากนะไม่มีอะไรหรอกนะอดทนไปเรื่อยซื้อหุ้นตัวนึงไม่ขึ้นสักทีทิ้งซื้อมาตัวนึงลงทิ้งอะไรคือไม่เครียดเพราะเฟดนี่ถือหุ้นนะโคคาโคล่า30-40ปีไม่ขายเลยซื้อหุ้นไอเอ็มเอ็กซ์ซื้อหุ้นไกโก้คือมันไม่ได้ทำอะไรมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆขนาดเข้าไปเล่นหุ้นอย่างซื้อหุ้นอย่างแอปปุ่งแอปเปิลก็โอเคก็ยังถือยาวกว่าคนอื่นเยอะแยะนะไม่ใช่ว่าถึงเวลาขายก็มีตอนหลังๆก็รู้สึกว่าปรับพอร์ตมากขึ้นแต่ว่าก็ยังน้อยมากนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็คือทำให้ไม่เครียดทำให้รู้สึกใจเย็นสบายใจนะแล้วก็อันที่สามนี่ก็คืออาจจะเป็นว่าคือเ คือเขาเนี่ยจากรวยการรวยก็อาจจะมีส่วนเพราะคุณก็ใช้ซื้ออะไรต่างๆได้นะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่อาจจะแตกต่างกับคนอื่นก็คือหมายกับนักลงทุนอื่นก็คือพวกเนี้ยเขาซื้อลงทุนระยะยาวหุ้นเขาเนี่ยจริงๆไม่ได้วิ่งเร็วเท่าคนอื่นหรอกถ้าคุณไปถามว่าเกิดขึ้นปีนั้นปีนี้คุณไปเทียบกับอะไรเจ๊อะไรแคที่วูดอะไรที่เล่นหุ้นแบบเนี้ยเดี๋ยววันนึงก็
7: สาย
8: ถึงวันนั้นขายถึงเวลาหุ้นตกรวดหน้าซีดวันนึงอุ้ยกลับขึ้นมาใหม่ขึ้นมัคซิมัมดรอดาวน์เนี่ยผมอยากจะให้พวกเราจำอันนี้คำคำนี้ไว
7: ้
8: เพราะว่าเป็น VI เนี่ย
7: ติดลบมากที่สุด
8: เป็น VI เนี่ยผมบอกเลยนะวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยหุ้นจะเป็น all time high นับเป็นรายปีนะเพราะระหว่างปีมันจะลงแรงแต่นับรายปีแล้วเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากปีที่เขาขาดทุนเนี่ยโอ้โหแบบ 30-40 ปีเนี่ยขาดทุนไปปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเวลาขึ้นอาจจะไม่ต้องมากหรอกขึ้นก็เข้ามากบางทีเข้ามากด้วยไงแต่ว่าเวลาลงเนี่ยน้อยมากเขาจะออกทางหาตลอดเวลามันรู้ส่วนตัวเราก็เป็นนะเพราะเราลงทุนตามเขาไงสไตล์เดียวกันสามสี่สิบปีสามสิบปีเราขาดทุนอยู่แค่เนี้ยสี่สิบห้าปีนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ที่ขาดทุนเนี่ยบางทีขาดทุน 2% 3% มีปีหนักๆก็ 10% จะมาเพราะฉะนั้นการที่มันทำให้เราตกไปแล้วเรารู้สึกแย่แบบโอ้มันขาดทุนตอนนี้จนลงอะไรไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีเพียงแต่มันไม่รวยเร็วขึ้นช่วงหลังๆหลายปีเนี่ยก็ขาดลบเป็นหลายปีเหมือนกันแต่ลบน้อยมากนะไม่ได้ลบเยอะไม่ได้เดือดร้อนมากเงินเราก็จะ all time high ตลอดเวลาตอนนี้ก็กลับมาโอทามไฮส่วนตัวนะโอทามไฮแต่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันตอนหลังๆมันช้าขึ้นช้าลงช้าลงตอนแรกๆโอทามไฮขึ้นไปทีไม่รู
7: ้ต่อเนื่อง
8: หลาย40
7: แต่ก็จะไม่เครียดเนาะจะ
8: ไม่เครียด
7: จะบอกเลย
8: ใช่ใช่ไม่เครียดแล้วก็ไม่รู้สึกกระวนกระวายนู่นนี่รู้สึกแย่อะไรไม่ใช่ใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต้องพยายามรักษาตรงนี้ไว้ได้เพราะว่าถ้าเราก
7: ฎคือห้ามขัดทุนข้อที่1ข้อที่2ให้ไปดูข้อที่1ข้อที่3ให้ไปดูข้อที่1อย่างเงี้ยใช่มั้ยอาจารย์ถูกต้อง
8: อันนี้
7: เป็นเกณฑ์
8: เป็นตัวสําคัญอันนี้เวลาเราน้อยมากหมดละแต่ว่าใกล้หมดคือลองดูนะวอร์เรนบัฟเฟตต์ชาร์ลีมังเกอร์99วอร์เรนบัฟเฟตต์95วอเตอร์ชาร์ลอตเนี่ยจริงๆเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไปเป็นศึกษากับเบนเกแฮมอันนี้เค้าก็วอเตอร์ชาร์ลอตนี่ก็ยังอยู่นะ95นะไอ้อยู่ไม่ใช่อยู่ตายไปแล้วตายไปนานแล้ว
7: ค่ะ
8: เสื้อจอห์นทิมเบอร์ตันอันนี้ก็พวกเราทุกคนรู้จักเพราะว่าถ้าเป็นคนแรกๆของนักลงทุนที่อเมริกาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่ออกนอกประเทศอเมริกาเริ่มไปต่างประเทศนะก็เสื้อจอห์นทิมเบอร์ตันนี่ก็95ปี
7: ค่ะ
8: ฟิลิปฟิชเชอร์นี่ก็เรารู้จัก
7: ค่ะ
8: บิดาแห่งหุ้นโกลด์แต่จริงๆพวกนักลงทุนแบบVI เนี่ยทุกคนนับถือแล้วก็จะเอาหลักการเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรสกัตบัตไปหาอะไรต่างๆแล้วก็หาหุ้นโกรดจริงๆก็ต้องถือเป็น VI คนหนึ่งแหละเราจะใช้เน้นหุ้นโกรดคนที่สำคัญแอนไซเบอร์นะแอนไซเบอร์เนี่ย101ปีนะสุดท้ายเออร์วินคาร์เนี่ย109ปีอันนี้สุดยอด
7: สูงทั้งสิ้นนะใครอยากอายุยืนก็นำแนวทางของ VI ไปใช้เนาะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่หยิบเรื่องนี้เข้ามานะคะและลาไปเลยค่ะอาจารย์คะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
9: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อ้าวสายต่อไป
11: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
10: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
12: เลือกนี่สิครับ
10: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
12: ปลอดภัย
10: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอ้าสายต่อไป
12: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
13: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
14: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
15: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
7: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจะอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะทุกช่วงของวันอังคารแบบนี้นะคะเราจะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มนะคะแล้วก็ประเด็นวันนี้ค่ะน่าสนใจนะโค้ชจะชวนมาคุยกันนะคะในเรื่องของข้อมูลเครดิตนะมีหลายประเด็นค่ะทั้งเรื่องของความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตนะคะแล้วก็จะมาลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครดิตสกอร์ต่างๆแล้วก็เกณฑ์นะจะได้เป็นความรู้สำหรับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะตอนนี้ไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะกับ Money Clinic ค่ะ
18: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงษ
7: ์ค่ะวันนี้ Money Clinic นะคะพูดคุยกันกับโค้ชหนุ่มค่ะโค้ชอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะวันนี้ไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ชคะ
11: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะอังคาร11สิงหาคมเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะเป็นวันแม่แห่งชาตินะหยุดกันกลางสัปดาห์อ่ะเดี๋ยวกลับมากันอีกเนาะแต่ว่าหลายคนเขาอาจจะมีแพลนต่อเนื่องกันไปก็ว่ากันไปนะจะเป็นประหารสุขใช่ไหมอาจจะได้ยาวอีกนะคะนี่ก็แล้วแต่แพลนของแต่ละคนช่วงนี้ก็ยังเป็นซีซั่นของ
11: นะบอกวันเดียวก็พอแล้วนะ
7: ค่ะนะกลับมาเพราะยังเป็นกลางเดือนกันอยู่แล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยก็หยุดกันยาวอยู่หลายๆ
11: ใช่ใช่มีต้องสองพยักด้วยใช่ไหมนั่นใช่ไหมก็แบบแบบพักผ่อนกันเต็มที่แล้วแหละแต่เดี๋ยวระวังก็กลับมาไม่มีงานนะ
7: ค่ะ อยู่ใดๆเนี่ยมีเข้ามาเป็นระยะหรือทรายสัญญาณที่ไม่ดีเกี่ยวกับบริษัทที่อาจจะเริ่มลดเงินเดือนเริ่มจ่ายเงินเดือนไม่ตรงเนี่ยก็เริ่มมีประเด็นนี้เข้ามาอยู่เป็นระยะเหมือนกันเนาะโค้ชยังมีอยู่เนาะสำหรับกลุ่มนี้ใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังด้วย
19: ใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของตอนนี้เห็นกลุ่มเป็นเพราะกำลังมีการประชุมพูดคุยกันว่าจะช่วยกลุ่ม SME ยังไงเพราะว่าการปิดนะทะลุอัตราการเปิดไปแล้วนะฮะก็เรียกว่าตอนนี้ก็หนักพอสมควรนะครับ
7: ใช่ก็ค่อนข้างเหนื่อยกันอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนกันดีๆนะประเมินดีๆโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานของตัวเองแล้วก็ประเด็นเรื่องของการวางแผนการเงินแผนสำรองนะที่เราก็เคยคุยกันไปหลายครั้งในรายการนะคะแต่วันนี้ค่ะโค้ชชวนคุยนะเรื่องของข้อมูลเครดิตใช่ไหมคะทั้งเรื่องของความเชื่อผิดๆนะที่หลายคนอาจจะมีความเชื่อผิดๆแล้วก็ทำให้มีปัญหาตามมาทีหลังได้แล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเครดิตสกอร์ด้วยเนาะความเชื่อผิดๆตอนนี้มีประเด็นอะไรบ้างคะโค้ชชาที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตอะไรประมาณนี้ค่ะ
19: ครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นการสื่อสารกันในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะทราบดีว่าคนที่กู้ซื้อบ้านแล้วกู้ไม่ผ่านเนี่ยมีอยู่เยอะมากเนาะนะครับแล้วก็มีความเชื่อมีการสอนกันว่าถ้าเกิดว่าจะมีแผนซื้อบ้านเนี่ยมันควรจะต้องมีเคยใช้สินเชื่อสักไว้สักหน่อยนึงเพื่อให้มีประวัติข้อมูลเครดิตเนี่ยซึ่งที่แนะนำกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นชวนให้มีบัตรเครดิตกันเนี่ยแล้วก็มีเคสที่ส่งเข้ามาถามนะก็ยังดีนะที่แบบได้คุยกันก่อนก็คืออยากจะมีเครดิตก็เลยออกบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เรียกว่าใช้บัตรเครดิตหมุนเวียนเนาะคือจ่ายตรงเวลาแหละประวัติการชำระหนี้ก็ไม่ถือว่าเสียหายเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าจ่ายตรงเวลาของพวกสินเชื่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตอันต้นอะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำนะตามวันที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหานะครับแต่ทีนี้กลุ่มนี้ก็มีความเชื่อว่าถ้าจะหน่อยๆจะใช้สินเชื่อใหญ่ๆได้เนี่ยมันก็ต้องมีเครดิตตั้งแต่วันนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับต้องบอกก่อนเพราะว่ามีเยอะแยะเลยที่เขาเรียกอะไรนะมีหนี้แรกในชีวิตก็คือหนี้บ้านเลยนะครับก็คือไม่เห็นจะต้องมีบัตรอะไรมาก่อนเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันไปเกิดไอ้วิธีคิดเนี่ยมาจากไหนแล้วก็มีการสื่อสารกันนะฮะแล้วก็ที่แย่คือพอมีบัตรหลายใบนะจ่ายเต็มจำนวนไม่ได้แต่หมุนเวียนก็คิดว่านี่แหละคือคนมีเครดิตนะครับแล้วก็ได้คุยกันว่าเอาข้อมูลเอาอะไรพวกนี้มาจากไหนนะครับก็ในโซเชียลมีเดียทั้งนั้นนะครับ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเวลาดูข้อมูลจากทางด้านโซเชียลเนี่ยจะต้องมากรองสักหน่อยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีประเด็นสักสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ก็เป็นดราม่า กันอยู่พอสมควรนะเกี่ยวข้องกับ Virtual Bank แล้วก็พูดถึงเรื่องของบอกเขามองไม่เห็นข้อมูลหลอกหรือแบบอู้ไปเดี๋ยวหาวิธีพวกนักบิดทั้งหลายที่จะบิดเบี้ยวหนี้อะไรต่างๆนานานี่เป็นประเด็นใหญ่กันเนาะใช่ไหมคะในสองหนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ก็มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันใช่ไหมคะ
19: ใช่ครับที่พอเราคุยมาเนี่ยก็เลยได้ข้อมูลมาว่าเขาพูดลึกไปถึงกว่านั้นอีกก็คือบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่ามีบัตรสักใบหนึ่งสองสามใบหมุนเวียนใช้จ่ายนะจ่ายขั้นต่ำตรงเวลาบัตรดีอย่างเงี้ยก็จะมีผลต่อเครดิตสกอร์ด้วยพอเราได้ยินคำนี้ขึ้นมาก็คือแบบอุ้ยมันต้องสื่อสารเรื่องนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะฮะถ้าจะเล่าให้ฟังแบบง่ายที่สุดนะคือต้องแยกกันอย่างนี้ก่อนเดิมเนี่ยระบบการเก็บข้อมูลประวัติการชำระหนี้ของประเทศไทยเราอะเราจะเก็บข้อมูลการลักษณะที่เปรียบเทียบเป็นสอบก็คือเหมือนสอบผ่านสอบตกนะไม่ได้มีการจัดเกรดให้คะแนนใช้คำนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลแล้วเราจ่ายได้ตรงเวลานะฮะก็จะถือว่าสอบแต่ก็เรียกว่าประวัติการชำระหนี้ดีนะซึ่งไอ้สอบผ่านตรงนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าคุณจะรูดบัตรเครดิตไปหมื่นหนึ่งแล้วจ่ายหมื่นหนึ่งหรือคุณจะรูดบัตรเครดิตไปหมื่นหนึ่งแล้วจ่าย800 นะวันที่เขานั่นหมายก็ถือว่าเป็นบอร์ดจีทั้งหมด
7: ค่ะ
19: นะฮะนี่คือแบบเติมครับบิวก็คือเหมือนกับรู้แค่ว่าคนนี้ประวัติดีประวัติแย่นะฮะหรือว่าประวัติดีประวัติแย่ก็คือสอบผ่านสอบตกไปเลยนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วระบบการเก็บข้อมูลมันลึกซึ้งไปก่อนนั้นแล้วก็คือมีการสรุปด้วยนะฮะนะก็คล้ายๆกับเรียนหนังสือกันเนาะถ้าเป็นรุ่นสมัยรุ่นคุณพ่อเราก็เขาเรียกว่าสอบไล่ทีนึงก็คือสอบผ่านสอบตกแต่พอมารุ่นพวกเราก็มีเกรดซึ่งตัวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นคะแนนเครดิตหรือว่าเครดิตสกอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มทำขึ้นมาเพื่อที่ว่าในอนาคตจริงๆก็ต้องมันต้องใช้ว่าไม่ใช่แน่แล้วก็แหละตอนนี้เลยก็เริ่มมีหลายธนาคารที่ให้สินเชื่อนะครับโดยคิดดอกเบี้ยตามคะแนนเครดิตของเรานะครับล่าสุดที่เห็นนะครับไม่พูดชื่อธนาคารกันเนาะก็คือกระบวนการนี้เขาเรียกว่า risk based pricing นะก็คือการคิดดอกเบี้ยหรือคำนวณดอกเบี้ยตามความเสี่ยงสูงที่ธนาคารมอง
7: ตัวลูกหนี้ค่ะเครดิตไม่ดีแล้วเอาดอกเบี้ยแพงไปประมาณนั้นใช่ไหมคะ
19: ใช่เพราะว่าเมื่อเครดิตไม่ดีฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะคืนฉันไหมอย่างนั้นฉันก็ต้องเก็บแพงไว้ก่อนแหละใช่ไหมฮะแต่แบบอุ้ยคนนี้ประวัติสูงหรูก็ไม่ต้องไปคิดก็แพงนะครับล่าสุดก็เห็นสินเชื่อออกมาแล้วเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งพวกเราน่าจะเคยคุ้นๆกันอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยขึ้นสูงนะครับคือ 25% ต่อปีนะถ้าขึ้นสูงนี่คือ33เลยนะขั้นต่ำคือ25ขั้นสูงคือ 33% ต่อปีปรากฏว่าธนาคารนี้นะเขาก็เลยออกสินเชื่อมาว่าถ้าคุณคะแนนทั่วไปคุณเอาไป 25% แต่ถ้าคุณเกรดดีคุณเอาไป12
7: ค่ะโอ้ต่างกันพอสมควรนะคะ25กับ12
19: ครึ่งหนึ่งเลยฮะครึ่งหนึ่งเลย
7: ถ้าไม่ดีกระโดดขึ้นไปเลยใช่ไหมคะค
19: ่
7: ะ
19: ใช่ก็คือเขาจะมีไล่เลยครับตั้งแต่12 15 18อะไรอย่างเงี้ยไล่เลยไล่เลย
7: ค่ะ
19: เพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณอาจจะเครดิตไม่ได้ดีมากเราก็ปล่อยสินเชื่อคุณได้นะคุณก็ต้องรับดอกเบี้ยแพงไปนะครับเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนว่ามุมตรงนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับบิลก็คือว่าแทนที่คนที่เครดิตไม่ค่อยดีแล้วอาจจะต้องหลุดไปอยู่กับสินเชื่อนอกระบบนะก็อาจจะได้ใช้ในระบบเพราะไม่อาจจะแพงหน่อยไม่อาจจะแพงหน่อยแต่ว่า
7: แต่เทียบกับนอกระบบก็จะดีกว่า
19: ใช่ใช่เพราะการมีระบบที่เรียกว่า risk based pricing เนี่ยมันก็ถือว่ามีข้อดีนะครับพวกเราที่อุตส่าห์รักษาเครดิตวงแขนกันมาอย่างดีนะเราก็ควรจะได้รับสิ่งตอบแทนบ้าง
7: ค
19: ่
7: ะ
19: เพราะว่าที่ผ่านมามาตรการทั้งหลายแหล่
7: ยังไม่มี
19: ดูแลคนเครดิตดีเลยนะ
7: ยังไม่มี
19: ธนาคารเริ่มทำแบบนี้กันเนี่ยเอาละอันนี้ก็น่ายินดีฉันเป็นไปได้ว่าในอนาคตก็บางคนก็จะได้กู้สินเชื่อบ้านไม่เหมือนคนอื่นสิเน
7: า
19: ะ
7: ถ้าเราได้ดอกเบี้ยดีๆถ้าเรามีเครดิตดีทำตัวดีๆมาก่อนมีประวัติที่ดีใช่ไหมคะโอ้อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยเนาะเพราะว่าเป็นแรงจูงใจให้คนดีมีกำลังใจที่จะทำดีรักษาเครดิตของเราอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค
19: ่
7: ะ
19: ครับอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลเมื่อกี้เนี่ย12ไป25นี่มันเท่าตัวนะฮะ
7: ใช่
19: เนาะ
7: ตัวเลขกันต่างกันขนาดนี้ค่ะ
19: ถ้าเป็นแต่ก่อนคือปรับจะดีคะแนนดีไม่ดีก็25เท่ากันอย่างเงี้ยก็ดูใจร้ายไปนิดนึงอันนี้ก็ดีถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเนาะ
7: ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับหลายๆคนด้วยแล้วก็อาจจะเป็นข่าวที่ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูแลในเรื่องของเครดิตของตัวเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าก็มีโอกาสนะถ้าคุณไปกู้ไปขอสินเชื่อดอกเบี้ยสูงเนี่ยจริงๆมันก็เป็นภาระด้วยนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ย ต่างพอสมควรเลยนะ12กับ25เท่าตัวถ้ามาคิดเป็นตัวเงินน่ะแล้วก็ถ้าคิดเป็นระยะเวลาที่เราขอสินเชื่อนั้นเนี่ยมันก็เป็นเงินพอสมควรเลยใช่ไหมคะถือว่าน่าสนใจมากสำหรับมาตรการนี้ค่ะ
19: ตรงนี้ต้องคุยอย่างนี้ว่าตัวที่มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการประเมินตรงนี้ก็คือคะแนนเครดิตหรือเครดิตสกอร์นะครับทีนี้เราลองมาดูวิธีการคำนวณหรือประเมินเขาสักนิดหนึ่งนะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรบ้างในการที่จะมาตัดเกรดนะคะแนนเครดิตของคนเราเนี่ยนะครับในระบบของเมืองไทยเราเนี่ยก็จะมีคะแนนตั้งแต่300คะแนนไปจนถึง900คะแนนเหลือ300ถึง900นะครับซึ่งเกรดที่จะได้เกรดที่จะได้ก็จะมีตั้งแต่สูงสุดคือ AA นะฮะแล้วก็ไปต่ำสุดที่ HH นะโอ้ F ไปแย่แล้วไล่ A B C D มาเนี่ย F ไปแย่แล้วนะลงไปต้อง H เลยนะก็ถ้าเกิดใช้ใน H นี่คือโอ้โหตอนนั้นก่อนจะได้กลับเข้ามาในระบบเครดิตนะครับทีนี้เกณฑ์การประเมินเราได้รู้ไว้ตั้งนิดหนึ่งนะครับแน่นอนเกณฑ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดอันหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องของประวัติการชำระหนี้ตรงเวลานะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็คุยไปแล้วว่าไม่ว่าสมมติรูดบัตรเครดิตคุณ10,000แล้วคุณจ่ายเต็ม10,000รูดบัตรเครดิต10,000จ่าย800คะแนนในส่วนของการตรงเวลานี้ก็เท่ากันก็เราตรงเวลาโอเคไหมฮะแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็เลยมีปัจจัย2 3 4เข้ามาด้วยครับที่เช่นนะฮะเรื่องของวงเงินการใช้บัตรการใช้สินเชื่อนะครับความหมายคืออย่างนี้ครับด้วยตัวรายได้ด้วยอะไรของเรามีวงเงินบัตรสมมติว่า 100,000 บาทเนาะเราก็ใช้ค้างอยู่อย่างนั้นนะครับ8 90,000 หมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นตลอดจับอีกคนหนึ่งเขาวงเงิน100,000แต่เขาเคลียร์ตลอดคะแนนก็ไม่เท่ากัน
7: เ
19: ท่ากันแต่หมายความว่าอะไรก็คือ
7: ด้วย
19: คนที่เขามีบัตร100,000เนี่ยแล้วหมุนเวียนนะวงก็จะเต็มอยู่นั่นแหละ90,000 100,000 90,000แต่ว่าจ่ายตรงเวลาไอ้คะแนนข้อแรกมันก็จะดีแต่ว่ามันก็มาตกข้อที่สองเรื่องอะไรฮะก็คือว่าคนเนี้ยอาจจะหมุนเวียนได้นะแต่แบกภาระอยู่เยอะแบบนี้เป็นต้นนะฮะอันที่สามก็จะมีเรื่องของประเภทของสินเชื่อคุณใช้สินเชื่ออะไรบ้างเนอะจำนวนสินเชื่อที่คุณมีถ้าเกิดบอกว่าทั้งตัวมีบ้านมีรถมีบัตรเครดิตใบหนึ่งสมมตินะแน่นอนก็ต้องดีกว่าคนที่โอ้โหนะฮะเครดิตเป็นไม่รู้กี่สิบใบเท่านั้นไม่พอยังมีเรื่องของอะไรฮะสินเชื่อที่ต้องใช้คำนี้เกรดตกลงมาอีกนิดนึงครับอันนี้ขอพูดตรงๆนะอันนี้พูดเลยอาจจะดูฟังดูใจร้ายยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารก็ 25% ดอกเบี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นกลุ่มนอนแบงค์หรืออะไรลงไปอีกมันก็คือ 23.3แน่นอนว่าคนที่ใช้สินเชื่อกลุ่มนี้ก็แน่นอนคะแนนก็ต้องตกลงเนาะรวมไปถึงโอ้ใช้ทุกช่องทางเลยเปเลเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดีต่อคะแนนนะครับ
7: เพราะว่ามีผลหมดที่เราบอกนะคะพวก buy now pay later ซื้อก่อนจ่ายทีหลังอะไรแบบนี้มีผลหมดจะเล็กๆน้อยๆแต่รวมแล้วเนี่ยก็ดูหมดถูกไหมคะมีผลต่อเครดิตสกอร์ทั้งหมดเลยค่ะ
19: คือแต่ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกสอบได้สอบตกอย่างเดียวเพราะงั้นคุณจ่ายตรงคุณมีสินเชื่อ20รายการคุณจ่ายตรงคุณก็ประวัติดีฮะแต่เนี้ยพอมีคะแนนเครดิตปุ๊บมันจะมาเกรดคุณละมันจะเริ่มเกรดคุณเพราะฉะนั้นประเภทสินเชื่อวงเงินคงคลังเนาะอีกอันนึงก็คือประวัติของสินเชื่อนะเช่นสมมติบิวมีบัตรเครดิตอยู่2ใบแล้วบิวก็ใช้บัตรเครดิตนี้มายาวเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ยก็คนนี้ก็แสดงว่าเครดิตดีอ่ะน่าจะถือก็คือยังรักษาเครดิตของตัวเองได้ยาวนานมันต้องมีคะแนนมุมแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นโอ้โหมันมีมิติอีกเยอะแยะนะที่จะต้องดูด้วยจ่ายดีจ่ายตรงการใช้วงเงินประเภทเครดิตประเภทสินเชื่อที่ใช้เรื่องของประวัติการชำระหนี้ที่ยาวนานใช่ไหมใช่ไหมมีบางคนที่เขาใช้บัตรเครดิตแล้วก็เรื่องอะไรนะหมดอายุต่อบัตร
20: ต่อบัตรมาได้3ครั้งแล้ว4ครั้งแน่นอนแต่ว่าไอ้คนนี้กับคนที่เพิ่งใช้ใหม่ๆมันก็อาจจะมีความไม่เหมือนกัน
7: ค่ะคะแนนก็จะแตกต่างกัน

0: ข้อมูลกันก็คือสมมติว่ามีประวัติเครดิตดีมากสินเชื่อก็ไม่ได้มีมากมายมีพอเหมาะอะไรเงี้ยนะครับเกรดที่ได้เป็น AA นะเขาก็มีนิยามว่า AA เนี่ยคือกี่คะแนนนะครับแต่ความหมายได้ว่าถ้าให้คุณคนได้ยืมตังค์โอกาสได้คืนเงินคือกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่า AA คือ 99%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคนได้ AA คือสมมติแปลความว่าให้คนที่ยืมตังค์เนี่ยคุณจะมีโอกาสได้คืนเงินหมด 99% ถ้า BCD ก็ลดหลั่นกันลงไปเจ้าบ้านทางเงินก็ทำงานง่ายขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ได้แค่สอบได้สอบตกแล้วเห็นตรงนี้ชัดเจนอันนี้ก็ถือว่า
1: ถ้
0: าเป็นประโยชน์ชัดใจฮะแต่ถ้าเกรดต่ำมากก็กู้ใช้สินเชื่อมันไม่ต้องใช้สินเชื่อก็ใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าใช้ได้ก็โดนดอกเบี้ยที่สูงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วนะครับแล้วก็ต้องเริ่มมาจัดสรรการใช้สินเชื่อของเราหน่อยดูแลการชำระคืนดูแลเรื่องของจำนวนบัตรจำนวนอะไรที่มีวงเงินคงทั้งไม่ควรจะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าจ่ายขั้นต่ำแล้วก็เลยเครดิตจะดีไม่เกี่ยวฮะ
1: ไม่เกี่ยว
0: จะเละด้วยซ้ำนะเพราะว่าจะเละด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีหนี้คงค้าง
1: ใช่
0: คุณมีหนี้คงค้างนะฮะเพราะตรงนี้ก็ถือว่าไม่รู้ว่าออกสื่อสารกันยังไงแล้วก็มีที่ผมตอบคำถามอันนี้เป็นน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะก็คือวางแผนว่าอีกไม่กี่ปีจะซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าการที่มีบัตรจะไม่คุยกู้ได้ง่าย
1: เป็นการสร้างเครดิตเขาบอกเป็นการสร้างเครดิตแต่ว่าเรามีบัตรเยอะแล้วเราดูแลไม่ได้หรืออะไรเนี่ยกลายเป็นผลเสียด้วยนะใช่เรื่องใหญ่กว่าค่ะ
0: นะครับอันนี้ต้องลองถามนะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นี่น่าจะมีหลายคนที่ไม่เคยมีสินเชื่ออะไรมาเลยสินเชื่อแรกก็คือกู้บ้านเลยผมเชื่อว่าก็นั่นนะเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรที่มันผิดไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารอยากจะขายบัตรด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็น่าไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าไปแน่คือก็เรียกว่าอะไรอ่ะได้รับข้อมูลอะไรในโซเชียลมีเดียจะต้องกรองนิดนึงนะครับหรือสอบถามผู้รู้นะครับเพราะมันมีคนที่ไม่รู้และทำตัวเป็นผู้รู้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลในวันนี้ที่สื่อสารไปเนี่ยก็น่าจะทำให้พวกเราถอยกลับมาดูข้อมูลเครดิตเราจริงจังเนาะว่า
1: พอมีผล
0: ควรจะบริหารมันยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะครับนั่นแหละก็ฝากไว้นะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆแบงค์น่าจะเตรียมทำเรื่องนี้กันนะฮะเห็นในคุยกับผู้บริหารตัวช่วยแบงค์เขาก็พูดเหมือนกันครับว่าแบงค์เครดิตก็จะมีผลต่อการที่จะให้ดอกเบี้ยนะครับเดี๋ยวนี้สินเชื่อธนาคารบางแห่งเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการผ่อนบ้านอย่างเงี้ยแต่เดิมเราผ่อนบ้าน3ปีแรกดอกเบี้ยมันต่ำเนาะเสร็จแล้วพอปีที่4ดอกเบี้ยก็ลอยตัวพวกเราก็ต้องเสียเวลาไปทำเรื่องขอลดดอกเบี้ยรีเทนชั่นกันใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยมีบางธนาคารเริ่มทำแล้วนะครบ3ปีที่เราได้ดอกเบี้ยต่ำประวัติการชำระหนี้ดีเด่นปีที่4
1: เขาปรับให้อัตโนมัติเลยใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: เด
0: ิ
1: มเลย
0: แล้วก็เริ่มมีหลายๆที่เริ่มจะทำตามกันแล้วนะครับมีบางท่านก็เริ่มได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้แล้วดีจังเลยไม่ต้องไปขอใหม่เนี่ย
1: ใช่เพราะว่ามันอาจจะต้องแบบใช้เวลาอยู่พอสมควรใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็มีต่อรองด้วยนะคะพี่หนุ่มเพราะว่ามันเขาเปลี่ยนดอกเบี้ยด้วยไงบางทีดอกเบี้ยนักตลาดตอนนั้นมันขยับขึ้นแล้วเราก็อาจจะต้องมีการมาต่อรองการมีอะไรกันอีกอะไรเงี้ยแต่ท่านี้คงให้แบบเดิมแล้วไปต่อได้เลยมันก็สะดวกมากใช่ไหมคะเป็นแรงจูงใจ
0: รักษาลูกค้าเครดิตดีไว้เลยเนี่ยคือบางทีก็อยากจะถามแบงก์ว่าเรื่องพวกนี้ทำไมเพิ่งมาคิดกันเนาะว่าเขาเป็นลูกหนี้ชั้นดีนะครับที่เขาผ่อนตรงเวลาเนี่ยแล้วเขาผ่อนตรงเวลานี้เขามีสิทธิ์อะไรก็คือเขาย้ายไปไหนก็ได้นะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วยังไปขึ้นดอกเบี้ยเขาทำไมล่ะเนาะกินเขาน้อยลงหน่อยดีกว่าปล่อยเพื่อนไปกินอะไรนี่ก็เนาะเนาะใช่ไหมแต่เชื่อว่ากำลังมีอะไรแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแนนเครดิตของพวกเราสำคัญมากนะครับเนาะแล้วก็ลองบริหารจัดการตามรายละเอียดที่คุยไปอย่าใช้อย่าไปเชื่อคำโบราณอะไรนะมีหนี้คือมีเครดิตนะอันนั้นโบราณนะ

0: ก็
1: ถ้ามีหนี้แล้วดูแลไม่ดีก็เครดิตเสียนี่ก็ต่ำกว่าอีกนะใช่ไหมคะอันนี้สำคัญ
0: ใช่ใช่
1: ไม่จำเป็นต้องไม่ต้องมีแต่ต้อง
0: ระวัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็ตัวที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้นะครับก็คือว่าใครที่เวลาไปตรวจสอบเครดิตบูโรครับตรวจสอบข้อมูลเครดิตถ้าคุณตรวจสอบว่าข้อมูลตรวจข้อมูลเครดิตคุณจะได้ข้อมูลแค่สอบผ่านสอบตกนะเวลาคุณต้อง
1: บอกว่าเครดิตสกอร์ใช่ไหมคะ
0: คะแนนเครดิตด้วยนะขอตรวจเครดิตคะแนนเครดิตด้วยงั้นทางช่องทางทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็ขอได้แล้วนะทางแอปพลิเคชันธนาคารหลายธนาคารเลยนะครับเท่าที่ดูก็สามารถขอได้แล้วก็แต่ว่าเราต้องติ๊กว่าไม่ได้ขอแค่ดูประวัติการชำระหนี้อย่างเดียวจะขอดูคะแนนเครดิตด้วยว่าประเมินได้ท่านได้อะไรยังไงนะครับถ้าท่านได้เกรด A เกรด A A B B อย่างนี้ก็สบายนะเข้าถึงจริงก็สบาย C C นี่ก็ยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ไม่เรียนหนังสือแล้วเนาะเกรดต่ำหมดเลยถือว่า
1: หลังสี่ไม่ค่อยจะดีละ
0: นะก็งั้นก็ไปดูแลตัวเองกันให้ดีนะครับแล้วก็ปีนึงลองตรวจสักครั้งนึงประเมินนะแล้วเราก็จะได้ดูแลเครดิตตัวเองเครดิตที่พร้อมก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงเชื่อได้เลยในภาวะที่มีความจำเป็นและต้องการนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เป็นข่าวมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อาจจะเข้าใจผิดนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือต่อไปเนี้ยเรื่องของการรักษาคะแนนเครดิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งก็ดูจากหลายเรื่องนะทั้งประวัติการชำระหนี้ตรงเวลาหรือเปล่าวงเงินการใช้ประเภทสินเชื่อจำนวนสินเชื่อที่ดีมีสินเชื่อเกรดตกเยอะไหมประวัติสินเชื่อเป็นยังไงคือดูดีเทลหมดซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆอ่ะเวลาเราขอสินเชื่อที่จำเป็นจริงๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการที่จะได้ดอกเบี้ยดีๆนะคะแล้วมันก็ทำให้เรามีต้นทุนในการกู้ยืมที่ต่ำลงด้วยอะไรแบบนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆนะเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกันนะสำหรับประเด็นนี้นะคะนี่มีคุณดาลินีค่ะโค้ชเขาบอกว่าที่บ้านเขาสอนมาแบบนี้เลยค่ะโตแล้วต้องหัดมีหนี้บ้างโค้ชประโยคนี
0: ้
1: โตแล้วต้องหัดมีหนี้บ้างอยากบอกอะไรกับคนที่แบบโตมานี่แบบถูกสอนแบบนี
0: ้ค่ะจะเป็นเรื่องสอนลูกหลานอย่างนี้สอนใหม่ว่าเครดิตคะแนนเครดิตสำคัญเนาะและดูแลคะแนนเครดิตให้ดี
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: โอเคฝากไปถึงทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายสถาบันการเงินเขาเริ่มกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลดีๆถ้าดูแลไม่ดีต่อไปมันไม่ใช่แค่ว่าเราจ่ายตรงเวลาประวัติอย่างเดียวนะมันมีดีเทลอย่างอื่นด้วยนะที่เป็นประโยชน์สำหรับเราด้วยนะคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณโค้ชมากเลยค่ะที่หยิบเรื่องนี้มาส่วนใครกำลังเข้าใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครดิตการเป็นหนี้ผิดเนี่ยแก้เสียใหม่เนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตามมาได้เหมือนที่โค้ชบอกไปเมื่อสักครู่นะคะวันนี้ขอบคุณโค้ชมากเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่ะโค้ชหนุ่มนะคะคุณผู้ฟังคะมาเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกช่วงของวันอังคารเราสามารถติดตามกันได้เราก็จะคุยเนื้อหาสาระกันนะคะหนึ่งสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์อีกสัปดาห์นึงก็จะเป็นการตอบคำถามแล้ววันนี้เราก็คุยกันนะในประเด็นในเรื่องของทั้งความเชื่อผิดเกี่ยวกับข้อมูลเครดิตนะคะแล้วก็ความสำคัญของเครดิตสกอร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้หลายธนาคารนะอย่างที่โค้ชบอกนะคะเขาก็มีการทำเลทเบสที่เป็นตัว pricing แล้วนะคะแนนเครดิตดีเราก็ได้ดอกเบี้ยที่ดีด้วยคะแนนเครดิตไม่ดีเราก็ได้ดอกเบี้ยแพงนะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคะแนนเครดิตสกอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจได้เหมือนที่โค้ชบอกถ้าเราตรวจในเรื่องของเครดิตนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องคลิกในเรื่องของการขอตรวจคะแนนเครดิตด้วยก็จะเห็นนะเพราะเขาจะมีเกรดลงไปนะ A B C นะ D E ไปถึง F นะแล้วก็ไปถึง H นะที่โค้ชบอกเมื่อสักครู่นะจะได้รู้ว่าคะแนนเครดิตเราอยู่ในระดับไหนอย่างไรนะคะก็จะได้ดูแลกันแก้ไขพยายามให้อยู่ในคะแนนเครดิตสกอร์ดีๆนะก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการขอสินเชื่อแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้วันหยุดแต่เรายังเจอกันนะพร้อมด้วยการจราจรของพ่อและแขกรับเชิญเป็นใครที่ติดตามกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
4: ์ 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
1: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะเช่นเคยอยู่กับเต้นจิติมาทวาเรศนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเนาะกับแขกรับเชิญนะคะพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะคะก็เดี๋ยวจะพูดคุยกันนะสำหรับประเด็นนะวันนี้ต้อนรับวันแม่นะคะการเงินกับการดูแลแม่นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะเราจะได้วางแผนกันเพราะเชื่อได้ว่าหลายคนอะเราวางแผนในส่วนของเราแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีวางแผนในเรื่องของการดูแลคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะใครที่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะก็เราจะได้มาร่วมวางแผนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะหลายๆคนที่เป็นคุณลูกอาจจะอายุเริ่มแบบ40อัพนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอาจจะอายุที่จะขยับตัวเพิ่มขึ้นมันก็จะมีประเด็นนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะคะกับช่วงของ Women and Money ค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
12: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราจะพูดคุยกันนะคะกับคุณกาญจนาหงทองพร้อมด้วยแขกรับเชิญนะคะแม่ท่านนี้มาเนี่ยเราก็จะเมาท์มอยภาษาสาวๆจริงๆเข้ากับช่วงเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่การเข้ามาแต่ตอนนี้ไปทักทายแขกรับเชิญของเรากันก่อนนะคะคุณ1ค่ะใครที่ติดตามนะเพจนะมาดามฟินี่น่าจะรู้จักเธอกันดีนะคุณ1ค่ะคุณมหิดาชูกุลนะเจ้าของเพจชื่อดังมาดามฟินนี่นะเป็นกูรูด้านการเงินด้วยตอนนี้คุณ1อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณ1ค่ะ
13: สวัสดีค่ะคุณวิวและท่านผู้ชมนะคะสวัสดีวันแม่นะคะ
12: สวัสดีวันแม่
14: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
12: พี่การมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ที่แบบให้เกียรติมาพูดคุยกันนะในวันแม่ด้วยใช่ไหมเป็นวันหยุดด้วยสบายๆค่ะ
14: ค่ะ
12: ค่ะประเด็นวันนี้น่าสนใจมาก
14: เดี๋ยวถามก่อนวิวได้ยินเสียงพี่ใช่ไหม
12: ชัดเจนค่ะพี่การ
14: โอเค
12: คุณหนึ่งได้ยินพี่การชัดเจนเนาะโอเค
13: ค่ะ
12: ค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะเพราะว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยที่คุณหนึ่งจะชวนคุยก็คือต้อนรับวันแม่การเงินดูแลคุณแม่กันเราก็ยังคุยกันหลังไมค์ขำๆเลยเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วทางเราก็
13: อายุเรา
12: ก็ไม่น้อยเราเริ่มจะยังบอกคุณหนึ่งเลยว่านี่ทางนี้ดูเหมือนจะเข่าเสื่อมเป็นเพื่อนแม่ละอะไรประมาณนี้
13: ใช่ค่ะมีชวนคุณบิวคุยไว้แหละใช่ไหม
12: คะ
13: ว่าแบบเจอวันนี้เป็นวันแม่เรามาคุยกันจริงๆอ่ะเราสามคนเหมือนกันเคยคุยเคยอะไรกันมาแป๊บๆมันหลายปีมากแล้วนะคะจากเราที่เป็น
14: แป๊บใช้คำว่าแป๊บๆคืออะไร
13: จากเราที่ตอนนั้นเป็นแบบอ่ะสาวทำงาน30กว่าแต่เริ่มผู้ใหญ่40ตอนเนี้ยตัวหนึ่งอ่ะปีนี้48แล้วอ่ะพี่การซึ่งเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วพอเรายิ่งช่วงหลังเราก็ยุ่งเราก็ออนไลน์กันเยอะใช่ไหมคะพอหันกลับมาดูที่บ้านอีกทีนึงเฮ้ยแม่เราเขาแก่ไปเยอะเลยนะ
14: มัน
13: จะมีช่วงแก่ก้าวกระโดดที่หนึ่งรู้สึกก็คือช่วงประมาณสักแบบเขา60กว่า65อะไรเงี้ยแล้วแค่แบบเผลอแป๊บเดียวหันกลับมาดูทีคือแม่แก่ไปเยอะมันทำให้เรารู้สึกกังวลเหมือนกันพี่บิวคุณแก่แม่หลักสลักคุณบิวกังวลเหมือนกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เราเพิ่งเห็นชัดๆนะคะก็เลยอยากถามพี่กายกับคุณบิวว่ามีช่วงไหนที่รู้สึกเหมือนกันไหมว่าแบบเขาเรียกอะไรความตระหนักเรื่องของการดูแลแม่หรือการเปลี่ยนแปลงเรื่องวัยอะไรเงี้ยเกิดขึ้นในช่วงไหนอะไรเงี้ยค่ะ
12: น่าจะประมาณ
14: พี่ถามบิวกับหนึ่งก่อนว่าอะอย่างกังวลเรื่องอะไรก่อนอะกังวลเรื่องอะไร
13: กังวลก็คือหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดกันตรงเนาะเราเหมือนแบบเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเขาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเริ่มแบบเห็นกับตาแล้วมันแปลว่าเราเห็นเขาแก่สเต็ปต่อไปเราก็กลัวเขาไม่อยู่กับเราซึ่งหนึ่งว่ามันซ้อนกันซึ่งคำถามของพี่การดีว่าตกลงอะเรารู้สึกกับอะไรกันแน่เรารู้สึกกับการเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายเขาก็จะไม่อยู่กับเราแล้วการดูแลที่เราต้องมีให้เขาอ่ะมันต้องเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วแหละแต่มันก็มาในวัยที่เราก็ยังรู้สึกก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่รู้สึกเหนื่อย
12: เราก็ยังง่วนอยู่กับค่ะ
14: พี่ว่าเป็นทุกคนนะที่หนึ่งกับบิวพูดมาอะไรเงี้ยเป็นทุกคนเราท้ายที่สุดคนเราต้องผ่านอารมณ์ผ่านความรู้สึกผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเลยถูกไหมคิดก็เคยผ่านแบบนี้มาอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะมาถึงจุดที่เราต้องเตรียมตัวและยอมรับเตรียมตัวและยอมรับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในความรู้สึกพี่นะในสุดเราต้องยอมรับว่าเมื่อวันนึงเราหลีกหนีสิ่งนี้ไม่ได้
13: ค่ะ
14: เราต้องทำใจไว้ก่อนเลยยอมรับไปก่อนเลยถูกไหม
13: ถูก
12: ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวและเตรียมใจส่วนหนึ่งพอเตรียมใจแล้วเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาว่าแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไร
14: ดูแลดีหรือยัง
12: ใช่เราดูแลหรือยังเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนเราต้องจัดสรรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ทำให้เราแบบ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ผ่านช่วงเวลาของการดูแลอย่างเต็มที่มาแล้วเท่าที่เราสามารถทำได้ด้วยเนาะคุณหนึ่งก็สำคัญด้วยเนาะเพราะว่าทุกคนก็ยังง่วนอยู่กับชีวิตอะใน40กว่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ยังมันก็ยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ

0: เหมือนประเดประดังนี่ยิ่งขนาดถ้าคนมีลูกเนี่ยมันก็น่าจะชัดมากกว่านี้นะอย่างเราอย่างเรายังแบบไม่มีลูกใช่ไหมถ้าคนมีลูกน่าจะชัดมากทั้งลูกกำลังเติบโตทั้งคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเชื่อได้ว่าหลายๆคนน่าจะน่าเข้าใจฟิลดีฟิลนี้กันนะใช่ไหมคะสำหรับช่วงกลางๆคน
1: ใช่ค่ะซึ่งมันก็จะโยงมาถึงเรื่องเงินด้วยว่าเหมือนเงินที่เราเก็บมาเราเตรียมไว้อะแล้วพอมองไปข้างหน้ากับแนวโน้มที่ทั้งเราและแม่จะอายุยืนขึ้นเนี่ยมันจะพอไหมนะมันเลยเหมือนกับเพิ่มความกังวลโดยที่เราก็ไม่ได้อยากจะเพิ่มมันนะแต่มองไปจริงๆเราก็มีสิ่งที่ต้องกังวลอยู่แล้วเมื่อเช้าก็ฟังเหมือนกับรายการที่คุณหมอมาพูดซึ่งหนึ่งชอบคำพูดท่านนะคะก็คือเราอ่ะอาจจะพร้อมไปนะแต่ด้วยการแพทย์สบายอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่ได้เราไปง่ายๆกลายเป็นว่าการรักษาหรือว่าการดูแลอะไรต่างๆมันไม่ยอมให้เราไปง่ายขนาดนั้นดังนั้นมันก็หันกลับมาที่การเตรียมตัวเท่าที่เราแบบจะทำได้ดีที่สุดกับระยะเวลาที่ต้องใช้เงินซึ่งอาจจะยาวขึ้น
0: ค่ะ
2: ซึ่งมันสองเด้งสามเด้งเลยนะหนึ่งคือเราก็ยาวพ่อก็ยาวแม่ก็ยาวเนี่ย
1: ใช่แล้วของหนึ่งอ่ะพ่อแม่มีลูกเร็วตอนที่เรายังเด็กอ่ะมันเป็นข้อดีคือเขาจะรู้สึกว่าเราโตทันใช้แต่สมมติว่าเราก็ใกล้กันแบบเนี้ยเราอายุยืนกันทั้งคู่กลายเป็นว่าถึงวันนึงถ้ายาวทั้งคู่นะคะอย่างน้อย70ดูแล90เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราจะสะสมความพร้อมเนี่ยไปได้อย่างไร
0: อันนี้น่าสนใจเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราน่าจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้เนาะคุณหนึ่งพี่การว่าเราจะเตรียมตัวยังไง70ดูแล90จริงๆมันคือแกปแค่ประมาณสัก20ปีเท่านั้นเองใช่ไหมคะในการที่70ก็น่าจะไม่ไหวแบบไม่อย่าใช้คำไม่ไหวก็น่าจะมีปัญหาสุขภาพของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ70นี่ก็งอมแล้วนะถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรที่แบบเป็นเร็วมากกว่าปกติด้วยเนาะอย่างอบิวตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณแม่

0: ทยอยแบ่งทำกำไรไปบ้างใช่ไหมคะแต่ใครที่จะเข้าเพิ่มหรืออาจจะตั้งใจว่าจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ต้องชะลอหรือต้องเขาเรียกต่อรองราคามากน้อยขนาดไหนคะคุณเบนคะสำหรับคนที่อยากจะเข้าค่ะ
1: คนที่อยากจะเข้านะคะไม่แนะนำให้โปรโมทแถวนี้ไม่อยากให้แบบ follow by แถวนี้เพราะว่าอัพไซด์อาจจะเริ่มจำกัดแล้วแต่ว่าอดใจรอนิดนึงค่ะเพราะว่าข่าวต่างๆหรือปัจจัยต่างๆเนี่ยเริ่มซัพพอร์ตของทองคำมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะรอการทับตัวของราคาลงมาแล้วก็ถ้าหากว่าอย่างที่เรียนไปไม่หลุด 4,019 ก็เข้าได้ซึ่งจุดไหนล่ะจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อก็ต้องบอกว่ารอไม่นานค่ะในโซนประมาณ4,235 นะคะถึงประมาณ 4,166 เนี่ยจำเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆในการเข้าซื้อนะคะถ้าให้คอนเวิร์ตเป็นราคาไทยอะค่ะก
0: ็
1: รอแถวๆประมาณ 65,900 64,400 นะคะจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการทยอยเข้าซื้อค่ะเพราะว่าข่าวต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเฟดมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปหรือแม้กระทั่งไม่จำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้เพื่อชะลอเงินเฟ้อเนี่ยเชื่อได้ว่าทิศทางทองจะสดใสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยตกลงกันได้ถ้าหากว่าช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดินเรือตามปกติก็จะยิ่งส่งเสริมทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าปีนี้ถ้าใครที่มองไกลไปเพราะก่อนหน้านี้เขาขึ้นแรงแล้วเร็วมากน้องคุณเบนใครที่มองไปว่าเดี๋ยวจะกลับมาบาทละ 80,000 หรือเข้าใกล้ 80,000 เนี่ยอาจจะไม่ง่ายนักในปีนี้ใช่ไหมคะคุณเบนถ้ามองแบบนี้เพราะว่าดูจุดที่คุณเบนให้เข้าซื้อเนี่ยก็คือถอยไปจากตรงนี้พอสมควรเหมือนกันเนาะแถว 65,900 64,400 แต่ตอนนี้ 69,000 68,000 ปลายๆประมาณนี้เนาะคุณเบนใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คืออาจต้องรอการพักตัวลงมาหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่าทองคำช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณ400เหรียญภายในระยะเวลาไม่กี่วันนะคะเพราะฉะนั้นการถอยกลับของราคาในเลเวลประมาณ200เหรียญหรือว่า150เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นไปได้นะคะอยากให้รอจุดนั้นเป็นจุดในการเข้าซื้อเนี่ยน่าจะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ถ้าถามว่าราคาทองคำเนี่ยจะทะยานขึ้นต่อมากน้อยแค่ไหนทำ all time high มากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าทำ all time high เนี่ยอาจจะต้องรอดูสักนิดหนึ่งนะคะรอดูว่าการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเฟดยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยโอกาสที่ทองคำจะทำ all time high ในปีนี้ก็ยังอาจจะยังนะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อค่ะว่าถ้าการพักตัวของราคาไม่หลุดระดับ 4,019ก็เชื่อได้ว่าทองคำน่าจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นในระดับสูงได้นะคะอาจจะไม่ถึง 80,000 หรือว่า 81,000 ก็คือออทามไฮเดิมที่เป็นราคาไทยใช่ไหมคะแต่เลเวลทองคำในเลเวลประมาณ 77,000 บาทต่อบาททองคำเนี่ยยังถือว่าเป็นไปได้ในปีนี้ค่ะตราบใดที่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดไม่เอ็กเกรสซีฟมากเกินไปค่ะ
0: ค่ะโอเคมีจุดไหมคะคุณเบนหลายคนจะถามมาว่าจุดตรงไหนที่จะเป็นจุดที่จะบอกว่าเนี่ยมันจะกลับม้วนไปเป็นขาขึ้นแล้วอะค่ะสำหรับทั้งราคาในประเทศแล้วก็ราคาต่างประเทศค่ะคุณเบนคะที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหญ่เหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะ
1: ถ้าเป็นในทางเทคนิคนะคะอย่างแรกเลยก็คือทองคำเขาต้องมีการไม่ทำ lower low ต่ำกว่า low ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยถามว่าย่อตัวลงมาไม่มีโลว์โลจะเป็นสัญญาณแรกที่ทำให้เชื่อได้ว่าทองคำอาจจะมีโอกาสเรียกว่าจบแล้วนะคะการพักฐานของทองคำจบแล้วแล้วก็มีโอกาสพลิกกลับเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่าในฝั่งข้างบนค่ะถ้าถามว่าจุดไหนที่ทะลุผ่านแล้วแล้วทองคำเนี่ยจะสามารถกลับไปเป็นขาขึ้นไม่เลี้ยวหัวกลับแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาต้องทะลุขึ้นไปยืนเหนือประมาณ 5,000 US dollar ที่ได้นะคะจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดอีกสัญญาณนึงที่บอกชี้ว่าทองคำอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นไปรีเทสตัว all time high เดิมที่บริเวณ 5,596 อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ค่ะโอ้ก็ค่อนข้างสูงเนาะสำหรับ 5,000 เหรียญถ้าเทียบกับราคาตรงแถวนี้ก็เหมือนยังต้องใช้เวลาหรือแรง

0: อันนี้เป็นความคืบหน้าสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าก็ถ้าเปิดประชุมสภาก็ในเร็วๆนี้ก็ยื่นเลยนะคะ
1: เห็นชื่อที่บอกจะดูภารกิจนายกไปบุรีรัมย์ใช่ไหมเขาบอก
0: พ
1: ว
0: ี่
1: ่า
0: จะให้พูดอะไร
1: อ้
0: พ
1: า
0: ี่
1: ว
0: จะให
1: ก
0: ้
1: ็
0: พูดอันไหนพูด
1: อ้าม ว
0: า
1: ก็นี่ไงก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะมีโครงการนั้นโครงการนี้แต่ทีเนี้ยรัฐบาลเขายืนยันว่าเขาทํางานถึงปากถึงท้องพี่น้องประชาชน
0: ใช
1: น
0: ่
1: ะคร
0: ใช
1: ับ
0: ่วันนี้
1: เห็
0: ภ
1: นไ
0: า
1: หม
0: พที่มันออกมาเห็นเขาไปรับประทานอาหารร่วมกันเขาใช้คําว่านักข่าวเขาใช้คําว่าวันหยุดทัวร์บุรีรัมย์กินข้าวชิวๆกับคุณเนวินนะคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็โครงการที่สําคัญก็คือไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองคือภาพข่าวอ่ะคุณผู้ฟังพี่ป๋องที่เราเห็นเนี่ยเขาไปทานเป็นทานอาหารเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะก็คือใช้เวลาหยุดเนี่ยแหละไปที่จังหวัดบุรีรัมย์มีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยคุณไตรสุรีก็ไปเลยค่ะนายกนะคะก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าบรรยากาศทั่วไปก็แบบสบายๆเป็นกันเองนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมขอถ่ายรูปด้วยทีนี้คุณอนุทินเองก็ไปสอบถามแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ขายของเป็นไงบ้างปากท้องเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่านะคะแม่ค้าก็ตอบว่าอู้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60-40เนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะทําให้ตนเองเนี่ยนะคะที่ร้านค้าเนี่ยขายของได้ดียิ่งขึ้นและที่สําคัญก็คือเงินเนี่ยมันหมุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะคุณอนุทินเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานมาเขาบอกหูฟังแล้วก็ยิ้มปลื้มอกปลื้มใจนะแล้วก็บอกว่าอ่ะอะไรที่ช่วยประชาชนได้จริงอ่ะก็อยากจะสานต่อแหละนะแล้วก็จะเดินหน้าหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกแต่ทีนี้มันมีภาพขอนิดหนึ่งได้ไหมเวลาหมดหรือยัง
1: หมดละ
0: อ้าวหมดแล้วเหรอ พี่ป๋องไม่ให้หนูพูดหรือเปล่า
1: ไม่ใช่เดี๋ยวไปเลยล้ำเวลา
0: อ๋อ
1: ประการถัดไปของพี่เก่งอ่ะก็ถือว่าก็ลงพื้นที่เขาก็ว่าเขาทำงานเห็นไหมถ้าตัวมีผลงานชาวบ้านก็พอใจปลื้มใจนะอ่ะติดตามกันต่อแล้วกันความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสัปดาห์หน้านะครับน่าจะเป็นประเด็นหลายๆเรื่องที่คงจะเป็นประเด็นร้อนๆกันอีกตามเคยนะครับเดี๋ยวขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้สำหรับข่าวเด็ดสุดสัปดาห์วันนี้ครับปฐมพรหันชานชัยผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
2: สวัสดีครับเพื่อนฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะวันนี้นะต้นสัปดาห์แบบนี้เช่นเคยครับเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับและสวัสดีอีกที่33ครับ
2: โอ้โหทีนี้เราถึงวีค33แล้วแต่จากช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังเข้มข้นอยู่กับเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมคุณสมพล
3: ใช่
2: แล้วคุณสมพลก็บอกว่านวัตกรรมเนี่ยมันมีไม่ใช่แต่แบบนึกถึงสินค้านึกถึงสิ่งประดิษฐ์อะไรแบบนี้อย่างเดียวนะใช่ไหมมันจะมีตั้งแต่
3: นวัตกรรมมี4อย่าง
2: เนี่ยproduct นะแล้วก็เป็น service แล้วเป็น process ใช่ไหมแล้วเป็นอะไรอีกตัวนะคุณสมพล
3: เป็นโมเดลหรือเป็นคอนเซปต์ครับโอเคเพราะนั้นเราก็จะมาต่อกันด้วยของ process innovation นะครับวีคที่แล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องการพูดคุยเรื่อง process ที่ผมว่าดีอันหนึ่งเลยนะนะถ้าย้อนกลับไปฟังได้ลองกลับไปฟังดูครับนะฮะมันจะมีประโยชน์กับท่านมากในการทำธุรกิจนะครับ
2: ก็เสิร์ชเลยรายการ business connection วันที่3สิงหาคมนะฮะ
3: โอเค
2: ครับผม
3: ทีนี้เรามาดู process innovation ครับนะฮะก็คุณอาทิตย์มีเงินออมไหม
2: มีครับ
3: ครับเงินออมมาจากไหนครับ
2: เงินออมก็มาจากรายได้ที่เราหักรายได้มาแล้วส่วนหนึ่งไปเป็นเงินออมครับ
3: รายได้แล้วก็ลบค่าใช้จ่ายก็จะเท่ากับเงินออมนะครับ
2: หรือบางคนก็คือจะตั้งว่ารายได้หักเงินออมก่อนแล้วถึงค่อยกลายเป็นรายจ่ายพึงจะใช้จ่ายได
3: ้ครับแต่คนทั่วไปเขาจะใช้รายได้ลบค่าใช้จ่ายเท่ากับเงินออมครับ
2: เ
3: พราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออ
2: าฮะอาจจะมีหรือไม่มีเงินออมก็ได
3: ้มันไม่ค่อยเหลือเงินออมครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้พวก work hard play hard เนี่ยครับพอ play hard มากๆครับการรายจ่ายเนี่ยนอกจากจ่ายไม่เหลือเงินออมแล้วเนี่ยยังเกิดหนี้สินด้วยครับ
2: โอ้ไปกู้นะอนาคตมาใช้จ่าย
3: ใช่ครับเพราะว่าในกระบวนการ flow แบบนี้หรือกระบวนการอย่างเงี้ยมันไม่สร้างพฤติกรรมบางอย่างทีนี้ในการที่เราอยากจะสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่คุณอาทิตย์บอกแหละมันต้องกลายเป็นรายได้ลบเงินออมแล้วจะเท่ากับค่าใช้จ่าย
2: ตลับขั้นตอน
3: ลองคิดถึงเล่นๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เดือนนึงเราหามาได้ 20,000 เราจะออม 2,000 เราเหลือ 18,000 ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโดยมากคนจะเริ่มคิด 18,000 ใช้ทำอะไรได้บ้าง
2: จะกลับกันละอันนี้เหมือนมีงบจำกัดเป็นโจทย์ให้ท้าทาย
3: ใช่ครับมันทริคมันอยู่นิดเดียวครับทริคมันอยู่นิดเดียวครับโดยยิ่งคนที่บอกว่าเงินมีน้อยยกตัวอย่างเช่นมีเงินเดือนอยู่ประมาณ 12,000 บาทโอ้โหเก็บยังไงมันจะได้ล่ะคิดใหม่ครับเพราะถ้าคุณมี 12,000 แล้วคุณบอกว่าใช้แล้วเหลือแล้วค่อยไปออมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่เหลือครับ
2: ไม่เหลือ
3: มันต้องไปหักตั้งแต่ตรงนู้นครับไปหักตั้งแต่รายได้มันถึงจะสามารถได้แล้วอันหนึ่งที่หักแล้วได้ผลมากๆก็คือประกันสังคมนะครับนี่คุณอาทิตย์ผมได้เบี้ยคนชราแล้วนะ
2: โอ้เหรอ เออ
3: ผมเป็นนายจ้างมาตลอดใช่ไหมแล้วผมก็ส่งแล้วผมก็เปิดบริษัทเองอ่ะผมก็ส่งประกันสังคมก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมก็เลยยุติแล้วมันก็55อายุ55เขาก็บอกว่าลูกน้องบอกเฮียต้องไปที่ประกันสังคมแล้วผมก็ไปประกันสังคมแล้วผมก็บอกว่าผมอายุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกวันนี้ได้เดือนละ 5,000 นะครับทำเป็นเล่น
2: โอ้
3: เขาบอกก็ได้จนถึงอายุ80เลยนะ
2: โอ้โห
3: ผมแบบโอ้ไอ้ส่ง
2: ไม่น้อยเลยเนี่ย
3: เราส่งมากี่เดือนวะหัวหน้าคิดเราส่งมากี่เดือนวะแล้วผมส่งไม่เยอะนะท่านผู้ฟัง
2: เออ
3: ผมส่งเท่าท่านเลยเพราะมันหัก750บาทหรือไงเนี่ยแต่ผมก็ตั้งคิดว่าผมส่งมากี่เดือนวะ
2: ก็เจอละ50ก็คือแม็กที่เงินเดือน 15,000 ใช่ไหม
3: ครับแล้วผมก็ไปดูในไอ้ที่เขาเปิดให้ดูในแอปอะมันก็ประมาณสัก 260,000 กว่าบาทนะแล้วผมก็ลองหาร 5,000 เฮ้ยจ่ายจน
2: ถึง80ได้ยังไง
3: ผมได้กำไรเยอะมากเลยอะ ก็บอกโอ้ภาวนาว่าให้กองทุนประกันสังคมนี่มันอยู่ยั้งยืนยงจนผมอายุ80เลย
2: ประโยคนี้แหละที่น่าสนใจเดี๋ยวไม่ใช่คำนองจำนวนอะไรอยู่หรือเปล่าวะจะมาคุณสมบัติคิดอยู่มาอย่างไรว่าเงินมาจ่ายกูเนี่ย
3: ผมไม่แน่ใจผมก็เลยโทรหาเพื่อนที่วตท.ครับว่าเอ๊ะมันใช่ไหมผมได้อย่างนี้จนถึง80จริงๆเหรอบอกอืมใช่อุ้ยแต่แรงเธอส่งเยอะผมก็ส่งไม่เยอะผมก็ส่งเหมือนคนอื่นละพี่คือถ้าสมมุติว่าเราเอา 206,000 ตั้งหารด้วย 5,000 กว่าบาทเนี่ยเท่ากับว่าจริงๆแล้วมันจะเท่ากับประมาณ48เดือนเอง
2: เออก็คือ4ปี
3: 48เดือนนี่มัน4ปีเองนะ
2: 4ปีแต่อย่าว่าไปถึง80เลย70ยังไม่ถึง765ยังไม่ถึงเลยใช่ไหม
3: เออผมก็เลยบอกว่าอืมดีๆครับๆโอเคขอบคุณครับ
2: ถือว่ารับไว้
3: แล้วเมื่อวานนี้เอ๊ะมันมีเงินโอนเข้ามา5,000 อยู่หลายเดือนใช่ดู78อ๋อมันมีย้อนหลังด้วยเว้ยคุณอาทิตย
2: ์อืม
3: ครบ55ผม56ใช่มันก็เลยย้อนหลังกลับไปถ่ายคืนโอ้โอเคนี่บุญเก่านี่คือเงินออมครับท่านผู้ฟังครับ
2: อืม
3: ผมก็เพิ่งเข้าใจว่า 5,000 บาทนี่มันสำคัญนะเนี่ย
2: ผม
3: ก็เลย
2: กะว่าบริบทหนึ่งแบบหนึ่งอะไรอย่าง
3: นี้นะใช่ผมก็เลยกะว่าผมก็จะเอา 5,000 เนี้ยโอนเข้าอีกบัญชีหนึ่งไว
2: ้เพื่อออมไว้เลยใช่ไหมอันนี
3: ้เออแล้วก็ออมไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไง
2: ก็คือออมซ้ำอีกทีหนึ่งเหมือนเป็นฝากทบต้นใน
3: แต่ผมจะไม่ออมแบบออมผมจะเอาเงินทยอยซื้อเป็นกองทุนอะไรไว้อะไร
2: โอเคจัดพอร์ตอีกทีนึง
3: ใช่ไหมก็ซื้อไปเดือนละ 5,000 เนี่ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับ
2: ใช่ถือว่าใช้งบอันนี้เป็นงบลงทุนเน
3: า
2: ะ
3: ถ้าเป็นสมัยก่อนจะไม่คิดซื้อกองทุนนะจะซื้อทองไปเลย
2: โอ้
3: 5,000 บาทซื้อได้กี่บาทก็เท่านั้นแหละ
2: อืม
3: ก็สะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่โอ้ยนี่ทองราคามันเล้าใจเหลือเกินนะ
2: ดูเหมือนจะไม่เหมาะใช่ไหมในการทำแบบนี
3: ้ผมคิดว่าถ้ามันนิ่งๆแล้วมันน่าจะลงได้แหละมันก็คงลงได้เพราะว่าคือตอนผมเกิดมาทองมันก็ประมาณ10,000เศษๆนะ8,000 มั้ง 8,000 กว่าบาทนะฮะตอนมัน 20,000 กว่าเรายังว่ามันโอ้โห
2: ใช่มั้ยเออ
3: เพราะฉะนั้นมันมาถึงตรงนี้ได้ก็โอเคไฟล์ลำนั้นอ่ะนี่คือ
2: process อันนี้ process
3: มันมี process innovation อีก 2-3 อันครับที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างแบบไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิด innovation
2: เหรอ
3: คนเป็นโรคหัวใจจะรู้จักเครื่องมือตัวนี้ครับเรียกว่าเพจเมกเกอร์ครับ
2: เพจเมกเกอร
3: ์ไอเพจเมกเกอร์เนี่ยเพจซิ่งเนี่ยแหละครับมันเป็น
2: ตัว PACE นะตัวที่ว่าอัตราการเต้นหัวใจใช่ไหม
3: พาเข้าไปในหัวใจแล้วก็ฝังไว้แล้วก็คอยกระตุ้นตึกตึกตึกเพื่อเมคชัวร์ว่าระบบไฟฟ้าของหัวใจเนี่ยมันจะทำงานแบบเสถียรแล้วไม่เกิดการล้มเหลวไอ้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าคนที่ประดิษฐ์อันนี้ครับเขาอะบักกีไดโอดผิดตัว
2: หรอ
3: resistance ของไฟฟ้ามันเลยวิ่งไม่เหมือนปกติแล้วเขาก็คิดว่ามันเสียแล้วเขาก็ทิ้งเอาไว้ว่าเดี๋ยวเริ่มใหม่อีกละนะปรากฏว่าทิ้งไว้อีกประมาณ30วินาทีครับมันกระตุ้นขึ้นมาก็ปื๊ดแล้วมันก็หายไปแล้วเขาก็นั่งดูเลยครับว่าอ๋อมันกระตุ้นทุกๆ40วิสิมันก็คือการกระตุ้นของหัวใจเขาก็เลยเอามาทำเป็นเพจเมเกอร์เลยครับ
2: โอ้รู้ว่าอุบัติเหตุนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่มนุษย์ก็เห็นแล้วจับต่อยอด
3: ใช่ใช่หรืออย่างยาที่ช่วยเราในเรื่องของเพศสัมพันธ์ทั้งหลายเรียกว่าไวอาก้าครับไวอาก้าก็เหมือนกันมันคือยาโรคหัวใจอันนี้คุณอาทิตย์คงรู้แล้ว ใช่ไหมยาโรคหัวใจเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่ามันมีผลข้างเคียงครับพอในช่วงทดลองเนี่ยมันแทนที่จะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมันทำให้อีกหัวหนึ่งเต้นด้วย
2: ก็คือหลอดเลือดเนี่ยที่มันต้องการจะไปขยายเนี่ยนะ มันก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะหัวใจ
3: ใช่มันจะไปหัวข้างล่างเราแทน
2: เออ
3: มันก็เลยกลายเป็นทำไมทำมาเลยก็กลายเป็นไวอาก้าไปเลยครับ
2: ไซด์เอฟเฟกต์ซึ่งสำหรับชีวิตคนอยู่แล้วหลายคนเนี่ยเรื่องนี้อาจจะมีมูลค่ามากกว่าเรื่องหัวใจอีก
3: ก็ใช่ครับเพราะว่าถ้าในมุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวร้าวฉานมากๆก็เพราะเซ็กบนเตียงใช่ไหมเพราะนั้นการที่มันจะช่วยตรงนี้ได้ก็ช่วยได้ดีครับ
2: ครับ
3: หรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งครับนะนักวิจัยของ 3M ครับเขาพยายามจะพัฒนากาวที่ติดแน่นที่สุดครับนะฮะแต่ปรากฏว่าล้มเหลวครับเพราะกาวที่เขาทำออกมาติดแล้วมันหลุดติดแล้วมันหลุดติดแล้วมันก็ดึงออกได้ติดแล้วมันก็ดึงออกได้ครับ
2: เวรกรรมแทนที่จะได้กลับมาช้าง
3: ใช่แต่ปรากฏว่าเขาก็กลับมานั่งดูว่าเอ๊ะมันจะทำประโยชน์อะไรได้อีก
2: ปั
3: จจุบันนี้ไอ้กาวติดไม่แน่นนี่เราเรียกว่าโพสต์อิทครับ
2: อ๋อก็เลยกลายว่าแกะแล้วไม่มีรอย
3: ใช่ใช
2: ่เออติดแล้วไม่ต้องมีรอยคาบกาวนะวัสดุก็ไม่เสียพื้นผิวมันจะไม่ลอกนะไม่ถลอกออกมา
3: ถูกครับถูกครับนี่คือตัวอย่างที่แบบเป็น process innovation แบบไม่ตั้งใจเอาแบบตั้งใจบ้างนะแบบตั้งใจก็อย่างซาร่าครับซาร่าที่เขาตั้งขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็เป็นแฟชั่น
2: ฟาสแฟชั่นเนาะไม่ใช่พาราเซตามอลนะ
3: ก่อนที่จะไปเป็นฟาสแฟชั่นเนี่ยเขาเป็นแฟชั่นธรรมดาเลยครับ
2: อ๋อเหรอ
3: เขาเกิดมาไม่ได้เป็นฟาสต์แฟชั่นครับแล้วเขาก็นั่งคิดว่าเอ๊ะถ้ามันจะต้องแข่งอย่างนี้แล้วมันจะต้องทำยังไงแบบไหนเขาก็ไปรีเอนจิเนียริ่งโปรเซสใหม่ไปทำกระบวนการมันใหม่แล้วก็คิดใหม่สลับวิธีการตัดเย็บใหม่วิธีการขึ้นแพทเทิร์นใหม่วิธีการวางแผนในการทำซีซันนิ่งใหม่นะฮะแล้วไม่ใช่ออกแบบเฉพาะแค่ผลิตนะครับเขาออกแบบทั้งกระบวนการตั้งแต่การซอร์ซิ่งผ้าการซอร์ซิ่งเส้นได้มาจนถึงการตัดเย็บมาจนถึงการที่จะล้อนออกแพทเทิร์นและขายและเคลียร์สต็อก
2: โอ
3: และวางพารามิเตอร์เอาไว้ทั้งหมดพารามิเตอร์ไม่ใช่เจลาโต้นะครับเป็นพารามิเตอร์คือกระบวนการในการที่มันจะเป็นตัวชี้วัดชุดข้อมูลต่างๆ
2: เออนะ
3: เพื่อที่จะเอาพวกนี้มานั่งคำนวณกันดูว่ามันควรจะต้องเอาของไปวางไว้ข้างหน้าเท่าไหร่ยังไง
2: เออ
3: แล้วกี่สัปดาห์แล้วกี่สัปดาห์เอากลับ
2: เออ
3: แล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งกระบวนการนี้คำนวณออกมาเป็นเงินแล้วอ่ะ
2: เออ
3: กำไรหรือขาดทุน
2: เออ
3: แล้วมันไม่ใช่ทุกตัวที่จะกำไรนะครับ
2: มันของมาเล่นกับตลาดกับลูกค้านี่มันก็ต้องมียิงแม่นยิงให้แม่นบ้าง
3: แต่มัน80-20คนอาทิตย์20% ของ SKU อ่ะ contribute 80% ของกำไรอ่ะ
2: โอ
3: ้นะฮะแล้วในขณะที่80เนี่ยเป็น80ที่มีความแม่นยำว่าเขารู้ว่าเนี่ยจะขายไม่ค่อยดี
2: อ๋อแต่ก็ต้องมีขอบไว้คล้ายๆว่า
3: จะผลิตไม่เยอะแต่ที่ไม่แน่ใจเนี่ยไอ้ที่มันไม่แน่ใจก็ผลิตเยอะหน่อยแต่ที่แน่ๆอันนี้ออกไปเพื่อเป็นไม้ประดับเพื่อให้คนรู้สึกไปซื้อตัวอื่น
2: พี่เห็นว่าไม้ประดับอันนี้มันมาในนามของ SKU ที่ขายไม่ค่อยดีแล้วเขารู้แต่แรกแล้วว่าก็เหมือนเป็นงบแต่งร้านว่างั้นเถอะถ้ามองอย่างนั้น
3: เออใช่คำนี้ดีงบแต่งร้าน
2: ใช่ไหมไม่ใช่อย่าไปมองว่ามันคือสินค้าที่ทำแล้วมันล้มเหลวแต่มันคือมันต้องวางเพื่อให้ตัวที่ขายดีเนี่ยมันขับเคลื่อนของมัน
3: ครับเวลาที่เราทำ process innovation เนี่ยนะครับเรามักจะต้องคิดว่ามันจะเพิ่มมูลค่าอะไรให้กับลูกค้าเนาะ
2: เพิ่มอะไร
3: คีย์มันอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราทำ BPI หรือเราทำ Re Engineering เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะเน้นเรื่องของระบบภายในองค์กร
2: อ๋อเป็นตัวชี้วัดภายใน
3: ใช่มันเป็นตัวทำ
2: มองที่มุมเราอ่ะพูดง่ายมองมุมเราไม่มองมุมลูกค้าม
3: ันเป็นตัวที่ทำให้องค์กรเซฟเงินได้มันเป็นตัวที่ทำให้การทำงานดีขึ้นข้างในเป็นหลักแต่ถ้าเวลาเราทำ Process Innovation มันต้องไปเพิ่มคุณค่าบางอย่างให้กับลูกค้าน
2: ั่นก็คือแปลว่าตรงตัวเลยที่คุณสนพูดเนี่ยโฟกัสมันคือคนละทิศเลยนะ
3: คนละทาง
2: อันนี้คือคนละทิศเออใช่ไหมคนละทางเลยก็คืออันหนึ่งเนี่ยมันมองตัวเองอีกอันหนึ่งก็คือมองลูกค้าแล้วค่อยหันกลับมามองตัวเอง
3: ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณผู้ฟังทัน เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วหรือเปล่านะ
2: อ
3: ่
2: ะมันคืออะไร
3: แมคโดนัลด์เขาทำprocess innovation มาอันหนึ่งครับเขาเรียก60 second
2: ก็คือ60วิ
3: เขาสามารถที่จะทำแฮมเบอร์เกอร์และเสิร์ฟท่านได้ภายใน60วินาที
2: โอ้
3: และถ้าเขาทำไม่ได้กินฟรีครับ
2: อ๋อ
3: ครับแล้วเขาก็ไปคิดกระบวนการคิดแม้กระทั่งเครื่องมือคุณอาทิตย
2: ์เออ
3: แล้วนั่นคือที่มาของเครื่องมือทำไมของแมคโดนัลด์มันดูโอ้โหอลังการงานสร้างขนาดนั้นเพราะทั้งหมดเนี้ยมันคือกระบวนการของการทำให้มันเร็วเพียงพอในการที่จะสปีดให้ลูกค้าเคลียร์คิวได้เซอร์วิสดีขึ้นลูกค้าได้ของเร็วขึ้นอร่อยเหมือนเดิม
2: เออมันก็แปลว่าฟังดูเหมือนว่าถ้าเขาคิดเรื่องนี้ถ้ามันเกินเช่น2นาที3นาทีเนี่ยคือลูกค้าคงคิดในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกูมากินฟาสต์ฟู้ดเนี่ยใช่ไหมทำไมมันนานขนาดนี้วะเราอาจจะเป็นความไม่พอใจอ่ะ
3: เอาจริงๆแล้วอ่ะเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยไอ้ความอดทนของคนมีมากกว่านี้ตั้งเยอะเนาะ
2: เออก็ยัง60วิเลยนะ
3: ก็ยัง60วิได้เลยแต่ไอ้กระบวนการ
2: เรื่องอยู
3: ่ใช่ใช่
2: ของเวฟในเซเว่นนี่ก็อาจจะแบบสูสีกันนะเออเนาะแล้วแต่อาหารนะ
3: กระบวนการ60วินาทีอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าเขาก็ไปลอกเลียนแบบไอ้ตัวของการผลิตรถยนต์ครับว่าโฟลว์ของการผลิตรถยนต์มันมายังไงมันเป็นยังไงแบบไหนอะไรบ้างนะครับ
2: แสดงว่าเอาระบบไอ้แบบ just in time อะไรเงี้ยกลับมาย้อนใช้ในฟาสต์ฟู้ดเหรอ
3: ถ้าพูดเป็นระบบคอนเวเยอร์เลยครับเป็นระบบคอนเวเยอร์ว่าแต่ละอันแต่ละสเตชันเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ทอดกี่นาทีทำอะไรยังไงแบบไหนเอานี่ออกมาวางไว้อย่างนี้ก่อนอะไรต้องเตรียมไว้ยังไงบ้างแล้วก็แน่นอนครับมันก็มี data เข้ามาว่าเช่นถ้าเราจะต้องทอดเฟรนช์ฟรายต้องทอดยังไงเพราะเฟรนช์ฟรายทอดทิ้งไม่ได้ครับมันทิ้งได้ไม่เกินเท่านี้นาทีเกินกว่านาทีนั่นทีมันไม่กรอบมันไม่อร่อยมันไม่นุ่มไม่นี่ละ
2: มันก็ท้าทายที่เฟรนช์ฟรายต้องปริมาณพอเหมาะมาก
3: ใช่จนกระทั่งพอหลุดจากตรงนั้นมาเขายุติ60 second ครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยกระบวนการนั้นน่ะทำให้วันนี้เนี่ยแมคโดนัลด์สามารถที่จะเสิร์ฟทุกๆมื้อทุกๆออเดอร์ได้ภายในประมาณ90วินาทีครับ
2: โอ้แสดงว่าทำเพื่อสปรินต์อยู่ช่วงหนึ่ง
3: ใช่แล้วก็พอมันเป็นสปรินต์น่ะได้ชั่วคราวครับถ้าจะเป็นถาวรไม่มีความจำเป็นต้องแพงขนาดนั้นเพราะการที่จะทำให้มันเป็นถาวรมันแพงมากครับ
2: แปลว่ามันต้องมีของที่เพื่อจะเตรียมว่า60วิได้เนี่ยคงต้องทิ้งของไปเยอะทีเดียวเชียวที่เวลาจังหวะ
3: เขาก็ต้องออปติไมซ์ได้พอเขาออปติไมซ์ได้ทีนี้ก็เรียบร้อยครับเขาก็จะสามารถได้แล้วว่าเป็นยังไงเพราะว่า60วิอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องการเร็วขนาดนั้นหรอก
2: ก็จริงก็จริงก็จริงก็เลยอาจจะมาลงตัวที่90เนี่ยคือจุดสมดุลระหว่างผู้บริโภคและบริษัท
3: และต้นทุนและต้นทุนอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญนี่คือ process ครับคือถ้าเราไม่เอา value เพราะ position ไม่เอา value ที่ลูกค้าจะได้เป็นตัวตั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว innovation มันจะย้อนท่อไม่ได้ครับจำได้ใช่ไหมครับว่า innovation เราอ่ะมันเกิดจากไหนมันเกิดจากการ piss off ความไม่พอใจในสภาวะปัจจุบันพอไม่พอใจมันก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นทำให้มันแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยแล้วมันก็กลายเป็นอย่างที่เป็นโอ้โหรำคาญจังเลยสั่งที่ร้านแล้วมันไม่เวิร์กฟู้ดเดลิเวอรี่ซะเลยอะไรเงี้ย
2: อ
3: ย่างนี้เป็นต้น
2: อ
3: ีกสักตัวอย่างนึงครับอีกสักตัวอย่าง
2: ครับ
3: สักตัวอย่างนึงคอมพิวเตอร์ครับนี่ก็เป็นตัวโปรดของเราคือเดลคอมพิวเตอร์ครับ
2: โอ้โหนี่แม่เหมือนรู้เลยว่าเมื่อวานผมอัดกับจันทันยวัฒน์เนี่ยเพิ่งจันทันยวัฒน์อยู่ดีคิดถึงไมเคิลเดลขึ้นมาแล้วก็ระบึงระพันว่าเอ๊หนังสือ Direct From Dell เนี่ยของแกเล่มจะดูเก่าๆละเดี๋ยวจะต้องไปซื้อเล่มใหม่สักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเอออย่าพูดเรื่องนี้อยู่เลยแล้วยังรำลึกอยู่เลยว่ามันยุคไหนนะน่าจะยุคประมาณ90อะไรนะ80 90แถวนั้นที
3: ่ใช่ครับแต่ว่ากระบวนการของ Dell ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ
2: มันเป็นยังไงครับทุกคนมันเป็นยังไง
3: ระบบของ Dell คือ Build to Order ครับ
2: build to order ก็คือ
3: order,
2: เหมือน
3: แทนที่
2: ประกอบเครื่องคอมตามที่คุณสมบัติต้องการอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไปสั่งเขา
3: สมมุติว่าถ้าเราจะต้องไปซื้อจาก HP ไปซื้อจาก ใครต่อใครเอซุดเอยอะไรเอยเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือออนเชล
2: ประกอบสำเร็จแล้วก็เหมือนเสื้อผ้าที่มันตัดสำเร็จแล้ว ready to wear อันนี้คอมพิวเตอร์คือ ready to use
3: ใช่ซึ่งมันคือ CPU เมื่อเดือนที่แล้วครับ CPU เมื่อเดือนที่แล้วครับ
2: มีโอกาสจะตกรุ่นสูงเพราะงั้นเถอะ
3: มีโอกาสที่มันจะมีรุ่นใหม่เข้ามาแทนมากกว่า
2: พูดภาษาดีดีกว่าเนาะคือมันเราจะไม่ได้ใหม่เอี่ยมกันดีเพราะมันประกอบไปแล้ว
3: เพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญเนี่ยเราก็เลือกสเปคอะไรไม่ได้มากครับมันก็จะมีสเปคมาตรฐานครับ
2: ที่เขากะกะไว้เป็นสำหรับแต่ละรุ่น
3: แต่เดลเนี่ยสามารถจะสร้าง build to order process ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเราอยากจะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์สัก20เครื่องที่มีสเปคแตกต่างกัน5อย่างทำได้
2: ไม่ต้องเหมือนกันทั้ง20เครื่อง
3: ครับจริงๆแล้วเดลคอมพิวเตอร์เวลาขายมันคงขายเหมือนกับ PTG ปั๊มน้ำมันนะครับที่เขาบอกว่าน้ำมันของเขาสดกว่าที่อื่นนะ
2: หรือพูดอีกแบบก็คือขายคอมพิวเตอร์แบบอาหารตามสั่งนั่นแหละเราเข้าไปนั่งแล้วก็บอกเจ๊เขาว่าขอหมูพิเศษหมูพริกน้อยหน่อยอันนี้ไม่เอาขอกระเพราน้อย
3: ๆแต่จุดขายเขาบอกเลยครับว่าคุณจะได้สเปคล่าสุดอ่ะเอาดิเพราะนั้นสิ่งที่เดลได้กำไรไม่ได้กำไรจากราคาที่สูงขึ้นนะครับ
2: เราได้จากอะไร
3: ได้จากสต็อกที่ไม่มีครับเขาไม่ต้องสต็อกของครับ
2: เอาเลยคือสั่งมาแล้วค่อยไปสั่งต่อแล้วค่อยมา
3: ขับให้ใช่ครับแต่เร็วพอในการที่จะฟูลฟิลเราได้ครับนั่นคือการที่เขาคิดไว
2: ้โอ้โหต้นทุนเป็นศูนย์เนาะสุดยอด
3: อินเวนทอรี่นี่ไม่มีเลยครับ
2: โอ้เองอันนี้คือเขาเลยต้องตั้งใจงี้เลยใช่ไหมว่าถ้าจะ build to order เนี่ยก็คือไม่สต็อกอะไรเลยแต่ว่าต้องสร้างสัมพันธ์และสร้างเงื่อนไขที่ตกซักซ้อมกับคนส่งของซัพพลายเออร์ทุกอย่างให้ได
3: ้มันต้องมี innovation ของ API คือไอตัวของ data interchange อะไรกันเยอะแยะวุ่นวายแน่นอนครับ
2: ก็คือเขาไปทุ่มตรงนั้นแต่ว่ามันจะตัดเรื่องการต้องมาถือของทิ้งไว้เฉยๆ
3: เพราะนั้นคอมพิวเตอร์เดลไม่ได้ขายถูกครับแต่เขาขายสเปคที่สดใหม
2: ่เออใช้คำนี้ดีนะผมชอบนะสดใหม่สดใหม่เข้าใจง่ายดีเข้าใจง่ายดี
3: สดใหม่ครับแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายของ Process Innovation วันนี้คงหนีไม่พ้น Toyota ครับ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นเจ้าพ่อของ Process Innovation เลยนะตั้งแต่คุณอาทิตย์พูดมาหลายรอบมากคือ JIT คือ Just In Time นะฮะ Toyota เวลาเมื่อก่อนนี้เราซื้อรถเราต้องไปเลือกสีเราสามารถเลือกสีได้เลยเนาะเพราะมันมีขายอยู่ตรงนั้นเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะทำสีที่มันเป็นสีมาตรฐานที่ขายดีๆส่วนสีพิเศษสั่งทำครับน
2: ะ
3: ที่เกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วเนาะ
2: ก็คือมีสองพ่อเนาะให้เลือกนะแบบนี
3: ้ใช่จนกระทั่งรถปัจจุบันนี้ก็ใช้แบบนั้นหมดละเรียบร้อยพอจะสิ้นทำเสร็จก็มีไคเซนไคเซนเสร็จตอนนี้เป็น Lean Manufacturingตอนนี้ lean process นี่มี certify สอนกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคุณนะมี consult เฉพาะเรื่อง lean process นะคุณจะใช้เขาทีหนึ่งบางทีหลายแสนนะครับก็มาถึงแล้วก็จะมีการวางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆแล้ว lean process คล้ายๆผสมกันระหว่าง BPI กับ Re-Engineering แล้วก็เอา JIT เข้ามาผสมอีกหน่อยและขย่า
2: เป็นช็อคเทลพูดแบบนี้ก็คือกำลังจะบอกว่ามันก็คือเหล้าเก่าอาจจะไม่ใช่ในขวดใหม่ซะทีเดียวก็คือเป็นค็อกเทลภาษาคุณสมพลนั่นแหละจบค็อกเทลมิกโซโลจิสต์สิเหล่านี้ก็เป็นมิกโซโลจิสต์สิ
3: คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราจะลดคนเราไม่ใช้คำว่า Lean Engineering เราใช้คำว่า Lean ครับ
2: แม่ก็ฟังดูไพเราะอีกแบบนึง
3: ถูกครับ
2: นึกถึงไขมันไม่มีหุ่นดีๆกล้ามเนื้อเป็นมัดๆอะไรอย่างงี้
3: ใช่แล้วคนที่มาทำ Lean มันทำได้แน่นอนครับเพราะว่ามันกลับไปเรื่องเดิมครับว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากของเดิมเป็นยังไงครับ
2: มันเริ่มต้น
3: จากของใหม่ทำอะไรนะฮะบางทีเนี่ยคนทำลีนอาจจะต้องมีความรู้เรื่องเครื่องจักรซะด้วยซ้ำไป
2: โอ้เพราะมันต้องเอาเครื่องจักรเข้ามาเอามาประกอบในกระบวนการใช่ไหม มองเครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการใหม
3: ่ถูกครับแล้วพอเครื่องจักรเข้ามาเนี่ยมันถึงสามารถจะทำให้บางเรื่องดีขึ้นได้บางเครื่องเล็กลงได้บางเครื่องใหญ่ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ lean manufacturing เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็น innovation ในลักษณะหนึ่งเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่ท่านผู้ประกอบการก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับว่าไอ้ lean มาไอ้ lean processing lean process เนี่ยมันมียังไงบ้าง
2: ใช่ไหมผมนึกไปถึงตอนที่คุณชวนเล่าอ่ะว่านอกจากที่ว่าคำว่า lean เนี่ยมันอยู่กับเรื่องmanufacturing เรื่อง process อะไรพวกเนี้ยก็คือผมว่า10กว่าปีก่อนอ่ะใช่ไหมที่จะมีคนคนหนึ่งอ่ะที่เอากรอบคิดเรื่อง Lean อ่ะมาจับกับเรื่องสตาร์ทอัพไง
3: ครับ
2: ใช่ไหมเขาชื่ออะไรที่นามสกุล Lean เนี่ยผมจำชื่อเต็มเขาไม่ได้ละอ่ะแต่ว่ามันก็จะมี Lean Startup มีอีกหลาย
3: แล้วก็เป็น Lean Canvas ออกมา
2: เออให้ว่ามีซีรีส์ใหญ่เลยแหละเพราะว่ามองว่าสตาร์ทอัพอาจจะไม่ต้องจำกัดอยู่ในเฉพาะองค์กรเล็กก็ได้นะโปรเซสแล้วก็บวกกับไปอยู่ในองค์กรใหญ่ด้วยก็ได้อะไรเงี้ย
3: ใช่อีลิกลีนป่ะ
2: ใช่อีลิกลีน
3: อีลิกลีนใช่ไหมโอเคโอเค
2: เนาะ
3: ครับ
2: กับอีกเรื่องนึงที่ผมนึกขึ้นมาคือว่าอย่างโตโยต้าเนี่ยถ้าใครมีโอกาสไปที่เมืองนาโงย่าเนาะที่มันจะมีพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโตโยต้าผมคิดว่าถ้ามีโอกาสนะไปตรงนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจความเป็นโตโยต้าได้แบบชัดเจนมากเลยคุณสุพลผมเองเนี่ยถึงบางอ้อตอนที่ได้ไปเห็นแล้วว่าคือมีคอนเซ็ปต์มิวเซียมเขาเนาะเขาคือว่าด้วยสิงทอครึ่งหนึ่งออโตโมบิลครึ่งหนึ่งทุกวันนี้โตโยต้าไม่ได้เลิกสิงทอนะแล้วก็วันที่โตโยต้าก่อนจะเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์เนี่ยคือเขาพัฒนาเครื่องเขาเรียกไม่ใช่เครื่องด้วยเป็นระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมสิงทอแบบจนสุดท้ายย้อนกลับไปขายสิทธิบัตรให้กับเจ้าที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและโตโยต้าวันหนึ่งเคยไปซื้อสิทธิบัตรเขามาเพื่อพัฒนาเครื่อง
3: โอ้โหเจ๋ง
2: นี่ออกไหมมันโตโยต้าเนี่ยคือไม่ใช่เขาเรียกอะไรโรงงานสิงทอโรงงานหนึ่งที่กลายไปเป็นผู้ผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยแต่เขาคือคนที่เอาความคิดเชิงระบบเชิงกระบวนการทุกสิ่งอย่างเนี่ยไปจับกับกิจการสิงทอตั้งแต่วันแรกแล้วค่อยๆวิวัฒนาการมีความรู้สะสมแต่ถ้าเราไปเห็นนะว่าเขามีแบบแผนกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟาวเดอรี่ไอที่ทำเกี่ยวกับเรื่องโลหะการต่างๆในโรงงานสิงทออ่ะเราจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาจะทำโรงงานประกอบรถยนต์ไม่ได้
3: ได้เก่งขนาดนั้นใช่ไหม
2: เพราะว่าคุณไม่ใช่โรงงานสิงทอคุณคือผู้สร้างวิธีคิดและกระบวนการอัตโนมัติในการทำให้สิงทอมันแบบมีอินโนเวชันอะไรใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแค่เอาชุดนั้นน่ะมาเปลี่ยนออบเจกต์ในการทำเท่านั้นเองย้ายมาเป็นรถยนต์เนี่ยมันก็แง่ละที่คุณจะทำได้อะไรเงี้ยรู้สึกงั้นเลยนะว่าโอ้โ
3: หคุณอาทิตย์พูดประโยคนึงอ่ะพูดคำหนึ่งออกมานะคือคำว่าออโตเมชันprocess automation กับ process innovation เป็นความเหมือนที่คล้ายๆกัน
2: เหมือนเนี้ยแสดงว่ามันมีทั้งจุดเดียวกันและจุดไม่เหมือนกัน
3: ใช่ process innovation มันไปเพิ่ม value ให้กับลูกค้า
2: ฮะเออ
3: process automation เนี่ยมันเหมือนกับ lean process มันเหมือนกับอะไรพวกนี้เลยครับคือคำว่า lean process หนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในกระบวนการที่ต้องเอามาใช้ก็คือ automation ครับ
2: เพื่อลดคนที่ไปอยู่ในกระบวนการเหรอหรือยังไง
3: เพื่อลดเวลา
2: อ๋อ
3: ทีนี้ในการจะลดเวลาเนี่ยมันจะต้องช็อตคัทมากขึ้นเรื่อยๆนะหรือมันจะต้องมีสองอย่างไม่ช็อตคัทไม่ตัดออกก็ต้องเร็วขึ้น
2: เออ
3: มันมีอยู่ไม่กี่อย่างครับไม่ตัดออกก็ต้องเร็วขึ้นมันถึงจะเร็วขึ้นได้เพราะถ้ามันจะเร็วขึ้นได้มากกว่าสปีดของคนมันก็คือเครื่องจักร
2: ครับ
3: นะถ้ามันจะบายพาสคนไปได้ก็แปลว่ามันต้องมีแขนกลยกจากข้างนี้ไปอีกข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องตัดการลากขนย้ายอะไรพวกอย่างนี้ออกไปเป็นต้นนะจริงๆแล้ว lean canvas ก็เป็นอันหนึ่งที่สนุกมากนะคุณอาทิตย์มันเป็นหนึ่งมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในกลยุทธ์ด้วยซ้ำไปนะไอ้ lean canvas เนี่ยเพราะว่ามันต้อง identify ก่อนว่า problem มันคืออะไรนะฮะแล้ว customer ของเราอ่ะมันมีปัญหากับ problem นี้ไหมบางทีมันไม่ใช่ทางตรงแต่มันทางอ้อมครับ
2: อ๋ออ๋อก็คือต้องโยงให้เห็นก่อนว่ามันไปโยงกับลูกค้าเพราะไม่งั้นมันจะไม่ไปเพิ่มบาลูให้ลูกค้าย
3: กตัวอย่างเช่นผมใส่เสื้อ
2: ครับ
3: แล้วผมรู้สึกเสื้อผมรำคาญตรงที่มันเป็นตะเข็บ
2: ตะเข็บอืม
3: แต่เสื้อมันโอเคเสื้อมันทรงโอเคหมดแต่ว่ามันก็คันๆนิดหน่อยเวลาที่มันไปโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ย
2: อ
3: ันเนี้ยมันคือเพนพอยต์ของคัสเตอร์ที่ไม่ใช่เรื่องใหญ
2: ่
3: แต่ถ้าเรามีความเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราบอกว่าตรงนี้แม่งเป็นเพนพอยต์ไว
2: ้
3: คุณอาทิตย์มันเป็นปัญหาของลูกค้าแล้วมันเป็น unfair advantage ของอุตสาหกรรมสิ่งท
2: อ
3: เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาถูก identify ว่า
2: จะเอามันออก
3: ทำไมมันเกิดขึ้น
2: อ๋อ
3: ก็เพราะว่าเราใช้เครื่องจักรเครื่องนี้อ๋อเราใช้คนชุดนี้อ๋อเราใช้วิธีนี้เย็บ
2: มันขึ้นรูปเสื้อมาแบบนี้ด้วยการเย็บตรงนี้พอดี
3: ถ้าเราจะไม่
2: ให้ตัดใหม่ได้ไหมเออ
3: ถ้าเราจะไม่ให้เกิดแบบนี้เราไม่เย็บแบบนี้หรือเราไม่เย็บเลยได้ไหม
2: นี
3: ่มันก็จะเกิดเป็นไลก้าเกิดเป็นสเปนดิกผ้าที่มันยืดได้โดยที่มันแค่สอยกันน่ะเลี่ยมจุนกันนิดหน่อยเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็คือลดให้ความรู้สึกระคายเคืองจากตะเข็บมันบางเบาด้วยเนื้อผ้าบางแบบ
3: แล้วมันก็จะเบาลงใช่มันเบาลงมันก็จะกลายเป็นโลจิสติกก็ดีขึ้น
2: โอ้ลูกค้าใส่ก็อาจจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้น
3: ด้วยครับแต่ถ้าคุณชอบคัตตอนคุณก็จะชอบคัตตอนเน
2: า
3: ะถ้าค
2: ุณชอบน้ำหนักก็จะมีแบบนึงใช่ใช่ใช่ใช่มันเท็กเจอร์คนละฟีลิ่งคนละฟีลิ่ง
3: ครับและนั่นก็คือprocess innovation เต็มรูปแบบครับ
2: หน้าตาคุณสมพลวันนี้มีความฟินที่ได้จบแบบสมบูรณ์แบบสักที หลังจากคราวที่แล้วไอ้อาทิตย์นี่มันด่ามอะไร ขยี้ซะ
3: ไม่ใช่ แ
2: บบโอเคก็ถือว่าจบสำหรับท้ายที่เรียกว่า process innovation
3: ครับ
2: ซึ่งก็คือเป็นรูปแบบที่3เนาะที่คุยกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยรูปแบบที่4
3: ครับconcept innovation ครับ
2: ว้ามาเป็นเรื่องแนวคิดเลยนะมาอ่ะงั้นวันนี้ขอบคุณคุณสมพลนะครับ
3: ครับผม
2: ครับท่านฟังเดี๋ยวตรงนี้พักครู่นึงฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
4: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
5: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
10: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์นะครับ
2: ครับผม
10: ก็เมื่อวันอังคารพุธแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Turbulent Time อยู่นะครับก็คือยุคที่มันปั่นป่วนผันผวน
2: ครับ
10: นะว่ามันมีลักษณะยังไง ถ้าเราพูดลักษณะแบบนั้นเนี่ยท่านคิดว่าตอนนี้เราอยู่ในลักษณะแบบนั้นหรือเปล่า
11: ก็น่าจะใช่นะ
10: นะฮะก็รีแคปซะหน่อย
11: ครับผมนะเราก็คุยว่ามันเหมือนลักษณะที่เป็นอยู่ในช่วงที่ของเก่ากฎเก่าเนี่ยก็ยังอยู่ไม่หายไปแต่กฎใหม่ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวมันก็เลยเกิดความปั่นป่วนแบบนี้ลักษณะสำคัญนะมีประมาณนี้คือว่าข้อแรกเส้นเหตุผลเดิมเนี่ยมันขาดไปนะฮะวิธีที่เคยใช้มาแต่เดิมเนี่ยไม่ได้การันตีว่าวันนี้ใช้ได้ต่อนะข้อ2ก็คือลักษณะความผันผวนเนี่ยมันจะลามข้ามระบบนะคือไม่ได้จบอยู่ในแค่เรื่องเล็กๆอันนั้นมันจะกระทบกระเทือนไปเรื่อยๆนะข้อที่3คือการพยากรณ์หรือ forecast เนี่ยมันสั้นลงนะครับแล้วก็จะต้องมีลักษณะที่คิดเป็นฉากทัดมากกว่าที่จะมองแบบตายตัวแบบใดแบบหนึ่งนะข้อที่4ก็คือตำแหน่งของอำนาจเปลี่ยนนะเช่นแบรนด์แต่ก่อนมีอำนาจปัจจุบันครีเอเตอร์อาจจะกุมอำนาจนะฮะแรงงานทั่วไปก็เสียให้ AI นะครับข้อที่5ความได้เปรียบนะทางธุรกิจที่เคยมีเนี่ยอายุมันจะสั้นลงนะเพราะฉะนั้นตัวสำคัญคือไม่ใช่แค่สร้างความได้เปรียบแต่คือต้องทั้งสร้างเป็นเก็บเกี่ยวได้ทิ้งได้แล้วก็สร้างใหม่ได้ด้วยนะครับเราคุยมาถึงข้อ5คุณนิวัฒน
10: ์เชิญ
11: ข้อ6เนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าเหตุการณ์เล็กสามารถเปลี่ยนระบบได้นะก็คือข่าวหนึ่งหรือบางทีคลิปหนึ่งกฎระเบียบกฎเนื้อข้อหนึ่งหรือผลิตภัณฑ์ใหม่แค่หนึ่งตัวเนี่ยอาจจะกลายเป็นจุดพลิกเพราะว่าระบบเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเปราะแล้วก็เชื่อมต่อกันสูงเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกขยายผลอย่างรวดเร็ว
10: ก็คืออันนี้มันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์นะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์เวลาตัวหนึ่งล้มอ่ะตัวอื่นมันก็จะล้มไปด้วย
11: กระทบเป็นระบบ
10: อย่างกรณีของจีนอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยพอปล่อยให้มันเข้ามาเหมือนปลาหมอคางดำเนี่ยนะมันปลาหมอคางดำเนี่ยเราเอามันมาเนี่ยไม่กี่ตัวเนี่ยมันขยายแล้วมันแพร่พันธ
11: ุ
10: ์เร็วแล้วก็มันเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
11: ทนอย่างนั้นนะ
10: ท่านบอกอ่ะมันอยู่ได้ในน้ำทุกประเภท
11: เออ
10: แล้วก็ตัวมันก็ไปกิน
11: อย่าง
10: อาหารของปลาอื่นๆหรือกระทั่งไปกินปลาตัวเล็กๆอื่น
11: ๆ
10: คือไปทำลายระบบนิเวศ
11: ใช่ใช่
10: กระทั่งเหลือแต่มันตัวเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นประกาศมาอะไรเรามันปลาเปลี่ยนหญ้าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตัวมันเองมันก็เหลือแต่มันก็จะ
11: แต่โคโซ่หายหมดใช่ไหมระบบนิเวศหายหมดห่วงโซ่ไม่มีแล้วเหลือแต่ตัว
10: อย่างเนี่ยต่อไปเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยงในบ่อในกระชังอะไรพวกนี้ซึ่งห้ามให้พวกนี้เข้ามาเลยนะก็คุณจะไม่มีปลาธรรมชาติกินแล้ว
11: ไม่มีปลาธรรมชาติน
10: ะฮะ
11: นะ
10: แล้วก็เสียงสะท้อนดูหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะเหลือแบบนี้ปลากระป๋องกระป๋องอะไรก็ไปทำปลาหมอคางดำเอาแบบมักง่ายไงใช่ไหมพอมักง่ายปุ๊บแล้วคำถามคืออย.หรือว่ามันดูยังไงอ่ะฮะ
11: กำกับยังไง
10: บางองค์เนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้มีแต่ตาปุ้มปุ้ยหรืออะไรที่ยี่ห้อดังๆนะ
11: เ
10: ป็นพวกปุ้มปุ้ยหรือว่าอะไรที่เคยเป็นสปอนเซอร์รายการเรานะไอ้พวกเนี้ยที่ดังๆคือมันน้ำอ่ะมันไม่ได้มีแต่น้ำสิ
11: มันมียี่ห้อแบรนด์ที่ขายในตลาด
10: อยู่ในตลาดล่างที่
11: ใช่ไหมร้านค้ามวลชนเนี่ยร้านชนบทอะไรเงี้ยมันมีหลายยี่ห้อมากมายเลยที่เราไปเดินด
10: ูเนี่ยเหมือนน้ำอ่ะทุกจังหวัดมีหมดอ่ะทุกอำเภอมีมันก็ทำกันได้ไอ้ปลากระป๋องเหมือนกันนะมันก็ไม่มีแต่ถามว่าไอ้ปลากระป๋องเนี่ยต่างจังหวัดทำไมมันไม่เอาปลาแมคเคอเรลมาทำอ่ะก็เพราะว่ามันมี
11: ราคา
10: ง่ายมันห่างง่ายทุกคนต้องการของถูกใช่ไหม
11: ทำให้ราคาต่อกระป๋องมันถูกลงไป
10: แล้วถามว่าคุณมีนโยบายกำจัดมันไม่มีนะปลากินได้ตัดคอไม่
11: ม
10: ี
11: ใช่ไหม
10: ไม่ได้มองว่าไอ้ตัวอันนี้มันเป็นเทรดของระบบประมงไทยเห็นไห
11: ม
10: ข้อ7ฮะ
11: ผู้คนจะตอบสนองด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคือเมื่อเวลามันมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นคนก็จะหันหาเรื่องเล่าเรื่องราวที่มันเข้าใจง่ายนะหรือบางทีผู้นำเนี่ยก็พึ่งพาผู้นำที่ดูเด็ดขาด แบรนด์ที่ให้ความรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงหรือว่าชุมชนบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวลำพังเพราะฉะนั้นไอ้ความผันผวนหรือ turbulence time แบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่เศรษฐกิจนะแต่ว่ามันไปเปลี่ยนจิตวิทยาของผู้บริโภคหรือของตลาดไปด้วย
10: ก็ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยก็ได้รับความนิยมช่วงหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าผู้นำที่เด็ดขาดอะไรเงี้ยนะหรือว่าใน
11: บริบทนะบริบท
10: จอมพลสุริยธนรัตน์เนี่ยมันก็เป็นคอมมิวนิสต์มาไงนะมันมีคอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศเราแล้วก็ใครที่มาก่อการร้ายเนี่ยจอมพลสุริยในเวลานั้นเนี่ยก็มีมาตรา17ก็ประหารชีวิตเลย
11: เด็ดขาด
10: ใครที่มาก่อเพลิงไหม้อะไรพวกเนี้ยแต่ปัจจุบันนี่คือแต่ก็เดี๋ยวดูสาวิทยาวิชาก่อนนะเหมือนพูดว่าเด็กคนหนึ่งเกิดไปฆ่าวางแผนฆ่าคนอื่นสักร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีสาวิทยาอะไรพวกนี้ไห
11: ม
10: ในอเมริกาบอกโนดูความร้ายแรงของอาชญากรรมที่เขาทำคือจะลงทันอะไรให้ดูความร้ายแรงอาชญากรรมไม่ได้ดูว่าเขาอายุเท่าไหร่เพราะการไปดูอายุแล้วมีสหวิทยาอะไรพวกเนี้ยสหวิทยาการอะไรพวกเนี้ยนะมันเป็นกรอบเก่าไงเด็กยุคก่อนมันจะไปทำอะไรได้สิบขวบมันยังทำอะไรไม่ได้ผมจะไปทำอะไรได้ขนาดเป็นคนนักเรียนสิบขวบแต่งเรียนคงเรียนความอะไรผมสมัยเป็นนั้นผมไม่มีศักยภาพที่จะไปทำอะไรได
11: ้แต่บริบทนะบริบทยุคนั้นนะ
10: ผมมีเทคโนโลยีไม่มีอะไรทำอะไรได้เก่งก็อย่างมากก็เก่งอ่านหนังสือเป็นแบบสไตล์พวกนักเรียนอะไรกันนั่นเองไงแต่ตอนนี้คุณสร้างความปวดรุนแรงได้เลยนะคุณอายุสิบขวบอะ
11: ใช่ไหมมันโตเร็วขึ้นขนาดไหนอะถ้าดูเด็กสมัยเนี้ยมีสื่อแบบเนี้ยเข้าถึงการเรียนรู้แบบเนี้ย
10: อย่างเงี้ยคุณฆ่าคนได้เลยเหมือนมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่อเมริกาฆ่าน้องมันเอาจุอุดน้องมันอายุขวบหนึ่งกับสองขวบมันก็เอาหมอนอุดปากตายเลยใช่ไหมเขาก็ต้องเอามันติดคุกผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยถ้าคุณเอาอายุเป็นเกณฑ์อะคุณคิดแบบ
11: มันก็จะกลายเป็นช่องว่างไหมมันจะกลายเป็นช่องว่างไหมเด็กยกเว้นไหมที่บางคนใช้โอกาสไหมหรือยังไง
10: ขวบสองขวบมันก็เล่นมือถือแล้วมือถือเนี่ยมันเข้าถึงทุกอย่างได้ไงใช่ไหมทำระเบิดขึ้นมาทำไงนะปาเข้าไปคนตายทั้งสิบคนกูจะยังไงล่ะสาวิยาเหรออันนี้กฎหมายมันต้องทันไงเหมือนไอ้ป๋องเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมันติดกูเดี๋ยวมันออกมาอีกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็เลยเรื่องอารมณ์เรียกร้องการประหารชีวิตไงเห็นไห
11: ม
10: อย่างเงี้ยอย่างสมัยลุงตู่ก็เลือกสงบจบที่ลุงตู่ไงเห็นไหมด้วยความมั่นคงไงเห็นไห
11: มอารมณ์มันไปในทางนั้นมันก็จะรู้ว่าคำตอบต้องการแบบไหนหลักยึดแบบไหน
10: ข้อ8ครับ
11: ความเร็วอ่ะสำคัญแต่ความเร็วที่ผิดทิศมันยิ่งไปทำลายให้เร็วขึ้นองค์กรจำนวนมากเข้าใจว่าช่วงเวลาแบบนี้ต้องรีบทำทุกอย่างแต่สิ่งที่ต้องเร็วจริงๆเนี่ยมันคือการเรียนรู้ต่างหากคือการตรวจจับสัญญาณต่างหากและคือการถอนตัวจากสมมุติฐานที่ผิดไม่ใช่ไปเร่งแบบลงมือให้เกิดผลเลยเรียกว่า execution บนยุทธศาสตร์เดิม
10: ทีนี้คำถามก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในยุค turbulent time ไห
11: ม
10: ถ้าอยู่แล้วเนี่ยใครจะอยู่ได้ในยุคนี้ SME แบบไหนคำตอบก็คือไทยเราอยู่ในยุค turbulent time นานมาแล้วนะคือไม่ใช่เพิ่งมาอยู่แต่เป็นเทอร์โบลอนไทม์ที่แตกต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัย
11: อ
10: ย่าพูดง่ายมันไม่ใช่ยุค2540ไม่ใช่ยุค2551ใช่ไห
11: ม
10: สองศูนย์ศูนย์แปดอ่ะใช่ไห
11: ม
10: ที่ทุกอย่าง
11: มันมีบริบทของมัน
10: แต่
11: มันมีบริบท
10: ของมันกรณี2540เนี่ยเหมือนรถชนเราแล้วก็ ขาหักอะไรเลยนอน ICU เลยแล้วก็ในห้อง ICU นี่จะมีโต๊ะจีนหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ
11: ครับ
10: นะแต่ว่าอันนี้แหละเหมือนเราโดนรถชนแล้วเราช้ำในมันไม่เห็นแผลแต่เราก็ใช้ชีวิตตามปกติ
11: ลงมาเรื่อยๆอาการซึมลงมาเรื่อย
10: ๆแล้ววันดีคืนดีเราตายเลยใช่ไหมเหมือนถ้าคุณฝนตกหนักไงคุณก็จะรอความเร็วเพราะว่ามันตกหนักมองทางไม่เห็นถนนลื่นแต่มันตกปล่อยเนี่ยคุณอาจจะขับรถธรรมดาก็ได้
11: ชะล่าใจ
10: ใช่ไห
11: ม
10: พูดง่ายๆคือวิกฤตครั้งเนี้ยดูเหมือนตัวโปรงตัวแปรอะไรเนี่ยมันไม่ได้พลิกผันมากอ่ะ
11: ดูเหมือนใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่มันโดดขึ้นมาให้มันรู้สึกอย่างนั้น
10: มันกลายเป็นกบต้มไง
11: เออ
10: ใช่ไหม
11: เป็นเรื่องที่รุนแรงอาจจะมองเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะเออ
10: ใช่คือเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า turbulent stagnation คือเศรษฐกิจโตต่ำลงไปเรื่อยๆแต่พอเจอวิกฤตในช่วงเทอร์บูลเลนต์เนี่ยมีใครสิทธิ์เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็อย่างโควิดอย่างเงี้ยแล้วก็สุดเลย
11: เออ
10: แล้วเราก็ฟื้นยากก็โดยโครงสร้างมันฟื้นก็โดยโครงสร้างมันฟื้นไม่ได้ด้วยไงคุณอติคือหนึ่งก็คือคนมันแก่เยอะ
11: เหมือนโครงนะโครงไม่แข็งแรง
10: มันไม่เหมือนคนแก่ญี่ปุ่นหรือว่าคนแก่เกาหลีหรือว่าเวียดนามอะไรพวกนี้ไง คือเราเป็นคนแก่ที่เราพึ่งพาคนอื่น
11: ใช่
10: เขาบางทีเขาอาจจะพึ่งพามาตั้งแต่เขายังไม่แก่มากก็ได
11: ้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะมันมาเรื่อยๆอ
10: ่
11: ะแต่ว่าถ้าทำการเมือง
10: แค่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้พึ่งพาใครมันก็พึ่งพาตัวเองพอแก่เนี่ยมันก็ไม่พึ่งพาเขาคือไม่สามารถจะอ้างได้ว่าแก่แล้วก็มาพึ่งพา
11: ใช่เพราะแต่ว่าผมว่าในสังคมไทยเนี่ยวัฒนธรรมการเมืองเนี่ยเจตนาทำให้คนเนี่ยต้องพึ่งพาร
10: ัฐใช
11: ่ไหมมีกระบวนการและหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเที่ยวนี้มันก็เลยลำบากเป็นพิเศษ
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าอย่างเงี้ยก็คือเราคนแก่เยอะแล้วก็เด็กเกิดใหม่ก็น้อยแล้วก็คนทำงานเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงมากกว่าตัวเองอ่ะใช่ไหม
11: เออมีภาระนะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวอะไรเงี้ยใด
10: ๆคือเศรษฐกิจโตต่ำอยู่แล้วแล้วยังมีปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับ
11: โอ้ย
10: แต่ว่าการแข่งขันนี่มันเปลี่ยนเร็วและเป็นการแข่งขันที่ asymmetry ก็คือไม่ได้สมมาตรกันพูดง่ายๆก็คือ
11: ว่ายังไง
10: คุณเจอ7 11คุณจะอยู่ยังไงอ่ะ
11: โอ้คือมันต่างระดับกันมาก
10: คุณเป็นคุณเป็นรถญี่ปุ่นคุณก็อยู่มา30ปีก็คุณเจอจีนซึ่งมันมีอีโคซิสเต็ม
11: ดีอยู่แล้ว
10: เด็กก็ถูกผลิตดีเป็นล้านล้านคันไอ้แร่หายากอะไรก็สบายแล้วก็ยังไม่ต้องมีไอ้ภาษีอีกส่งมาทั้งคันแล้วก็ยังแล้วรัฐบาลก็ช่วยอีก150,000เนี่ยมึงไปอยู่ยังไงมันอสมมาตร
11: ไม่รู้มาได้ยังไง
10: ใช่มั้ยเหมือนอย่างเงี้ย CP ใหญ่มโหฬารเลยในประเทศไทยก็จีนมันใหญ่กว่า CP มั้ยล่ะ
11: อ
10: ืมเดี๋ยวมันเอาไก่เข้ามาจะทำยังไงและไอ้คนเลี้ยงไก่บ้านเรามันจะอยู่ยังไงมันไม่ได้มี CP อย่างเดียวนี่ที่เลี้ยงไก่อ่ะเปตะโกเขาก็เลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงทำ
11: ไงก็มีเยอะก็มี
10: หรือเนี่ยวัวเบอร์อะไรเงี้ยเนื้อวัวอะไรเข้ามาหมูเหมออะไรเงี้ยทำไง
11: ใช่ไหมผักผลไม้ก็ปั่นป่วนไปเยอะแล้วก่อนหน้านี้ใช่ป่ะ
10: เนี่ยเราจะต้องดูกันต่อไปนะเวลาหมดแล้วเราต้องคนรับกันนะครับสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีครับ
12: Business Connection

งานที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าอะไรแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรูปป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูรนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: ไม่ได้เคยได้ยินเพราะว่าปากไม่ตรงกับไมค์นะครับ
3: เมื่อกี้โอ้โหแล้วพอไมค์มานี่เสียงเข้มเลย
2: ช่วงนี้เนี่ยจะมีการใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับยิงนะฮะคนที่ไม่มีอาวุธก็ค่อนข้างเยอะนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยก็มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งของเทพศิรินทร์นนท์เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะไม่ทราบเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีใครทราบ
3: ใช่ไหมครับเป็นข่าวแบบท้องออฟเดอะทาวน
2: ์ก็คือยิงปู่ย่าก่อนนะแล้วก็ไปยิงครูระหว่างนั้นก็กราดยิงพวกนักเรียนด้วยนะก็ตายไปทั้งหมด8ศพนะฮะรวมผู้ก่อเหตุด้วยนะครับแล้วก็ครูเนี่ยก็น่าจะแล้วก็พวกครูรวมผู้ปกครองอะไรพวกนี้นะเลขาครูอะไรด้วยนะก็ประมาณ5ศพตัวปู่ย่าเนี่ย2ก็7แล้วก็ผู้ก่อเหตุ18และมีนักเรียนคนหนึ่งตายอายุ12ปีนะครับ
3: อ
2: ันนี้ก็สร้างความสั่นสะเทือนมาก
3: ครับ
2: ผมก็ยังแกะไม่ออกว่าปู่ย่าเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่2ขวบคือเลี้ยงมา12ปีนะคือเด็กคนนี้อายุ14ปีเนี่ยทำไมถึงต้องฆ่าปู่ย่าด้วยนะฮะคือปกติการกราดยิงเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไปยิงเพื่อนด้วยนะไม่ได้ยิงผมไม่แน่ใจว่ามียิงพ่อแม่ตัวเองเปล่าไม่อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าผมจำไม่ได้นะไอ้ยิงครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีด้วยนะคือครูเนี่ยอาจจะเอาตัวเข้ามาปกป้องอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเคสเนี่ยถอดรหัสยากเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ตายไปแล้วนะ
3: ครับ
2: ก็ไม่รู้ว่าจะถอดรหัสยังไงแต่มันก็เป็นคือมันก็บอกได้อย่างหนึ่งว่าคือมันส่งสัญญาณไปถึงผู้อาวุโสที่เลี้ยงหลานด้วยนะว่าเออมันฆ่าท่านได้นะคือมันฆ่าท่านได้นะคือหมายถึงว่าคือผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ Leading People นะครับ
3: ผู้เหมือนคนนะ
2: คือมีอยู่บทหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงว่าเนี่ยเวลามันมีฆาตกรเนี่ยนะไปก่อเหตุแบบเนี้ยนะฆ่าคนอะไรกราดยิงอะไรพวกเนี้ยนะแล้วเวลาไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านเนี่ยก็มักจะบอกว่าเอ๊ะเขาก็เป็นคนอัธยาศัยดีนะเขาก็ไม่เคยก่อเหตุไม่เคยก่อเหตุอะไรนะถ้าเจอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะ
3: คือดูเป็นคนปกติเวลาอยู่ในสภาวะทั่วไปที่พบเจอประจำวัน
2: อะไรเงี้ยก็เด็กคนนี้มันก็คือมันมีสองทฤษฎีว่าเอ๊ะก็ไม่มีการบูลลี่อะไรนี
3: ่
2: ใช่ไหมจับเข้าห้องน้ำอะไรพวกเนี้ยนะคือมีคนบอกว่าเด็กคนนี้ถูกบูลลี่ส่วนใหญ่ก็คือเด็กถูกบูลลี่แล้วก็มาแก้แค้นใช่ไหมอ
3: ันนั้นเป็นสมมติฐานที่คนมักจะคิดกันใช่ป่ะ
2: แล้วนี้ถ้าเกิดเราบอกมีการบูลลี่เนี่ยมันต้องหาคนบูลลี่ด้วยนะคือตอนนี้มันก็เป็นคล้ายๆราโชมอนน่ะ
3: ราโชมอน
2: เป็นนิยายญี่ปุ่นเรื่องนึงอ่ะก็ไปถามเหตุการณ์หนึ่งแต่ละคนมันก็พูดไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เคยไม่เหมือนกันเลยอ่ะ ว่าเรื่อง
3: นี้คือเหมือนคนละเรื่องเดียวกันใช่ไหมคนละเรื่องเดียวกัน
2: เหมือนครูนี่ก็เอ้ยเขาคนดีเด็กรักอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็จะเรียนว่าเด็กๆก็ไม่ค่อยได้รักครูเท่าไหร่หรอกโดยเฉพาะครูมัธยมเนี่ยนะฮะก็แต่เป็นแต่ว่าเด็กมันก็ไม่กล้าแสดงออกไง
3: ใช่ไหมเราจะรู้ไหมว่าความรู้สึกที่แท้จริงคืออย่างไร
2: อย่างสมัยผมเนี่ยครูสอนแล้วผมก็คุยกับเพื่อนก็เรื่องที่ครูสอนนี่แหละครูเป็นคว้างช็อป
3: นี่คือกำลังคุยเรื่องในเรียนไม่ได้คุยเรื่องอื่น
2: แล้วก็
3: อ้าว
2: มีบางคนบอกว่าผมไม่ได้โดนช็อคผมโดนแปลงลบกระดาน
3: เออใช่ผมก็เคยโดนเนี่ยไปเด็กๆ
2: ผมว่าเนี้ยแล้วก็ในเนี้ยแล้วคุณจะไปทำอะไรครูอ่ะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมไอ้ครูพละนี่ก็เป็นตัวกันแกล้งเลยนะบางทีก็ลงโทษรุนแรงมากเลยอย่างสมัยผมก
3: ็
2: ผมก็ทำอะไรกันไม่รู้แต่ผมก็ไม่ใช่เด็กเกเรนะนี่ผมพูดเนี่ยเห็นไหมผมไม่ใช่คนเกเรนะท่านไม่ต้องพูดถึงพวกครูไม่ชอบนะก็ให้ผมไปจับจิ้งหรีดอะไรเนี่ยเอาที่เอาโม
3: จับจิ้งหรีดออกกำลังกายออกกำลังกายย่อลงไปแล้ว
2: หมุนไปลงโทษลงโทษอะไร

0: เรื่องการลงโทษนะไม่มีใครออกกำลังกายท่านั้นหรอกเอามือข้างหนึ่งไปจับหูแล้วมืออีกข้างหนึ่งไปจับเท้าอะไรยังไม่มีใครออกกำลังกายท่านนะในการลงโทษนะครับ แล้วก็เนี้ยครูก็จะคือครูทุกใหญ่ครูมันก็จะมีอคติอ่ะก็จะชอบแล้วก็ไม่ชอบก็คือบางทีก็จะชอบมันจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งว่า teacher pet สัตว์เลี้ยงของครูเนี่ยแปลว่าลูกศิษย์คนโปรด
1: ลูกศิษย์ลูกศิษย์คนโปรด
0: คือถ้าลูกศิษย์คนโปรดเนี่ยทำอะไรก็ถูกไปหมดแบบเรียนเก่งอะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ย่างผมเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยผมเรียนปานพันธ์เนี่ยแล้วคนสอบภาษาอังกฤษเนี่ยก็คนหนึ่งก็คือลูกเจ้าของโรงเรียนนะ
1: เ
0: ขาก็เอาหนังสือตั้งหาอะไรเงี้ยมาให
1: ้
0: หนังสืออ่านนอกเวลาเอามาให้
1: พิเศษคือเห็นเราสนใจเห็นเราตั้งใจ
0: แต่ผมเนี่ยเลขผมก็ไม่เก่งไอ้ครูเลขก็ไม่ค่อยชอบ
1: ทำไง
0: แล้วตอนหลังแบบครูภาษาอังกฤษคนหนึ่งออกไปไอ้ครูอาสาไอ้ครูเลขคนนี้มันต้องมาสอนภาษาอังกฤษด้วย
1: โอ้ย
0: ผมก็ฟาดเลยมึงตอบมึงพูดอะไรมากูตอบได้หมดอยู่แล้ว
1: อ๋ออันนี้ของถนัด
0: แต่ว่ามาลงก็มาบี้ผมที่เลขไงแล้วผมก็คะแนนไม่ดีแล้วผมก็ต้องซ่อมไงใช่ไหม
1: ครับ
0: คืออันเนี้ยขนาดผมนี่เป็นเด็กเรียกว่านิสัยดีเรียนดีนะและไอ้พวกอื่นๆคุณคิดดูแล้วกันใช่ไหมเหมือนอย่างเนี้ยที่ครูที่กำลังจะโดนเด็กไล่ยิงตามหาที่ครูอรสาเนี่ย เขาภาษาไทยเขาได้ไอ้เด็กคนนี้มันได้ศูนย์ไงคือผมเนี่ยเป็นอาจารย์นะในมหาลัยนี่ผมไม่เคยให้ใครผมไม่แน่ใจผมเคยให้ตกปะนะคือถ้าให้ตกเนี่ยคือมันไม่มาเรียนเลยอะแล้วก็ไม่สอบคือมันจะให้ยังไงนะคือพวกนี้มันก็ควรจะมันก็ควรจะดรอปนะคือเรียนก็ไม่เรียนสอบก็ไม่มามันก็ต้องตกแล้วว่าจริงเปล่า
1: ผมไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิต
0: เ
1: ลยนะผมนี่ว่าคือระดับมหาวิทยาลัยด้วยใช่ป่ะปริญญาโท
0: นะสอบปริญญาตรีด้วยพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาเรียนส่งกันบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะตกอะไรเงี้ยนะคุณก็มาทำรายงงรายงานอะไรผมก็ให้บีอะไรพวกนี้ไปอ่ะนะ
1: อ
0: ันนี้แต่ผมก็เด็กมันได้ศูนย์เลยเนี่ยผมว่าคงไปทำอะไรให้ครูไม่แฮปปี้เปล่า
1: อันนี้เราก็ไม่แน่ใจรายละเอียด
0: และในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก่อนนั้นสักสองวันมันมีครูคนหนึ่งชื่อครูแดงครูแดงเนี่ยเขาก็โพสต์ขึ้นมาว่าสอนมันเป็นครูมาตั้งแต่ปี2537เนี่ยนะสอนมาติดรุ่นแรกในก็45บวกบวกแล้วก็พูดง่ายสอนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แหละไม่มีเจนไหนที่อุบาทเท่าไอ้เจนเชี่ยนี่เลยนะฮะเนี่ยแล้วก็โหคนก็มาตอบกันใหญ่เลยอะไรทำนองเนี่ยนะและอีกวันสองวันนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าไอ้เด็กคนนี้มันก็ยิงตายไป8รวมตัวเองรวมปู่ย่าบาดเจ็บ22ศพไม่ใช่บาดเจ็บ22คนมีทั้งหมด8ศพนะฮะทีเนี้ยกรณีปู่ย่าเนี่ยก็ยังถอดรหัสไม่ออกว่าไปฆ่าทำไมเพราะว่าถ้าเด็กคนนี้ไปฆ่านะไปฆ่าคนอื่นเนี่ยปู่ย่ามันก็ไม่ได้ผิดนะคือหมายถึงว่าไม่ต้องโทษจำคุกอ่ะใช่ไหมแล้วถึงแม้ว่าเด็กคนนี้ตายไปปู่ย่าเขาก็อยู่มีชีวิตอยู่ได้เขาก็ไม่ได้ตายตามอยู่แล้วนี่จริงไห
1: ม
0: มันมีทฤษฎีหนึ่งว่าเอาคนรักไปด้วยเงี้ยไม่ต้องการให้แต่ตีพ่อแม่เขาก็ต้องรับนะเห็นไหมพ่อนี่ต้องมาขอโทษขอโพยอ่ะเห็นไห
1: ม
0: อันนี้ก็ไม่เลี้ยงดูลูกกันจะด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่นะก็ส่วนใหญ่มีลูกทีก็ไม่ว่างเลี้ยงหรือไม่มีเวลาเลี้ยง
1: มันคือสารพัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได
0: ้ปกติไปว่างเขาไม่ได้หรอกมันเรื่องปกตินะสังคมไทยหรือแม้กระทั่งสังคมจีนก็จะเป็นแบบนี้ก็คือบางทีอากงอาม่าก็เลี้ยงไม่งั้นจะมีหนังสือชื่ออยู่กับกงเหรอของโยบุรพาก็คือกงเป็นคนเลี้ยงไงอยู่กับกงอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: โอ้บางทีคือในครอบครัวคนจีนก็คือพ่อแม่จะต้องทำงานถ้ามุดอยู่ด้วยกันนะก
0: ็
1: ได้แยกนะทำงานแล้วก็คือลูกอากงก็เลยทำหน้าที่เหมือนเป็นเนอร์เซอรี่ให้กับครอบครัวขยายใจกลาย
0: ใหญ่ก็เป็นอาม่ามากกว่านะฮะแล้วก็

0: เนี่ยแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนนี่ก็ไม่ให้สมบัติลูกให้เป็นที่หลานเลยยังเสียเสียนอย่างเงี้ยเสียเสียนเนี่ยที่เป็นดาราชื่อดังฮ่องกงเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปยกให้หลานไม่ยกให้ลูกก็เขาบอกว่าก็ลูกก็มันรวยอยู่แล้วไงไม่รู้ไปยกทำไม
1: ก็มีอยู่แล้วใช่ไหม
0: แล้วคนที่บริบาลไม่ใช่ไม่คนที่บริบาลสมบัติก็ไม่ใช่เพราะไอ้ลูกด้วยแต่เป็นเพื่อนสนิทบริบาลแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทอยู่ใกล้ๆกันนะเป็นเพื่อนน้องไม่รู้จะเป็นหลินจิงเสียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ตอนเนี้ยคือปู่ย่าเนี่ยต้องคือต้องหาครูอะครู CLUE ครูอะแปลว่าปมอะเนี่ยอย่างในเรื่องนี้ก็คือเด็กคนนี้มีคนเล่านะกูเจก็ไปถามมาแต่ผมก็ตั้งคำถามนะเขาว่าเด็กคนนี้เคยที่จะหยิบไอ้ปืน BB กันมานะก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่มันก็ไม่มีข่าวไงแล้วก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนมันควรจะสอบสวนไห
1: ม
0: คือถ้าเด็กหยิบปืน BB กันมาเนี่ยแสดงว่าเป็นเด็กที่มีปัญหานะ
1: คือมองว่าเหมือนเป็นสัญญาณใช่ไหมเป็นสัญญาณบางอย่างปกชี้
0: เพราะ BB กันเนี่ยมันเหมือนปืนจริงๆเลยนะเออเนี่ยที่โรงเรียนเซงกะเบียนเนี่ยก็มีลูกสจป่ะไม่แน่ใจเนี่ยที่เป็นข่าวนะแล้วก็หยิบ BB กันมาขู่รุ่นน้องเงี้ยเป็นเรื่องใหญ่มั้ยก็คือก็เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่เปิดออกมาแล้วจนกระทั่งไอ้ CSI LK LA มันไปเผยเขาก็เลยต้องออกมารับว่ากำลังสอบสวนอยู่ใช่ไหมจริงๆก็ไม่ได้มีใครรู้ว่าสำเสนนะไอ้คนนี้ก็โรงเรียนสำเสนไม่ใช่นะเซงกะเบียนแล้ว
1: ย่า
0: คือเซงกะเบียนมาพูดเองพระดามาพูดเองใช่ไหมทีเนี้ยกรณีนี้ก็คือการเข้าถึงปืนมันง่ายเกินไปคือตอนนี้นายกบอกว่าไม่ให้พกพาปืนแล้วนะ
1: ครับ
0: ยกเว้นผู้มีหน้าที่ตำรวจทหารอะไรเงี้ยนะมันทหารบรรดาโทสาก็ยิงไปตายไหมยิงเมสเซนเจอร์ตายไปเห็นป่ะคือหมายถึงว่า
1: อยู่ใกล้ใครก็อันตรายหมดอ่ะถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะ
0: ใช่ไหมนั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยึดปืนทั้งหมดใช่ไห
1: ม
0: หมายถึงว่ามีใบอนุญาตครอบครองปืนแต่ว่าห้ามพกพาปืนแต่ก็พูดตรงๆก็คือว่าคนที่เป็นจะก่อเหตุเนี่ยเขาก็ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ะเข้าใจไห
1: ม
0: อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็ไปหามาได้เพียงแต่ว่าในบ้านเนี่ยอย่างกรณีเด็กเนี่ยทำยังไงไม่ให้เข้าถึงปืน
1: อ
0: ่ะควรจะอยู่ในตู้เซฟไหมแล้วไม่ใช่ไปบอกรหัสอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
1: อ
0: ันนี้ขนกระสุนมาตั้ง 7-80 นัดนะนี่ยังไม่ได้ยิง30กว่านัดนะอันเนี้ยคนที่เป็นปู่ย่าเนี่ยถ้าไม่ดูแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะใช่ไหมคือคุณจะรักหลานดูแลอะไรมามันฆ่าได้นะครูน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าผมว่าคิดว่ากรณีเคสฆ่าปู่ย่าเนี่ยมันเป็น exceptional exceptional
1: คือแปลว่ากรณียกเว้น
0: คิดว่าไม่ใช่นอมไม่ใช่นอมนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะฆ่าเนี่ยบันดาลโทสะหรือว่าแม้กระทั่งเตรียมการเราต้องฆ่าคนที่เราไม่พอใจอ่ะถ้าปู่ย่าอาจจะบ่นอาจจะว่าอะไรบ้างก็ไม่น่าจะถึงขั้นฆ่านะคือในครอบครัวที่ฆ่ากันเองเนี่ยส่วนใหญ่กันแย่งสมบัติซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องไม่ใช่
1: เป็นประเด็นคลาสสิกนะในกรณีแบบนั้น
0: ซึ่งปู่ย่าเนี่ยส่วนใหญ่รักหลานบางทีก็มากกว่าลูกด้วยและบางทีหลานก็ผูกพันมากกว่าลูกด้วยบางทีหลานนะผูกพันกับปู่ย่าม
1: ากกว่ามีอารมณ์เป็นอย่างนั้น
0: พ่อแม่ด้วยเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นฮารุนอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
0: พ่อแม่ก็คือพ่อเนี่ยเสียแม่เนี่ยไม่รู้ไปไหนเนี่ยนะก็ย่าก็เลี้ยงใช่ไหมแล้วย่าเนี่ยก็สอนว่าเฮ้ยอยากได้

0: แบบสวยๆไหมอะไรเงี้ยก็เรียนละกันเรียนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเด็กดีนะฮารุนน่ะแต่ว่าฮารุนเนี่ยเขาก็อาจจะทำงานหนักไปหน่อยไงนะก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเสียชีวิตจริงๆเนี่ยคือรู้ว่าจากโรคหัวใจนี่แหละแต่ไม่รู้ว่ามันมีสารพิษเข้าไปหรือเปล่าเพราะมันคือมันมีกรณีแอมไซยาไนด์นั่งในบ้านกินอะไรไปตายโดยเงี้ย
1: เป็นไปได้หลายทาง
0: ใช่ไหม
1: กรณีแบบนี้
0: แล้วก็
1: จะไม่มีแล้วแค่ดีจะไม่มีแล้วเป็นด้วยเดี๋ยวนี้มันก็มีอาการในตามที่เกิดขึ้นเนี่ยหัวใจล้มเหลวก็มีหลายแบบใช่ป่ะ
0: เยอะมากในหมู่เด็กอายุน้อยเนี่ยเพราะว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปอ่ะคือวัคซีนเนี่ยมันต้องผลิตมาแบบมันต้องทดลองมา10ปีนะแต่นี้มันไม่ถึงปีไง
1: นี่แทรกพิเศษนะนี่ก็เลยยกเว้นเหมือนกันกรณี
0: แล้วก็ไอตัวที่จะมาทดลองเพื่อจะดูผลกระทบอ่ะมันก็น้อยไงแล้วบางทีเขาเอาก็คือวัคซีนเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นคนสูงวัยใช่ไห
1: ม
0: เขาก็เอาเชื้อคนสูงวัยเนี่ยมาน่าจะมาทำมากกว่าไอคนอายุน้อยเนี่ยเขาก็ไปได้เอามามันต้องมีเหตุไงว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันทำให้เกิดลิ่มเลือดไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็จะเห็นว่าคนเสียชีวิตในหนุ่มสาวด้วยโรคหัวใจนี่เยอะมากเลยนะหลังโควิดเนี่ยคือผมไม่ได้หมายถึงว่าท่านฉีดโควิดแล้วก็ท่านจะมีอันเป็นไปนะอันนี้เรียนไปก่อนเพียงแต่ว่ามันมีข้อสังเกตว่าม ันมีคนเสียชีวิต
1: มีเหตุการณ์
0: ที่ไม่ควรจะเกิดกับวัยรุ่นเนี่ยอายุ20วัยรุ่นหรือว่า20กว่าเนี่ยไม่วัยรุ่นละหรือ30กว่าเนี่ยมากขนาดนี
1: ้อืม
0: ก่อนหน้านี้มันไม่มีจะบอกว่าไม่มี Facebook มีต้อง15ปีละเกินด้วยซ้ำใช่มั้ย
1: มันเหมือนชวนให้เรารู้สึกแล้วเราตั้งข้อสังเกต
0: เนี่ยผมเห็นเนี่ยในตายอายุน้อยทั้งนั้นเลยอ่ะซึ่งก่อนนั้นมันไม่มีไงใช่ไห
1: ม
0: แล้วยังกรณีครูเนี่ยถูกยิงเป็นเป้าหลักเลยนะคือยิงครูเป็นหลักนะครั้งเนี้ยไม่ได้ยิงเพื่อนนะส่วนในที่โดนไปก็คือกราดไหนๆมาแล้วก็ยิงซะหน่อยเพราะว่าเวลายิงแล้วมันก็ได้หลบไงแต่เป้าเนี่ยไปหาครูเลยทีนี้ปีที่แล้วก็มีเด็กเรียนดีเนี่ยคะแนนเกรดไม่ดีก็ชกหน้ากูในห้องเลยนั่นก็ตกใจกันไปทีนึงแล
1: ้
0: วแต่คราวนี้คือ worst case คือมันหยิบปืนมายิงเลยอ่ะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องคือต้องมานั่งถอดสรุปบทเรียนเลยนะอย่างกรณีไปยิงพารากอนเนี่ยคนนั้นก็จะออกมาแล้วไอเด็กคนนั้นนะปีหน้าเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: แล้วสังเกตดูว่าเด็กพออายุน้อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเด็กรุ่นผมที่อาจจะไม่เข้าถึงข้อมูลอะไรพวกนี้นะคือรุ่นผมเนี่ยเป็นเด็ก
1: สังคมมันเปลี่ยนนะใช่ไหมสังคมมันเปลี่ยน
0: ก็จะต้อง
1: อ่
0: านหนังสืออย่างเดียวสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยมันแหล่งมันคืออ่านหนังสืออย่างเดียว
1: ครับ
0: หรือว่าฟังคนพูดกับอ่านใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีทั้งเข้าเน็ตมีทั้ง AI อ่ะ
1: คือมันเข้าถึงข้อมูลแล้วอะไรการเติบโตเรื่องอายุแต่ละช่วงและการเติบโตของเด็กเป็นยังไงอะไรแบบนี้เนาะ
0: เนี่ยแล้วก็อ
1: ย
0: ู่
1: ในเรื่องของกฎหมายอีกนะที่คน
0: มีเรื่องเซ็กซ์ยังไงที่เป็นประเด็นด้วยอูรุ่นผมนี่ก็หาหนังสือโป้ลำบากเลยนะยากถ้ามีการหนังสือปกขาวมันก็จะเป็นตัวหนังสือเป็นหลักก็มีรูป
1: อันนี้เขาสื่อนะสื่อในแบบนี้ก็คนละแบบ
0: ต้องอ่านแบบนิยายวรรณกรรมใต้ดินอะไรเงี้ยนะแต่ความสามารถในการที่จะให้เราไปแบบหมายถึงว่าทำให้เราไปบ้าเรื่องพวกนี้มันน้อยไง
1: โอ้
0: หรือมีหนังสือสยามหนุ่มรุ่นผมเนี่ย
1: สม
0: ัยผมมันก็จะมีแบบเรื่องแล้วก็จะมีรูปโป้บ้างแล้วก็จะปิดตรงอวัยวะเพศแล้วมันก็จะมีอันนึงเอามาให้ดูประมาณสัก

0: 2แผ่นเนี่ยแถมมาในหนังสือเล่มนี้ด้วยที่ปิดไว้ประเภทเนี่ยก็จะมาอยู่ในนี้แล้วมึงก็ไปต่อจิ๊กซอเอาโอ้โหจะไม่ใช่แล้วคือมันก็จะมีรูปประมาณสัก60รูปเนี่ยแล้วก็รูปไว้ประเภทที่มันปิดไว้เนี่ยมันก็มันจะต้องไปต่อกันนะก็3 2 3อันถึงจะเป็นอวัยวะเพศแล้วก็จะต้องไปหาดูว่ามันอยู่ในหน้าไหนเห็นมั้ยครับ
1: เป็นแค่ปริศนาเป
0: ็นแค่ผมเนี่ยก็จะไม่ได้หมกมุ่นเรื่องเพศเข้าใจมั้ยเพราะมีสิ่งเร้าไง
1: ถ้ามองด้วยหลักการว่าถ้าสื่อเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเร้าในแต่ละด้านอะเนาะ
0: วิดีโอก็สมัยผมวิดีโอก็โอ้โหก็จะหาเทปมาดูได้ต้องดูดึกๆไม่ให้ใครอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้สบายเลย
1: คือโลกดิจิตอลบวกอินเทอร์เน็ต
0: เออเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมีแอปด้านนี้โดยตรง
1: เออใช่ไหมไม่นับ AI เข้ามาพนวก AI เข้ามาพนวกเทคโนโลยีแบบนี้ก็โอ้โหอะไร
0: โอ้ AI ก็ยัง AI ก็ทำได้ระดับหนึ่งหมายถึงว่าไอ้พวกนี้ก็ยังไม่ได้สามารถทำรูปโป้อะไรออกมาได้นะ AI หลักอ่ะแต่มันมี AI รองไม่รู้มีเปล่าที่สามารถจะผลิตรูปหรือวิดีโอขึ้นมาได้แล้วก็เป็นแบบไม่มีเสื้อผ้าใส่
1: มีเยอะเลยแหละเยอะเลยแหละผมว่าผมเห็นมันเป็นแบบอีกเซกเมนต์หนึ่งของการประยุกต์ AI แล้วก็แบบประลงตลาดโอ้โห
0: นี่อาจจะเข้าไปเล่นด้วยแหละไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวละหรือเปล่า
1: ผมเห็นผมเซิร์ฟแบบมันเนี้ยในจักรวาลเนี้ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงของมัน
0: ใช่ไหมเอาง่ายๆแล้วคุณสามารถเอาเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมาเป็นคอมเมอร์เชียลได้ด้วยคือในองค์อีแฟนก็คุณก็ถ่ายเองนี่แหละ
1: ใช่แล้วครีเอเตอร์ก็จะมีเนี่ยที่เป็นเซ็กครีเอเตอร์เนี่ยเป็น
0: เนี่ย
1: เป็นอาชีพของคนจำนวนหนึ่งเลยนะที่รายได้เป็นกอบกรรมอ่ะเออเรามองอย่างนี้นะมันเกิดขึ้น
0: ใกล้ที่ครูแดงพูดอ่ะไอเด็กมันก็พูดอย่างเงี้ยข้ามหัวครูในเชิงเซ็กเนี่ยนะว่าจะให้นอนอะไรเงี้ยนะเรามีคนถามเฮ้ยครูก็ทนหน่อยบอกว่าเฮ้ยระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยมันต่างกันนะสัตว์เนี่ยมันสมสู่ในเหมือนพ่อแม่พี่น้องเลยนะมันไม่รู้จักใช่ไห
1: ม
0: แต่คนเนี่ยมันไม่ควรจะสมสู่พ่อแม่พี่น้องแสดงว่าไอ้ที่เด็กมันพูดเนี่ยต้องเป็นเรื่องเลวร้ายมากนะแต่ว่าเลวซามมากกว่าเพราะว่าเลวซามมันใช้กับคนเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: เลวร้ายเนี่ยใช้กับสถานการณ์นะสถานการณ์เลวซามมากเลยไม่ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเกมนะฮะท่านผู้ฟังเกมมันมีความรุนแรงมากแล้วมันมีความสมจริงมากนะฮะแต่เราก็ไม่ได้เคยถอดบทลงบทเรียนอะไรหรอกด้วยก็ยิงกันไปเรื่อยอ่ะไอ้ที่จังหวัดผมไม่แน่ใจอุดรเปล่าที่มันมีตำรวจเก่าหรือใครเนี่ยที่ไปยิงเด็กอ่อนน่ะเด็กอายุน้อยๆอ่ะตายกันต้องหลายศพเห็นเปล่าแล้วท่านจำโคราชได้มั้ยล่ะก่อนที่จะมีไอ้เนี้ยไอ้พารากอนเนี่ยมันมีที่โคราชนี่ก็ประกาศยิงนะจำได้เปล่า
1: ที่ห้างที่ห้างใหญ่ห้างนึง
0: เออที่ห้างอะไรก็จำไม่ได้แล้วล่ะขี้เกียจได้แล้วขี้เกียจจำที่ยิงต้องนานนะแล้วเป็นผู้มีเป็นคนที่มีอาวุธอะหมายถึงว่าอาชีพมีอาวุธอะใช่เปล่าเพราะฉะนั้นในพารากอนที่ยิงพารากอนมันมีเหตุจากไอ้ที่ยิงไอ้นี้ก่อนไงใช่ไหมแต่พออายุน้อยเนี่ยมันก็เหมือนมีไลเซนส์ทูคิวอะ
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นสำคัญที่คนมองว่าเป็นช่องว่างไหมหรือยังไง
0: ใช่
1: ป่ะในสภาพแบบนี้ในสภาพสื่อแบบนี้ในระดับแบบนี้เรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นนะฮะว่าซับซ้อนขึ้นตัวแปรมันรุนแรงขึ้น
0: แต่ถามว่าอันเนี้ยเรารัฐบาลจะคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้ไหมนะฮะโอ้ยรัฐบาลมันก็มีเรื่องเยอะก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกใช่ป่ะ
1: เรื่องไม่รู้กี่เรื่องอะนะใหญ่ๆเรื่องทั้งโหหลายแง่หลายเลยมันก็ใช่ไหมพูดยากแล้วคุณเนี่ยผมว่านึกนะสังเกตนะคือหลังๆเนี่ยคือพอพวกโซเชียลหรือพอมีเดียเนี่ย ไอ้เวลาที่มันจะต้องแย่งกันเก็ต

0: อะไรอ่ะเอา attention จากผู้คนนี่นะแนวโน้มคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะต้องไปในทางที่ดึงดูดขึ้นรุนแรงขึ้นอะไรขึ้นอะไรพวกนี้เนาะมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ก็ไม่รู้จะไปบล็อกหรือจะไปบรรเทามันตรงไหนเพราะเหมือนมันก็ส่งเสริมให้เนี่ยอีกทางหนึ่งเพราะว่าใช่ไหมถ้าทำธรรมดาไม่รุนแรงไม่มันก็ไม่ได้กระตุ้นดึงดูดเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มแบบนี้แล้วมันก็แย่งกันทุกคนก็แย่งกันแล้วต้องมาหันอะไรแบบนี้ทั้งการเสนอข่าวทั้งลักษณะคอนเทนต์อะไรพวกนี้ทุกอย่าง
1: คือทุกอย่างมันอยู่ในมือถืออะแล้วก็เด็กอย่างเจนอัลฟาอย่างเงี้ยคือเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นเจนอัลฟาละถ้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นไอ้เจนเบต้าน่าจะเป็นเจนอัลฟาใช่ไหม
0: น่าจะนะ
1: อัลฟาทุดท้ายหรือว่าจะเป็นเดี๋ยวก่อนมันเจนถ้าไม่ใช่เจนซีท้ายๆก็เป็นอัลฟาต้นๆน่ะนะพวกนี้ก็จะโตขึ้นมาพ่อแม่จะเลี้ยงดูผ่านมือถือเนี่ยคือพูดง่ายๆไม่ได้ดูหรอกเด็กมันก็อยู่กับมือถือกันเล่นกงเล่นเกมอะไรในมือถือไปก่อนน่ะใช่ไหม
0: อ
1: ันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่ว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็อดีตสอนนนท์ก็ไปยิง
0: ครับ
1: ออนไหนก็มาจอยแล้วนายกบอกว่านี่ห้ามพกปืนนะกูโถมันจะฆ่ามันก็พกได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็บ่นไปกันเท่านั้นนะนะคือมันมีเรื่องที่สำคัญมากกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกันช่วงนี้พักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
3: ล 96.5 FM Thinking Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับคุณอาทิตย์ครับ
3: ครับสำนักงานกสทช.นะครับแนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะครับรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานของภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปการสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะครับได้แก่1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง 2. SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนมีพัสดุตกค้างให้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้นะครับปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณี 3. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์คือ URL เนี่ยมักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพมักเป็น URL สั้นหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมและ4บุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆครับ
2: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบหรือซึ่งเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับฝากระยะฝากเนี่ย3ปีนะครับก็คือเงินฝากประจำ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่ต้องเสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: โอเค
4: ยีนะฮะได้ชนะเราอันนั้นนะ
3: ด้วยของราคาถูกนะแต่กำลังชนะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิธีคิดที่เร็วกว่าคนอื่นนะครับถึงเวลาออกไปเห็นของจริงกับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า 7วัน4คืนนะครับ20ถึง26กันยายนนี้นี่ไม่ใช่ทริปเที่ยวธรรมดาและไม่ใช่การดูงานแบบเดินผ่านแบบเดินผ่านโรงงานถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านนะฮะแต่คือทริปสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าธุรกิจจีนกำลังคิดอะไรทำอะไรและกำลังจะพาโลกไปทางไหนนะครับเข้าไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลกนะครับเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์นวัตกรรมของ Hisense หนึ่งในผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนที่ส่งสินค้าไปกว่า160ประเทศทั่วโลกดูให้เห็นกับตานะครับว่าแบรนด์จีนเปลี่ยนจากผู้รับจ้างผลิตขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเจ้าของแบรนด์และคู่แข่งระดับโลกได้อย่างไรแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะเราต้องไปเห็นอนาคตของ Silver Economy ก่อนใครโดยจะไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุไปสำรวจโอกาสใหม่จากสังคมสูงวัยนะครับตั้งแต่ Health Tech Care Service ไปจนถึงธุรกิจและบริการที่กำลังจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ในอนาคตเปิดวงคุยกับคนทำธุรกิจจริงร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแขกรับเชิญและเพื่อนร่วมทริปจากหลากหลายธุรกิจนะฮะเพราะบางครั้งไอเดียที่มีค่าที่สุดไม่ได้เกิดในห้องประชุมนะครับแต่เกิดจากบทสนทนากับคนที่มองเห็นโลกคนละมุมกับเราท่านผู้ฟังอาจจะ
4: บอกท่านผู้ฟังด้วยไม่งั้นกว่าจะมาอันนั้นนี่แอดติงกิ้งเรดิโออ่ะ
3: คืออ
4: ่านยาวเลยเอ้ยมึงเรื่องอะไรวะเนี่ย
3: อันนี้ชวนไปทริปนะนะครับก็ถ้าสนใจรายละเอียดเนี่ยนะฮะแอดไลน์สมัครได้เลยนะครับแอด thinking radio ไลน์นะฮะแอด thinking radio นะครับแล้วก็เรียนรู้เมืองผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์ของชิงเต่าเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกเข้าด้วยกันนะครับไปเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่านั่งกระเช้าชมวิวเมืองชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูง81ชั้นพร้อมเต็มอิ่มนะครับกับอาหารทะเลและล็อบสเตอร์ทริปเดียวได้มากกว่าการเดินทางได้เห็นธุรกิจแห่งอนาคตได้มุมมองจากคนทำธุรกิจจริงได้เครือข่ายใหม่และได้ไอเดียกลับไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวท่านเองนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง30ท่านนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้เข้าถึงกิจกรรมบทสนทนาและโอกาสในการสร้างเครือข่ายอย่างทั่วถึงออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะครับขอโปรแกรมทริปและสำรองที่นั่งได้ทันทีนะครับที่ LINE นะมีแอดข้างหน้านะแอด thinking radio แอด thinking radio นะครับ
4: ผมเนี่ยคุยกับท่านผู้ฟังว่าตัวในดาวเทิร์นเนี่ยนะคือช่วงเศรษฐกิจมันดาวเทิร์นเนี่ยคืออย่างช่วงเนี้ยมันดาวเทิร์นจริงๆก็บอกได้เลยว่าดาวเทิร์นทุกช่วงอ่ะมาเป็นเวลาสัก10กว่าปีมาแล้วนะจะต้องทำยังไงบ้างนะครับคุณอาทิตย์จำได้ก็บรีฟหน่อยเด้ exposure อะไรพวกเนี้ย
3: นะ
4: ก็ reduce your เนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้แล้วกันที่ข้อแรกเนี่ยให้ท่านผู้ฟังนะฮะดูซิว่าธุรกิจท่านเนี่ยมันเปิดหน้ากับอะไรวะเช่นสมมุติว่าธุรกิจท่านอยู่ในเนี่ยชิ้นส่วนรถยนต์อย่างเงี้ยนะอินโดนีเซียก็จะดึงโตโยต้าไปอยู่กับเขาหาดูไหมว่าโตโยต้าเนี่ยมันอยู่ไทยเนี่ยนะเพราะว่าตลาดปิกอัพไทยเนี่ยมันใหญ
3: ่
4: แล้วก็โตโยต้ายูซูเนี่ยมันอยู่กับไทยเนี่ยนะเพราะว่าตลาดปิกอัพไทยเนี่ยใหญ่อันดับสองของโลกนะผมไม่รู้ว่าใครแซงไว้ยังนะอันดับหนึ่งคืออเมริกาอินโดนีเซียมันมีปิกอัพที่ไหนแล้วคุณเคยไปอินโดนีเซียไหมเห็นปิกอัพไหม
3: ไม่เคยฮะ
4: ไม่มีไม่เคยเห็นหรือไม่เคยไป
3: ไม่เคยไป
4: ผมไม่ได้เห็นเลยรถพิกอัพอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็น SUV คือลูกเต้า
3: ก็เยอะแล้วก็มันมีวัฒนธรรมการใช้รถยนต์แต่ละประเทศ
4: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็น Toyota Innova อะไรเงี้ยมันก็จะผลิตให้อินโดนีเซียก่อนอะไร
3: โอ้ของเราเนี่ยมันพิกอัพเพราะว่ามันใช้ทั้งทำงานขนนู่นนี่นั่นแล้วก
4: ็เราคิดพิกอัพถูกด้วยใช่ไห
3: ม
4: คือหมายในว่าแต่ตลาดในประเทศมันต้องใหญ่คุณไปดูจีนเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะพิกอัพมีไห
3: ม
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ก็ถึงจีนจะไม่มีพิกอัพแต่มันทำพิกอัพส่งออกได้นะใช่ไหมแต่ว่ามันจะท้อให้เห็นว่าเขาอยู่ไทยเนี่ยไม่ไปอินโดเนี่ยเพราะว่า
3: ตลาดในประเทศ
4: กับเรายังใหญ่ด้วยใช่ไหม
3: ตลาดในประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งไม่ใช่เรื่องเฉพาะว่าประกอบอย่างเดียวอันนี้มัน
4: มีใน
3: ต
4: ลาด
3: ขายด้วย
4: ชิ้นส่งชิ้นส่วนเราขายด้วยแต่จีนเนี่ยมันจะมาทำลายไอ้ business model นี้ว่าถ้าคุณจะผลิตเนี่ยนะเพื่อส่งออกเนี่ยตลาดในประเทศคุณต้องใหญ่ก่อนเนี่ยมันไม่จะเป็นไง
3: โอ้ทำลายไอ้สมมติฐานแบบเดิม
4: แต่ตอนนี้มันก็ทำให้ภาครัฐเนี่ยมันก็เครียดว่าแล้วก็ไปอยู่อินโดนีเซียเนี่ยก็ส่งมาขายไทยได้มาล่าเพราะมันภาษีอาเซียนมัน 100% 0% ไง
3: ได้สิได้สิได้สิได้แน่นั้น
4: ง่ายๆคืออินโดนีเซียเนี่ยรถที่มันผลิตเนี่ยมันประกอบในอินโดนีเซียมันสู้รถประกอบไทยได้ที่ไหนเราคือพูดง่ายๆคือคนงานที่อยู่ในโรงงานประกอบรถยนต์ของเราอ่ะยังมีฝีมือมากกว่าทักษะดีกว่าใช่ไหม
3: อ
4: ัน
3: นี้เราสั่งสมมานานใช่ไหมถ้ามองในแง่นี้
4: แต่หมายถึงว่าเราควรจะเย็นใจไหม
3: no
4: เราควรจะเย็นใจไหมไอ้รถไอ้จีน EV จีนในขนเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็มากินตลาดรถน้ำมันเนี่ยรถน้ำมันก็หรือรถไฮบริดเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการทรีตด้านภาษีดีเท่ากับจีนแกใช่ไหมมันก็แย่ไปเรื่อยไอ้สมาคมผู้บริจินส่วนว่ามันก็ต้องไปขึ้นภาษีมันหน่อยแล้วอะไรเงี้ยนะรัฐบาลก็คุณต้องมาตั้งโรงงานนะงานคุณใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ใน 40% นะต่อให้ใช้ 20% เนี่ยมันก็ชิ้นส่วนมันน้อยไง
3: อ
4: ันเนี้ยถ้าประเทศไทยเป็นบริษัท exposure ของประเทศไทยคืออะไรอ่ะ
3: ใช่ไหมเสี่ยงกับเรื่องไหนบ้างเปิดรับความเสี่ยงจุดไหนบ้างนะมันก็จะมีเราก็ต้องพิจารณาที่เราคุยไปแล้วเนี่ยนะทวนสั้นๆก็คือซีนาริโอหลายๆแบบโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี่ยมันลงแค่ไหนถามไม่ง่ายคือลงแค่ไหนลงกลางๆลงมากหน่อยหรือลงสุดๆไปเลยเนี่ยอันนี้คือต้องเผื่อให้หลายๆอันนะแล้วต่อมาเนี่ยพอเผื่อหลายๆอันเสร็จเนี่ยซีนาริโอเหล่านั้นเราต้องคำนวณด้วยว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเลขมันจะกระทบในด้านต่างๆหรอกิจการของท่านน่ะมากน้อยแค่ไหนในแง่ยอดขายในแง่ต้นทุนแล้วในแง่กำไรใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปประเมินสิ่งที่เรียกว่าความเปราะบางของคู่แข่งด้วยนะรู้เราก็ต้องรู้คู่แข่งด้วยว่าเขาก็ต้องมีจุดเปราะบางเหมือนกันในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นตรงไหนแล้วเผื่อจะใช้ตรงนั้นให้เป็นความได้เปรียบของกิจการของท่านถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเขานะครับ
4: ถ้าเราอันนี้คือข้อแรกคือความหมายคือ business exposure นะคือถามว่าถ้าประเทศไทยเป็นบริษัทเนี่ย exposure ของเราคืออะไรเรามาต้องเข้าใจคำว่า exposure ก่อน exposure เนี่ยคือ exposure นี่เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ x แปลว่าเอาไอ้ po แปลว่าวางอยู่ข้างหน้าอะไรที่มึงวางอยู่ข้างหน้
3: า
4: ถ้าทำสงครามก็เป็นเมืองหน้าด่านน่ะพิษณุโลกอะไรเงี้ยทำไมอยุธยาพิษณุโลกเงี้ยเป็นเมืองหน้าด่านน่ะต้องปะทะก่อนน่ะใช่ไห
3: ม
4: นะถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยก็พวกเนี่ยเซ็นเตอร์ฮาร์ฟแล้วมึงก็ต้องปะทะก่อนม
3: ี
4: สิทธิ์ตัวรับไม่ใช่ว่าฝั่ง
3: ให้หลุดไปถึงกองหลังประตู
4: ตายดิใช่ไหม
3: เ
4: พราะฉะนั้นเอ็กซ์โพเจอร์เนี่ยก็คือระดับที่ธุรกิจเปิดรับผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งๆ คือพูดได้ง่ายคือเราเอาไปผูกกับความเสี่ยงนั้นมากเท่าไหร่เช่น exposure ของไทยเนี่ยก็คือคนแก่เยอะไงอันนี้เราก็เข้า
5: แน่แน่ละแน่แน่ละหนึ่งหัวเรื่องหนึ่งหัวเรื่องอันนี้
4: สองก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นพิลล่าหรือว่าเป็นเสาหลักของเราเนี่ยมันกร่อน
5: ใช่ไหม
4: กร่อนมันกร่อนไปทุกตัว
5: กร่อนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สร้างตัวใหม่อย่างกิจลักษณะและเพื่อจะไปแทนชุดเก่าได้อย่างเป็นแบบชัดเจนนะปะ
4: ในอย่างดีทรอยต์ของเอเชียเนี่ยก็เสร็จค่อยๆทยอยเสร็จญี่ปุ่นนะ
5: ใช่ไหมเพราะดีทรอยต์เองของอเมริกาเนี่ยก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันในเมืองของเขา
4: ใช่ไหม
5: แ
4: ล้วก็ความเสี่ยงก็คือการที่จีนมาเยอะแล้วญี่ปุ่นอเมริกาถอยไปเนี่ยเป็นความเสี่ยงเพราะว่าไอ้พวกจีนเนี่ยมันก็ใช้ของตัวมันเองนี่แหละต่อให้คุณจะไปบังคับมันเนี่ยมันก็หาทางใช้ของมันเองอยู่ได้อะ
5: ใช่ไหมเขาก็มีทางหนีที่ไล่มูนี้มีทางหนีที่ไล
4: ่แล้วก็เราจะกลายเป็นรัฐลูกน้องแล้วอ่ะถ้าดูจากท่าทีจีนเนี่ยนะท่าทีของไทยนะเราจะเป็นรัฐลูกน้องใช่ไหม
5: นี่ใช้ภาษานุ่มๆเลยแล้วนะ
4: รัฐลูกน้อง
5: ครับ
4: ก็คือเหมือนเป็นรับคำสั่งอ่ะใช่ไหม
5: มันไม่อำนาจไม่เท่ากันอย่างมาก
4: อย่างอาจารย์สุภวุฒิบอกว่าเวลเนสเนี่ยนะจะกลายเป็นตัวช่วยอ่ะนะฮะwellness เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างหลังก็พูดมันเป็น10ปีแล้วสมัยคุณทักษิณอยู่อ่ะ medical hub อะไรเงี้ยใช่ไหม
5: ใช่ไหมแล้วจริงๆหมายถึงว่าถ้า wellness แล้วเนี่ยมันกระจายกับผู้คนจำนวนกี่มากน้อย
4: ใช่ไหม
5: ใช่ไหมมันอุตสาหกรรมมันดูมีมูลค่าสูงแต่ว่ามันก็ไปกระจุกอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนไหมศูนย์ไอ้พวกสุขภาพครบวงจรอะไรต่างๆไหมแล้วมันจะเรียกอะไรมันพอไหมที่จะลากประเทศด้วยอันนี้อย่างเดียว
4: โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยรับทำคลอดพ่อทิพย์อ่ะคือให้จีนมาคลอดในไทยแล้วหาพ่อทิพย์ให้ด้วยแล้วจดทะเบียน
5: อยู่ในเวลเนสป่ะ
4: เวลเนสป่ะ
5: เวลเนสแบบไหนสีอะไรอันนี้เวลเนสสีอะไร
4: หรือว่าเปิดให้ต่างชาติมาเกษียณในนี้มาเห็นไหมอิสราเอลเนี่ยได้รับการอนุมัติถือสัญชาติไทยลงตัวโอ้โหกันใหญ่เลยนะ
5: มีเวลเนสไหมใช่ไหม
4: ใช่ไหม
5: ลองจีวิตี้อะไรลองเทอร์ม
4: จีวิตี้ไหม
5: ลองจีวิตี้ไหมอยู่เกษียณที่นี่ไหมคืออย่างนี้หรือเปล่า
4: เกษ
5: ีย
4: ณที่นี่ไหมเกษียณเสร็จ
5: คุณนายพอชี้อย่างนี้มันชัดนะ
4: มันมาเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเป็นข่าวเนี่ยที่มีการอนุมัติสัญชาติไทยลงทุนโอ้โหก็รวบเลยคือพูดง่ายๆพวกเนี้ยมันมาตั้งมินิประเทศของมันอยู่
5: อ่ะใช่ใช่ใช่ใช่
4: โดยที่ไม่ใช่แบบญี่ปุ่นมาตั้งแล้วเราได้ประโยชน์ใช่ไหม
5: ใช่
4: ค
5: ือ
4: พอคนในประเทศมันมาเนี่ยมันก็ไปทำหากินกับคนในประเทศนั้น
5: เป็นซ้อนในรัฐชาติอยู่ทีนึงอ่ะมันซ้อนอยู่ในรัฐชาติเองเพียงแต่ว่าไม่ได้มีสภาพกฎหมายไม่ได้มีอะไรเนี่ยเป็นทางการเท่านั้นแหละ
4: ไม่มีทหารไม่มีอะไรพวกนี
5: ้ก็มาคงมันต้องมีอำนาจในบางอย่างที่อะไรครับพวกนั้น
4: กี่นาที
5: พอดีเลยเนี่ยคุณยศวัฒน์จะกำลังจะบอกอยู่
4: เดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะฮะวันนี้วันหยุดนะครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกูลนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
2: เมื่อวานรีวิวให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องคือคุณยังจะสามารถที่จะมีความได้เปรียบอยู่ไหมในเศรษฐกิจที่มันเรียกว่าพังทลายเศรษฐกิจตะวันตกดินเนี่ยนะเนี่ยแล้วเวลาไปย้อนไปก็มักจะมีตัวอย่างให้ท่านตลอดเวลาแต่เพียงแต่บอกว่าอันเนี้ยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเวลาเราคุยอ่ะก็หมายถึงว่าก็คิดตามมันนะเช่นเราบอกว่าเนี่ยข้อแรกเนี่ยก็คือว่า what are your exposure คือคำว่า exposure คือตัวท่านเสี่ยงกับอะไร
3: เปิดเจอเรื่องไหนบ้างน้ำมันไหมนะหรืออะไรหรือบางคนใช้พลาสติกเยอะพลาสติกไหมหรือคู่หรือการแข่งขันหรืออะไรอะไรแบบนี้นะ
2: เช่นท่านเป็นโรงงานนำเข้าวัตถุดิบเป็นดอลลาร์ไปขายเป็นบาทเนี่ยความเสี่ยงของท่านคือ forex นะ
3: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
2: หรือร้านอาหารอยู่ในห้างอย่างเดียวเงี้ยนะถ้าเกิดว่าคนมันไม่เข้าห้างนี่แล้วทำไง
3: มาเสร็จเลย
2: อยู่ในห้างเนี่ยแล้วมันมียิงในห้างเงี้ยหายไป3เดือนเนี่ยคนไม่อยากมาห้างนี่แล้วเงี้ยหรือเนี่ยขายผ่าน Shopee Lazada TikTok เนี่ยมันขึ้นค่าธรรมเนียมตลอดเลยขายมึงจะเจ๊งเอายิ่งขายมึงก็จริงเจ๊งไงอย่างเงี้ย
3: ใช่มั้ยเราเห็นแล้วว่ามันดูดเราไปเรื่อยๆดูดไปเรื่อยแต่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่ออย่างเงี้ยทำไง
2: หรือคุณทำธุรกิจแล้วก็ลูกค้าคุณเป็นรัฐแล้วก็กว่าจะจ่ายเงินให้คุณเนี่ยคุณแย่เลยอ
3: ่
2: ะ
3: อันนี้คือแคชโฟลว์ไง
2: คุณที่คุณพูดจัดวิ่งเนี่ยวิ่งงานหนึ่งเอาโอ้โหก็จ่ายไปหมดแล้วค่า
3: โรงค่าอะไรไปเท่าไหร่อ่ะโอ้โห
2: กว่าจะได้อย่างเงี้ยหรือไปพิมพ์ให้งานของรัฐอย่างเงี้ยจ่ายไปหมดแล้วค่าพิมพ์ค่ากระดาษค่าอะไรพวกเนี้ยว่าจะได้เงินอีกปีหนึ่งคุณไม่มีแคชโฟลว์เหลือคุณเจ๊งมาแล้ว
3: ใช่ไหม
2: หรือท่องเที่ยวเงี้ยลูกค้าคุณเป็นจีนอย่างเงี้ยจีนเกิดมีอยู่พักไม่มาทำไงอ่ะ
3: โอ้ใช่
2: อันนี้คือ exposure แต่ทีนี้เวลาเราคุยเรื่อง exposure หรือว่าไอความสามารถในการที่แบบคุณเจอความเสี่ยงอะไรเนี่ยคุณต้องดูประเทศเป็นหลักก่อนนะเพราะหมายถึงว่าคุณเนี่ยคุณไม่สามารถจะดีกว่าประเทศได้ยกเว้นว่าคุณจะส่งออก80%เนี่ยอย่าง
3: น
2: ี้
3: แต่คือบริบทแค่ว่าบริบทของแต่ละที่ใช่ป่ะโดนกำหนดด้วยปัจจัยตัวไหนเป็นหลัก
2: ใช่ก็คือเป็นอย่างเงี้ยอย่างบ้านเรากำลังซื้อน้อยลงมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อมีปัญหาเรื่องผู้สูงวัยมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยม
3: ี
2: ป
3: ั
2: ญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือน
3: พันไปหมด
2: เรื่อง
3: อ
2: ุตสาหกรรมหลักๆของเราเนี่ยถดถอยแล้วก็กร่อนออกไปมีปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ที่เข้ามาแทนที่เนี่ยมันก็ไม่มีการจ้างงานมันก็มาสวมสิทธิ์อะไรพวกนี้ใช่ไห
3: ม
2: อันนี้เป็น exposure นะครับแล้วท่านก็ทำซีนาริโอว่าเลวร้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นเช่นไม่มีคนซื้อของเราเลยครึ่งปีเนี่ยอยู่ได้ไหมกันในสมัยโควิดมันเกิดมาแล้วไงแต่คุณอยู่ในห้างไงคุณอยู่ได้ไหมล่ะ
3: อะไรก็แล้วโดนบังคับให้ต้องเปลี่ยนช่องทางใช่ไหมรูปแบบ อย่างฉับพลันนะนั้นโดนบังคับซึ่งหลายที่เปลี่ยนได้อย่างประสบความสำเร็จนะว่าอย่างนั้น
2: แล้วก็เฟล่าท่านวางซีนาริโอแล้วเนี่ยท่านก็ดูว่าแต่ละซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์เนี่ยมันกระทบต่อธุรกิจของท่านยังไงพอมันเกิดขึ้นจริงท่านจะได้มีแอคชั่นแพลนเลย
3: เพราะมันคิดเผื่อไว้แล้วใช่ไหมคือรอไว้เลยว่าถ้าสมมติว่าแย่แบบกลาง ถ้ารู้แล้วว่ามันจะต้องเตรียมยังไงถ้าแย่มากเนี่ยท่านก็ต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวถ้ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยทางหนีที่ไล่ของท่านในแต่ละเรื่องคืออะไรหรือแย่สุดๆไปเลยเนี่ยมันก็ต้องมีทางออกที่เราคิดไปก่อน
2: เหมือนพวก AI เข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็มานั้นฟังอะไรเนี่ย Money Channel ไปถามแอปบอกว่าเขาก็ถามว่าจะเกิด Mass Layoff มาคือไล่มันออกทั้งประเทศเลยเงี้ยโอกาสจะมีไหมมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไม่จ้างคนใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ไม่จ้างแล้วพอไม่จ้างคนใหม่แล้วเนี่ยไอ้เด็กที่จบใหม่มามันก็ยังไม่มีงานทำมันก็กลุ่มหนึ่งมันก็คงจะไปขายของออนไลน์มาก่อนแล้วล่ะใช่ไหมสร้างพอร์ตอะไรพวกเนี้ยขายของออนไลน์แล้วมันขายได้ง่ายไหมล่ะ
3: ใช่ไหม
2: มีคน
3: ขายหรือขายได้ได้กี่บาทพอกับรายได้ต่อเดือนแค่ไหน
2: affiliate มึงจะอยู่ได้นานไหมไม่ต้องขายกันเป็น affiliate ก็ได
3: ้
2: หมายถึงว่าขายคนอื่นน่ะใช่ไหม
3: ใช่
2: คุณอยู่ใน1คุณอยู่ใน 1% ป่ะล่ะที่เขาขายเก่งเนี่ยใช่มั้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามึงไม่มีงานทำมึงก็ไม่ได้ไปทำพวกนี
3: ้
2: ก็ไปขอพ่อแม่กินอีกไอ้พ่อแม่ก็กำลังซื้อก็หดอยู่แล้วไอ้นี่มาฉุดอีก
3: ซ้ำสองเด้งนะฮะกรณีนี้
2: เดียวกันไม่มีงานทำมึงก็ยังอยู่บ้านพ่อแม่อีกก็น้ำไฟอะไรพวกนี้อีกใช่ไห
3: ม
2: ทีเนี้ยพอเวลาท่านทำฉากทัดเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องกำลังซื้อเงี้ยมันจะกระทบอะไรกับเรามากไปวะเพราะกำลังซื้อรถมันก็ดีมานด์มันก็ลงไงใช่ไหม
3: ใช่ไหมยังไงมันแน่จะมาถึงยอดขายแหละแต่ว่าเราจะคำนวณยังไงว่ามันจะมากน้อยขนาดไหน
2: อะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมหรือว่าการที่คนรุ่นใหม่มันไม่แต่งงานไม่มีลูกเนี่ยท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เด็กอะไรพวกนี้มันอยู่ได้ไหมล่ะ
3: โอ้ใช่ไหม
2: มันก็เชนเลยอ่ะใช่ป่ะสมมติว่าไอ้คนเราแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องมีอสังหาแล้วนะ
3: ครับ
2: แล้วถ้าคุณไม่แต่งงานเนี่ยคุณอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องมีสังหานี
3: ่
2: ใช่ไหมคุณก
3: ็ไม่มีความจำเป็นจะต้อง

0: ใช้ที่เหลือก็ปรับไปตามระดับครอบครัวเพราะนั่นมันคือตัวจุดดีมานด์คลาสสิกนะเวลามีแต่งงานก็ทีนึงมีลูกอีกทีนึงมีลูกกี่คนอีกทีนึงก็ว่าไปใช่ไหม
1: คือถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานเนี่ยนะแล้วก็คุณก็อาจจะต้องมาอยู่ด้วยกันนะถ้าอยู่คอนโดเนี่ยไม่ซื้อเนี่ยคุณก็ต้องเช่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งงานกันมาแล้วก็มีเซ็กแล้วก็แยกย้ายกันไปเนี่ยก็ไม่ต้องมีคอนโดใหญ่ๆ
0: ก็คือความต้องการใช้พื้นที่อยู่อาศัย
1: คนละแบบเช่าหอพักก็ได้นี่หว่า
0: คนละแบบการความต้องการ
1: มีเซ็กในหอพักก็ได้นี่จริงป่ะ
0: การใช้requirement ของสเปซคนละแบบกันใช่ป่ะ
1: ใช่ไหม
0: กับการอยู่อาศัยในคนละแบบกัน
1: ทีนี้ถ้าเกิดคุณแต่งงานเนี่ยแล้วคุณมีลูกเนี่ยบางทีคุณก็ต้องมีบ้านมีรถป่ะล่ะ
0: ใช่ไหมก็ต้องดีไซน์ว่าวิถีชีวิตของครอบครัวคุณจะเป็นยังไงอาจจะอยู่แบบไหน
1: ถ้าคุณไม่แต่งงานคุณไม่มีบ้านคุณไม่ต้องมีบ้านคุณไม่ต้องมีรถก็ได้คุณนั่งรถไฟฟ้า
0: เราก็รู้ว่าความจำเป็นมันน้อยลงใช่ไหมหรือแทบจะเรียกว่าไม่มีก็ได
1: ้แล้วคุณมีลูกเงี้ยคุณจะมาอยู่คอนโดโอเคมันสะดวกแล้วคอนโดมีอยู่30ตารางเมตรมีพ่อแม่ลูกมันตีกันตายอยู่
0: แคบไปไหมจะไม่จนทำให้เกิดปัญหาครอบครัวหรือเปล่าถ้าสเปซไม่เหมาะสมเนี่ย
1: แล้วคุณจะอยู่60ขึ้นไปอย่างคุณอาทิตย์ใน65เนี่ยคุณใจไหวเปล่า
0: ผมดีมันตั้งแต่ตอนนู้นไง
1: ไม่อยู่ใหม่ใหม่ถ้าเช่าอ่ะใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่ใหม่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: อ่ะคุณ90ตารางเมตรอยู่กลางเมืองคุณจ่ายก็เช่าไหวเหรอ
0: โอ้กี่หมื่นแล้วนะ
1: ไปโน่นเลยของเกตของแปดนั่นน่ะ
0: มันก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงในการเดินทางก็อยู่ที่ว่าชีวิตคุณต้องระบบนิเวศชีวิตคุณอยู่ตรงไหน
1: เพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยผมจะเห็นอันนี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมว่าไอ้ตัวอย่างเงี้ยที่ผม
2: เคยคุยกับคุณ
0: เล่นไ
2: หมเล่มนี้
0: ครับฮะ
2: ก็คือเรื่องไมโครเทรนเนี่ย
0: เอาไมโครเทรนโอ้ยุคนึงดังมากเหรอเล่มนี้น่ะ
2: เอามาสองเล่มด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: หนังสือเล่มเนี้ยท่านผู้ฟังไมโครเทรนสแควร์เนี่ยนะฮะอย่างเมื่อกี้เราก็คุยกับท่านผู้ฟังอะนะว่าไอ้เจน Z เนี่ยมันก็จริงๆมันก็เริ่มมาจากเจน Y ตอนปลายแล้วมันไม่แต่งงานแล้วล่ะ
0: มันเป็นแนวโน้มอย่างนี
1: ้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีเซ็กส์นะ อาจจะมากกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าสิ่งเรามันเยอะแต่ว่าไม่แต่งงานอาจจะอยู่ด้วยกันลูกไม่ต้องพูดถึง
0: ใช่ไหมแล้วหลังๆไอ้ตัวเซกเมนต์ที่มันโตเนี่ยที่เป็นสิ่งทดแทนทางจิตใจของลูกเนี่ยคือไม่ได้มีลูกเนี่ยที่เป็นคนก็มีลูกเป็นแมวบ้างมีลูกเป็นสุนัขบ้างหรือมีลูกเป็นอย่างอื่นคือเป็นการตอบโจทย์ทางจิตใจในทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นลูกอ่ะไม่ใช่ว่าต้องมีค่าเรียนไม่ต้องมีมันเป็นอีกแบบนึง
1: และยิ่งเด็บเทพสุรินทร์เนี่ยที่ไปก่อเหตุฆ่า8ศพเนี่ยขนาดเลี้ยงเนี่ย2ขวบยังมายิงตายได้เลยอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าคุณเลี้ยงดูแล้วก็จะมาดูแลคุณตอนแก่นะ
0: ไม่เลยแหละกฎแห่งการตอบแทนแบบควบคุมได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเหตุแตกต่างในชีวิตมันจะเกิดด้วยเหตุผลอะไรบ้างเนี่ยมันก็ยากจะคาดเดา
1: เนี่ยพอท่านผู้ฟังเห็นเทรนด์เนี่ยอันเนี้ยท่านก็เอามาทำเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยอย่างที่คุยอย่างเงี้ยอย่างนี้กูอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเฮ้ยแต่คุณเลี้ยงหมาแมวนี่อยู่ในคอนโดไม่ได้มันก็มีคอนโดเลี้ยงหมาแมวได้ไงมีคอนโดผู้สูงวัย
0: ใช่
1: คอนโดผู้สูงวัยที่เนี่ยของทางสภากาชาดอะไรเขาร่วมกันอะไรเงี้ยนะก็จะอยู่ชั้นเตี้ยแล้วก
0: ็
1: ชั้นก็จะมีห้องพยาบาลมีพยาบาลอะไรอยู่24ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะ
0: แต่เหมือนเขาเรียกอะไรมันก็ต้องเอาโจทย์ของแต่ละลูกค้าเข้าไปประกอบเรื่องที่ธุรกิจทั่วไปมองว่าเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ก็จะกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจของที่ที่เลือกในกลุ่มนั้นใช่ไหมแล้วก็จัดการเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มนี
1: ้แล้วคอนโดที่เวลเนสอย่างเงี้ยมึงก็จะต้องมีไอ้ร้านที่มันเวลเนสมึงก็ต้องมีอยู่ใกล้โรงพยาบาลลองเจเปตี้คอนโดอยู่ใกล้โรงพยาบาลหน่อยไหมคอนโดที่คุณอาทิตย์อยู่เนี่ยเดินไปนิดนึงก็ถึงแล้วซ้ายมือเปาโล
0: ความ
1: มือจะเป็นนั่นเขาจะใช้ชื่อพุทธมิตรเวทใช่ไหมเออ
0: ใช่ใช่เปลี่ยนละ
1: ขวามือแต่ตีตรงสี่แยกสะพานควายเลยก็เป็นโรงพยาบาลอะไรของพุทธศา
0: เออวิโมทวิโมท
1: ถัดไปขวามือไปอีกสักหน่อยนึง
0: พญาไทสองใช่ไหม
1: พญาไทสองไอ้อย่างเงี้ยเรียงคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยตรงข้ามเลยก็พระรามเก้า
0: ถัดไปโรงพยาบาลพระรามเก้าน
1: ิดนึงก็ไม่ไกลก็โรงพยาบาลกรุงเทพอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็เป็นโรงพยาบาลที่อาจจะเหมาะกับลองเชฟิตี้ก็ได
0: ้
1: แล้วก็อาจจะมีร้านที่มันมีคลีนฟู้ดอะไร
0: เ
1: ง
0: ี้ยเราก็ต้องจัดหาเรื่องบริการทางสังคมที่อยู่นอกเหนือจากที่พักเพียวๆอ่ะมันไม่ใช่ว่านอนเพียวๆอ่ะมันเนี่ยว่าเอ้ยถ้ามีอะไรฉุกเฉินต้องใกล้โรงพยาบาล นะและอาหารการกินเนี่ยถ้ามันมีสะดวกพร้อมในสำหรับกลุ่มนี้ง่ายก็จะเป็นแมกเนตมากขึ้น
1: หรือว่าปักหน้าคอนโดผมก็จะมีฟิตเนสอยู่อะไร24ชั่วโมงคือธุรกิจเดิมเนี่ยคืออสังหาเนี่ยนะโคมันก็ไปคือขายอสังหาธรรมดาเนี่ยมันก็ขายยาก
0: อันนี้เหมือนเป็นตลาดทั่วไป
1: เจาะกลุ่มไปเลยอ่ะเจาะ niche market ไปเลยอย่างนี้ผมพูดให้ฟังอย่างเงี้ย
0: เออ
1: เมื่อก่อนมันก็เจาะว่าจะกลางบนกลางล่างกลางอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: มันไม่พอทำไมตอนนี้ไม่พอแล้วต้องเจาะอีกท่านึง
1: เ
0: จาะท่านั้นมันจะแบบว่ามีเพดานของตลาดแล้วใช่ไหมเราก็เจาะอันนี้ที่มีความต้องการอยู่
1: เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยนะก็ต้องหาคืออ่านเทรนด์ให้ออกอ่ะ
0: อ
1: ่านเทรนด์ให้ออกว่าตอนเนี้ยยังหมดเวลา
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวคุณอาทิตย์อยู่อาจารย์นันทพรนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้กันรุนทุกทีว่าเอ๊ะคนใหม่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยผมยังอยู่รู้แล้วผมก็ต้องเตือนตัวเองนะว่าเดี๋ยวไปละเดี๋ยวคุณอาทิตย์อยู่ต่อแล้วกันนะ
0: ครับผม
1: คุณอาทิตย์อยู่นันทพรนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพักกันกับ
0: ครับผม
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวราณภูมิ
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวราณภูมิ
0: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับวันนี้วันอะไรครับท่านฟัง
9: วันพุธวันพุธกลางสัปดาห
0: ์เสียงมาแล้วนะครับพบกับอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
9: เราก็จะมีวันพุธที่ไม่น่าเบื่อเพราะเป็นวันพุธที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะดีขึ้นเก่งขึ้นทุกวันอย่างน้อยก็เราก็เก่งมากกว่าวันพุธที่แล้วเนื่องจากเราอ่านหนังสือ The Wealth Money Can't Buy ของ โรบินชามาแล้วเขาก็พูดว่าถ้าเราจะมั่งคั่งได้เนี่ยนะหนึ่งคือเราต้องมีการพัฒนาตัวเองรักในการพัฒนาตัวเองใช้คำนั้นละกันนะคะเราต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวเองขจัดความรู้สึกความตกเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ขจัดความรู้สึกความกลัวในการเริ่มต้นเพราะสัปดาห์ที่แล้วชามาบอกว่าเริ่มเลยนะมีคนมาถามเขาว่าทำยังไงถึงจะเขียนหนังสือได้ดีเขาบอกเริ่มเขียนเลยนะวันนี้เขียนได้หน้าหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะได้สองหน้าสมมติวันละหน้าก็จะได้ถ้าเขียนทุกวันก็จะได้วันละ360เอ้ยได้ปีละ365หน้าแล้วเดี๋ยวเอามาเอดิตนะอาจารย์ว่ามันต้องได้หนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งนะ อยู่ดีดังนั้นนะคะเราก็จะพัฒนาตัวเองได้โดยการหยุดหาข้ออ้างในการเริ่มต้นนะเริ่มไปเลยทำไปเลยเดี๋ยวก็รู้แล้วก็จริงๆอ่ะหลายๆครั้งอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเอาจริงๆนะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเราอาจารย์เหมือนตอนที่อาจารย์สอบเข้าที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยอาจารย์เข้าใจเอาเองว่าอาจารย์ชอบที่จะวาดรูปประดิษฐ์ประดอยงานศิลปะซึ่งมันจริงอยู่ไม่ใช่ไม่จริงแต่พอถึงเวลาพออาจารย์เรียนอินทีเรียดีไซน์พอถึงเวลาแล้วเอาความชอบนั้นมาเป็นอาชีพอาจารย์กลับไม่ได้ชอบมันในฐานะอาชีพนะไม่อยากเป็นมัณฑนากร
10: โอ้
9: ไม่ได้รู้สึก
10: จุดไหนที่ทำให้อาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ชอบอาชีพเนี่ย
9: ไม่ชอบเลยก็คือแท้จริงแล้วเราไม่ได้สร้างสรรค์ในสิ่งที่เราอยากทำอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ก็เป็นเด็กน้อยเน
10: า
9: ะ
10: ก็ต้องแปลเป็น
9: ก็ต้อง
10: รับต้องไปรับใช้
9: แล้วก็เลยต้องดับตามที่พี่เขาบอกมันก็เหมือนแบบก็ให้ทำตามนี้ก็ขิดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ชอบ
10: ชอบอิสรภาพ
9: ใช่ใช่ใช่นันทพรชอบอิสรภาพนันทพรก็เลยมีความรู้สึกว่าง
10: านนี้ไม่ให้อิสรภาพ
9: ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแล้วเขาก็นั่งกันเงียบๆอีกอันนึงคือนันทพรชอบพูด
10: เผื่อเนี่ยจะสำคัญวันแรกว่ะ
9: นันทพรชอบไม่ใช่นันทพรชอบการสื่อสารแล้วมัน
10: นันทพรเขาไม่สื่อสารพอไม่สื่อสารเขาอึดอัดอ่ะอึดอัดไหม
9: อึดอัดมากอึดอัดมากพอชอบพูดแล้วเขา
10: extrovert extrovert
9: extrovert แบบว่าทุ่งทานตะวันเลยอ่ะแบบว่า
10: extra extrovert
9: extra แล้วเขาก็ไม่ชอบให้เราไปพูดด้วยคือหมายถึงว่าเขาคือหมายถึงว่าสมมุติเราอยากจะคุยกับเขาเขาก็ไม่อยากพูดด้วยเพราะว่าเขากำลังดื่มด่ำกับการรักรังสรรค์งานศิลปะอะไรประมาณนี้
10: เคมีมันตรงกันข้ามกันนี
9: ่ใช่ใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มแล้วมันดีเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะ
10: มีลูกศิษย์อาจารย์ไม่รู้ใช่ไหมในกรณีแต่นี่กรณีของอาจารย์ก็คือลองด้วยการเข้าไปเรียนปริญญาตรีแล้วแล้วเราทำงานแล้ว
9: ที่จริงรู้ตั้งแต่ฝึกงานเลยว่าไม่ชอบแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็จบมาแล้วเพราะมันเป็นวิชาเฉพาะก็อาจารย์ทำไม่ถึงปีอ่ะอาจารย์ไปเป็นนักการตลาดเลยไปแบบทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยไปเลยแบบปีไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าจะยกตัวอย่างลูกศิษย์คนนึงก็คือว่าเขาอะคิดเสมอว่าเขาอยากเป็นนักข่าว
10: นักข่าวคิดเสมออ
9: ยากเป็นนักข่าวเสมอแล้วพอฝึกงานอาจารย์บอกว่าไปฝึกงานช่องข่าวเลยเขาก็ไปฝึกงานที่รายการข่าวแห่งหนึ่งเพื่อพบว่าตัวเองไม่ชอบแล้วอาจารย์บอกว่าโชคดีนี่คือสิ่งที่ดีเพราะว่ามันดีกว่าถลำลึกลงไปแล้วมันถอยไม่ได้เขาไปฝึกงานแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่ชอบ
10: จะว่าไปแล้วการไปฝึกงานการได้ลองเข้าไปสัมผัสอะไรแบบเนี้ยก็เหมือนเวลาเราเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันมีบูธให้เราชงชิ
9: ม
10: ชิมก่อนว่าไอ้ขวดเนี้ยสมมติดูขวดมันสวยมากเลยนะแล้วไซส์มันใหญ่มากเลยนะแต่ถ้าเรา
9: ไม่ฝันเลยอ่ะ
10: แต่พอมันชิมปุ๊บอ้าวเฮ้ยไม่ใช่
9: ใช่
10: ก็จบหรือสมมติไปชิมบางอย่างที่ไม่คิดมาก่อนแต่เฮ้ยชอบ
9: สมมติเราอยากเขียนหนังสืออ่ะแล้วเราเขียนอ่ะแล้วเราก็ค้นพบว่าเราเขียนได้ยังไงก็คงไม่ดีอ่ะหนึ่งทำให้มันกลายเป็นงานอดิเรกก็คือฉันรักการเขียนก็ไม่ได้ต้องประกอบอาชีพการเขียนนี่ว่าก็เขียนไปสิฉันสวัสดีจ้าไดอารี่จ๋าวันนี้ฉันนะจ้าอะไรก็เขียนไปสิก็เราชอบเขียนอ่ะ
10: ซึ่งไม่เห็นอะไรเลยเราทำแค่ชอบเขียนไม่ต้องมีปัจจัยเรื่องอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นคือความสุขเพียว
9: ๆใช่แล้วถามว่าจะพัฒนาตัวเองไหมพัฒนาตัวเองแน่นอนเพราะว่าการเขียนเนี่ยก่อนจะเขียนได้ต้องคิดก่อน ต้องคิดมันไม่ใช่อยู่ๆใครก็แบบจุ่มไปแล้วก็แบบบรรเลงอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกเราต้องคิดอย่างน้อยต้องมีโครงเรื่องก่อนต้องมีนะบทนำบอดี้บทสรุปอะไรคือมันจะต้องมีสตรัคเจอร์บางอย่าง
0: คิดกับเขียนจริงๆแล้วก็เป็นร่างกายเดียวกันแต่อันนึงอยู่ในอันนึงอยู่นอกละมั้ง
9: ใช่แต่คิดเนี่ยมันดิ้นได้ตลอดเวลาเดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่อะไรเงี้ยแต่พอเขียนแล้วเนี่ยมันเหมือนปักหมุดอะปักใจอะ
0: ช่วยทอดสมองให้ความคิดเดี๋ยวบางทีบางคนบอกว่าแปลงความคิดให้เป็นสิ่งจับต้องได้
9: ใช่แล้วเราจะได้พอเขียนนะเราจะรู้เลยว่าเราเป็นคนมีความคิดวนเวียนวกวนหรืออะไร
0: นักบำบัดถึงใช้วิธีนี้แล้วมันเวิร์กใช่ไหมจัดที่พอบางอย่างเราได้เขียนมาปุ๊บนี่มันถือจบเลยนะมันไปปิดลูปที่มันระวนซ้ำซากอยู่ในหัวเนี่ยจบเลยนะ
9: เรารู้เลยว่าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยแล้วเรารู้เลยว่าหลายครั้งที่จะเริ่มจากการเขียนเนี่ยรู้เลยว่าคลังคำไม่พอเพราะจะใช้คำซ้ำก็จะเริ่มเข้าไปหาซินโนนี
0: ม
9: นะว่ามันมีคำเดียวกันแล้วมันมีอะไรฉลาดขึ้นไหมฉลาดขึ้นเลยว่าได้คำเพิ่มขึ้นอีก 2-3 คำในวันนี้มันก็คือการพัฒนาตัวเอง
0: ก็คือดีขึ้นแล้วเพราะว่าคำเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวาน
9: เออแล้วพออาจารย์เขาเรียกประสบวิบากกรรมกับการหาคำสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
0: คือ
9: เวลาไปหาหนังสืออ่านหนังสืออะไรเนี่ยจะวงคำที่ชอบไว้
0: แสดงว่าจะออกล่าหา
9: เออแบบคือบางทีซินโนนีมไอ้คำพ้องมันความพ้องความหมายอ่ะมันจำกัดเนาะแต่ถ้าบางทีเราไปเห็นคนที่เขาร่ำรวยคำศัพท์อ่ะแล้วเขามีคำศัพท์เก๋ๆว่าเอ้ยมันพลั้งพลูออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์จะจดจำเลยแบบเอาเผื่อเอาไปใช้บ้างอะไรเงี้ยเอออาจารย์รู้สึกชอบแล้วอาจารย์ก็จะชอบดูรายการตลกที่ไม่ได้เป็นตลกหยาบคายเขาคิดพล็อตเก่งมากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาอ่ะเก่งมากอ่ะแล้วคนหนึ่งที่อาจารย์ชอบก็คือโรเบิร์ตคุณโรเบิร์ตสายควัน
0: อ
9: ่ะที่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วที่ท่านแบบเคยติดยาเสพติดแล้วก็ท่านก็แบบเลิกแล้วก็กลับมาเป็นตลกอ่ะแล้วตลกนี่แบบตลกคำอ่ะตลกคำเช่นนะมีคนถามว่าเออจบมาจากที่ไหนสมมตินะจบจากธรรมศาสตร์คณะอะไรคณะสื่อสารมวลชนสาขาอะไรอะมวลชนมวลเพราะเขาเคยสูบยาเสพติดใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ขำมาว่าสาขาสื่อสารมวลชนมวลชนมวลคืออย่างเงี้ยอาจารย์ชอบว่า
0: เป็นการเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิด
9: ใช่แล้วมันเป็นการเล่น
0: ขำแล้วแบบเออดูแล้วโอ๊ยฉลาดเชื่อมจังคนนี
9: ้แล้วก็สอดคล้องกับคาแรคเตอร์หรือแบ็คกราวด์ของเขาอ่ะคือถ้าเป็นคนอื่นมาพูดอ่ะอาจจะไม่ขำเพราะว่ามันไม่ตรงคำไม่ตรง
0: บริบทของ
9: เ
0: ขาไม่ตรงเรื่องสตอรี่ของเขา
9: ใช่ใช่นี่แหละก็คือการบอกว่าพอเราเริ่มต้นจากสิ่งหนึ่งจากในหนังสือเล่มนี้เขายกตัวอย่างว่าเริ่มต้นเขียนอยากเขียนหนังสือก็เขียนแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ได้แค่เขียนเราจะได้คำศัพท์เราจะได้ความไวในการคิดอะไรบางอย่างขึ้นมามันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆนะคะแล้วก็บางทีเราไม่ได้เขียนเก่งเองแต่เราไปอ่านเราก็จะเริ่มอ่านหนังสือแล้วพออ่านหนังสือแล้วเราเจอคำสวยๆเราก็แอบลอกเรียนแบบของเข
0: าน
9: ะล้อแบบของเขาว่าแพทเทิร์นในการเขียนแบบเนี้ยมันน่าสนใจหรือวิธีเริ่มการเปิดฉากของนักเขียนเก่งๆแต่ละคนเนี่ยเริ่มไม่เหมือนกันเพราะบางทีพอเขาเปิดฉากเฮ้ยแบบไอ้นี่น่าสนใจแล้วเลยทำให้อาจารย์แบบพอมาถึงตรงเนี้ยนอกจากหนังสือหนังภาพอาจารย์ก็เลยจะชอบเรื่องการหามีนิ่งว่าเฮ้ยแบบการเปิดแต่ละอันในฉากที่มันวิธีการไม่เหมือนกันมันก็ให้มีนิ่งที่ไม่เหมือนกันนะ
0: อันนี้ลึกลงไปอีกถึง
9: เออก็เลยรู้สึกว่าสนุกก็เลยรู้สึกว่าสนุกแล้วพอตอนดูซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าเรื่องไหนบทดีเนี่ยบทดีกับภาพดีเนี่ยแบบจะชอบมากแล้วจะวนดู2ครั้ง3ครั้ง
0: ละเมียดอาจารย์ดูแบบในฐานะครีเอเตอร์เหมือนกันนะใช่ไหมเราเป็นคนที่ต้องสร้างสรรค์งานในสาขาที่รีเลทแล้วเรา
9: ไม่เราก็ชอบอ่ะเออคือมันเป็นความชอบแล้วเราก็เลยได้อะไรจากความชอบเหมือนคุณอาทิตย์ชอบอะไรบางอย่างชอบ ชอบ culture ในเชิงงาน culture ที่มันเป็น modern บวก traditional อะไรเงี้ยคุณอาทิตย์ก็จะชอบไปอยู่ประมาณเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้น
10: เพราะเราชอบ
9: เพราะเราชอบ
10: เยอะ
9: แล้วเราก็รู้
10: เยอะเราก็เห็นเยอะขึ้น
9: พอรู้เยอะเนี่ยในที่สุดเราก็เกิดความชำนาญความชำนาญก็นำไปสู่อะไรได้อีกมากมายก่ายกองเลยนะพอเรากลายเป็นผู้รู้จริงๆนะคะนี่พอเราจะรวยเราต้องมีนิสัยของการรักในการพัฒนาตัวเองบทที่7ชามาก็เลยบอกว่าความกลัวก็เหมือนผี
10: อุ้ย
9: ทำไมรู้จักรู้ใจอาจารย์จังเลยนะความกลัวก็เหมือนผีโคตรกลัวผีเลยนะคุณบอกว่าไม่ใช่เรื่องผีใช่ไหมครับ
10: เรารู้แล้วต่อไปเรารู้แล้วพี่เลี้ยงอาจารย์
9: พี่ฟองพี่ฟองได้หลอกผีอาจารย์เอาไว้ตั้งแต่เด็กแน่ใจเหรอเราทุกคนเชื่อเรื่องผีกันทั้งนั้นแหละเราพูดว่าตัวเองไม่กล้าพอในสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่นเรายังเตรียมตัวไม่พอยังไม่ฝึกฝนมากพอไม่ก็ยังไม่ดีพอที่จะคว้าโอกาสแสนวิเศษนั้นไว้ก็คือที่เราไม่เริ่มเนี่ยมันมาจากความกลัวนะเราโน้มน้าวตัวเองว่าเราไม่สามารถยืนหยัดต่อไปได้ในวันที่อยากยอมแพ้เราพร่ำบอกตัวเองว่าเราเป็นคนแบบที่ใฝ่ฝันนั้นยากเกินไป
10: โอ้โห
9: อันเนี้ยใช่เลยนะส่วนใหญ่พออาจารย์บอกว่ามันไม่เห็นยากเลยก็เลยลงมือทำสิบางทีนักศึกษาก็จะพูดว่าก็หนูไม่เก่งเหมือนอาจารย์นี
10: ่
9: แล้วคิดแล้วคิดเหรอว่าฉันเคยเก่งมาก่อนมันก็ไม่ใช่อ่ะฉันเคยเขียน10หน้าที่ต้องทิ้งทั้ง10หน้ามาแล้วอ่ะมันก็แต่ฉันก็เขียนเปล่าวะ
10: เป็นประโยคตอบหมุดประโยคเหล่านี้ก็คือถ้าเราสะท้อนตอนที่เราคุยเรื่อง mindset นะอาจารย
9: ์
10: มันผมว่ามันเป็นทางแพร่งเลยนะมันไปสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งสองมันเป็นได้แค่สองทางแล้วแหละเอาข้อจริงแหละคือทางที่จะปักหรือทางที่จะไม่ปัก
9: คือถ้าเป็นฝรั่งก็บอกว่า the born loser เนาะคือเกิดมาก็บอกว่าตัวเองแพ้ยังไม่ทันอะไรเลยนะเกิดมาก็บอกว่าตัวเองแพ้คำถามนะในชีวิตอาจารย์อะแพ้กับชนะอาจารย์แพ้หรือชนะมากกว่ากันอาจารย์แพ้มากกว่ามากเลย
10: ผมว่าคนจำนวนมากเกือบทั้งหมดก็น่าจะอยู่ในข่ายแบบนี้เนาะ
9: มีใครบ้างอยากแพ้มันไม่มีอ่ะแต่ชนะมันยากแต่ว่าถ้าไม่เริ่มอ่ะจะรู้ได้ไงว่าจะชนะหรือแพ้อ่ะก็ไม่รู
10: ้
9: เพราะว่าชานส์มันตอนที่เราเริ่มนี่คือ50 50นะถ้าได้เริ่มแต่ถ้าเราคิดแล้วไม่เริ่มก็คือแพ้เลยบอลลูเซอร์เลยทันที
10: แพ้แน่ๆอยู่แล้วนะ
9: แพ้แน่ๆตีตัวแพ้แต่ถ้าเราลองทำอ่ะระหว่างที่ทำอ่ะโอกาสชนะมันมีอยู่แต่มันอาจจะลังเลือนไปเรื่อยๆลองดูเองนะ
10: วัดกันวัดกันทุกวันพูดง่ายๆถ้าภาษาแบบฝึกกันเนี่ยหรือทำก็วัดกันทุกวัน
9: ใช่อาจารย์ก็คิดว่าสมมุตินะอาจารย์เป็นมนุษย์ไม่เดินในอดีตคือถ้าจะซื้อของเลยนะรถต้องจอดหน้าร้านอ่ะคือหมายถึงว่าจะไม่เดินอ่ะ
10: เข้าใจได้นี่เป็นนิสัยที่สังคมรถยนต์ปลูกฝังทางอ้อม
9: แล้วก็จะอ้างนู่นนี่เช่นเอ้ยมันเหนื่อยเอ้ยวันนี้ใส่รองเท้าที่มันไม่เหมาะกับการเดินเยอะอะไรก็สุดแท้แต่
10: ก็คือจะไม่เดินนั่นเอง
9: ก็คือจะไม่เดินนั่นแหละแต่พอเปลี่ยนใหม
10: ่
9: ครั้งแรกก็คือเอ้ยอยากออกกำลังกายเพื่อนก็เลยชวนไปสวนรถไฟ
10: ความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน
9: ความคิดเปลี่ยนคืออยากออกกำลังกายแล้วไปเดินสวนรถไฟแล้วไปเดินสวนรถไฟก็ไปเดินกับเพื่อน5คนที่จริงก็คือเดินคุยกันนะไม่ได้เดินแบบชับชับชับชับอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดินคุยกันก็เพลินดีหมดไปรอบหนึ่งก็2กิโลครึ่งก็เลยบอกว่าอีกรอบไหม
10: นี่
9: อีกรอบไหมก็เดิน
10: เร
9: ื่
10: องที่เราจะคุยเนี่ยมันยังไม่หมดง่ายๆหรอก
9: ก็เรายัง
10: ไม่นั่งคุยเลยอย่าเพิ่งไม่นั่งคุยเลย
9: แล้วพอเราทำบ่อยๆอ่ะเราก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นสปรินต์สัก200เมตรไหม
10: นี่
9: เพราะมันในสวนรถไฟมันจะมีตัวเลข
10: เอาละ
9: มีตัวเลขเราก็เริ่มสปรินต์แล้วเสร็จแล้วเราก็เลยเริ่มเดินสลับสปรินต์แต่แท้จริงแล้วอ่ะถ้าใครชวนอาจารย์ว่าไปวิ่งที่สวนรถไฟไหมบอกได้เลยว่า no ไม่ไป
10: เหมือนในหัวเราเป็นตัวปิดประตูแต่พออาจารย์ไม่คิดทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเริ่มอาจารย์เมื่อกี้พฤติการของอาจารย์นะในหัวผมเลยนะคือได้คือเบาศอกนันพรได้คือเบาศอก
9: ใช่
10: ได้คือเบาศอกมนุษย์นี่มันมีสันดานได้คือเบาศอกอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา
9: เขาเรียกเหิมเกลิมเหิมเกลิม
10: ไปเขาเรียกมันเหมือนมีสัญชาตญาณในการไต่ระดับอยู่แล้ว
9: นี่ไงอาจารย์ก็กำลังพออ่าน ของชามาอาจารย์ก็เป็นผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเลย
10: โอ้
9: เพราะอาจารย์ชอบที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรียนหนังสือไม่ใช่แค่ทำงานอะไรเงี้ยทุกๆเรื่องเลยอ่ะเออ
10: นันทพรผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนไปละเอาที่ไหนดี
9: เออฮะเอาแถวเตาปูนก่อนละกัน
10: เตาปูนผู้มั่งคั่งที่สุดในเตาปูน
9: แถวเตาในย่านเตาปูน
10: ในย่านเตาปูนเป็นใหญ่ในย่านเตาปูนในแง่นี
9: ้คือจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ว่าถ้าเราอ่ะมีแค่นิสัยอย่างเนี้ยคือนิสัยได้คืบเอาซองนิสัยเหิมเกริมนิสัยอยากเก่งขึ้นทุกวันแล้วไม่ได้เก่งเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเก่งกว่าตัวเองคนเมื่อวานแค่นั้นเองเก่งกว่าตัวเองคนวันอาทิตย์ที่แล้วและเพื่อให้เราได้เซเลเบรตบางอย่างอาจารย์เดินสองรอบเนี่ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เซเลเบรตได้ก็คืออาจารย์สามารถกินขนมเค้กสมมุติว่าอาทิตย์นี้อยากกินขนมเค้กอะไรเงี้ยคือแบบคือรู้สึกว่าอันนี้คือเซเลเบรชัน
10: เอาไปแลกวันอันนี้สะสมแต้มสะสมแต้ม
9: เออสะสมแต้มหรือบางทีเนี่ยการที่เราฟีลกู๊ดนะนี่ก็คือรางวัลเพราะหลังจากออกกำลังกายเนี่ยเวลาตัวมันเปียกๆเหงื่อแล้วลมมันผ่านหน้านะแล้วมันเย็นน่ะมันฟีลกู๊ดน่ะ
10: เอออ
9: าจารย์ก็ชอบแบบนั้นอาจารย์ก็อย่างเช่นถีบจักรยานเนี่ยจริงๆอาจารย์ชอบเพราะว่ามันฟีลกู๊ดเวลาลมมัน
10: ผ่านหน้าไปใช
9: ่
10: ไหม
9: ใช่ใช่อาจารย์ชอบมากเลยนะเพียงแต่ว่าไม่กล้าออกถนนใหญ
10: ่
9: เนื่องจากว่ารถในกรุงเทพเป็นมิดเกินไปเป็นมิตรคืออยากเข้ามาใกล้ชิดอาจารย์เหลือเกินอยากเข้ามาฉกเฉี่ยวไงไม่รู้อะไรเงี้ย
10: เหมือนอยู่ในสงครามอาจารย์อีกอย่างในกรุงเทพเนี่ยเหมือนอยู่ในสงครามตลอดเวลา
9: คือนะ
10: เออ
9: เหมือนกับว่าอยู่ในถ้าไม่สงครามก็อยู่ในสนามอเมริกันฟุตบอลน่ะพร้อมจะถูกแท็กพร้อมจะถูกแบบว่าพุ่งชนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่จะทําให้เราเริ่มได้ก็คือ1เริ่มเลย2ในบทนี้ก็คือตัดความกลัวทิ้งไปเพราะว่าจริงๆในชีวิตเราแพ้มากกว่าชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เห็นต้องกลัวแพ้เลยนะเขาบอกว่า
10: แพ้แล้วไงหรอแพ้แล้วไง
9: มีเพลงหนึ่งแล้วจันชอบอ่ะ Trouble is a friend
10: โอ้
9: เพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เราจะไม่เรียนรู้แล้วเราจะไม่เติบโต Trouble is a friend แล้วอาจารย์แบบไม่มีใครชอบ Trouble หรอกแต่ว่าแทนที่จะมองเห็นมันเป็นอุปสรรคก็ให้มองว่ามันเป็นเพื่อนที่มาเยี่ยมแป๊บๆแล้วไปเอาผีนะมาได้นะกลางคืนเท่านั้นแน่กลางวันจริงไหมใน
10: มาดิมาดิใช่ไหมกลางวันแสงนี่ปักแจ๋วเลยนะเราต้องแบบท้าทายผี
9: กลางวันนี่ปักแจ๋วเลยนะ
10: เออ
9: เพราะกลางคืนเนี้ยสงัดเลยเฮ้ยอย่าทักกลัว
10: ครึ่งนะพิมพ์ยาวพิมพ์เยือนนี
9: ้เออหรือแม้กระทั่งอาจารย์คิดว่านิสัยอันไม่ดีที่พี่ฟองเขาหลอกผีอาจารย์ตั้งแต่เด็กแล้วอาจารย์ก็กลัวผีมากเนี่ยอาจารย์ก็ชอบไปหลอกหลานด้วย
10: อ้าว
9: นิสัยนะอันนี้นิสัย
10: อะไรนะสืบสันดานอันนี
9: ้นิสัยแล้วจำได้ว่าหลานตัวเล็กๆตอนนั้นผู้น่ารักเนี่ยเขาก็ปลอบใจตัวเองเขาก็คงกลัวแหละเขาบอกว่าผีไม่ดอกไม่หลอกเด็กหรอกผีรักเด็ก
10: เด็กคนนี้ฉลาด
9: จริงคือมันแบบว่าพยายามจะหาทาง
10: สู้ด้วยสู้ด้วยสู้ด้วยเหตุผล
9: สู้ด้วยเหตุผลสู้แบบพยายามจะเบร
10: คทรัพยากรของตัวเองอันนี้
9: เราหลอกตัวเองว่าเราเป็นคนที่คิดบวกสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จและเปลี่ยนด้วยจิตวิญญาณเป็นคนอีกจำพวกหนึ่งที่เกิดมาพร้อมสวรรค์พรสวรรค์ที่เราไม่มีคือหมายถึงว่าเราหลอกตัวเองว่าคนที่คิดบวกคนที่เก่งเหล่านั้นน่ะเขาต้องมีพรสวรรค์แต่เราอ่ะไม่มี
10: เออคิดเองทั้งนั้นคิดเองทั้งนั้น
9: คือจริงๆอ่ะอาจารย์ก็เชื่อว่ามีคนที่มีพรสวรรค์จริง
10: ๆ
9: แต่อาจารย์ก็เชื่ออีกว่าคนที่มีพรสวรรค์เหล่านั้นต้องฝึกฝนและเริ่มลงมือทำคนที่มีแก้วเสียงไพเราะดังระฆังเงินระฆังทองถ้าไม่เริ่มร้องเพลงไม่ฝึกร้องเพลงเขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือมีคุณภาพหรอกจริงไหมเขาก็จะต้องร้องเพลงสมมติเสียงเพราะนะแล้วก็ไม่เริ่มร้องเลยก็หนึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาร้องเพลงเพราะ
10: จริง
9: สองพอเขาเริ่มร้องแล้วเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองเขาก็อาจจะเสียงเพราะแต่ค่อมจังหวะตลอดเลยก็ได
10: ้
9: เพราะฉะนั้นไม่เห็นแปลกเลยถ้าเราจะต้องเริ่มแล้วเราต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกเนาะที่จริงภาษาไทยเขาบอกให้ฝึกฝนน่ะถ้าคนโบราณเกิด พร้อมกับอาจารย์เนี่ยคำว่าฝนเนี่ยเช่นเอามีดไปฝนกับหินรับมีดเอาอะไรเนี่ยโอ้มันต้องใช้ความเพียรนะมันไม่ได้อยู่ๆเอามีดไปฝนหินรับมีดแล้วคมปั๊บเลยนะต
10: ้องเบาๆมือ
9: นะแล้วต้องกลัวมีดบาดด้วยนะฝนมีดจริงไหมถ้าจับไม่ดีนะมีดก็บาดเนาะแล้วก็มันต้องมีเหลี่ยมหัวต้องเรียนรู้ว่าต้องเหลี่ยม
11: มีดกับ
9: เ
11: หลี่ยมมีด
9: มันต้องเจอกันเนาะแล้วก็ต้องค่อยๆตั้งใจภาคเพียรอ่ะค่อยๆจี้จี้จี้จี้จี้ไปเรื่อยๆอ่ะทุกบ้านถ้าแบบโตมารุ่นอาจารย์แล้วไม่ห่างมากเนี่ยจะต้องโดนฝนมีดเพราะแต่ก่อนมันไม่มีมีดสเตนเลสมันเป็นมีดเหล็กเนาะแล้วมันเดี๋ยวก็สังกะสีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทื่อเร็วดังนั้นการฝึกและฝนมันจึงเป็นเรื่องปกติมันจึงเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรต้องกลัวคนใช้มีดถ้าคนใช้มีดคนจะใช้มีดแล้วกลัวมีดชาตินี้ก็ไม่ได้หันจริงปะ
11: จริง
9: คนใช้มีดมันต้องมีบาดมีใครบ้างใช้มีดไม่โดนมีดบาดอาจารย์ไม่เชื่อมันต้องโดนจะเล็กจะน้อย
11: มันเป็นวิธ
9: ีที่ต้องก้าว
11: ผ่านวิธีที่ต้องก้าวผ่าน
9: แล้วก็พอมีดบาดแม่ก็ไม่เห็นต้องตอนเด็กๆแม่ก็อาจจะโอ้เป่าเพี้ยงหายเพี้ยงหายแต่พอมันบาดหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไม่วิ่งไปหาแม่แล้วเราก
11: ็มีวิธี
9: เดินไปนะเอาแอลกอฮอล์มาราดเอายาแผลแดงมาอะไรต่างๆล้างน้ำคือเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับความพ่ายแพ้แก่มีดอย่างไรแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ใช้มีดอีกและก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่โดนบาดอีกซึ่งมันไม่จริงทั้งสองฝ่ายนะคะความกลัวส่วนใหญ่ในชีวิตเราเป็นคำโกหกคำโตเป็นภาพลวงตาโดยแท้เป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งหน้าความกลัวก็เหมือนผีนั่นแหละครับเข้าใจที่ผมพูดใช่ไห
11: ม
9: บัณฑิตคนหนึ่งชื่อไอโซเล่าเรื่องเกี่ยวกับชายที่กำลังปีนลงมาจากยอดเขาสูงเสียดฟ้าเขาปีนลงมาทั้งวันจนดวงอาทิตย์ใกล้ตกดินวางเท้าทุกย่างก้าวอย่างระมัดระวังขณะที่ท้องฟ้ามืดลงทุกทีทันใดนั้นเขาก็เสียหลักและคว้าจับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาไว้แน่นเขากลัวสุดขีดว่าจะร่วงลงไปหลายพันฟุตในเหวลึกข้างล่างชายคนนั้นห้อยต่องแต่งอยู่กับกิ่งไม้ด้วยความหวาดผวาทั้งคืนเขาคิดว่าถ้าปล่อยมือคงร่วงสู่ความตายเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือทั้งคืนแต่ก็ไร้เสียงตอบรับเขาคิดถึงสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้ทำในชีวิตศักยภาพที่ยังไม่เคยใช้การเติบโตที่ยังไม่เคยได้สัมผัสพรสวรรค์ที่ยังไม่เคยได้ค้นพบและครอบครัวที่เขารักสุดหัวใจเขาคิดถึงทุกสิ่งที่จะสูญเสียหากตกลงไปกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นแสงยามเช้าเผยให้เห็นความจริงที่ทำเอานักปีนเขาตกตะลึงสิ่งที่อยู่ใต้เท้าของเขาเพียง6นิ้วคือเชิงผากว้างแต่ความมืดกลับบดบังจนเขามองไม่เห็นเขาเริ่มหัวเราะเบาๆก่อนจะระเบิดหัวเราะออกมาเต็มเสียงชายคนนั้นเพิ่งตระหนักว่าความกลัวของเขาช่างตื้นเขินมันลึกเพียงแค่6นิ้วเท่านั้นตกลงไปเขาย่อมปลอดภัยนั่นนะความมืดมิดบวกความกลัวทำให้เรื่องมันบานปลายนะเพ้อเจ้อไปกันใหญ
11: ่
9: ก็เหมือนอาจารย์พูดเราอาจารย์ไม่ได้พูดให้คือความกล้าหาญกับความมุทะลุเนี่ยมันมีเส้นบางๆนะมันห่างกันแค่เส้นบางๆเท่านั้นเองอาจารย์ชวนให้กล้าหาญแต่ไม่ได้ชวนให้บุ่มบามหรือมุทะลุ
11: ไม่เหมือนกันความหมาย
9: คนละความหมายนะความกลัวในการเริ่มอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ได้บุ่มบ่ามมันอาจจะของบางอย่างบางทีจำเป็นต้องทำเนาะเหมือนเราก้าวสู่สนามสอบเนาะทุกคนมันต้องผ่านเนาะกลัวนะความกลัวนั้นเราทำอะไรบ้าง1อ่านหนังสือเยอะๆเพราะเรากลัวจะสอบไม่ได้ นะ2แม่ก็จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่อาจารย์ก็จะให้ห้อยพระแล้วก็แม่อาจารย์ก็จะให้จุดธูปแล้วหันหน้าไปที่หลวงพ่อมงคลบพิตรซึ่งอยู่อยุธยาไม่รู้แม่เอามาจากไหน
11: โอ้
9: ไม่รู้แม่เอามาจากไหน
11: หลวงพ่อมงคลบพิตร
9: แม่บอกว่าให้จุดธูป9ดอกแล้วก็หันหน้าไปอธิษฐานจิตขอหลวงพ่อมงคลบพิตรแต่แท้จริงแล้วอ่ะมันก็คือเหมือนนักรบที่จะไปรบเนาะที่ต้องสักยันหรืออะไรมันคือขวัญและกำลังใจอ่ะแต่ถ้าอาจารย์
11: ข่มนามอะไรอย่างนี้นะอาจารย์เหรอ
9: าอาจารย์ไม่ได้อ่านหนังสือหลวงพ่อก็คงช่วยไม่ไหว
11: คำตอบไม่อยู่สมบูรณ์อยู่ในตัวมันเอง
9: สมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้อาจารย์ก้าวไปในสนามสอบนั้นอย่างกลัวน้อยนะเพราะว่านอกจากเราท่องหนังสือแล้วเนี่ยวันนี้หลวงพ่อก็ยังจะมาให้พรเป็นกำลังใจแก่เราเสริมเราเป็นต้นนะคะดังนั้นอาจารย์ว่าการที่เราจะพูดว่าผีเรากลัวผีอ่ะมันก็เหมือนกับถ้าเรากลัวผีเราก็ต้องหาพระนะหายันปลุกเสกแท้จริงแล้วมันคือการ manage ความกลัวเนาะมันคือการจัดการกับความกลัวมันไม่ได้เป็นความอาจารย์ว่ามันไม่ได้เป็นความเขาเรียกอะไรนะ
11: งมงาย
9: งมงายเออเพราะว่ามันไม่รู้จะจัดการกับความกลัวตัวเองยังไงมันอยู่ลึกแล้วมันต่อให้หาเหตุผลมามันก็กลัวอยู่ดีอะทำไงดีอะไรเงี้ย
11: ซึ่งคนที่มองว่าเขาจัดการได้ก็ดีแล้วที่บอกว่าไม่ต้องทำเธอทำแต่ว่าไม่ใช่ธุระของคุณที่อาจจะไปบอกคนอื่นว่าเขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าคุณแก้ปัญหาคุณได้แล้วก็ดีแล้วเพราะคนอื่นเขาอาจจะมีวิธีการ
9: ก็บทนี้มันว่าด้วยการพัฒนาตัวเองเนาะ เราจะเติบโตได้เราจะต้องมีนิสัยแห่งการพัฒนาตนเองถ้าสมมติคุณพัฒนาได้โดยวิธีอื่นก็ good for you อ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรอ
11: ่
9: ะ
11: ยินดีด้วย
9: นายแน่มากอะไรเงี้ยแต่เรากลัวว่าแต่เรากลัวว่าเราหวั่นว่าแต่เราก็อยากทำนะ
11: ฉันก็ต้องมีตัวช่วยฉันต้องมีตัวช่วยฉันขอตัวช่วยได้ไหม
9: ได้นะเราอยากเขาเรียกอะไรเราอยากทำแบบนี้เราก็ต้องดูว่ามันมีปัจจัยความเสี่ยงอะไรเนาะถ้าปัจจัยความเสี่ยงนั้นมันสามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างความเสี่ยงคือความเสี่ยงนะความเสี่ยงคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราป้องกันความเสี่ยงบางอย่างได้เท่านั้นเองแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นไม่รู้จะช่วยไงแต่เราบรรเทาให้มันอาจจะถ้าหนักแล้วกลายเป็นเบาได้นะคะอันนี้ก็คือ
11: ลดที่จะมาลดทางความเสี่ยงลดความรู้สึกระหว่างที่ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยอะไรอย่างนี้นะหรือว่าพอเกิดจริงๆทางหนีที่ไล่ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยมันจะยังไง
9: ใช่นะคะดังนั้นจงเปลี่ยนเรื่องราวของคุณครับอย่าหลงเชื่อนิทานหรือเรื่องน่าสยดสยองที่ความกลัวกำลังเป่าหูคุณมันไม่ควรอิทธิพลเหนือจิตใจคุณหรือขัดขวางเส้นทางสู่ความสำเร็จความสุขความสงบเพราะเรื่องพวกนั้นไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนี่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะโรบินชามากำลังพูดว่าความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ย1นะมี8ประการแต่ประการที่1ก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่เราเป็นผู้กล้าหาญที่อยากจะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเริ่มต้นที่เราไม่มี mindset เรื่องการตกเป็นเหยื
11: ่อ
9: นะว่าตกเป็นเหยื่อว่าฉันแน่สิฉันมันเป็นผู้ถูกกระทำหรือเริ่มต้นอยู่ที่ความกลัวว่าโอ๊ยก็ฉันมันไม่เก่งนี่นาฉันจะทำได้ยังไงหรือหาข้ออ้างว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่พร้อมก็คือลงมือทำนะลงมือทำแล้วก็ตัดความกลัวออกแต่ในที่นี้มันต้องเป็นบางเรื่องเนาะอย่างเช่นว่าเฉพาะหนังสือเล่มนี้พูดถึงการเขียนหนังสือมันลงทุนต่ำมันแทบไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นลองมือก่อนนะคะลงมือทำก่อนแล้วดูว่าเราจะไปต่อเรื่องความมั่งคั่งได้ยังไงนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
11: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกับอาจารย์ดร.ธนพรได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะ7วันต่อจากนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะมีแต่ละวันที่ดีขึ้นนะเหมือนที่เราชี้ชวนและมอบความมั่งคั่งหรือเรียกว่าสร้างฮะท่านสร้างความมั่งคั่งในแง่นี้ได้ด้วยตัวเองนะฮะ
9: แล้วพบกันนะคะเป็นท่านที่เก่งกว่าเดิมและดีกว่าเดิมสวัสดีค่ะ
11: ขอบค
9: ุ
11: ณอาจารย์ครับลาไปก่อนครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
12: Business Connection ที่

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับท่านผู้ฟังครับมีเรื่องสำคัญนะครับเกิดขึ้นนะครับผู้บริหารโตโยต้าเนี่ยนะครับได้โพสต์ลง Facebook นะแล้วก็เป็นไวรัลเลยนะครับก็โพสต์อย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเนื่องด้วยปัจจุบันผมมีอยู่2หน้าที่นะครับหน้าที่แรกคือลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่นซึ่งอีกไม่เกิน10ปีก็จะหมดหน้าที่นะครับส่วนหน้าที่ที่2คือคนไทยเป็นหน้าที่ที่ไม่มีวันหมดดังนั้นผมน่าจะต้องทำหน้าที่คนไทยนานกว่าหน้าที่แรกเว้นแต่โชคดีมากอยู่ไม่ถึง10ปีจากนี้วันนี้จึงขอแชร์มุมมองในฐานะคนไทยข่าวที่อินโดนีเซียออกมาบอกว่าถ้าโตโยต้าย้ายฐานการผลิตมาต้องการอะไรเขาพร้อมให้ทุกอย่างโอ้ช่างดุดันไม่เกรงใจใครจากข่าวนี้สิ่งที่อินโดนีเซียนะครับจากข่าวนี้สิ่งที่อินโดนีเซียออกมาบอกว่าถ้าโตโยต้าย้ายฐานการผลิตนะจากข่าวขออภัยอ่านซ้ำจากข่าวนี้สิ่งที่อินโดนีเซียกำลังบอกเราคือไอกำลังเข้ามาแย่งกับอยู่อย่างจริงจังแล้วนะไทยแลนด์และประเทศไทยควรฟังเสียงนี้ให้ดีเพราะสิ่งที่เขากำลังทำคือพยายามดึง investment เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศประเทศไทยสร้างอุตสาหกรรมรถยนต์มาไม่ต่ำกว่า60ปีเรามีทั้งซัพพลายเออร์คนโรงงานโลจิสติกเอนจิเนียริ่งและตลาดส่งออกจนเกิดเป็นออโตเมทีฟอีโคซิสเต็มที่ไม่ได้สร้างกันมาในวัน2วันหรือปี2ปีนะครับแต่ข้อได้เปรียบที่เรามีวันนี้ยังจะเป็นข้อได้เปรียบในอีก10ปีถึง20ปีข้างหน้าหรือเปล่ายิ่งตอนนี้นะครับยิ่งตอนนี้เรานะครับอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมที่ภาครัฐกำลังผลักดัน EVลองออกไปมองโลกกว้างกันดูจีน EV โต

เร็วมากแต่เมื่อตลาดใหญ่ขึ้นการเติบโตก็เริ่มชะลอและการแข่งขันก็รุนแรงจนผู้ผลิตหายไปกว่าครึ่งนะครับเยอะจีนนี่มีต้อง500อ่ะนะฮะยุโรป EV ยังโตแรงทั้งจากนโยบายสิ่งแวดล้อมและregulation นะครับอเมริกาก็อีกแบบ EV อยู่ราวๆ 10% และลูกค้าเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับไฮบริดมากขึ้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากโลกก็คือไม่มีเทคโนโลยีเดียวที่เหมาะกับทุกประเทศแต่ละตลาดกำลังหาเทคโนโลยีมิกซ์ที่เหมาะกับตัวเองซึ่งจริงๆแล้วก็คือมัลทายก็คือแนวคิดมัลทายแพสเวย์ที่ Toyota พูดมานานกลับมาที่ประเทศไทยผมคิดว่าเราต้องถามตัวเองให้ชัดว่าเรากำลังส่งเสริมรถ EV หรือกำลังสร้างอุตสาหกรรม EV นะครับเพราะ2 อย่างนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้รถ EV ขายในไทยเยอะขึ้นเพราะราคาถูกนะครับค่าพลังงานถูกแน่นอนครับเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแบบที่หลายคนพูดแต่ถ้ารถเหล่านั้นผลิตจากต่างประเทศหรือนำแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญมาแค่ประกอบขันน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟประเทศไทยจะได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้นะครับ Automotive Industry นะคืออุตสาหกรรมรถยนต์นี่แหละไม่ได้มีรถ1คันนะครับแต่มันคือทั้งระบบนิเวศแล้ววันนี้ระบบนิเวศหรือภาษาอังกฤษคือ Ecosystem นะเหล่านี้ก็กำลังโตไปพร้อมกับยอดขาย EV หรือเปล่าและยังมีโจทย์อีกหลายเรื่องที่วันนี้อาจจะยังไม่เห็นเต็มตาแบตเตอรี่รถ EV หมดอายุแล้วไปที่ไหนกำจัดยังไงใครรับผิดชอบรถ EV มือ2ใน 5-10 ปีเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่เปลี่ยนรถจะมี less residual value คือมูลค่าคงเหลือเท่าไหร่นะฮะกระทบตลาดรถมือ2และตัวลูกค้ายังไงCharging Infrastructure ก็คือพวกสถานีชาร์จนะพร้อมแค่ไหนและถ้า EV เพิ่มขึ้นมากๆระบบไฟฟ้าพร้อมหรือยังและเราจะลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าได้จริงหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ก็ยังนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วก็แพงด้วยนะเพราะว่าเรานำเข้าจากอันนี้พูดเพิ่มนะเรานำเข้าจากกาตาร์และกาตาร์ก็โดนระเบิดนะต้องใช้เวลานะครับประมาณ3ปีกว่าจะซ่อมเสร็จซึ่งหมายถึงว่าต้องไปโดนระเบิดจริงนะในช่วงนี้มันก็เลยแพงนะฮะค่าไฟมันก็เลยแพงนะครับทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่า EDV ไม่ดีนะครับแต่โจทย์เหล่านี้เราต้องเตรียมให้ทันไม่ใช่รอให้วัวหายแล้วค่อยมาล้อมคอกเพราะถ้ารอถึงวันที่วัวหายควายก็จะไม่อยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำไม่ใช่พยายามรักษาอดีตแต่ต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือเหตุผลที่ในอนาคตนักลงทุนยังเลือกประเทศไทยอยู่นะครับและแน่นอนคำตอบต้องไม่ใช่แค่อินเซนทีฟที่มาจากการเก็บภาษี ICE แพงๆเพื่อเอาไปสนับสนุน EV แบบงงๆจนเราเสียซูซูกิไปและได้เนต้ามาสิ่งที่ต้องทำก็คือคัดเลือกและส่งเสริมนักลงทุนที่จริงใจที่จะมาสร้างระบบนิเวศสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบุคลากรตลอดจนซัพพลายเชนแบบครบวงจรและที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นใจว่านโยบายของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่องเพราะนักลงทุนไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่กลัวความไม่แน่นอนผมยังเชื่อว่าความสามารถของคนไทยไม่เป็นรองใครในโลกนะอย่างน้องเนเน่เนี่ยก็ผ่านเข้ารอบลึกๆไปแล้วนะเนเน่ที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ16นะพ่อก็พาไปประกวดอเมริกาก็แทเลนต์เนี่ยก็เข้ารอบลึกๆแล้วไม่รู้จะแนวโน้มอาจจะเข้ารอบสุดท้ายได้นี่ก็สร้างชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงลิซ่าซึ่งก็ดังทั่วโลกไปแล้วนะครับอันนี้พูดเพิ่มเติมนะและที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างความมั่นใจว่านโยบายของประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่องนี้อ่านซ้ำนะฮะผมยังอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตรถแห่งอนาคตพัฒนาเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างงานและส่งออกไปทั่วโลกเพื่อเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
และผมยังมั่นใจว่าถ้าเรา

ทำได้แบบนั้นไม่ว่าอนาคตจะเป็น BEV ก็คือรถ EV ทั้งคันนะใช้แบตอย่างเดียวเนี่ย HEV ก็คือรถEV ของญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่าง Toyota Honda อะไรเงี้ยที่มีน้ำมันด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะแล้วก็เป็น EV เป็นไม่ต้องชาร์จอะไฮบริดไม่ต้องชาร์จอะนะ PHEV นี่ก็เป็นไฮบริดมันต้องชาร์จนะ Biofuel นะ Fuel Cell Hydrogen นะนะหรือจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่ประเทศไทยก็ยังเป็นฮับทางด้านรถยนต์ของภูมิภาคและยังยืนรักนะประเทศไทยทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าสู่บทวิเคราะห์เนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอินโดนีเซียจีบไทยนะก็อ่านมานะเอามานะครับอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันรายละเอียดนะครับคือนายเพอร์บายายุทธิเซเดวานี่อ่านภาษาอังกฤษนะไม่รู้ถูกเปล่านะซึ่งในคนนี้ก็คือคุณเอกนิติของทางอินโดนีเซียก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอินโดนีเซียได้ออกมาเชิญชวนให้บริษัทโตโยต้ามอเตอร์นะย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซียและให้คำมั่นว่ารัฐบาลพร้อมมอบสิ่งจูงใจด้านการลงทุนทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการย้ายฐานดังกล่าวจริงนะครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ถือเป็นความท้าทายเลยนะก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าคุณมาแย่งนักลงทุนแบบพูดออกสื่อนะครับปกติเขาก็ไม่ทำกันเขาก็ทำกันก็ไม่ได้โจกแจ้งอ่ะนะเหมือนกิจอะที่เราคุยท่านผู้ฟังกิจสีภูมิเศษอะนะที่ทำไอ้เจลาโต้นะครับที่ใช้แบรนด์ว่าพารามิเตอร์เนี่ยคนก็มาโจมตีว่าแพงนะกิจก็บอกว่าโอ้ยคนที่เขาทำนวัตกรรมความสร้างสรรค์อะไรพวกนี้นะคุณจะต้องสนับสนุนไม่งั้นก็คุณก็คือพูดง่ายๆก็พูดจาแบบคนฟังมันไม่พอใจอ่ะเหมือนไปด่ากลับแล้วก็ไปดูถูกอะไรพวกเนี้ยนะคือเรื่องพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ในใจไงใช่มั้ยพูดกันทั้งหลังอ่ะแต่ตอนนี้กฤตเอามาพูดข้างหน้าอันนี้ก็เหมือนกันฮะท่านผู้ฟังครับไทยกับอินโดนีเซียนี่ก็อยู่ในอาเซียนก็รู้กันอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยก็มาแย่งลูกค้านะก็คือมาแย่งนักลงทุนก็คือเป็นลูกค้านั่นแหละใช่ไหมซึ่งหน้านะซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีการทำแบบนี้มากเท่าไหร่โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันนะครับอ่ะกลับมาตามข่าวหน่อยทีนี้เนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นความท้าทายต่อไทยโดยตรงนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นดีทรอยต์เอเชียนะ คือไอ้ดีทรอยต์เอเชียเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็คือในอเมริกาเนี่ยไอ้เมืองที่ผลิตรถเยอะเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเมืองดีทรอยต์แต่ตอนนี้ก็แย่แล้วเมืองนี้ก็แย่แล้วนะอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลกต่อไปละก็แพ้ญี่ปุ่นแพ้อะไรพวกนี้ไปใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็แพ้จีนในเรื่อง EV ด้วยนะฮะทีนี้ไทยเราเป็นดีทรอยต์เนี่ยดีทรอยต์ก็เป็นรถน้ำมันไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่รถน้ำมันแล้วไอ้ดีทรอยต์มันจะยังอยู่หรือเปล่าใช่ไหมทีนี้คุณปูบาย่าเนี่ยเขาก็ยังตั้งคำถามว่าทำไมศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคนะครับถึงยังคงอยู่ที่ประเทศไทยทั้งอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคโดยเขายอมรับว่าที่ผ่านมาไทยทำได้ดีกว่านะครับในการดึงดูดการลงทุนด้านยานยนต์โดยมีแรงหนุนจากระบบอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างแข็งแกร่งทั้งเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจรขณะที่อินโดนีเซียมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าเนื่องจากมาตรการจูงใจที่รัฐบาลเสนอให้แก่นักลงทุนยังไม่น่าดึงดูดพอในอดีตใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียพร้อมสนับสนุนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์อย่างเต็มที่

ดยจะเสนอแพ็กเกจสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนตามที่บริษัทต้องการพร้อมมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้มีความรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนระบบราชการและออกมาตรการจูงใจทางด้านภาษีและการคลังนะฮะซึ่งจะทำให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นนะครับคือยังไงก็ตามเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเป้าหมายของอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้เฉพาะอยู่แต่ Toyota Motor เท่านั้นนะคือไม่ได้ไปแย่ง Toyota Motor จากไทยเนี่ยให้มาอยู่อินโดนีเซียเท่านั้นนะแต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยคือพูดได้ง่ายก็คือว่าคือเวลาที่โตโยต้ามาเนี่ยโตโยต้าเนี่ยมันก็ต้องมาพัฒนาไอ้ชิ้นส่วนน่ะไอ้พวกโลโก้คอนเทนต์น่ะใช่ไหมมันคือเขาต้องบังคับให้ใช้ชิ้นส่วนท้องถิ่นน่ะนะแล้วก็ไอ้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่เป็นที่ตั้งอ่ะนะอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการต้องหลายพันบริษัทอะที่ป้อนบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยอย่างดังๆใหญ่ๆเนี่ยนะฮะก็ไทยซัมมิตเนี่ยนะสมบูรณ์กรุ๊ปอะไรพวกเนี้ยนะก็จะเกิดขึ้นนะแล้วยังมีเล็กๆน้อยๆอีกต้องเยอะแยะอินโดนีเซียมันก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันต้องการให้เครือข่ายซัพพลายเออร์นะแล้วก็อันเนี้ยเข้ามาลงทุนก็จะทำให้พัฒนาไอ้ตัวไอ้ซัพพลายเชนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดไอ้ผู้ประกอบการเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละครับทีนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่าอินโดนีเซียเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความได้เปรียบในเพราะว่าประเทศเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่การย้ายไอ้ตัวนี้ที่สร้างขึ้นและพัฒนาไทยอย่างยาวนานนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนและก็ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลอันนี้ก็ต้องเรียนนะถ้ามีที่มีอินโดนีเซียไอ้ชิ้นเนี้ยเขาถามว่าที่ตัวคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังตัวญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาย้ายมาประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วนะคือตัวในเวลานั้นเนี่ยถ้าท่านดูคือในเวลานั้นเนี่ยไอ้อเมริกานี่ก็บีบญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินมันอ่อนไงแล้วก็มันก็ขายของถูกใช่ไหมครับตอนนั้นจีนยังไม่เข้ามานะ ก็บีบให้ค่าเงินเยนแข็งไงแต่นี้พอค่าเงินเยนแข็งเนี่ยมันก็มีทฤษฎีหานบินไงใช่ไหมก็คือย้ายจากประเทศที่ค่าแรงสูงเนี่ยไปสู่ประเทศที่มีค่าแรงต่ำเห็นไหมพอมาไทยแล้วบางทีบางส่วนเนี่ยก็ไปกัมพูชาไงใช่ไหมทีนี้กัมพูชามันก็มาทำงานบ้านเราก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รถยนต์หรอกนะไอ้คนทำงานรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยโรงงานมันยังแพงอยู่ไงเป็นคนไทย ไปกัมพูชามันถูกเลยไงแต่ฝีมือมันยังสู้เราไม่ได้แต่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีทฤษฎีหาดบินอยู่ไงท่านผู้ฟังแต่ทีนี้ผมก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าในเวลานั้นเนี่ยนะไปเวียดนามเนี่ยก็เพิ่งจะพ้นสงครามได้ไม่นานไม่รู้ว่าตอนนั้นทำดอยมอยหรือยังก็คือตเวเลสตอยก้าก็คือเปิดประเทศเป็นทุนนิยมไปอย่างเวียดนามก็กำลังแย่ไอ้ตัวไอ้มาเลเซียเนี่ยเขาก็ประเทศเขาก็เล็กนะเขามีประมาณตอนนั้น25ล้านเองแล้วก็มหาเดเนี่ยก็ต้องการจะมีรถยนต์แห่งชาตินะก็คือพูดง่ายๆก็ทำรถโปรตอนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อ้าแขนรับการลงทุนเพราะว่าเขาจะทำรถแห่งชาตินะครับตัวอินโดนีเซียนี่คอร์รัปชันเยอะตอนนั้นนะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารนะครับประเทศก็แล้วก็ฟิลิปปินส์นี่ก็โหยังรับผลพวงจากมาก๊อตอยู่เลยใช่ไหมก็มีประเทศไทยเนี่ยที่น่าสนใจไทยตอนนั้นก็มีโครงการอีเทนซีบอร์ดไงใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประเทศไทยเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยปีไหนวะตอนนี้มันปี69ใช่ไหม40ปีที่แล้วนะว่า59 49 39ประมาณต้นทศวรรษหรือปลายทศวรรษ2020เนี่ย2020เนี่ยญี่ปุ่นเข้ามาใช่มั้ยเออท่านผู้ฟังลองคิดดูดิไทยมาสัก40ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนหนุ่มคนสาวเต็มเลยนะนะฮะท่านผู้ฟังดูนะคนที่เกิด
หลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปี2507เนี่ยที่เราเรียกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์

ในปี2527-28เนี่ยอายุเท่าไหร่2489 baby boomer คนแรกนะ2527สมัยรัฐบาลปะเปมเนี่ยนะผมเข้าใจว่านี่ท่านซีบอร์ดก็ราวๆนั่นแหละปะเปมเนี่ย252627เนี่ยเอา26แล้วกัน26บวก11 26บวก11 37ยุคช่วงชัชวาลเนี่ยนะญี่ปุ่นทยอยมาเนี่ยแล้วมีเทนซีบอร์ดเนี่ยคนแรกในเพิ่ง37นะเบบี้บูมนะเจน X ยังไม่ต้องพูดถึงนะไอ้เบบี้บูมคนสุดท้ายเนี่ยอายุเท่าไหร่ในปี2526อายุ19 20เองไอ้เจน X คนแรกนี่ยังวัยรุ่นยังไม่ถึง20เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็คนก็เนี่ยก็ทำงานกันเอเจนซี่บอร์ดเกิดมาโรงงานรถยนต์เข้ามานิสสันโตโยต้าแล้วตอนหลังนี่ไอ้ฮอนด้าก็เข้ามาฮอนด้ามันมีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วก็พวกแอร์พวกโทรทัศน์พวกอะไรพวกนี้เข้ามาหมดเลยก็คือพูดง่ายๆก็คือญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างสิ่งที่เรียกว่ามินิญี่ปุ่นในประเทศไทยนะไม่ใช่แค่มาลงทุนอย่างเดียวนะเมื่อปี49โอ้นี่ก็นานมาแล้วนะ49นี่ก็กี่ปีล่ะ59 69 20ปีที่แล้วเนี่ยคือปีที่มีการรัฐประหารคุณทักษิณนี่แหละนะ ก็ทางกพ.เนี่ยตอนนั้นผมกับคุณอาทิตย์ก็ได้ไปเป็นที่ปรึกษาไม่มีอะไรเพื่อนคุยกับเลขาธิการกพ.เป็นแฟนรายการลุงหมีเป็นแฟนรายการตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นเลขาธิการนะก็เรียกไปคุยอะไรเงี้ยขอความเห็นเหมือนกับเอาไซน์อินอะไรเงี้ยนะแล้วท่านเลขาเนี่ยก็มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะเชิญกูรูมาเราก็แนะนำนะเราเป็นแฟนนะก็แนะนำเคนิชิโอมาเอะนะกูรูญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก่อนที่เคนิชิโอมาเอะจะเมืองไทยเนี่ยอาจารย์สุวิทย์เมษินทรีย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของฟิลิปคัตเลอร์และอาจารย์สมคิดเนี่ยบินไปบรีฟสถานการณ์ในประเทศไทยอะรู้เชิงลึกอ่ะนะครับทีนี้ตัว20ปีที่แล้วเนี่ยตัวเคนิชิโอมาเอเนี่ยซึ่งเคนิชิโอมาเอนี่ก็เป็นกูรูทางด้านกลยุทธ์นะแล้วเขาเคยอยู่บริษัทแมคเคนซีแล้วก็เป็นเจ้าสำนักแมคเคนซีของโตเกียวอ่ะนะก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะซีเนียร์พาร์ทเนอร์ประจำโตเกียวอ่ะนะตัวเคนิชิโอมาเอเนี่ยเขามีสมญานามว่ามิสซูโกบริเซชั่นนายโลกาภิวัตน์นะครับสิ่งที่โอมาเอะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมยังหาอยู่เลยไอ้เล่ม20ปีที่แล้วเนี่ยผมสัมภาษณ์พิเศษเขากับคุณอาทิตย์กับผมมาสัมภาษณ์พิเศษไอ้โอมาเอะด้วยแต่ผมมาหาไม่เจออยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับโอมาเอะเนี่ยบอกว่าให้บริษัทญี่ปุ่นเนี่ย internalize ประเทศไทยคือหมายถึงว่าเข้ามาตั้งอ่ะแล้วก็สร้างระบบนิเวศคือไม่ใช่มาแบบอเมริกามาโดดๆใช่ไหมอเมริกามาโดดๆถึงเวลามันเห็นว่าประเทศไหนไม่คุ้มค่ามันก็ชิ่งหนีเห็นไหมจะดูฟังดูไอ้ปั๊มเจ็ตนะไอ้เอสโซไอ้หรือรถเชฟโรเลตอะไรเงี้ยนะแต่ญี่ปุ่นในเวลาไปเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีลักษณะของประเทศที่เวลาไปไหนเนี่ยมันจะไปสร้างดาวบริวารด้วยหรือว่าวิธีคิดแบบนี้จริงๆจริงๆเรื่องนี้ถ้าใครสนใจการตลาดญี่ปุ่นเนี่ยนะทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่แต่มันคงมีการวิวัฒนาการนะคือดร.สมคิดเนี่ยตอนที่จารุศรีพิทักษ์นะอาจารย์สมคิดเนี่ยตอนที่จบจากเคทล็อกเนี่ยนะคือจะสมคิดเนี่ยเรียนกับฟิลิปคอตเลอร์นะฟิลิปคอตเลอร์นี่ก็เป็นปรมาจารย์นะครับทางด้านการตลาดใช่ไหมแต่ตัวอาจารย์สมคิดเนี่ยไม่ได้เดินสายการตลาดนะคือหมายถึงว่าไม่ได้การตลาดจ๋านะครับกลับมานะอาจารย์สมคิดเองเนี่ยก็เวลาไปสอนที่นิด้าเนี่ยอาจารย์สมคิดก็สอนวิชา business policy นะวิธีการเรียนมา MBA ก็รู้ Business Policy ก็คือวิชากลยุทธ์คือเรียนมาทั้งหมดอ่ะ แล้วบูรณาการมาแล้วก็เวลาท่านเป็น CEO หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยท่านต้องวางกลยุทธ์ได้นะครับแม้กระทั่งอาจารย์สมคิดเวลาสอน
นะครับตัว MBA สอนการตลาดเนี่ยอาจารย์สมคิดก็จะสอนการตลาดเชิงยุทธที่เรียกว่า strategic marketing นะครับแล้วก็เนี่ยในเวลานั้นเนี่ยที่อาจารย์สมคิดจบมาเนี่ยนะก็มันมีกูรูคนหนึ่งที่ดังก็ไอ้ไมเคิลพอร์เตอร์ใช่ไหมพอร์เตอร์นี่ก็ออกหนังสือนะครับมาสามเล่มนะครับจริงๆเล่มแรกเนี่ยออกในปี1980ก็ผมเคยคุยกับท่านผู้ฟังไปหลายครั้งแล้วผมก็จะเคยแจกไฟล์ท่านผู้ฟังเลยนะเดี๋ยววันหลังมาแจกอีกก็ได้นะครับก็คือพอร์เตอร์เนี่ยก่อนหน้าปี1980เนี่ยนะไมเคิลพอร์เตอร์เนี่ยก็เขียนบทความชิ้นหนึ่งนะครับลง Harvard Business Review แล้วก็บทความชิ้นนั้นเนี่ยก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นแก่นของหนังสือซึ่งจะออกในอีก1ปีข้างหน้าต่อมานะครับก็คือหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Competitive Strategy นะครับออกในปี1980ใช่ไหมน่าสนใจนะเพราะว่าไอ้บทความที่เป็นแกนของหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ใน Harvard ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ1979นะครับ1979ท่านผู้ฟังจีนเนี่ยเพิ่งจะทดลองเปิดน่าจะเปิดเซินเจิ้นมั้งใช่ไหมเพราะว่าท่านประธานเหมาเนี่ยถึงแก่สัญญกรรมเนี่ย1976นะระหว่างนั้นก็ปราบไอ้แก๊ง4คนแล้วก็ยังไม่ได้เอาทุนนิยมเข้ามาใช้ก็เริ่มนะก็เริ่มเอาอันเนี้ยเข้ามาลองเซินเจิ้นนะ1979แล้วปี1979เกิดอะไรเกิดการปฏิวัติอิหร่านไงขับไล่พระเจ้าชาแล้วก็คูเมนีขึ้นมานะฮะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศไงนะก็เป็นคือก็เป็นรัฐศาสนาคือในปีทศวรรษ1970มันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเยอะมากจนถึงขนาดที่เจสันไทม์เนี่ยนะเขาก็มีเนี่ยทำเป็นเล่มออกมาเลยเดี๋ยววันหลังเรามานั่งดูว่าแต่ละทศวรรษเนี่ยมองในเชิงของมุมมองทางประวัติศาสตร์แล้วมันส่งผลยังไงนะถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจพวกนี้ท่านผู้ฟังก็จะลำดับและก็จะมองภาพรวมแบบเฮลิคอปเตอร์วิวออกใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอ้พอร์เตอร์เนี่ยก็ออกมาในปี1970นะครับ1980นะแล้วพอร์เตอร์ก็เลยเสนอไอ้เวลาเราจะเข้าไปสู่ในธุรกิจอะไรอ่ะใช่ไหมเราก็จะมันเราเวลาโอมาเอะพูดเนี่ยโอมาเอะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดู 3C นะนะ C แรกเนี่ยคุณต้องดู company นะคือตัวเราเองอ่ะเป็นบริษัทเนี่ยตัวเราเองเนี่ยบริษัทนะ C ตัวที่2ที่คุณต้องดูเนี่ยจริงๆ C ตัวที่2ที่ผมว่า C ที่ต้องดูตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็น customer คือลูกค้านะครับอีก C หนึ่งก็พูดไปแล้วก็คือตัว company ก็ตัวเราเองอ่ะนะอีก C หนึ่งเนี่ยก็คือ competitor หรือว่าคู่แข่งขันใช่ไหมแล้วเวลาเราทำธุรกิจอ่ะถามว่าทำธุรกิจเนี่ยท่านผู้ฟังไม่มีอะไรอ่ะทำไม่ได้ทางธุรกิจน่ะมีทุกอย่างแต่ไม่มีตัวนี้เนี่ยคุณเจ๋งก็คือ C customer ไงถ้าเราไม่มีคัสเตอร์เนี่ยแล้วใครจะมาซื้อของเราล่ะจริงไหมเราก็เจ๊งเลยใช่ไหมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยตั้งนานแล้วที่ว่าเอาก็เรียกว่าเป็นยุคของคัสเตอร์โฟกัสซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคัสเตอร์โฟกัสเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องการตลาดเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมคุยกับฟิลเนี่ยผมก็จะเอาหลักการทำธุรกิจจากหนังสือ Personal MBA เอามาขยี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับทีนี้ไอ้ตัว customer ก็เดี๋ยวก็ว่าอีกทีแล้วกันนะมันต้องพูดยาวไอ้ตัว company เนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าเราเก่งอะไรใช่ไหมแต่ถ้ารู้ customer เนี่ย customer หรือว่าคู่ลูกค้าเนี่ยเราก็ปัจจุบันนี่คือเราก็ดูว่ามันมี pain point คือมีจุดเจ็บอะไรใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแล้วถ้าถามว่าตัวเราเนี่ยท่านผู้ฟังที่เป็นcompany เลยนะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าถ้าท่านเป็น SME ถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะมันมีทฤษฎีหนึ่งนะที่ Clayton Christensen ไอ้ Clayton Christensen ได้เขียนหนังสือดังอยู่เล่มหนึ่งเรื่อง disruption ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมาเล่าเคยเล่ามาหลายรอบแล้วล่ะใช่ไหม
ทีนี้คิสเซนเซนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีทฤษฎีที่ว่า JTBD จำดีๆนะ JTBD นะฮะย่อมาจาก Job to be done ก็คือหมายถึงว่าเวลาเราทำธุรกิจมาอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังเหมือนกับลูกค้าจ้างเราทำอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วขายกาแฟเงี้ยลูกค้าจ้างเราชงกาแฟแต่ที่ลูกค้าเนี่ยจะไปชงกาแฟเองอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมและอันเนี้ยเราทำได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ย job to be done เนี่ยเหมือนเวลาเราไปรับสมัครพนักงานอย่างเงี้ยมาสมัครกับเราสิบคนสมมติว่ามันมาสัมพงสัมภาษณ์สอบเขาเขียนหมดนะถ้าดูฟังจะเลือกเด็กจบใหม่ซึ่งปัจจุบันก็ไม่ค่อยจ้างกันแล้วเนี่ยนะสิบคนเนี่ยเลือกมาคนหนึ่งท่านผู้ฟังเลือกเพราะอะไรเลือกเพราะว่า job to be done เนี่ยคือมันจ้างมันมาทำงานเนี่ยมันน่าจะทำงานได้ดีกว่าคนอื่นใช่ไหมด้วยบาก็แล้วแต่ KPI ของท่านใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวเวลาเรามาคุยเรื่อง JTBD ขยี้อีกทีหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ย C ตัวที่3เนี่ยคือ competitor ถามว่าทำไม competitor มีความสำคัญก็เพราะว่ามีความสำคัญก็เพราะว่ามันเราไม่ได้ทำตัวคนเดียวไงคือเราไม่ได้โมโนโพลีเราไม่ได้ผูกขาดพอไม่ได้ผูกขาดมันก็ต้องมีคู่แข่งขันใช่ไหมทีนี้ตัวพอร์เตอร์เนี่ยโฟกัสมาที่ตัว4ไอ้ตัวโอมาเอเนี่ยกูรู้ญี่ปุ่นที่มาประเทศไทยปี2549ตามคำเชิญของกพ.มาเนี่ยนะอันนั้นเขาเน้น 3-4 ก็คือเขาเน้นทั้งตัวบริษัทตัวลูกค้าแล้วก็ตัวคู่แข่งขันใช่ไหมคือแล้วก็ดูว่าความเข้มข้นของ3อันเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ไหนแต่ตัวไมเคิลพอร์เตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นโปรเฟสเซอร์หนุ่มมากเลยนะยังไม่ถึง40หรือ30กว่าเพื่อเป็นโปรเฟสเซอร์ตั้งแต่ไม่30อ่ะถือเป็นอัจฉริยะเลยนะก็ตอนนี้เพิ่งจะ72ท่านผู้ฟังคิดดูดิ72 73เองอ่ะอายุอ่ะเขาดังมาต้อง40กว่าปีอ่ะดังกี่อายุเท่าไหร่อ่ะนี่ตอนนี้73มันจะไม่ผิดนะ76 3 5 3 3โอ้โห3ตั้งแต่30ต้นๆน่ะเป็นโปรเฟสเซอร์ตั้งแต่ก่อน30อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะแต่เนี้ยตัวพอร์เตอร์เนี่ยขยี้ตรงนี้เลยก็คือว่าขยี้ไปที่วิเคราะห์อุตสาหกรรมและวิเคราะห์คู่แข่งขันอาจารย์สมคิดเนี่ยเรียนคอร์สเลอร์ก็จริงนะแต่ว่าอาจารย์สมคิดเนี่ยแนวโน้มเอ็นมาทางพอร์เตอร์มากกว่านะครับดูยังไงฮะอาจารย์สมคิดเนี่ยกลับก่อนจะกลับมาเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งกับฟิลิปคอตเลอร์เขียนจริงๆแล้วฟิลิปคอตเลอร์ตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่ก็ตัวตาแล้วเขียนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นกูรูด้านกลยุทธ์การตลาดอีกคนนึงคือเลียมฟาเฮเขียนหนังสือชื่อ The New Competition เห็นยังจำต้องคิดเนี่ยเน้นไปที่แข่งขันเนี่ยออกวางตลาดใกล้ๆกับไมเคิลพอร์เตอร์เลยใช่ไหมแล้วกลับมาเมืองไทยเนี่ยจำต้องคิดก็เขียนเล่มนี้เป็นภาษาไทยคือย่อมาแล้วก็อาจารย์สมคิดกับดร.อุตมะแล้วก็ดร.สุวินัยอาจารย์สมคิดนี่ก็มีรุ่นน้องอยู่2คนคนหนึ่งที่นิดาก็ชวนไปรัฐมนตรีคลังไงคือดร.อุตมะเนี่ยดร.อุตมะอาจารย์สมคิดแล้วก็ดร.สุวินัยต่อสิริสุขเนี่ยนะฮะก็ร่วมกันเรียบเรียงหนังสือไอ้ Competitive Strategy ของไมเคิลพอร์เตอร์พิมพ์กับสำนักพิมพ์ C1 อ่ะเล่มเล็กๆอ่ะโอ้ผมซื้อต้องหลายสิบปีมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ไปบ่นคือไปออกไอ้คลับเฮ้าส์นะคลับเฮ้าส์นี่ก็เหมือนวิทยุเนี่ยท่านผู้ฟังนี่ไม่ค่อยได้เข้าแล้วผมโดนบล็อกนะก็เลยเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ใครไปแจ้งก็ไม่รู้เลยโดนบล็อกนะตอนนั้นป่วยไงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้ใครไปแจ้งนะแอบตอนที่เราไม่สบายใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยผมก็ไปบ่นก็คุยอย่างเงี้ยคุยกับแต่ว่าแต่ขับเฮาส์ท่านผู้ฟังพอฟังแล้วก็เห็นแล้วท่านผู้ฟังก็มาแสดงไอเดียได้ผมก็บ่นว่าเนี่ยผมก็หาหนังสือไอ้ยุทธวิธีการแข่งขันเนี่ยที่ดร.สมคิดดร.สุวินัยดร.อุตมะเนี่ยเรียบเรียงเป็นเล่มเล็กๆ เนี่ยจากหนังสือของพอร์เตอร์เนี่ยผมมาหายไปไหนไม่รู้เชื่อมั้ยท่านผู้ฟังมีแฟนรายการเนี่ยที่เข้ามาในคลับเฮ้าส่งมาให้ผมแล้วขอบคุณมากเนี่ยยังนั่งอ่านอยู่เลยนะฮะแต่ตัวนี้ท่านผู้ฟังนะฮะตัวอาจารย์สมคิดเนี่ยดังมากเลยจากหนังสือ

0: ่ competition ถามว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขียนเกี่ยวกับอะไรเขียนเกี่ยวกับการตลาดของญี่ปุ่นเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังจะอ่านการตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเล่มนี้เนี่ยยังทันสมัยอยู่เลยนะแต่ผมเนี่ยก็ไม่มีแล้วเป็นกล่าวแล้ววันหนึ่งผมไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาขายเป็นหนังสือเก่าแล้วผมก็มันก็เก่าอ่ะนะผมก็ซื้อมาก็ดีใจมากแล้วก็เอาไปเคลือบปกแล้ววันหนึ่งเจอท่านอาจารย์สุขคิดก็ให้ท่านอาจารย์เซ็นให้ผมด้วยเห็นไหมเพราะนั้นเห็นได้ยังผมพูดเรื่องนี้เพราะอะไรท่านผู้ฟังฮะเพราะวันนี้เนี่ยไอ้ตัวคอมเพทิเตอร์เนี่ยมันมีความสำคัญไงถามว่าในอาเซียนเนี่ยท่านผู้ฟังไอ้สองประเทศที่เคยเป็นรองประเทศเราเนี่ยนะก็คืออินโดนีเซียกับตัวเวียดนามเนี่ยนะครับทั้งสองประเทศนี้เนี่ยแซงเราแน่นอนเวียดนามเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับแซงเราแน่นอนในแง่ของเดสติเนชันเนี่ยเวียดนามมันแซงเราอยู่แล้วอินโดนีเซียเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะแล้วก็แต่ว่าอินโดนีเซียนี่ก็ต้องเรียนนะว่าตอนนี้มันกำลังแย่ใช้นโยบายประชานิยมไงค่าเงินตกเงินไหลออกจากประเทศอะไรพวกนี้มันก็เลยวิตกจริตนะก็งั้นก็แย่งลูกค้าจากประเทศไทยเลยแล้ววะนะเอาถามว่าทำไมมันคิดจะแย่งลูกค้าจากประเทศไทยอ่ะแย่งนักลงทุนจากประเทศไทยแย่งแบรนด์จากประเทศไทยเพราะว่าก็ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไปเอาใจจีนไงเอาใจจีนนะฮะเหมือนผมได้ไปออกรายการคุณสุริชัยเมื่อ2ปีที่แล้วไอ้พี่วิสุทธ์อ่ะเรื่องประเด็นสมมุติว่ารายการสมมุติว่าเนี่ยไทยไอ้ถ้าจีนกลืนเศรษฐกิจไทยมั้งนะผมก็บอกว่าเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมรถยนต์นะจริงมีอุตสาหกรรมไฟฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยนะพวกโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวแอร์อะไรพวกนี้มากันหมดอ่ะนะแต่ตอนนี้ไอ้พวกใช้ไฟฟ้าเนี่ยคือพูดง่ายๆคือจุดแข็งของญี่ปุ่นเนี่ยมันโดนตีโดนจีนตะลุยตีไปเรื่อยๆนะไอ้ตัวรถยนต์เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะไม่มีใครสู้ไอ้ตัวเครื่องไฟฟ้าเมื่อก่อนเราก็ชาร์ปโตชิบ้ามิตซูบิชิพานาโซนิกอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นพวกโทรทัศน์ถ้าเป็นพวกเครื่องเสียงโทรทัศน์อะไรก็มีโซนี่อยู่ด้วยใช่ไหมโซนี่เนี่ยเลิกผลิตโทรทัศน์ไปละไอโตชิบ้าเนี่ยไอโตชิบ้าไม่ได้ผลิตอยู่แล้วผมไม่เห็นเลยนะไอพานาโซนิกล่าสุดไม่ผลิตโทรทัศน์ละแล้วท่านดูบางเห็นไหมมันจะมีเมื่อก่อนนี่จีนไม่มีอะไรเลยอะเมื่อก่อนจีนจักรยานใครขี่จักรยานประเทศจีนในสมัยท่านประธานเหมาเนี่ยหูยรวยรวยมากรางวัลเป็นระดับข้าราชการอะนะไอแบรนด์จีนนี่โทรทัศน์มีดูหรือเปล่าไม่ต้องพูดแต่จะกินจะไม่มีเลยทุกวันนี้นี่ไงไฮเซนนี่ไงเนี่ยที่จะชวนท่านดูฟังไปเนี่ยนะ20-26กันยาในไฮเซนเนี่ยนะฮะท่านดูฟังครับช่วงนี้ผมขออนุญาตพักสักครู่นะช่วงหน้าคุยกับพี่เสือครับพักสักครู่นะครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังไว้ว่าทำไมอินโดนีเซียเนี่ยถึงแย่งนักแย่งแบรนด์ใหญ่อย่างโตโยต้ากับไทยอย่างเรียกว่าไม่เกรงใจกันนะครับและทำไมเนี่ยผู้บริหารโตโยต้าเนี่ยออกมาโพสต์ใน Facebook ของเขาเองมันหมายความว่ายังไงการที่อินโดนีเซียเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยประกาศนะฮะจะดึงโตโยต้าเนี่ยให้มาอยู่กับประเทศอินโดนีเซียนะครับให้ได้อยากได้อะไรก็ให้บอกเนี่ยนะครับอันนี้เรามานั่งดูความเป็นไปได้ก่อนจริงๆการที่โตโยต้าและอีซูซูเนี่ยวางฐานปิกอัพในไทยเนี่ยนะอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังก่อนว่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยปิกอัพของเราเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะแต่ตอนนี้เราจะเป็นอันดับที่3หรือ4ผมไม่แน่ใจแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยใช้ปิกอัพเป็นรองเฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะท่านผู้ฟังเวลาเดินทางไปประเทศจีนเคยเห็นปิกอัพมาล่ะไปประเทศอินโดนีเซียท่านเจอปิกอัพมาล่ะนะปิกอัพเนี่ยก็ยังปลายมากก็ไปเจอที่ออสเตรเลียอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือประเทศในตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะรถปิกอัพเนี่ยมันเป็นรถอเนกประสงค์ใช่ไหมแล้วก็เราทางรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งภาษีค่อนข้างถูกหน่อยคนก็เอาปิกอัพเนี่ยมาทำโน่นทำนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแม้กระทั่ง Toyota Fortuner เนี่ยก็เอาปิกอัพไฮลักซ์นี่แหละมาก็ทำต้นทำนี่ให้มันกลายเป็น Fortuner ไม่ใช่ SUV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานตลาดในบ้านเนี่ยมีความสำคัญนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เคเนชิโอมาเอะเนี่ยบอกว่าเวลา คุณจะกระโดดไปตลาดโลกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโอมาเอะหรือเปล่านะหรือจะเป็นไมเคิลพอร์เตอร์มั้งเอออย่างนี้คือพอเตอร์เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเขาเขียนหนังสือออกมาเป็นรายภาคนะคือจริงๆเขาก็เขียนมาหลายเล่มแต่ว่าไอ้ที่ดังของเขาเนี่ยเรียกว่ารายภาคคือเล่มแรกเนี่ยพูดให้ท่านผู้ฟังฟังไปแล้วก็คือตัว competitive strategy นะฮะในปี1980อันเนี้ยออกมาเนี่ยเพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมและคู่แข่งขันนะฮะวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยมันมีเสน่ห์ไหมที่เราจะบุกเข้าไปนะครับเมื่อวันพุธแล้วก็วันจันทร์ที่จะพูดต่อคุยกับคุณอาทิตย์เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับเราบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าตอนนี้เวลาที่ท่านจะ บุกเข้าไปในอุตสาหกรรมไหนเนี่ยนะในเราพูดในฐานะที่ท่านไม่ใช่บริษัทใหญ่เนี่ยท่านต้องอ่านเทรนด์ให้ออกอ่านก่อนที่มันจะเป็นเทรนด์ใหญ่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดไม่เป็นเมกะเทรนด์แล้วเนี่ยใครๆก็ลงมาทำเนี่ยท่านต้องลงไปทำซับแคตตากรีเดียววันหลังจะคุยกันอีกทีหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเอาเช่นทำเรียลเอสเตทบอกไปแล้วเรียลเอสเตทสำหรับผู้สูงวัยได้ไหมผู้สูงวัยที่มีเงินน่ะเขาจะคอนซูมเรียลเอสเตทแบบไหนเห็นไหมในท่านผู้ฟังก็ต้องดูว่าผู้สูงวัยที่ปัจจุบันอายุ80กว่าเนี่ยกับคนที่อายุ60กว่าตอนนี้กับตอนที่คนที่80กว่าคือคนที่80กว่าตอนนี้ก็คือคนเมื่อ20กว่าเนี่ยเขาอายุ60เนี่ยกับคนที่60ตอนนี้วิธีคิดไม่เหมือนกันนะคือไม่ถึงกับ die for zero อ่ะท่านผู้ฟังเคยได้เห็นหนังสือเล่มนึงไหมเดี๋ยววันหลังหยิบมาคุยก็ได้ die with zero ยังไงเนี่ยนะคือเงินไม่ต้องทิ้งให้ใครนะใช้ให้หมดไม่ใช่เหลือให้คนอื่นอะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันขยี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมทีนี้เนี่ยเล่ม2เนี่ยออกในปี1985นะ1985เนี่ยออกสื่อเนี่ยที่ผมท่านผู้ฟังเชื่อไหมผมก็มีอยู่แล้วนะ แล้วผมอ่ะก็ไปซื้อ competitive strategy อีกทีหนึ่งพอดีคีโน่เอาเข้ามาแล้วลด 20% ด้วยนะผมก็เลยซื้อแบบฉบับปกอ่อนมาก็มานั่งอ่านอีกนะแล้วผมเนี่ยกำลังจะซื้อไอ้เนี้ยอีกครั้งหนึ่งก็ซื้อมา30ปีที่แล้วนี่ก็จะซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะสั่ง Amazon เนี่ยเล่มละ 1,200 ก็คือ Competitive Advantage นะ1985เนี่ย Michael Porter ออกอีกเล่มหนึ่งจากเล่ม1980เนี่ยออก Competitive Strategy ที่ดร.สมคิดดร.ธุมะเนี่ยเรียบเรียงเล่มเล็กๆนะสกัดแก่นมาเลยในชื่อยุทธวิธีการยุทธวิธีการแข่งขันนะเขาก็พูดถึงเรื่องเวลาคุณจะแข่งขันเนี่ยคุณจะต้องมีความได้เปรียบทีนี้ความได้เปรียบมันมาจากไหนล่ะไอ้1985เนี่ยออกมา competitive advantage ก็ชี้ออกมาเป็น3ตัวก็คือตัวแรกนี่คือความได้เปรียบเรื่องต้นทุนใช่ไหมให้ฟังดูทุกวันยังใช้ได้เลย EV จีนเนี่ยเอาเงินจีนเนี่ยไปโรงงานของโลกเนี่ยนะมันได้เปรียบเรื่องต้นทุนไงมีคนถามว่าอ้าวแล้วญี่ปุ่นทำไมไม่ทำ EV อะไรมันสู้ไม่ได้ไงไอ้จีนเนี่ยมันมี ecosystem ระบบนิเวศเนี่ยนะและองค์แหล่เอิร์ดด้วยมันทำถูกแล้วทั้งโลกเนี่ยตายหมดบอกได้เลยก็ถึงต้องต้านไงคนไหนเก่งมากๆเนี่ยมันไม่ต้านก็ไม่ไหวอ่ะนะอีกตัวหนึ่งก็คือ differentiation นะคือถ้าคุณไม่แตกต่างถ้าคุณไม่ต้นทุนต่ำคุณก็ต้องแตกต่างใช่ไหมขายความแตกต่างอันนี้ก็รู้อยู่แล้วอีกอันนึงก็คือ focus ทีนี้มันก็มีไอ้หนังสืออยู่เล่มนึงเมื่อสัก15 16เกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยมันออกมาต้านในตัว2เล่มนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวความได้เปรียบเชิงการแข่งขันมันมีหนังสือนึงผมก็คุยกันท่านผู้ฟังเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะโอ้โหบูมมากเลยก็คือ Blue Ocean เนี่ยแหละคือมองว่าไอ้ตัวไอ้ competitiveหรือความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยแบบสไตล์พอร์เตอร์เนี่ยมันเหมาะกับธุรกิจที่มันแข่งขันกันแบบเลือดสาดอ่ะบางเพจก็เรียกเลือดสาดมาร์เก็ตติ้งไงนะก็คือธุรกิจเลดโอเชียนใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าท่านบลูโอเชียนเนี่ยก็หมายถึงว่าเลดโอเชียนเนี่ยก็โหมันก็เหมือนปลาเนี่ยมันกัดกินกันเลือดกระจายเต็มท้องทะเลเนี่ยเรานี่เป็นปลาฉลาดนะแต่ปลาฉลาดที่ก็โดนจับมาทำอาหารเยอะแล้วปลาเก๋านี่ไงฉลาดมานะมาทำปลาเก๋าสามรสอะนะจริงจริงปลาฉลาดมันก็มีนะมันมีปลาพันหนึ่งปลาฉลาดแต่ผมไม่รู้ว่าปลาฉลาดนี่โดนไอ้ปลาหมอคางดำฟาดหมดหรือยังเห็นไหมไอ้บรูเชียนก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเลือกนะคุณไม่ต้องเลือกว่าคุณจะเป็นต้นทุนต่ำหรือคุณจะแตกต่างคุณก็เป็นทั้งต้นทุนต่ำและเป็นทั้งแตกต่างไงท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังดูตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะอย่างประเทศอย่างบังกลาเทศอย่างเงี้ยนะมันขายความต้นทุนต่ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจการ์เมนต์เนี่ย H&M อะไรพวกนี้เป็นตะอู้ยนี่เดือนนึงตกประมาณ 3,000 เองนะและจีนเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นประเทศต้นทุนต่ำนะโอ้โหมีประชากรพวกเป็นหลายๆร้อยล้านคนที่จะมาจะเข้าโรงงานนะไอ้ญี่ปุ่นก็บอกว่าเฮ้อเดี๋ยวพอทฤษฎีหันบินนะท่านผู้ฟังทฤษฎีหันบินก็คือเอาบินไปประเทศที่ต้นทุนต่ำพอประเทศต้นทุนต่ำมันต้นทุนสูงเนี่ยมันก็บินออกไปแต่จีนไม่ใช่แบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับทำไมเป็นแบบนี้นะเวลาหมดพอดีเดี๋ยวว่างๆมาคุยกันต่อประเด็นนี้ฮะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: Business Connection ที่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทค

0: โลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.สวัสดีโลกยามเช้าสัปดาห์ใหม่แล้วนะครับวันนี้เป็นเช้ามืดวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียประเดี๋ยวประเดาเวลาก็ผ่านไปเกินครึ่งเดือนสิงหาคมแล้วเดี๋ยวก็จะจบเดือนสิงหาคมแล้วก็ไปกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาฝนน่าจะหมดประมาณเดือนหน้านะครับแล้วก็ยังมีละอองฝนอ้อยอิงอยู่แต่ว่าการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกเราว่า3วันจากนี้ไปยังพอมีฝนอยู่ทางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่อนข้างมาทางทิศตะวันออกครับก็เป็นช่วงก็ไม่ถึงปลายฤดูฝนนะครับเป็นช่วงฝนทุลักทุเลอยู่แล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างสดชื่นไปกับสายฝนก็แล้วกันนะครับวันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569 68วันของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์พาผู้ซึ่งฝากแบงค์ข้อครูไว้70ข้อแล้วเราก็ค่อยๆทยอยอ่านบนจอไปเป็นระยะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหัวข้อหลักในข้อ2เป็นเรื่องการดูแลนักโทษสตรีเมื่อพ้นจากเรือนจำกลับเข้าสู่การบูรณาการสู่สังคมชุมชนต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ชีวิตนั้นพลาดพลั้งอีกนั่นก็เป็นความห่วงใยของพระองค์พาจะเรียกว่าพระเจ้าหลานเธอหรือหลานแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้นะครับวันนี้มาถึงกฎที่48หรือแบงคอกรูข้อกำหนดกรุงเทพที่48ที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพเนื่องจากว่าเป็นการประชุมที่กรุงเทพพระองค์พาเป็นผู้นำการประชุมเพื่อผลักดันให้ทั้งโลกใส่ใจผู้หญิงที่บังเอิญชีวิตผันแปรเข้าสู่เรือนจำซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมันหมายถึงชีวิตของผู้หญิงทั้งโลกที่บังเอิญประสบเหตุเพศภัยในชีวิตต้องผันแปรเข้าสู่การจองจำนั่นแหละผมคิดว่าไม่มีคนไทยคนใดเลยในประวัติศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกในเชิงบวกมากเท่าพระองค์พาไม่ใช่เป็นการยกย่องสรรเสริญที่เกินเลยถ้าโลกทำตามที่พระองค์พาและคณะนักกฎหมายระหว่างประเทศนักสังคมวิทยาทั้งหลายที่ประชุมกันที่กรุงเทพเนี่ยถือเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ผมก็เลยฉวยโอกาสใช้เวลานี้ย้ำถึงความสำคัญทั้ง70ข้อก็จะใช้เวลาไปอาจจะมากกว่า70วันนะเพราะว่าเราก็คุยกันเป็นระยะบางวันก็มีเรื่องใหญ่แทรกเข้ามาบ้างนะครับวันนี้ถึงกฎหรือข้อกำหนดที่48ภายใต้หัวข้อหลักที่3คุณมีหัวข้อหลักหรือ2-3ไปเรื่อยนะครับภายใต้หัวข้อหลักก็จะเป็นหัวข้อย่อยข้อย่อยก็คือกฎที่1-3-4-5วันนี้ถึงกฎที่48ภายใต้หัวข้อหลักข้อที่3คือว่าด้วยเรื่องผู้หญิงตั้งครรภ์หรือสตรีตั้งครรภ์แม่ต้องป้อนนมลูกนะแล้วแม่ซึ่งเป็นนักโทษนะครับที่มีลูกมาอยู่ด้วยในเรือนจำอันนี้เป็นการปรับข้อกำหนดเดิมหรือกฎเดิม ข้อกำหนดเดิมที่23อันเดิมนะครับที่เป็นมาตรฐานกลางไม่จะเรียกว่าเป็นโตเกียวรูลนะครับก็ได้เพราะว่ามาตรฐานกลางในการปรับครั้งโตเกียวรูลแล้วก็มาแบงคอกรูลนะครับต่อไปนี้เราคือแบงคอกรูลที่48ผู้หญิงหรือสุภาพสตรีที่ต้องโทษแล้วก็ตั้งครรภ์หรือว่าต้องให้นมลูกคือให้นมแม่แหละครับแก่ลูกจะต้องได้รับคำแนะนำว่าด้วยเรื่องสุขอนามัยโภชนาการภายใต้โครงการที่จะต้องมีการจัดทำแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังตรวจตราอยู่อย่างใกล้ชิดโดยนักปฏิบัติการทางด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติถูกต้องอันนี้คือโดยแพทย์พยาบาลหรือนักสาธารณสุขแล้วกันนะครับก็ใช้คำว่า health practitioner คือนักปฏิบัติการด้านสาธารณสุขด้านสุขภาพสุขอนามัยไม่ใช่สาธารณสุข health practitioner อันนี้น่าจะหมายถึงทั้งแพทย์พยาบาลหรือผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขอนามัยแล้วก็จะต้องให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการหรืออาหารตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสภาพแวดล้อมต้องมีสุขอนามัยที่ดีมีโอกาสในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนักโทษสตรีที่ตั้งท้องหรือต้องเลี้ยงลูกให้นมลูกในเรือนจำนั้นจะต้องได้รับโอกาสนะอย่างไม่เสียเงินแล้วนะครับได้รับโอกาสคือได้รับบริการที่เกี่ยวข้องฟรีเกี่ยวกับเรื่องการดูแลลูกเรื่องการให้นมลูกผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับทั้งหมดที่พูดมานี้ในข้อ48ฟรีไม่เสียเงินนักโทษที่เป็นผู้หญิงนะครับต้องให้บริการเต็มที่นั่นคือข้อ 48.1 นะเมื่อกี้นี้ข้อ 48.148ได้มีข้อย่อย3ข้อนะครับ 48.2 หรือ 48.2 นักโทษสตรีจะต้องได้รับการรับรองว่าจะไม่มีการปิดกั้นหรือว่าพยายามจะบอกว่าไม่ควรจะให้นมลูกอะไรแบบนั้นนะครับจะต้องไม่ถูกสภาวะแวดล้อมในเรือนจำทำให้มีความรู้สึกว่าไม่ควรจะให้นมลูกคือพูดง่ายต้องผลักดันให้นมลูกเพราะว่าการให้นมลูกโดยจากนมแม่เนี่ยนมจากเต้าเนี่ยในกระบวนการสุขอนามัยของโลกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจำเป็นที่สุดจนกว่าแม่จะหมดนมทุกท่านที่เกิดมาในยุคผมดูดนมแม่มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วทุกคนนะครับจนกระทั่งนมแม่หมดแถวบ้านผมก็ใช้นมผงตราหมีโฆษณาให้เลยนมผงตราหมีจำได้เลยนะครับสมัยขนาดแม่ผมไม่ได้เป็นนักโทษอะไรนะครับเจ้าหน้าที่สุขศาลาที่สามชุกสุพรรณบุรีเนี่ยเขาจะแจกสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยแจกนมผงตราหมีเป็นกระป๋องจำได้เลยให้กับแม่ที่มีลูกมากมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็ไปเบิกนมที่เขาเรียกสุขศาลานะครับสมัยก่อนที่อำเภอต่างๆในประเทศไทยแม่ผมเนื่องจากมีลูกมากก็จึงได้รับบริการสุขอนามัยจากรัฐบาลเผด็จการจอมพลสฤษดิ์แล้วก็ต่อมาจอมพลถนอมจะให้นมผงนมแม่หมดเพราะว่าแม่ผม15ท้องครับนะถ้าไม่ตายไป5ก็จะเหลือ10นะพี่น้องผมทั้งหมดนะ15ท้องแต่ตาย5เนื่องจากว่าแท้งบ้างคลอดก่อนกำหนดหรือว่าคลอดมาแป๊บหนึ่งสมัยก่อนการดูแลสุขภาพแม่และเด็กเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าสมัยนี้เพราะฉะนั้น15ท้องผมก็เลยเหลือพี่น้อง10คนตอนนี้เหลือไม่ครบ10แล้วก็คิดถึงนมผงของแม่นะครับวันแม่ผ่านไปยังไม่ได้อ่านเรื่องแม่เลยท่านผู้ฟังก็ไม่ได้เขียนอะไรมาคุยเรื่องแม่ของท่านเลยนะครับผมมีแต่ว่าก็เกรงใจไม่อยากเล่าเรื่องแม่ตัวเองมากนักแต่ว่าวันนี้เผลอขออภัยกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับก็คือว่า นักโทษสตรีจะต้องได้รับการสนับสนุนให้การให้นมลูกนะครับแล้วก็ยกเว้นแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผลที่จำเป็นโดยเฉพาะที่จะต้องไม่สะจะต้องบอกคุณแม่ว่าให้นมแม่กับลูกไม่ได้อันนี้จะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรก็แล้วแต่นั่นคือ 48.2 48.3 ก็คือว่าความจำเป็นของนักโทษสตรีทางด้านการแพทย์การรักษาพยาบาลทางด้านโภชนาการโดยก็ยิ่งแม่ที่เพิ่งจะคลอดลูกมาเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรือนจำแม่ที่เด็กทารกซึ่งเป็นลูกนะครับลูกทารกซึ่งเป็นลูกนั้นไม่ได้อยู่กับแม่ในเรือนจำนะจะต้องได้รับโครงการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านสุขอนามัยเช่นเดียวกันพูดง่ายคือว่าถ้าลูกอยู่ในเรือนจำด้วยต้องให้นมลูกแล้วถ้าได้บริการที่ดีที่สุดฟรีเต็มที่อย่างไรถ้าเกิดลูกไม่ได้อยู่กินนมแม่อยู่ในเรือนจำด้วยอยู่กับยายอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องได้รับบริการฟรีเช่นเดียวกันและบริการที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการเรื่องการรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนั่นสุดยอดจริงๆนะครับข้อ48นี่ก็กลับมาถึงโลกปัจจุบันของเราครับขอพระองค์พาจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคู่ไปกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าพระองค์จะมีพระชนชีพอยู่บนโลกมนุษย์หรือว่าอยู่บนสูงสวรรค์ก็ตามอันนี้ผมจริงๆเลยนะครับมีความรู้สึกว่าเราโชคดีจริงๆที่ว่ามีคนไทยที่ทำงานให้กับโลกในระดับโลกแล้วก็จะประทับตรามั่นยืนไปตลอดกาลเพราะว่าเป็นกฎของสหประชาชาติแม้ว่าโลกปัจจุบันเราจะถือว่าเป็นโลกที่ไร้ระเบียบการเมืองสงครามคณะมนตรีสหประชาชาติที่ประชุมใหญ่ไม่มีใครฟังกันเท่าไหร่แล้วนะครับองค์การการค้าโลกก็ไม่มีบารมีที่จะจัดการใดๆกับอเมริกาที่กดขี่ข่มเหงชาติต่างๆรวมทั้งชาติไทยด้วยในเรื่องการขึ้นภาษีศุลกากรโลกเราในยุคปัจจุบันนักรัฐศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นโลกไร้ระเบียบซึ่งท่านจะเห็นคำนี้อยู่ในสื่อสารมวลชนทั่วไปนะครับโลกไร้ระเบียบก็คือมันมาจากคำที่ว่ามันมีระเบียบโลกหรือ world order โลกนี้มันจะมีระเบียบก็คือถ้าประเทศทะเลาะกันก็ใช้กฎหมายระหว่างประเทศถ้าประเทศมีความขัดแย้งก็ถกเถียงกันตามกฎหมายระหว่างประเทศมาทางบกทางทะเลโลกทำสงครามกันควรหลีกเลี่ยงไม่ควรทำเพราะมันมีกฎบัตรสหประชาชาติอยู่แต่ถ้าทำแล้วมันก็จะมีกฎเกณฑ์อนุสัญญาเจนีวาในการทำสงครามในการสู้รบในการตอบโต้อย่างได้สัดส่วนและพอเพียงนะครับอันนี้ก็เราจะได้ยินเรื่องนี้บ่อยเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งต้นปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งเป็นระยะถ้าเกิดเราจะยิงกับเขมรอีกทางฝ่ายท่านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกหรือคนอื่นๆที่ทำหน้าที่แถลงก็จะบอกว่าเราตอบโต้ตามสัดส่วนส่วนอเมริกาเขาไม่ตอบโต้ตามสัดส่วนนะฮะอิหร่านเขาปิดช่องแคบแล้วก็ยิงเรือสักลำสองลำอเมริกายิงประเทศอิหร่านตรงเข้าไปภายในนะยิงโครงสร้างพื้นฐานยิงอาคารสถานที่สะพานอเมริกาเขาไม่ตอบโต้ตามสัดส่วนเพราะเขายิ่งใหญ่เขาไม่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรนะครับมาขอเปลี่ยนภาพไม่เอาภาพพระองค์พาขึ้นดีกว่าเพราะเราคุยเปลี่ยนเรื่องไปแล้วนะครับก็อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่าโลกมันก็ยังคงเป็นโลกที่ไร้ระเบียบอยู่เช่นเดิมถ้าเราจะพึ่งระเบียบอะไรต่างๆมันก็พึ่งอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่พึ่งคนอื่นเขาข้ามขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนั้นท่านเสาร์ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังใช้เวลาอยู่ในระเบียบชีวิตที่งดงามหรือเปล่าถ้ามีอาชีพคล้ายผมคือทำหน้าที่ติดตามข่าวสารแต่ว่าห่างนะครับเพราะว่าอยู่กับบ้านเราก็ติดตามข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือสื่อสารวิทยุโทรทัศน์ YouTube เลยทั้งปวงเพื่อจะเลือกเรื่องที่มาคุยเนี่ยก็คิดว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีความสงบงดงามแต่ว่ามันก็จะมีหลายเรื่องที่ทำให้เราท่านผู้ฟังอาจจะไม่ต้องนะครับแต่ผมก็เนื่องจากว่านั่งคิดว่าโอ้โหเรื่องมันเยอะจังเสาร์อาทิตย์นึกว่าจะได้พักหมายความว่าโลกนี่มันไร้ระเบียบแม้กระทั่งเมืองไทยนะครับที่คนไทยเขาพูดกันเรื่องใหญ่ๆเนี่ยซึ่งผมก็จะ ไม่ตามกระแสแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะขัดใจบ้างเล็กน้อยบางท่านนะครับที่ว่าเออทำไมคุณไม่พูดเรื่องนี้ผมว่ารายการโลก

ยามเช้าจะรอรายการเช้าทันโลกรายการที่ถัดจากผมไปนะครับ 96.5 เขาจะสรุปข่าวจะสรุปทุกอย่างนะในโลกนี้แล้วก็ในประเทศครบถ้วนนะครับสมทเขาทำอยู่แล้วโลกยามเช้าเป็นรายการที่ลำพึงลำพันมีเรื่องอะไรที่เราห่วงใยหรือเราคิดว่าน่าสนใจเป็นประโยชน์ก็มาเล่าให้ฟังเป็นบางเรื่องไม่ทั้งหมดมันก็จะขาดหลายเรื่องที่ท่านผู้ฟังไม่ได้คิดว่าผมจะละเลยนะครับอย่างเรื่องมาคุยกันเรื่องนี้ก็ได้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนกับเป็นกระแสข่าวที่ยิ่งใหญ่แล้วสื่อมวลชนไม่ว่าจะสื่อเล็กสื่อใหญ่สื่อส่วนตัวยูทูบเบอร์อะไรก็จะลุยเรื่องวัดกับบ้านเนี่ยครับก็คือว่ามันมีวัดแห่งหนึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดครับนะท่านผู้ฟังรู้อยู่แล้วรู้มากกว่าผมมาติดตามแต่มีความรู้สึกว่าเรามีปัญหาวัดกับบ้านมาโดยตลอดปีที่แล้วเรามีปัญหากับวัดเพราะวัดหลายวัดรวมทั้งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดมีเจ้าคณะหนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็คือว่าถ้าทำตัวไม่เหมาะสมศีกาทำตัวหวาดเสียวเงินทองในวัดอุตลุดก็เลยทำให้ความเสื่อมเสียปรากฏอยู่กับนักบวชซึ่งเราเรียกว่าพระสงฆ์ปีที่แล้วพระสงฆ์ติดลบเยอะนะครับเรื่องเงินเรื่องทองอ้าวมาถึงปีนี้ก็กลายเป็นว่าคารวาสโวกเวกโวยวายมีปัญหาเรื่องที่ดินกับวัดเดียวนะครับที่จังหวัดขอนแก่นชื่อวัดป่าอดุลยารามผมก็ตามดูแล้วมันจะลงยังไงเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานท่านอาจารย์ธงทองจันทรังสุก็ไปแถลงข่าวมีคณะทำงานที่ดูแลเรื่องวัดเนี่ยครับจากส่วนราชการอย่างเป็นทางการก็คือสำนักพุทธศาสนาโครงการศาสนาเดี๋ยวนี้อยู่กระทรวงวัฒนธรรมสมัยก่อนโน้นอยู่กระทรวงสาธารณสุขก็ไปแถลงข่าวคือเรื่องสรุปเรื่องคร่าวๆท่านผู้ฟังคงรู้แล้วแหละก็คือว่าวัดแห่งเนี้ยมันมีที่ดินส่วนหนึ่งที่โยมคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าวัดสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็ยกที่ดินให้แต่วัดสร้างไม่เสร็จแกตายไปก่อนก็เลยยังไม่ทันยกที่ดินให้แต่เอาโฉนดให้พระไปพวกญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งยังมีข้อถกเถียงว่าเป็นญาติขนาดไหนเป็นลูกจริงลูกบุญธรรมผมก็ปล่อยประดาไปกันแล้วกันนะครับก็อ้างว่ามันยังไม่ได้มอบที่ดินให้กับวัดเพราะฉะนั้นเอาที่ดินคืนมาอะไรแบบนี้ส่วนพระท่านบอกเอาโฉนดอยู่นี่ครับจารย์ธงทองกับคณะจากสำนักพุทธเนี่ยก็ไปถึงพื้นที่ไปให้กำลังใจเจ้าอาวาสพูดง่ายเอียงเข้าข้างวัดเต็มที่ปีที่แล้วเราไม่ค่อยได้เอียงเข้าข้างวัดนะเราเอียงลุยวัดที่มีปัญหาเพราะว่าพระสงฆ์ล่วงละเมิดศีกาบ้างเงินทองบ้างนะครับแต่ปีนี้เราพบว่าส่วนราชการเอียงเข้าข้างวัดทางจังหวัดก็เอียงสำนักพุทธประจำจังหวัดในขอนแก่นอะไรพวกนี้ก็ช่วยพระท่านก็ป่วยอาพาธอีกนะครับพระก็มีโฉนดมาแล้วก็แถลงเหมือนชาวบ้านเลยนะครับผมดูแล้วถ้าไม่ใส่จีวรไม่ห่มจีวรก็เหมือนกับชาวบ้านแถลงก็คือพระก็จะกอดโฉนดไว้เพราะมันเป็นของวัดด้วยอย่างนั้นเพราะว่าโยมเขาบอกว่าจะมอบให้แต่โยมตายไปก่อนที่บอกให้บอกว่าจะให้มันจะมีหนังสือเอกสารเขียนบอกไว้ว่าจะให้ถ้าวัดสร้างเสร็จแต่เมื่อวัดไม่สร้างไม่เสร็จแล้วโยมก็ตายไปก่อนนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อโยมแล้วกันนั้นคนที่อยู่ก็อยากเอาที่ดินคืนมาแล้วก็เป็นกรณีพิพาทเห็นหลวงพ่อนะบอก30ปีแล้วคอยได้อย่าคอยต่อไปประเด็นก็ผมก็คือว่าเมื่อวานนี้อาจารย์ทองแกก็มาแถลงบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะไปสลักหลังตามกระบวนการทางกฎหมายหลังโฉนดท่านผู้ฟังทุกท่านคงมีโฉนดติดตัวนะครับไม่ว่าจะมีที่มากน้อยร้อยไร่หรือว่าครึ่งไร่หรือร้อยตารางวัวร้อยตารางวาโฉนดของเราเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของโฉนดที่รู้จักกันใช่ไหมด้านหน้าวัดว่าจากหมุดนี้ไปถึงหมุดนั้นเสาหลักโน้นนี้ไปยังไงพื้นที่เท่าไหร่หมายเลขที่โฉนดเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ข้างหลังก็จะสลักเขียนไว้ว่าโฉนดของนายคนเนี้ยขายต่อให้คนนั้นก็เป็นสิทธิ์กรรมสิทธิ์ของคนนั้นมันข้างหลังเนี่ยมันจะมีบัญชียาวเหยียดว่าผ่านมือใครมา

ฉนดยังคงเป็นใบเดิมนะนี่กฎหมายเราอาจจะทำให้คนรุ่นใหม่รวมทั้งผมซึ่งก็ไม่ใหม่แล้วนะครับบอกมันน่าจะเปลี่ยนว่าพิมพ์ฉนดใหม่แล้วก็ใส่ชื่อเจ้าของคนปัจจุบันไปเลยแต่ฉนดยังใช้รูปแบบเก่าตั้งแต่อดีตกาลนานโพ้นนี่คือว่าข้างหน้าเป็นตราคุดถูกต้องเรียบร้อยสวยงามมีแผนที่แผนผังอะไรต่างๆข้างหลังก็จะเป็นตารางบอกว่าเจ้าของคนนี้ขายคนนี้แล้วขายไปมันชื่อของเราที่เป็นเจ้าของโฉนดจะอยู่บรรทัดสุดท้ายอันนี้ก็พอเข้าใจแต่ว่าโฉนดของวัดเนี่ยยังไม่ได้มอบให้กับชื่อวัดยังไม่ได้เป็นชื่อวัดเป็นชื่อของเจ้าของเดิมที่เขาตายไปแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เรียกร้องขอที่ดินคืนฝ่ายลูกหลานญาติหรือผู้ที่เป็นเพื่อนของญาติหรือบุตรบุญธรรมอะไรไม่รู้มันเยอะไปหมดเนี่ยแล้วแกก็ออกมาแถลงจนผมว่าสื่อมวลชนก็ฉวยโอกาสทําให้คนที่ไม่ควรจะพูดอะไรมากต้องพูดมากแล้วเราก็จะไปวิเคราะห์อารมณ์หน้าตาป้าดาอะไรกันอุตลุดไปหมดเลยครับแต่ว่าหลักที่ผมรู้สึกว่าเราต้องนั่งคิดหน่อยแล้วว่าโฉนดซึ่งเป็นของบุคคลคนหนึ่งที่เขาตั้งใจว่าจะยกโฉนดนี้ให้กับวัดเนี่ยแต่ยังไม่ได้เขียนอะไรข้างหลังนะครับฝากโฉนดไว้ให้หลวงพ่อเก็บไว้สมมติอย่างเงี้ยนะครับรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนอย่างที่ผมพูดในเวลาตัดไปก็ได้เพราะเรื่องมันจะผันแปรขึ้นลงอยู่เสมอมันจะมีความลึกลับที่เขาไม่บอกเราเพราะเราก็ฉาบฉวยนั่งอยู่กับบ้านแล้วนั่งดูจึงมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไปเอาโฉนดของใครมาไว้ที่บ้านเราแล้วเราก็หาเพื่อนที่เป็นส่วนราชการแบบที่อาจารย์ธงทองแกพูดเนี่ยว่าเดี๋ยวจะจัดการเปลี่ยนใส่ชื่อวัดไปข้างหลังให้เนี่ยมันทําได้หรอถ้ามันทําได้เนี่ยก็แปลว่าต้องมีการช่วยกันอย่างเต็มที่จากที่ดินกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือไม่รู้ใครที่เกี่ยวข้องนะครับคืออยู่ๆเอาโฉนดไปให้เพื่อให้ช่วยเขียนข้างหลังโอเคว่าเป็นของวัดป่าดุญญารามทั้งที่เป็นของเจ้าของคนเดิมที่ยังไม่ได้โอนโฉนดให้มีแต่หนังสือเขียนไว้ว่าจะให้ถ้าวัดสร้างเสร็จแต่ยังไม่ให้นั่นเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องยาวอีกหลายเดือน30 ปี 30 ปีผ่านมาหลวงพ่อก็คอยไปอีกผมว่านานนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าป้าดาหรือใครละใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีลวดลายมีลูกเล่นไม่ใช่ครับในทางกฎหมายต้องสู้กันยาวเพราะว่าอยู่ๆคุณเอาโฉนดของใครมาก็แล้วแต่แล้วก็ไปบอกเพื่อนซึ่งเป็นส่วนราชการที่เราคุ้นเคยแล้วมันเป็นข่าวกระแสต้องสงสารวัดอะไรเงี้ยช่วยสลักหลังเขียนข้างหลังว่าโฉนดนี้โอนให้กับวัดป่าดุญญารามถ้าทำได้ง่ายๆอย่างนี้โดยการออกคำสั่งจากสำนักพุทธมันก็ยุ่งนะครับผมคิดว่าทำไม่ได้หรอกนะอาจารย์ธงทองทําไม่ได้ง่ายนักแต่อาจารย์ธงทองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะมีกระบวนการขั้นตอนแกก็บอกฝากไว้เพียงแต่ว่าแกไปแถลงเนี่ยให้ความอบอุ่นใจแก่วัดและชาวบ้านเมื่อกลับมาถึงเรื่องที่ว่างั้นต่อไปมันจะเป็นเรื่องกฎหมายต่อเนื่องนะครับท่านผู้ฟังที่หรือท่านที่เป็นนักข่าวตามสำนักต่างๆก็เอียงเข้าข้างวัดป่าดุญญารามกันหมดแหละนะครับผมเพียงแต่นั่งดูมันเปลี่ยนโฉนดกันง่ายๆงั้นได้เหรอก็หยิบโฉนดใครมาแล้วก็เขียนข้างหลังใหม่โดยวานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจมีปั๊มตายางหรือมีอะไรก็ไม่รู้นะครับมีตายางปั๊มให้ข้างหลังแล้วก็จบเลยเหรอยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเขาติดตามข่าวกันอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะทุกวันแล้วอยู่มา 2-3 วันหลังจากที่คณะของสำนักพุทธศาสนาไปเยือนนำโดยอาจารย์ธงทองจันทรังสุแล้วสัญญาหรือพูดเชิงสัญญาออกสื่อว่าเดี๋ยวจะจัดให้โดยจะเปลี่ยนชื่อข้างหลังให้เป็นของวัดไม่ได้นะงั้นผมต้องกอดโฉนดของผมไว้ให้เต็มที่เดี๋ยวใครเอาไปแล้วเพื่อนทำงานกรมที่ดินแล้วเปลี่ยนข้างหลังไปเป็นชื่อของนางสาวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็โผล่มาบอกเราเคยมีอะไรกันไม่ใช่เหรอคุณสมเกียรติอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับผมก็เลยนั่งคิดว่ายุ่งนะถ้าส่วนราชการมาเข้าข้างโดยไม่ได้ที่จริงอาจารย์ทองก็ไม่ได้ละเลยกฎหมายเรียกแต่ว่าให้ความอบอุ่นแก่วัดและชาวบ้านนะแล้ว เรื่องกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนแกใช้คำอย่างนั้นขั้นตอนไม่ใช่วันสองวันแต่มีบางช่วงแกบอกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ก็ตามดูแล้วกันนะครับผมไม่ใช่นักกฎหมายผมเพียงแต่ว่าเป็นผู้มีโฉนดอยู่ข้างหลังก็หวาดเสียวว่าเฮ้ยถ้ามันหายไปแล้วคนที่เขามีอิทธิพลเขาไปเปลี่ยนข้างหลังมายืนยันกับเราแล้วเราจะอยู่ในที่หนึ่งไร่ของเราที่ปากช่องได้ยังไง

0: การเลือกตั้งหนึ่งนานมาแล้วถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดจะได้ยินคำนี้ไม่รู้มันเริ่มมาจากไหนจะเป็นไวยาวัจกรหรือทางวัดโคศกวัดเวลามีการจัดงานเรียไรทำบุญกระถินผ้าป่าก็จะมีการกระจายเสียงเครื่องขยายเสียงแล้วก็ประกาศให้พ่อญาติโยมพี่น้องมาทำบุญกันวัดจะงามก็เพราะมีชาวบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดนัดนิสัยอันนี้มันจะเป็นคำขวัญของชาวบ้านที่ผมจำมาตั้งแต่สมัยเด็กๆถ้าเราค้นคว้าได้ว่าใครเป็นคนริเริ่มนี่มันน่าจะสนุกดีในงานวิจัยนะครับเพราะเป็นคำพูดที่งดงามในมุมมองของเด็กๆอย่างผมในสมัยนั้นว่ามันท่องได้อะวัดจะงามเพราะมีชาวบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดตัดนิสัยนี่คำพูดเก่าๆที่ยังเป็นอมตะอยู่และโลกปัจจุบันวัดกับบ้านอาจจะตรงกลางอาจจะไม่ใช่เครื่องหมายบวกอาจจะเป็นเครื่องหมาย versus vs วัดทะเลาะกับบ้านสลับกันบางทีวัดก็มีเรื่องเยอะที่เราจะต้องทะเลาะกับท่านบางทีบ้านก็มีเรื่องเยอะที่วัดจะทะเลาะกับบ้านช่วงนี้เป็นบ้านทะเลาะกับวัดที่ขอนแก่นฝากไว้นิดหนึ่งก็คือว่าในพื้นที่ทั่วไปในประเทศไทยยังไม่มีใครทะเลาะกับสำนักสงฆ์นะครับแล้วไม่นับเรื่องวัดที่ขึ้นไปอยู่ในที่ที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์มีสองเรื่องแล้วกันนะครับฝากไว้ก่อนทักเพื่อให้ท่านหาเรื่องกับวัดและบ้านคือว่าแถวๆรอบๆพื้นที่ที่ผมอยู่ที่ตำบลปากช่องหรือในอำเภอปากช่องนะครับช่วงที่ผมยังขยันขันแข็งแรงขี่จักรยานไป5กิโล8กิโลบุกเข้าไปขึ้นลงที่เนินที่สูงจะเจอวัดเยอะไปหมดก็คือว่า 4-5 วัดซุกอยู่ในป่านะแล้วก็มีพระสงฆ์วาดลานวัดอยู่2 รูปแล้วก็หุงหาอาหารกินเองที่มันสวยนะครับผมก็จอดรถคุยกับหลวงพี่อันนี้เป็นสำนักสงฆ์โยมสำนักสงฆ์ก็คือไม่ใช่วัดก็คือมีคนที่บวชเป็นพระจริงหรือไม่จริงเป็นพระผมไม่ทราบท่านก็ตั้งสำนักสงฆ์ตามใจที่ตั้งท่านได้ที่สวยนะครับท่านได้ที่สวยเพราะฉะนั้นคนที่บวชเป็นพระหรืออ้างว่าเป็นพระก็ตั้งสำนักสงฆ์โดยบุกรุกที่ป่าสงวนไม่ใช่แค่เฉพาะที่อำเภอปากช่องที่ผมบังเอิญไปเจอ1วัดก็เป็นสำนักสงฆ์พูดง่ายคือวัดบุกรุกที่ของประชาชนของรัฐแต่ไม่มีใครหาเรื่องอะไรกับสำนักสงฆ์เราเรียกว่าสำนักสงฆ์ยังไม่เรียกว่าวัดเราในชีวิตเราบางทีเราขึ้นไปบนวัดที่อยู่ในที่สูงบางที่ก็เป็นสำนักสงฆ์บนเนินเขาบางที่ก็จะเป็นวัดแล้วอยู่บนเนินเขาแถวปากช่องนี่ก็มีครับผมขับรถผ่านเป็นประจำก็อยู่บนที่สูงเห็นเจดีย์เห็นแต่ต้องขึ้นที่สูงคือบนเนินเขาจะเรียกว่ายอดเขาก็ได้แต่ว่ามันเป็นเนินเตี้ยๆโดยกฎหมายเนี่ยที่บนภูเขาไม่มีใครมีสิทธิ์มีโฉนดไม่มีใครมีสิทธิ์ครอบครองที่บนภูเขาแต่ว่าโอเคการเวลาผ่านมาตั้งแต่สมัยและหลังรัชกาลที่5มาเนี่ยมันจะมีคนที่มีโฉนดผมเคยเจอว่าไม่อยู่บนเขานะมีโฉนดอยู่บนเขาก็ได้ครับมันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าได้โฉนดมาแล้วมันก็ต้องเป็นโฉนดไปเพราะฉะนั้นคนที่จะมีโฉนดบนภูเขาเนี่ยมีถูกต้องตามกฎหมายแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเอาคร่าวๆแบบรัชกาลที่5แล้วกันนะครับอันนี้ผมคุยกับคนที่เขามีโฉนดบนเขาว่าทำไมท่านมีโฉนดบนเขาก็มันมีอ่ะตอนนั้นอนุญาตให้มีก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นวัดที่อยู่บนเขาอาจจะไม่มีโฉนดอาจจะบุกรุกที่ผิดกฎหมายไปตั้งวัดอยู่บนเขาอยู่แล้วเราก็ไม่กล้าแตะสำนักพุทธก็ไม่กล้าไปยุ่งกับหลวงพ่อ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคดีนะครับที่พระสงฆ์บุกรุกที่ป่าสงวนหรือที่สาธารณะทำสำนักสงฆ์การเวลาผ่านไปชาวบ้านงั้นตั้งเป็นวัดก็เลยมอบที่ให้กับวัดทั้งที่ชาวบ้านก็มีแค่ภาษีบำรุงท้องที่ปปท.นะไม่ใช่โฉนดก็ได้นะครับการเวลาต่อมาก็ช่วยกันทำโฉนดให้หลวงพ่อไปเพราะว่ามันชุมชนเราต้องการวัดชุมชนจะต้องสร้างวัดเพื่อมีที่พอมีที่ปุ๊บที่ไม่ถูกกฎหมายทางฝ่ายที่ดินก็อาจจะช่วยให้ถูกกฎหมายได้เรื่องนี้มันจะเยอะมากนะครับเพราะถ้าเราจะแตกแขนงแล้วทำข่าวเรื่องวัดบุกรุกที่ป่าสงวนทำสำนักสงฆ์หรือวัดอยู่มาโดยไม่มีโฉนด แล้วก็ไม่มีใครเอามาให้หรือใครจะเอาคืนเหมือนป้าดานะครับแต่ว่าวัดนั่นแหละเป็นฝ่ายทำผิดกฎหมายจะมีเยอะมากโดยข้อสันนิษฐานดังที่ผมอธิบายมานะครับก็แปลว่าเหมือนกับตื่นเช้าขึ้นมาจะหาเรื่องกับพระจะมีครับเพราะฉะนั้นวัดจะงามก็เพราะมีชาวบ้านช่วยให้ที่ดินช่วยทำบุญช่วยดูแลพระสงฆ์ให้อยู่ในศีลในธรรมให้เมตตากรุณาต่อชาวบ้านทำพิธีกรรมมาเทศให้ชาวบ้านมาฟังธรรมอะไรเนี่ยมาจัดโรงเรียนวันวัดจะงามชาวบ้านก็ต้องช่วยให้วัดนะถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ตามศาสนกิจต่อไปบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยแล้วก็ต้องเข้าวัดให้ฟังเทศฟังธรรมให้หลวงพ่อดัดนิสัยเราลูกหลานเราให้อยู่ในศีลในธรรมมันอยู่ด้วยกรรมอย่างสุนทรีแต่ว่าโลกในวันนี้ทั้งสองฝ่ายต่างแบ่งกันมีปัญหาเป็นช่วงเวลาแต่วัดที่งดงามมีอยู่เยอะทั้งประเทศไทยเนี่ยทั้งวัดและสำนักสงฆ์เนี่ย 30,000 หรือถึง 40,000 วัดและสำนักสงฆ์แล้วประมาณนั้นแหละนะครับถ้าเราไม่มีวัดเราก็จะไม่มีที่ให้ใครมาให้ปรัชญาชีวิตและให้ธรรมะทำให้ชีวิตเรางดงามนะแล้วพระสงฆ์ว่าจริงนะถ้าวัดป่าดุญญารามเนี่ยไม่ต้องไปพิพาทกับญาติโยมนะครับเช็คดูให้ดีว่าเราก็ไม่ใช่เจ้าของที่แล้วมันมายังไงเราประชุมกันดูสิพูดถึงว่าเราเป็นประชาธิปไตยที่มีทางออกที่งดงามไม่ต้องมาทะเลาะกันให้อับอายชาวบ้านทั่วประเทศเราชาวขอนแก่นนะครับวัดป่าดุญญารามกับป้าดาและคณะแล้วก็ชุมชนอบต.อบจ.เราจัดประชุมสัมมนาเรื่องนี้นะครับไม่ต้องทะเลาะกันเล่ามาเลยว่าแรกเริ่มวัดเนี้ยมายังไงนะครับแล้วต่อไปว่าจะเป็นยังไงว่าต้องการที่ดิน20ไร่หรือไม่นะแล้วก็ส่วนเจ้าของที่เดิมแล้วก็พ่อเขาตายไปแล้วเนี่ยครับก็คืนให้เขาไปบ้างได้ไหมให้มีการประชุมสัมมนากันที่จังหวัดขอนแก่นยาวนานสักเดือนหนึ่งนะกรมการศาสนาสำนักพุทธรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมผู้ว่านายอำเภออบต.แล้วก็ตัวแทนทั้งสองฝ่ายมานั่งคุยกันแบบชาวพุทธผู้มีอารยธรรมแต่นี่เขาไม่คุยกันเขาทะเลาะกันผ่านจอโดยเพราะฝ่ายคารวาสก็จะเสรีภาพในการพูดมากหน่อยฝ่ายหลวงพ่อก็ป่วยอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เดินลำบากผมว่ามันเป็นภาพที่ไม่งดงามสำหรับศาสนาพุทธในประเทศไทยนะครับขอทั้งสองฝ่ายจงหันเข้าหากันหามรรคแปดหาคือผมก็จะเทศก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าเมตตากรุณาสัญญาสังขารวิญญาหรือว่าจะทุกสมุหทัยนิโรธมรรคหรือว่าจะมรรคแปดหรือว่าไม่รู้นะครับก็คิดว่าวัดจะงามก็เพราะมีชาวบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ขออำลาวัดไปแป๊บหนึ่งนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคาริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:41 นาทีนะครับท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติ อ่อนวิมลทางคลื่นแห่งความคิด 96.5 อสมทนะครับรายการจะเสนอเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็พักเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ชีวิตมันสดชื่นขึ้นก็พบว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์มันจะไปดูหนังเรื่องที่ตั้งใจว่าจะไปดูเพราะว่ามันเป็นหนังไทยที่สร้างมาอย่างรวดเร็วแล้วก็คนไทยที่ LAเป็นผู้สร้างทั้งหมดภูมิกับอาจจะเป็นฝรั่งแล้วก็ทีมงานก็เป็นคนไทยปนๆอยู่แต่ว่าเป็นคนไทยที่ LA ที่อเมริกาอะไรกันนะมีนักแสดงจากนิวยอร์กนักแสดงก็ไทยนะก็เป็นหนังที่ฉายออกฉายในประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะผมพูดให้ฟังว่าผมเห็นข่าวนี้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นหนังเล็กๆที่น่าสนใจแล้วดูแล้วคุ้มค่าแล้วก็ดูดีว่างั้นเถอะดูนี่ผมก็ดูจากคำวิพากษ์วิจารณ์การสัมภาษณ์ของทีมงานนักแสดงครับก็ภาพยนตร์นี้ชื่อล่ามแต่มันไม่มีฉายที่ปักช่องนะครับคือมันมีโรงฉายอยู่ที่บิ๊กซีนะครับแต่มันไม่ใช่เมเจอร์ซีนเพล็กซ์มันจะเป็นอะไรซีนเพล็กซ์เขาก็ไม่รู้นะครับก็คือว่ามันอยู่คนละค่ายโรงหนังกันถามคนที่ขายตั๋วเขาบอกว่ามันไม่มีครับมันปักช่องผมเลยไม่ได้ดูนะครับภาพยนตร์เรื่องล่ามตั้งใจว่าจะเสียตังค์ดูสักร้อยสองร้อยนะครับเพราะว่าจะได้สนับสนุนฝีมือคนไทยที่ทำหนังจาก LA เป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อล่ามนะครับนักแสดงก็คือคุณสกุลการพิภพมงคลสสิธรพานิชนกเออร์เนสต์วอล์กเกอร์ไบรอันกาเซียแล้วก็ได้ทุนสนับสนุนจากนักธุรกิจไทยที่นั่นที่มีสตังค์เหลือช่วยเหลือให้คนไทยได้มีหนังเรื่องล่ามเป็นเรื่องของอันนี้ผมฟังจากการวิพากษ์วิจารณ์การให้สัมภาษณ์ของนักแสดงและผู้สร้างและผู้กับนะครับว่าเป็นการพูดถึงปัญหาของผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ไปถูกจับในอเมริกาแล้วก็ไม่มีคนเป็นล่ามให้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ก็เกิดปัญหาหลากหลายนะครับคนที่อยากจะให้สร้างหนังเรื่องล่ามเนี่ยก็เกิดขึ้นจากคนที่เป็นล่ามจริงๆแล้วคิดว่ามีปัญหามันจะช่วยให้คนไทยที่ไปตกระกำลำบากอยู่ในอเมริกาแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ซึ่งมันก็มีนะครับ ทุกคนก็อยากจะไปเสี่ยงชีวิตอยู่ในอเมริกาไปเรียนภาษาอังกฤษเอาข้างหน้านะครับเห็นหลายคนใน YouTube ที่เขานำเสนอมาว่าชีวิตเป็นยังไงนะมันจะมี YouTube 2เจ้าที่ผมดูเป็นประจำฝั่งนิวยอร์กแล้วก็อีก2เจ้าฝั่งLA จะเล่าถึงคนไทยไปเผชิญชีวิตบางคนก็อยู่ยาวประสบความสำเร็จบางคนก็มีปัญหากลับบ้านดีกว่ามันก็จะเป็นชีวิตที่หลากหลายเหมือนกับหลายชีวิตส่วนคนที่มาแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วโดนจับเนี่ยก็อยู่ในหนังเรื่องล่ามท่านเมื่อมันไม่มีฉายที่ปักช่องเพราะไม่อยู่ในเครือเมเจอร์ว่างั้นเถอะนะครับอยู่ในเครือ SF มั้งนะครับต้องเข้าไปดูกรุงเทพแต่ป่านนี้อาจจะออกไปแล้วเพราะว่าเป็นหนังเล็กๆใช้เงินไม่มากสร้างไม่กี่วันจบนะครับแล้วก็กลายเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งสำหรับคนไทยนะไม่ได้ฉายที่อเมริกานะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูมันจะเข้าหนังแบบเนี้ยน่าจะเข้าอยู่ในพวกสตรีมมิ่งเซอร์วิสหรือว่าบริการดูหนังผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะเป็น Netflix หรือว่าจะเป็นของ Amazon Prime Video Disney Plus นะมันจะมีหลายเจ้าที่ตามดูกันไปนะครับส่วนภาพยนตร์ที่อยู่ที่ AmazonPrime Video เนี่ยที่ผมเคยโฆษณาชวนให้ท่านเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นหนังที่ชื่อ A Burial นะครับA Burial นี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ไม่มีใครรู้จักหรอกครับก็บัดเจ็ตเงินน้อยๆแต่พวกเพื่อนๆของลูกชายผมที่จบจาก LA และคนที่ไปผ่านพบรู้จักสร้างประสบการณ์มีเครือข่ายก็ทำหนังเรื่อง A Burial นะครับเรื่องหลวงฝังศพหนังฝรั่งนะครับฝรั่งทำแล้วก็ลูกชายผมทำดนตรีประกอบให้เต็มเรื่องในชีวิตครั้งแรกที่ทำดนตรีประกอบภาพยนตร์เรียนมาแทบตายได้ทำเรื่องเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆไม่มีใครรู้ถ้าท่านเข้าไปที่พรีเมียร์นะครับเขาเรียกอะไรล่ะ Amazon Premiere ก็อาจจะเจอเรื่องนี้นะครับเรื่อง A Burial หรือจะค้นดูก็ได้นะครับว่ามาอยู่ที่ไหนยังไงนี่บังเอิญผมไม่ได้เตรียมที่จะเอาภาพขึ้นจอเดี๋ยวคนเพื่อเชิญนะครับเอาเป็นว่าอะไรที่คนไทยทำไม่ใช่เฉพาะเรื่องส่วนตัวของผมเท่านั้นก็อยากจะดูว่ามันมีโอกาสอย่างไรมากน้อยแค่ไหนครับภาพยนตร์เรื่อง Burial นะเจอแล้วนะครับให้ขึ้นจอเนี่ยครับจริงไม่ตั้งใจจะโฆษณาหนังเรื่องนี้นะครับจะคุยถึงหนังคนไทยเรื่องล่ามบอลพาไปที่จริงก็อยากไปดูเหมือนกันว่าเขาหนังเรื่องล่ามที่คนไทยทำที่ LA เนี่ยนอกจากเหนือจากนักแสดงแล้วคนทำดนตรีนี่คือใครเพราะว่าทำไมลูกเราไม่รู้จักเผื่อจะได้งานเป็นผู้ช่วยพี่เขาที่ทำดนตรีบ้างจะได้ตังค่ากับข้าวหน่อยนะครับจะได้รู้จักกันไว้นะถ้ารู้จักกันไว้บางทีมันก็ช่วยมีงานทำนะครับอย่างเช่นอย่างเรื่องA Burial ที่ผมเอาขึ้นจอเนี่ยครับตอนนี้อยู่ใน Prime Video ของ Amazon เป็นหนังเล็กๆนะเมื่อชื่อมันไปคล้องกับหนังโดยดาราฮอลลีวูดแสดงเรื่อง The Burial หรือฝังศพนะครับของเขาเนี่ย Article A ไม่ใช่ Article D A The นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เซสันเฮเป็นผู้กำกับนี่เป็นเพื่อนกับลูกชายผมที่รู้จักกันเป็นคนแถวฟิลาเดลเฟียก็ทำหนังทางฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วก็มาหวานลูกชายจ้างนะครับให้ลูกชายผมทำดนตรีจ้างโดยไม่จ่ายตังค์นะครับเล่าให้ฟังจริงๆนะครับไม่จ่ายตังค์เพราะว่าไม่มีตังค์อ่ะเดี๋ยวให้หนังฉายก่อนแล้วได้ค่าลิขสิทธิ์มาเท่าไหร่จะแบ่งๆให้มึงทีหลังอะไรก็จะคุยประมาณนั้นไอ้พวกที่สร้างตัวนะก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยครับได้ตังค์มาสักแสน 200,000 300,000 ก็ทำหนังเรื่องนี้ก็เนี่ยตัวแสดงอยู่บนจอนะครับแล้วก็ที่ผมมีความรู้สึกว่าดีใจออริจินอลสกอร์โดยลูกชายเรานะชื่ออยู่บนจอแต่เล่าให้ฟังความจริงอันโหดร้ายของชีวิตไม่ได้ตังค์ครับเพราะเพื่อนๆก็ไม่มีตังค์แต่เมื่อหนังได้เข้าฉายใน Prime Video ของ Amazon เดี๋ยวเขาจะได้ลิขสิทธิ์นะมีผู้จัดจำหน่ายแล้วก็จะได้ตังค์มาตอนนี้ก็จะแบ่งกันนางเอกพระเอกได้กี่ตังค์ช่างภาพได้กี่ตังค์มันจะมีทุนเบื้องต้นที่จะจ้างคนที่ผลิตนะพวกช่างภาพพวกนี้ต้องจ่ายก่อนดารานักแสดงเอาไปนิดนิดหน่อยๆเพื่อนกันเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเอานะครับลูกชายผมยังไม่ได้ตังค์นะครับแต่ผมก็บอกว่าอันนี้เล่าให้ฟังเพื่อความเพลิดเพลินของเด็กๆเยาวชนที่บังเอิญตกหลุมรักการทำดนตรีประกอบภาพยนตร์แล้วอาจจะถอนใจก็ได้นะครับคือว่าอาชีพนี้มันลำบากนะครับแต่ว่าถ้ารักก็ลุยต่อไป ครั้งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เขามาบอกว่าให้แทนทำดนตรีให้หน่อยวะนะครับฝรั่งนะครับเป็นเพื่อนฝรั่งพวก USC แล้วคนอื่นๆที่มันรู้จักกันตามทางของชีวิตเนี่ยแต่ไม่มีตังค์นะลูกชายผมไม่ว่าพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้งานสัก 2-3 พันดอลลาร์เพื่อจะไปออกกองถ่ายไม่ได้แต่งเพลงนะเพื่อนเขาถ่ายหนังอยู่แล้วบอกว่าวันนี้ไปช่วยกองถ่ายหน่อยจัดโน่นจัดนี่ให้ 3,000 เขาก็โทรมาคุยกับผมเอาไงดีพ่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพ่อดูอดทนมันไปทำหนังเรื่องนี้ให้เสร็จเพราะเราจะมีชื่อขึ้นจอตอนท้ายว่า Original Score โดยแทนปอนวิมลตรงนี้แหละเอาไว้บอกคนอื่นว่าเฮ้ยเราก็ทำมาแล้วอย่าไปบอกใครเขาว่าเราไม่ได้ตังค์นะถ้าคนหนุ่มฮอลลีวูดถ้าท่านผู้ฟังดูหนังเรื่องลาลาแลนด์จะเข้าใจหนุ่มสาวมานอกทั่วอเมริกาจะมาเผชิญชีวิตมาเสิร์ฟอาหารหาโอกาสคาสติ้งเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำดนตรีประกอบภาพยนตร์เต็มที่หนึ่งเรื่องแม้ว่าจะเป็นหนังเล็กๆทุนน้อยไม่ได้ตังค์แต่ตอนนี้ได้ตังค์เดี๋ยวก็แบ่งปันแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเข้าฉายจริงๆมันก็จะได้เงินมาก็ได้ตังค์ทีหลังตอนนั้นจะมาบอกว่ามันไม่ให้ตังค์เลือกเอาตังค์ 3,000 ดีกว่าออกกองถ่ายผมเลยบอกไม่เป็นไรก็ประสบความสำเร็จในการมีชื่ออยู่บนจอทุกคนที่เรียนวิชาภาพยนตร์เกี่ยวข้องกับงานเนี้ยอาจารย์ที่มหิดลก็จะต้องสอนว่าการเอาชื่อขึ้นจอเครดิตท้ายอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหางานได้ในอนาคตต่อไปเด็กอเมริกันก็ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างนี้จาก USC จากเบิร์กลีย์ว่าอยู่อย่าเพิ่งรีบนะครับ5ปีถ้ามันไม่ไหวกลับบ้านนี่ยังไม่ครบ5ปีนี่ก็คือภาพยนตร์ที่เบิร์นผมคุยเรื่องล่ามนะครับไม่ได้ดูท่านผู้ฟังถ้าเกิดมีจังหวะมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องล่ามแล้วก็มีอะไรจะเล่าให้ฟังก็เชิญนะครับเราจะได้มีประสบการณ์ร่วมกันอันนี้ก็เป็นหนังเล็กๆเพียงแต่ว่าไม่ได้ดูเท่านั้นเองเดี๋ยวต้องหาทางดูเวลาเข้าสู่ Netflix หรืออะไรพวกนี้ให้จงได้นะครับสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสำหรับโลกขอประทานโทษในช่วงเวลาที่ผ่านมาอิหร่านโอมานก็เจรจากันเรื่องช่องแคบพอมุ่งต่อไปนะแล้วก็อิสราเอลก็ยังล่วงละเมิดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเวสต์แบงก์ปาเลสไตน์กาซาไม่ได้มีอะไรใหม่ขึ้นแล้วอเมริกาก็ที่ใหม่ก็คือว่าข่าวที่เขาพูดกันถึงว่ามีปัญหาเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาทหารกระโดดน้ำตายแล้วก็ไม่ฟังผู้บังคับบัญชาเนื่องจากอยู่ยาวนานมาเป็นเวลาเนี่ยสงครามที่มัน5เดือนเข้าเดือนที่6แล้วอาหารการกินก็ไม่พอจะขอโน่นนี่ก็ไม่ได้ส้วมก็ตันเยอะไปหมดรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีสงครามเขาก็ปฏิเสธแต่ว่าในสุดแล้วตอนเนี้ยเรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จวอชิงตันกำลังเดินทางเข้ามาแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวที่อยู่ในทะเลอาหรับปากอ่าวเปอร์เซียนะครับที่ปิดกั้นอยู่เนี่ย อเมริกาเนี่ยตอนแรกก็จะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเจอราฟอร์ดในว่าถูกโจมตีโดยอิหร่านเสียหายเลยต้องกลับไปซ่อมแต่อเมริกาไม่ยอมรับว่าถูกโจมตีบอกว่ามีปัญหาเทคนิคอะไรต่างๆกลับไปครับเพราะฉะนั้นข่าวสงครามเนี่ยเราเชื่อถือทั้งสองฝ่ายลำบากค่อยๆกรองเอาแล้วกันนะครับแต่ข้อที่จริงคือว่าที่มาสองลำเนี่ยเจอราฟอร์ดมาแล้วก็กลับไปด้วยเหตุอย่างที่คาดว่าถูกทำให้เสียหายโดยฝ่ายอิหร่านนะอเมริกาปฏิเสธเหลืออยู่ก็จะเป็นอับราฮัมลิงคอนอับราฮัมลิงคอนเนี่ยครับพวกทหารเรือทั้งหลายหรือทหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่มันจะมีเครื่องบินลบ F-15 อะไรอยู่นั้นเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็อยู่กันลำบากปวดยาปากลำบากลำบนสุขอนามัยสกปรกกระโดดน้ำตายกันก็มีแล้วก็เลยต้องถอยกลับตอนนี้เรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จวอชิงตันกลับเข้ามาแทนที่นะครับกำลังทยอยกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นการสงครามในตอนนี้ก็อยู่แถวๆประมาณนั้นนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยUNCLOS นะครับกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่กระบวนการเต็มเวลาแล้วจากนี้ไปในเวลาข้างหน้านะครับสองเดือนข้างหน้าดูว่าจะไปถึงไหนคือพูดง่ายคณะกรรมการประนอมภาคบังคับของเขมรกับของไทย2คนที่เลือกมาแล้วจากบัญชีรายชื่อที่สหประชาชาติบังคับให้เลือกไม่ใช่เราไปเลือกเองทำใจชอบนะครับก็มีบัญชีรายชื่อ กรรมการประนอมภาพบังคับอยู่นะแล้วก็ได้ฝ่ายละ2คนแล้วฝ่ายละ2คนที่มีตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศคนเองเข้าไปมีรัฐมนตรีมีผู้ช่วย2ฝ่ายแล้วกรรมการประนอมภาพบังคับ2คนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เลือกประธานกรรมการเพื่อเป็นคนที่5ล่ะนะครับเข้ามาก็จะเริ่มทำงานจากนี้ไปก็ตามดูไป60เดือนนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายทะเลระหว่างประเทศดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็คือว่าสุดสัปดาห์นี้เราจะได้ดูวอลเลย์บอลเด็กอายุ U17 ต่ำกว่า17รอบที่ไทยจะไปเจอกับไต้หวันหรือไชนีสไทเปจะได้ก็เป็น4ทีมสุดท้ายเพราะเราเข้า8ทีมสุดท้ายนะครับสรุปอย่างนี้ก็ท่านฟังรู้หมดแล้วนะครับผมก็ตอนแรกก็นึกว่าเราจะเสียใจหรือดีใจสรุปว่าเราดีใจนะแม้ว่าจะแพ้ไชนีสไทเปหรือไต้หวัน3ต่อ2เซตผมนั่งดูอยู่แล้วก็ดูไปเราแพ้เซตที่1นี่เราชนะเยอะมาก25ต่อ15ถ้าท่ามันจะดีนะครับเซตที่2สูสีนะไต้หวันชนะขอโทษเรียกไต้หวันจนติดปากนะครับประเทศจีนไม่ต้องให้อภัยผมก็ได้นะครับผมก็ชอบเรียกไต้หวันมันง่ายดีนะครับที่เขาเรียกไชนีสไทเปนะไต้หวันก็26 24เซตที่3 29 27ตกลงไต้หวันนำ2ต่อ1เซตไม่ดูดีกว่าเดี๋ยวหัวใจวายไทยเราคงแพ้มั้งโอ้ยพอผมไม่ดูหายไปขุดดินดายากลับมาเอ้าไทยชนะ25 22มันก็เลยต้องเสมอกันนะ2ต่อ2เซตแล้วก็เลยมาเล่น15ลูกเซตสุดท้ายเขาเล่นแค่15ลูกนะครับแล้วเราก็แพ้ไป7ต่อ15แต่ภาพรวมผู้คนชื่นชมไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือสมาคมวอลเลย์บอลโลกอะไรต่างๆนักวิพากษ์วิจารณ์ในเมืองไทยดูกันทาง YouTube นะครับทุกคนให้กำลังใจแล้วปลื้มใจดีใจว่าเด็กไทยนะเข้าเป็น8ทีมสุดท้ายส่วนแล้วเราก็หลังจากนั้นเขาจะเล่นผู้ที่ไม่ได้ไปชิงชนะเลิศกันเนี่ยก็จะเล่นเพื่อชิงตำแหน่งที่4ที่5ที่6ที่7ที่8กันไปนะครับเพราะว่าที่1ที่2เขาก็จะไปชิงกันแล้วที่1ที่2ชิงกันเขาก็ได้ที่1ที่2ใช่มั้ยไอ้ที่แพ้ก็จะเป็นที่3ที่4ไทยเราก็ตอนนี้อยู่ประมาณอยู่ที่8มั้งนะครับที่จะชิงกันอเมริกากับตุรกีเนี่ยเดี๋ยวจบโลกยามเช้าท่านผู้ฟังก็ดูเอาแล้วกันนะครับว่ารอบสุดท้ายนะอเมริกากับตุรกีชิงกันแล้วก็ตอนนี้โปแลนด์กับโดมินิกันรีพับลิกตีห้ากำลังเล่นกันอยู่อันนี้ก็จะชิงที่ล่างๆแล้วกันนะครับ6 7 8สำหรับประเทศไทยอย่างนี้ครับเมื่อเราแพ้ไต้หวันไปนะครับเราก็ไปเล่นกับเกาหลีแล้วก็แพ้เกาหลี 3-0 25-19 25-15 25-11 นะครับแล้วเราก็มาชนะโครเอเชียตัวใหญ่กว่าเราเยอะแยะทั้งสูงทั้งใหญ่โย่งเลยนะครับเราชนะ3เซตรวดก็ดีใจกันใหญ่นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเออแพ้เกาหลีไม่เป็นไรพวกเราเอเชียด้วยกันเกาหลีก็เก่งอ่ะนะครับแต่ว่าเราก็ชนะโครเอเชียก็3-0 25-21 25-10 26-24 มันสะท้อนเห็นว่าเด็กๆพวกนี้เก่งจริงๆนะครับสมควรได้รับคำยกย่องนะครับแล้วก็จีนกับไต้หวันมาเล่นกันแต่จริงผมได้ข้อมูลล่าสุดอยู่แล้วว่าจีนกับไต้หวันสุดท้ายนะครับนะล่าสุดก็คือจีนชนะไต้หวัน 3-1 ไต้หวันก็เก่งเนาะอิตาลีชนะเกาหลีนี่ชิงตำแหน่งล่างๆนะครับ 3-1 ญี่ปุ่น 3-1 ชนะอาร์เจนตินาก็จะเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วก็จะมีใครอีกสรุปแล้วก็คือว่าอันนี้ว่าไปแล้วนะครับเพื่อให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็โดมินิกันรีพับลิกกับโปแลนด์เล่นกันตอน 5:00 น.ในเวลานี้แล้วก็ 6:00 น.เช้าอเมริกากับตุรกีเล่นกันถ้าท่านอยากดูก็เสียตังค์ดูเอาแล้วกันนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่บอกช่องทางดูไม่เสียตังค์ก็คือไม่ได้ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่าต้องมีไอ้ทีวีหนวดกุ้งซึ่งผมก็ไม่มีผมอยู่ค่าย True Vision ดูทุกอย่างผ่าน True หมดเมื่อมันไม่มีก็ไม่ดูนะครับแล้วก็ดูไฮไลท์ปรับชีวิตเอาเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันต้องผันแปรไปตามกระแสทานแห่งทุนนิยมหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าในตอนเช้านี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาคุยกันตามปกติโชคดีและมีสันติภาพแก่โลกสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: นุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
2: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด

0: ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026โซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
7: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิตติเวชกุลค่ะ
8: และผมธนัทศิรังคุณครับสวัสดีครับ
7: ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะมีหลายเรื่องน่าสนใจบิ๊กสตอรี่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดเลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงข่าวกรองระดับโลกนะคะเมื่อรายงานของนิวซีแลนด์เนี่ยมองภัยคุกคามจีนใหญ่แล้วก็เป็นระบบที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างเด็กเหล็กเส้นด้อยคุณภาพรัฐต้องเอาจริงคำเตือนจากเซี่ยงไฮ้เมทัลมาร์เก็ตนะคะเรืออับราฮัมลินคอนนี่ตอนนี้กำลังขวัญเสียนะคะทรัมป์บอกว่าให้อดทนนี่ให้บอกให้ประชาชนคนอเมริกันอดทนนี่รวมถึงเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาติดตามกันแล้วก็ยังมีเรื่องของการสอบโกงสอบในอินเดียซึ่งข้อสอบรั่วเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายไป26คนแล้วเนาะเราจะเทียบเรื่องนี้กับโกงสอบในไทยนะคะแล้วก็ราคาของคลื่นความร้อนที่ตอนนี้เรียกว่ายุโรปเนี่ยกำลังเผชิญอย่างหนักเลยนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นค่ะไปติดตามเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยประธานคณะกรรมการประนอมปัญหาไทยกัมพูชาภายใต้อันครอสเนี่ยได้ตัวแล้วนะคะเราไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
9: World Update
8: ครับก็สืบเนื่องจากเรื่องพิพาทนะครับพื้นที่อ้างสิทธิ์หลายทวีปทับซ้อนกันนานกว่า20ปีนะครับที่เรียกว่า OCA ประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตรในอ่าวไทยนะครับบริเวณเหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือขึ้นไปซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรที่2ประเทศต้องแบ่งเขตแดนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็พื้นที่ใต้เส้นละติจูด11องศาเหนือลงมาขนาดประมาณ

0: 6,000 ตารางกิโลเมตรด้วยนะฮะทั้งสองต้องหาวิธีในการจัดการพื้นที่ดังกล่าวร่วมกันแล้วก็มีข้อพิพาทอยู่นะครับบริเวณนั้นก็เชื่อว่าเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานนะครับก็ประเมินค่ากันต่างกันนานากันไปขณะนี้ทางกัมพูชานะครับก็ได้ดำเนินการนะครับในการจัดตั้งเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้นิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลว่าอันคลอสนะครับก็เป็นทางเลือกที่เริ่มต้นกระบวนการมาตั้งแต่2มิถุนายนแล้วนะครับทางกัมพูชาก็ดำเนินการแจ้งสื่อต่อรัฐบาลไทยและก็สหประชาชาติตั้งคณะผู้ประนอมของฝ่ายตนมา2คนก็คือชองมาร์กชูวานแนงนะครับเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ปีเตอร์ทักโชเยนเซนนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งนะมาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้วก็ทางไทยนะครับต่อมาช่วงกลางเดือนมิถุนายนก็มีมติเห็นชอบ2อดีตประธานศาลทะเลนะครับศาสตราจารย์ดร.รูดิเกอร์วอลฟรุมชาวเยอรมนีแล้วก็ผู้พิพากษาอัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้วัย71ปีนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นฝ่ายไทยนะครับส่วนคุณเสียศักดิ์พงศ์เกตแก้วในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศก็เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยนะครับซึ่งก็ดำเนินกันมาจนถึงนี่แหละครับก็ได้ประกาศตัวออกมาแล้วนะครับทางศาลประจำอนุญาโตตุลาการก็ระบุเอกสารมาแล้วนะครับก็เป็นชาวออสเตรเลียนะครับสำหรับประธานเป็นผู้ประนอมคนที่5ก็เรียกได้นะครับปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการอันคลอสนี้ก็ชื่อว่าคุณแคทรีนาคูเปอร์นะครับก็เป็นจะเรียกว่าทูตแคทรีนาก็ได้นะครับเพราะว่าประวัติเคยทำงานผ่านตำแหน่งมากมายนะครับก็เคยเป็นตำแหน่งระดับสูงระหว่างออสเตรเลียเชี่ยวชาญนโยบายต่างประเทศความมั่นคงแล้วก็กฎหมายทางทะเลนะครับบุคคลระดับสูงที่เป็นตัวแทนผู้ช่วยส่วนตัวของผู้นำประเทศด้วยนะครับเคยทำงานเจรจาว่าความหาหรือเตรียมร่างข้อตกลงแรงต่างมากมายนะครับรวมถึงรัฐบาลปัจจุบันของนายแอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนปัจจุบันด้วยเคยเป็นทูตนะครับออสเตรเลียประจำเม็กซิโกทำให้บางคนก็เรียกเธอว่าเป็นทูตแอมบาสเดอร์อยู่แล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายวุฒิของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลียนะครับก็เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศนะครับก็กฎหมายเกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาอะไรต่างๆนะครับแล้วเคยทำงานเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูตนะครับของออสเตรเลียด้วยช่วงรัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์สมัยแรกนะครับก็ไปประเทศต่างๆแถบแปซิฟิกด้วยนะครับปาปัวนิวกินีแล้วก็แอเมริกาใต้ก็เคยไปนะครับที่ชิลีเคยมีบทบาทการเจรจาว่าความระหว่างประเทศนะตัวแทนของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างออสนี่แหละครับเป็นจุดสนใจน่าสนใจนะฮะประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียภายใต้อันคลอสมาก่อนด้วยนะครับกรณีนั้นก็เริ่มต้นในปี2016ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดกรณีใช้ช่องทางนี้นะครับเราเป็นกรณีที่2ซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าจะซ้ำรอยหรือเปล่าต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรตอนแรกเนี่ยกลไกต่างๆกระบวนการต่างๆเชื่อว่าจะเริ่มต้นเจรจากันได้ในเดือนนี้นะครับนะก่อนหน้านี้ก็คาดว่าพอได้ผู้ประนอม4คนตั้งประธานแล้วคณะประนอมคนกลางก็จะมีอิสระในการทำงานไม่เข้าไปแทรกแซงนะครับจะเริ่มกระบวนการได้ก็ควบคุมการประชุมนะพอพูดคุยกันมาแล้วกำหนดครั้งแรกนี่จะกำหนดเรื่องของข้อบังคับการประชุมก่อนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า rule of procedure นะครับคาดว่าจะเริ่มกันมาได้แล้วก็จะมีผลการประนอมรายงานเสนอแนะต่างๆนะครับแต่ว่าพอล่าสุดเนี่ยปัจจุบันก็เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะครับสำหรับการประชุมของคณะกรรมการประนอมรอบแรกนะครับก็ที่ผมบอกไปต้องจัดตั้งเหมือนกับกรอบโครงสร้างกระบวนการต่างๆจัดทำข้อบังคับนะครับในการประชุมรวมไปถึงจะเป็นหลักเกณฑ์กรอบดำเนินงานของคณะกรรมการแนวทางการประชุมมันต่อไปว่าได้หารือกันวันไหนเวลาไหนแล้วก็จะมีกระบวนการในการหารืออย่างไรใครเข้าร่วมนะครับแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์ ซึ่งจะต้องสองฝ่ายจะต้องเห็นพ้องกันซึ่งมันก็ไม่น่าจะผิดแผกไปจากที่คาดการเอาไว้หรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าจุดนี้แหละที่จะสามารถจะเดินงานกันต่อไปไม่มีกฎระเบียบชัดเจนเขียนไว้ตายตัวนะครับในอนุสัญญาฟอสเรื่องเหล่านี้จะมีกรอบกว้างๆเท่านั้นแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายการจะตกลงข้อระเบียบวิธีการพิจารณาร่วมกันนะอย่างเช่นว่าใครกำหนดการอย่างไรวันเวลานะครับกระบวนการต่างๆผู้ประนอมคนไหนติดภารกิจนี่ก็เป็นเรื่องของธุรการนะขั้นตอนการสรรหาคนใหม่จะเป็นอย่างไรหากว่าคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้กำหนดภาษานะแถลงการต่างๆจะออกสื่ออย่างไรนะครับจะแถลงการอย่างไรมีความยาวขนาดไหนเปิดเผยต่อสาระได้มากน้อยขนาดไหนเรื่องทางเทคนิคต่างๆเนี่ยก็จะมีการหารือกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับอย่างที่เราเล่าวิจารณ์กันไปนะเมื่อได้มาแล้วถึงแม้จะเสร็จสิ้นมาอย่างไรเนี่ยผลการประนอมก็จะเป็นรายงานข้อเสนอแนะนะเท่านั้นไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายทั้งสองฝ่ายจะนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปอย่างไรเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของแต่ละประเทศด้วยว่าเมื่อได้มาแล้วผ่านกระบวนการนี้แล้วสองฝ่ายสองผู้กรณีจะเห็นด้วยยอมรับรับรองแล้วก็นำไปถือปฏิบัติอย่างไรก็ถือว่าต่างนานาชาติก็เฝ้าจับตาดูนะครับกรอบเวลาการจัดทำรายงานเนี่ยก็ประมาณ12เดือนนะครับเป็นไปตามกรอบนี้ก็จะจบภายในน่าจะช่วงนี้แหละครับก็สิงหากันยาปีหน้านะครับปี70ก็จะน่าจะได้แล้วก็ต้องรอดูกันต่อว่าระหว่างนั้นเนี่ยจะเกิดการเรียกว่าอุบัติเหตุหรือว่ายึกยักอะไรหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยสาธารณะก็ได้รับรู้นะครับข้อมูลต่างๆในทางกฎหมายข้อมูลในทางเทคนิคต่างๆที่เอามาตีแผ่กันแบบเป็นทางการจริงๆเลยนะไม่ใช่ว่ากล่าวอ้างกันคนละทีสองทีอันนี้มากลางอย่างนี้นะคุณกนิกาก็จะให้ความชัดเจนมากขึ้นอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนในการขับเคลื่อนต่อไปเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดมันก็สะสางปัญหาที่ค้างคามานานครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่มาอัปเดตกันในช่วงแรกของเบอร์เบดชาวทั่วโลกครับ
1: คุณธนัทคุณผู้ฟังคะเรียนคิดว่าเหล็กเส้นเนี่ยมันมีความสำคัญกับการก่อสร้างเนาะก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวที่พม่าจนกระทั่งทำให้ตึกสตง.ที่กำลังก่อสร้างในประเทศไทยเป็นตึกเดียวที่ถล่มเนี่ยนะเราอาจจะไม่เคยสนใจเหล็กเส้นมากเท่านี้มาก่อนนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมากมอ.คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยก็มีมติเห็นชอบให้ทบทวนร่างมอ.ก.24โดยกำหนดให้เหล็กแท่งที่นำมาผลิตเหล็กข้ออ้อยเนี่ยต้องมาจากกรรมวิธี BO หรือว่า EF เท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าจะไม่รวม IF นะคะวันนี้ก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนที่จะเสนอกับคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยพรุ่งนี้คือข้อถกเถียงเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคณะทำงานย่อยเนี่ยก็บอกว่ามาตรฐานเนี่ยไม่ควรกำหนดว่าผู้ใช้ผู้ผลิตเนี่ยต้องใช้เตาหรือเทคโนโลยีประเภทใดแต่ต้องไปดูที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลักนะคะแต่ว่ามติของคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยก็บอกว่าคือมันควรควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อให้คุณภาพของเหล็กเนี่ยมีความสม่ำเสมอจะไปรอตรวจเอาปลายทางอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอใช่ไหมคะทีนี้น่าสนใจค่ะคุณธนัทเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซี่ยงไฮ้ Metal Market นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ตลาดโลหะระดับโลกเนาะก็เกิดรายงานในเดือนสิงหาคมก็มีรายงานออกมาประจำทุกเดือนนะคะแล้วก็ในรายงานเดือนสิงหาคมเนี่ยมีการเตือนภัยอาเซียนโดยเฉพาะไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะว่ากำลังเผชิญกับความเสี่ยงร้ายแรงจากอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานเรียนได้ผลสรุปรายงานของเซี่ยงไฮ้เมทัลมาร์เก็ตเนี่ยนะคะมาจาก Post Today แล้วก็ Nation นะคะที่เขารายงานเอาไว้คือเขาบอกว่ากระบวนการผลิตเหล็กเนี่ยจากเตาหลอม IF หรือว่า Induction Furnace เนี่ยของจีนเนี่ยมันทะลักเข้าสู่ภูมิภาคกระบวนการการผลิตเนี่ยไม่ได้มาตรฐานทำให้เหล็กเปราะหักง่ายแล้วก็รับแรงสะเทือนแผ่นดินไหวไม่ได้นะคะรัฐบาลในประเทศต่างๆแถบนี้เนี่ยที่เจอไอ้เหล็กพวกนี้เนี่ยถล่มเข้ามาเนี่ย ต้องเร่งสกัดก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยนะคะในรายงานเนี่ยเขาย้อนกลับไปเมื่อปี2017เนาะก็ประมาณเมื่อตอนนี้มัน26ใช่ไหมคะก็9ปีที่แล้วรัฐบาลจีนเนี่ยสั่งกวาดล้างเหล็กด้อยคุณภาพนี่ก็เป็นหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฉิงตูไอ้เหล็กด้อยคุณภาพเนี่ยเขาเรียกว่าตี้เถียวกังนะคะโดยสั่งปิดโรงงานกำจัดกำลังการผลิตไปกว่า140ล้านตันปัญหานี้ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าข้อมูลจากศุลกากรเนี่ยยืนยันว่าเจ้าเหล็กที่มีรหัสไอ้ศุลกากร HS 8514เนี่ยผู้ผลิตชาวจีนย้ายฐานเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาไฟฟ้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนอันนี้รายงานของเซี่ยงไฮ้ Metal Market บอกเลยนะคะบอกว่าสัดส่วนการส่งออกอุปกรณ์เตาไฟฟ้าจากจีนมายังภูมิภาคอาเซียนเนี่ยพุ่งจากตอนปี2017เนี่ยอยู่ที่ 24.4.1 นะคะจะเติบมาเป็น 40.6 แล้วก็ตอน2025เนี่ยสูงขึ้นไปถึง 31.5% ที่เป็นมูลค่าเนี่ยถึง 125.3 ล้านแล้วเครื่องจักรเนี่ยนอกจากเครื่องจักรก็ยังส่งเศษเหล็กก็คือพวกสแครปนะคะออกมาเป็นเงาตามตัวจาก 18,000 ตันตอนนี้ก็พุ่งเป็นเขาบอกว่าเฉพาะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยชัดเจนที่สุดนะคะจาก 5,000 ตันเนี่ยเป็น 300,000 ตันต่อปีดันกำลังการผลิตเตา IF ในฟิลิปปินส์เนี่ยพุ่งถึง 1.500,000 ตันเป็น3ล้านตันภายในปี2025นะคะแล้วเขาก็ทางเซี่ยงไฮ้เมทัลมาร์เก็ตเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าตัวเตา IF อ่ะมันไม่ใช่ตัวหลักแต่ปัญหาอยู่ที่กระบวนการผลิตเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยมักเอาเตาขนาดเล็กมาหลอมเหล็กเส้นโดยข้ามขั้นตอนปรุงน้ำเหล็กนะคะรีไฟนิ่งที่เขาบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพอมันไม่ได้รีไฟนิ่งเนี่ยคือไม่ได้ปรุงน้ำเหล็กมันก็จะขาดความเสถียรเพราะว่าเตา IF เนี่ยไม่สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนเช่นฟอสฟอรัสไม่สามารถควบคุมปริมาณคาร์บอนได้อย่างแม่นยำเท่ากับเทคโนโลยีอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น EF หรือ BF BO ก็ตามคุณภาพก็ไม่สม่ำเสมอเพราะว่าเหล็กจากเตา IF ในล็อตเดียวกันเนี่ยบางเส้นอาจจะผ่านมาตรฐานแต่บางเส้นกลับมีปัญหาเมื่อช่างเนี่ยนำไปดัดโค้งใช้งานจริงนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องความเปราะบางเพราะว่าไอ้สิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ในเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความเหนียวเนาะductility เนี่ยซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญในการช่วยให้โครงสร้างอาคารเนี่ยยืดหยุ่นแล้วก็รับแรงสะเทือนแผ่นดินไหวได้นะคะซึ่งถ้าเขาก็มีคำเตือนถึงรัฐบาลในภูมิภาคนี้แล้วค่ะโดยในรายงานของเซี่ยงไฮ้เมทัลมาร์เก็ตเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะคะอ้างอิงถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าบริษัทซินเคอหยวนสตีลเนี่ยซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นให้กับโครงการเนี่ยเคยมีประวัติการตรวจสอบเหล็กไม่ผ่านด้านความต้านทานแรงดึงเนาะแล้วก็มวลต่อความยาวทำให้รัฐบาลเนี่ยหยุดส่งการผลิตกระทรวงอุตสาหกรรมไทยเนี่ยก็เดินหน้ากวาดล้างอยู่นะคะตอนนี้กำลังพิจารณาเพิกถอนการรับรองมาตรฐานเหล็ก IF ทั้งหมดเนาะแล้วเขาก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าผู้ผลิตเหล็ก IF เนี่ยมันสามารถตั้งราคาต่ำขาดต่ำขายกว่าเหล็กมาตรฐานจากเตาอื่นเนี่ยถึง 20% เพราะว่าการไม่ปรุงน้ำเหล็กเนี่ยแล้วก็ระบบกำจัดมลพิษเนี่ยบำบัดมลพิษเนี่ยทำให้มันประหยัดต้นทุนมากฉะนั้นเนี่ย SMM หรือว่า Shanghai Metal Market นะคะก็เลยบอกว่ามันยังมีปัญหาธรรมาภิบาลว่าผู้ผลิตบางรายเนี่ยใช้ช่องโหว่ด้วยการคัดเลือกเฉพาะเหล็กเส้นคุณภาพดีส่งไปให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองแต่เมื่อทำไปขายจริงเนี่ยกลับส่งเหล็กคุณภาพต่ำไปที่หน้างานก่อสร้างโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่ถึงนะคะฉะนั้นข้อแนะนำของเขาเนี่ยต้องบอกนะคะว่าเซี่ยงไฮ้เมทัลมาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะแล้วก็เป็นรายงานแพลตฟอร์มที่รายงานเหล็กทั่วโลกแล้วก็โลหะทั่วโลกเลยนะคะเขาบอกว่ามันรัฐบาลในอาเซียนเนี่ยต้องใช้มาตรการเรียกว่า zero tolerance คือไม่อดทนต่อความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยสำหรับวัสดุก่อสร้างแล้วก็ควรเน้นการตรวจสอบย้อนกลับควบคุมการผลิตตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่ว่ามาตรวจเอาปลายทางมันไม่พอมันเหมือนที่กมอ.บอกนะคะ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยแล้วเขาก็ยังย้ำสุดท้ายบอกว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งต่อไปประเทศในอาเซียนต้องจัดการกับเหล็กคุณภาพต่ำอย่างจริงจังค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
0: มาที่สถานการณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Abraham Lincoln นะครับซึ่งก็เป็นเรือที่ไปประจำการอยู่ในตะวันออกกลางในเวลานี้นะครับขณะนี้ได้ออกภารกิจนี้นะครับทำภารกิจนี้เป็นระยะเวลากว่า250วันแล้วนะออกมาจากฐานทัพประจำการประจำเนี่ยอยู่ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วพร้อมด้วยลูกเรือ 5,000 คนนะตอนแรกก็ไปที่แปซิฟิกเกาะกวมแถวบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็พอเกิดสงครามเดือนกุมภาพันธ์ก็ไปประจำการที่ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีส่วนในการเป็นฐานทัพลอยน้ำนะครับรบกับอิหร่านมาอย่างยาวนานนะเข้าใจว่าได้เทียบท่าเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้เทียบท่าเลยนะครับแต่บางรายงานก็บอกว่าได้เป็นเวลาสั้นๆที่กวมนะฮะที่เกาะกวมช่วงก่อนที่เกิดสงครามแล้วก็ไปที่โอมานครั้งหนึ่งนะฮะช่วงเกิดสงครามแล้วแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยสั้นมากนะครับก็ทำให้เป็นการออกภารกิจกลางทะเลที่เคว้งคว้างนะครับของชาวเรือชาวกลาสีเรือชาวนักบินต่างๆที่ประจำการ5,000คนนี่ก็หลายตำแหน่งนะครับบนเรือนั้นก็มีรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่ามีปัญหานะครับเรื่องของการซ่อมแซมระบบประปาระบบน้ำดื่มระบบสุขภัณฑ์แล้วก็อาหารขาดแคลนนะครับต่อเนื่องมาถึงขั้นว่ามีความพยายามกระโดดหนีออกจากเรือก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของปัญหาทางจิตนะครับความขวัญเสียนะครับที่เกิดขึ้นในหมู่กลาสีเรือแล้วก็ลูกเรือต่างๆรู้ได้ยังไงครับรู้ได้ยังไงก็รู้มาจากสมาชิกครอบครัวเขาที่ติดต่อกันนี่แหละครับนะครับรายงานของสื่อก็ออกมาว่าบางคนเนี่ยก็เปิดใจว่าพยายามอยากกระโดดแทบทุกวันเลยนะครับเพราะว่าปัญหามันเยอะจริงๆทั้งเรื่องมีปัญหาเรื่องเครื่องซักผ้าก็มีนะครับทำให้เสื้อผ้าอะไรก็มีกลิ่นอับกินชื้นอาหารก็จืดชื้นไม่อร่อยนะครับสภาวะบนเรือเนี่ยผมเคยมีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมเรืออยู่2ครั้งนะครับบนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็กลาสีเรือเหล่านี้สภาพห้องนอนเขาคุณกัญญาก็เตียงเป็นชั้นๆ นะครับแคบมากแทบจะชนหน้าเวลานอนเนี่ยนะครับเตียงที่อยู่ด้านบนเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นนายทหารก็ที่จะมีเคบินส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นลูกเรือที่อยู่แออัดกันในห้องนะครับห้องหนึ่งก็อาจจะ10เตียง5เตียงบ้างแล้วแต่พื้นที่ทางกายภาพของเรือที่จะสามารถบรรจุได้ครับแล้วก็มีหลายชั้นเหมือนตึกหลายชั้นเนี่ยก็มีเสียงเอี๊ยดอ้าตลอดเวลานะครับไม่มีความบันเทิงเริงรมย์จะมีอากาศขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือที่อากาศโปร่งโล่งก็ต้องทำงานส่วนใหญ่ต้องทำงานเท่านั้นมีพื้นที่ที่ออกไปนั่งเล่นก็จะเป็นแบบช่วงท้องเรือนะครับจะมีแบบออกไปบางคนก็ออกไปสูบบุหรี่เป็นเหมือนกับดาดฟ้าไม่ใช่ดาดฟ้าเป็นระเบียงนะก็เป็นพื้นที่เล็กๆเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันก็เป็นความบีบคั้นจริงๆแล้วอย่างที่ครอบครัวก็แสดงความกังวลอยู่นะครับว่ามีเสียงบ่นแล้วก็แสดงถึงความปัญหาทางจิตของหลายๆคนนะครับแล้วก็ไม่มีการให้คำปรึกษาเรื่องนี้อย่างเพียงพอด้วยก็กลายเป็นปัญหานายพีทแฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็บอกว่า fake news ข่าวปลอมไม่มีความเป็นความจริงเลยนะครับนายทรัมป์ก็บอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาหรอกก็ใกล้ละเรือนี่ออกเรือไปใกล้ที่จะออกเรือเพียงพอละพูดแค่นี้นะไม่ได้ให้คำมั่นใจหรือว่ากำหนดการชัดเจนเลยนะครับก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยนะครับพลเรือเอกแบล็คคูเปอร์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารระดับสูงสุดนะฮะในตัวหลอกกลางของสหรัฐแล้วล่ะคนนี้ก็เคยมีข่าวที่ให้ข่าวเรื่องของ จำนวนอาวุธนะฮะขีปนาวุธยุทโธปกรณ์หัวกระสุนต่างๆว่าร่อยหรอไปมีคำเตือนสื่อสหรัฐบอกว่าคุณคูเปอร์เนี่ยก็เตือนไปถึงยังรัฐบาลแล้วนะครับว่ามันร่อยหรอจริงๆแล้วก็เป็นความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ในการป้องปรามอะไรต่างๆนะคนนี้กำลังเดินทางไปเยือนครับไปเยี่ยมไปตรวจเยี่ยมบนเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมอินคอนนะครับขณะนี้อยู่ในทะเลอาหรับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปก็ไม่รู้ว่าจะให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนออกมาหรือไม่แต่ก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นจริงนะครับความกังวลแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็เป็นกลายเป็นประเด็นการเมืองแล้วนะครับกดดันจากสสสวพรรคเดโมแครตมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ยังกดดันเพิ่มเติมนะครับนายรูเบนกาเลโกวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตแอริโซนาก็บอกว่าปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆสงครามเนี่ยไม่มีที่ท่าว่าจะยุตินะเริ่มต้นมาไม่มีแผนชัดเจนไม่มีกำหนดชัดเจนว่าชัยชนะคืออะไรเป้าหมายคืออะไรภาวะผู้นำที่ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพก็ทำให้ลูกเรือเนี่ยกลายเป็นปัญหานะครับเขาก็มีการไปคุยกับครอบครัวของลูกเรือนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายร้ายแรงไม่มีแผนรับมือกับสงครามจะถอนตัวอย่างไรนะครับก็ปล่อยให้ลอยเคว้งกลางทะเลอย่างนั้นนะครับคนอื่นก็ลักษณะคล้ายๆกันครับคำพูดของนายพีเท็กเซตนี่ก็ถูกตำหนิเหมือนกันนะครับว่าท่าทีเพิกเฉยกำลังพลเนี่ยต้องให้ขวัญกำลังใจนะครับตรวจสอบอย่างเข้มงวดภารกิจที่ยืดเยื้อแบบนี้ลอยลำมาไม่ได้เทียบท่ากว่า200วันเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วก็เรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับขวัญกำลังใจตกต่ำในหมู่นาวิกโยธินเหล่านี้เผชิญภารกิจอย่างยาวนานนะครับนะแทนที่จะให้ขวัญกำลังใจหรือไปตรวจเยี่ยมนะครับไปพบหน้าพวกเขาในกลางทะเลกลับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับนะอย่างในพีเท็กเซ็ตที่พูดออกมาไปที่ปานามาเขาก็พูดว่าทุกคนมีขวัญกำลังใจนะครับแต่ว่าทั้งสื่อทั้งรายงานแล้วก็คำบอกเล่าของสมาชิกครอบครัวเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับการตอบสนองเรื่องสุขภาพจิตไม่ใส่ใจแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ด้วยนะครับนะก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่ากำลังจะนำเรืออีกลำหนึ่งเนี่ยไปประจำการแทนแต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะเมื่อไหร่นะครับนะการเดินทางของพลเรือคูเปอร์ครั้งนี้ก็จะมีการเดินทางหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับมีภารกิจตอนนี้เข้าใจว่าลูกเขยของนายทรัมป์นี่กำลังหารือกับกลุ่มฮามาสด้วยนะครับก็จะมีทั้งภารกิจมากมายเกี่ยวข้องกันเรียกว่าโยงใหญ่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อิรักอิสราเอลจอร์แดนซาอุดิอาระเบียก็ UAE นะก็จะต้องรอดูนะว่าจะเป็นอะไรเป็นปัญหาที่ลุกลามไปอีกจากปัญหาสงครามที่ทำให้ต้องสูญเสียยุทธภพรไปมากมายสูญเสียกำลังพลไปนะแล้วก็ขนาดนี้เรียกว่าจะพลาดท่าอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นการเรียกว่าเสียรังวัดมากๆเลยที่ทำให้กำลังพลของตัวเองสูญเสียกำลังใจขวัญกำลังใจแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายก็มีครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอล์นครับ
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีฉลองวันประกาศเอกราชของอินเดียนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยซึ่งกำลังเผชิญกับการประท้วงของเรียกว่าคนหนุ่มสาวเนาะจากหลายๆปัญหาตั้งแต่ปัญหาข้อสอบรั่วนะคะปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการว่างงานเนี่ยก็ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นะคะโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของคนหนุ่มสาวในการพัฒนาประเทศว่าอินเดียเนี่ยกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะหยุดยั้งความมุ่งมั่นและขีดความสามารถของพลเมือง 1,400 ล้านคนแล้วก็บอกว่าในการประกาศฉลองเอกราช100ปีในปี2590เนี่ยอินเดียจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะโมดีเนี่ยก็ยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าให้ความสำคัญสูงสุดกับเยาวชนพร้อมทั้งเผยแผนที่จะจัดการอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับเยาวชนที่กำลังเตรียมสอบต่างๆโดยระบุมาตรการนี้เนี่ยจะลดภาระทางเศรษฐกิจ ของผู้ที่กำลังเตรียมสอบแล้วก็ครอบครัวของพวกเขานะคะแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลตัดสินใจจะฝึกอบรมคนหนุ่มสาว10ล้านคนให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปีหน้าด้วยนะคะแต่เป็นที่สังเกตเนาะว่าเขาเน้นย้ำที่คนหนุ่มสาวเพราะอะไรคะคุณธนัทเนี่ยเอาเรื่องพักแมลงสาบมาเล่าให้ฟังเรื่องการทุจริตข้อสอบรั่วนะมันไม่ใช่แค่เป็นเหมือนเมืองไทยที่ตอนนี้ยังแทบจะเอาผิดคนใหญ่ๆไม่ได้นะแต่ว่ามันทำให้มีคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยคุณธนัทอย่างน้อย21คนแล้วเพราะว่าอะไรคะคือไอ้การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชาติหรือว่า National Eligibility Comes Entrance Net เนี่ยนะคะหรือว่า NEET เนี่ยมันถูกยกเลิกในการแข่งสอบประจำปีมันถูกยกเลิกมาแล้วถึง2ครั้งทำให้ผู้สมัครเกือบ2ล้านคนเนี่ยต้องสอบใหม่แล้วคิดดูนะแต่ละคนเนี่ยคือบางบ้านเนี่ยคืออาจจะฐานะไม่ค่อยดีทั้งบ้านก็ต้องอดกันเพื่อที่จะมาให้คนที่เป็นความหวังของบ้านน่ะในการไปเรียนพิเศษเรียนเพิ่มอะไรเพื่อมาสอบเนาะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยถูกยกเลิกบางคนเนี่ยสอบ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำได้ดีแล้วพอถูกยกเลิกเนี่ยมันเหมือนแบบสวรรค์มันล่มทั้งชีวิตเลยนะคะฉันดูรายงานที่ BBC ไทยเขาไปทำสรุปจาก BBC ต่างประเทศเนี่ยโอ้โหก็เห็นว่าคือเข้าใจได้ว่าทำไมการชุมนุมของพรรคแมลงสาบที่ตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการประชดประชันศาลฎีกาใช่ไหมประธานศาลฎีกาที่แบบเหมือนพวกนี้ก็เปรียบเหมือนแมลงสาบเนี่ยแต่ว่าก็ทำเอาจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องยอมลาออกเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังคงดำเนินอยู่นะสำหรับการชุมนุมประท้วงเพราะเขารู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรน้อยเกินไปทีนี้พอดูเรื่องนี้กลับมาดูในประเทศไทยคุณธนัทคือการสอบข้าราชการท้องถิ่นในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยการตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะการยกเลิกบางส่วนของคนที่สอบไปเนาะเราก็จะเห็นว่ามีคนที่สอบไปตอนแรกอยู่ตำแหน่งลำดับที่200กว่าขึ้นมาเป็นอันดับ1เลยอะแสดงว่าที่คนที่มันจ่ายเงินเพื่อทุจริตหรือว่าโกงข้อสอบเนี่ยมันเยอะมากเหมือนกันนะซึ่งเขาบอกว่ามีคะแนนผิดปกติกว่า 5,000 คนใช่ไหมคะจากผู้สอบ 15,000 คนหมายถึงว่า1ใน3เลยทีเดียวปปช.เนี่ยประเมินตัวเลขเบื้องต้นของการโกงครั้งนี้อยู่ในระดับ 4,500 ล้านอันนี้ตัวเลขเบื้องต้นนะคะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการโกงครั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็ส่งผลกระทบมากที่สุดแต่ว่าคนที่ตอนนี้เนี่ยถูกระบุเอาผิดเนี่ยมีระดับแค่อธิบดีเท่านั้นคำถามเนี่ยก็คือผู้เกี่ยวข้องอ่ะมันมีแค่นั้นจริงๆหรือนะคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย5รายเนาะสูงสุดก็แค่ระดับอธิบดีเนี่ยแค่นั้นหรือเปล่าจะไม่มีการโยงถึงข้าราชการระดับดิกฝ่ายการเมืองนะคะพูดถึงง่ายๆคือรัฐมนตรีนะหรือว่าปลัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นจริงๆหรือไม่น่าสนใจนะคะเพราะว่า อย่างผู้จัดการออนไลน์เนี่ยที่เขาไปเจาะลึกเรื่องนี้เนี่ยคือเขาบอกว่ามันถูกตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ตอนการสอบเมื่อปี2566ตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ศพอย่างคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลสถก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบแข่งขันเรื่องการจ้างมหาวิทยาลัยตอนแรกมหาวิทยาลัยบูรพาได้แต่ก็ชะลอการเซ็นนะคะล่วงเลยมาข้ามปีแล้วก็มีการยกเลิกแล้วก็มาจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยนะคะประเด็นนี้เนี่ยก็ทำให้ตู่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยที่เอาจริงมีตอนนี้มีแค่ประมาณ2คนเท่านั้นเองนะคะที่ถูกสอบครั้งนี้เนี่ยเอ๊ะจะมีความผิดแค่นี้เหรอแล้วจะไม่มีการเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยรับผิดชอบทั้งครบวงจรเนาะแต่ว่าทำไมดูเหมือนจะไม่มีความผิดหรือเปล่านะคะแล้วก็ ที่ประเด็นสำคัญเน้นดูที่ The Momentum เขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าเสียงที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เนี่ยคนทำงาน

0: ระดับคนทำงานระดับคณะทำงานของรัฐมนตรีที่อ้างว่ามีโควต้า1,500คนเนี่ยเราก็ส่งผ่านโควต้าไปให้บรรดากลุ่มต่างๆไปช่วยหาคนที่อยากจะได้ตำแหน่งอยากจะสอบทำงานทำไม่ได้แต่อยากจะได้ตำแหน่งในระบบราชการเนี่ยดำเนินการประเด็นสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกตรวจสอบเนอะแล้วการสอบรอบก่อนหน้าเนี่ยมันมีการโกงหรือเปล่าคุณมันคงไม่ใช่เฉพาะปีนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุไปแล้วเนี่ยแล้วก็กินเงินงบประมาณแผ่นดินด้วยนะกินระบบสวัสดิการงบประมาณแผ่นดินด้วยนะตรงนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรเพราะดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยยังจะทำอ้ำอึ้งกันอยู่นะคะและที่สำคัญคนที่ปล่อยข้อมูลออกมาเนี่ยเป็นระลอกอย่างมีจังหวะเนี่ยเนี้ยน่าสนใจเป็นคนในกันเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องหนึ่งของข้อมูลอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนะคะแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเฉพาะแค่ข้าวหัวนะคะในการสอบเนี่ยในการโกงเนี่ย350,000-800,000เนี่ยแต่มันคือราคาของระบบราชการที่เรื่องนี้ไม่ควรปล่อยแค่การจับผิดคนจับเอาผิดคนบางส่วนซึ่งไม่ได้เป็นคนใหญ่โตอะไรมากมายแม้จะเป็นแค่ระดับอธิบดีค่ะคุณธนาคารนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: จะมาตอบด้วยเรื่องโลกรวนโลกร้อนนะครับภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักที่เกิดวิกฤตหลายพื้นที่ตอนนี้ญี่ปุ่นจีนนะครับแถบบ้านเราแล้วก็แถบยุโรปขึ้นความร้อนสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันนะครับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำสถิติทำข้อมูลต่างๆแล้วก็พบว่าทำสถิติใหม่มากมายหลายพื้นที่นะครับเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดในหลายพื้นที่แล้วก็น้ำในมหาสมุทรนะครับผิวน้ำก็มีอุณหภูมิสูงที่สุดของเดือนกรกฎาคมเท่าที่บันทึกมาเลยในหลายจุดนะครับก็กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทั่วโลกก็ต้องหันมามองกันนะฮะว่าจะแก้ไขกันอย่างไรบางคนก็ยังคงเพิกเฉยอยู่นะครับผู้มีอำนาจต่างๆก็ต้องกระตุ้นเตือนกันแล้วก็มีการทำข้อมูลออกมานะครับเรื่องของราคานะฮะต่อเศรษฐกิจต้นทุนทางเศรษฐกิจจากคลื่นความร้อนในยุโรปโดยธนาคารทริโอดอสของเนเธอร์แลนด์นะครับนักเศรษฐศาสตร์ที่นั่นเขาประเมินคลื่นความร้อนก็โดยรวมแล้วสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับจะทำให้ GDP ลดลงไปนะครับถึง180,000 ล้านยูโรครับ180,000 ล้านยูโรโอ้โหมันเสียหายเศรษฐกิจนะครับหนักจริงๆนะฮะหากไปดูรายประเทศแล้วนะครับประเทศที่รับผลกระทบหนักๆฝรั่งเศสสเปนเหล่านี้นะครับฝั่งใต้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยที่เห็นได้ชัดเลยนะครับอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการผลิตไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสเพราะว่าใช้พึ่งพานิวเคลียร์เนี่ยครับการผลิตไฟฟ้าถึง2/3นะครับอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยแม่น้ำโดยรอบส่วนใหญ่จะตั้งริมแม่น้ำเพราะว่าต้องใช้ระบบหล่อเย็นต้องนำน้ำสูบน้ำเข้าไปหล่อเย็นระบายความร้อนลงสู่แม่น้ำนะครับแต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นน้ำในแม่น้ำมันสูงขึ้นก็ไม่สามารถนำไปหล่อเย็นได้นะครับดังนั้นก็ทำให้ต้องปิดทำการนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศ อย่างเช่นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย 15% ของกำลังการผลิตจากนิวเคลียร์ก็ต้องหยุดไปก็กระทบนะทางธนาคารยูโรดอสก็ประเมินว่า GDP ของฝรั่งเศสเนี่ยได้ผลกระทบ 1.4% เลยนะครับทำให้เศรษฐกิจลดน้อยถอยลงไปมูลค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้ขณะนี้ปัญหาการเงินการคลังของรัฐบาลฝรั่งเศสก็ยังมีปัญหาหนักอยู่นะครับต้องกู้ยืมอะไรแล้วก็มีปัญหาทางการเมืองเกี่ยวกับภาษีค่าใช้จ่ายต่างๆก็เป็นเรื่องของการซ้ำเติมเข้าไปด้วยนะครับส่วนเยอรมนีก็มีปัญหาอีกแบบนึงครับก็เรื่องของแม่น้ำระดับน้ำในแม่น้ำรายนะครับเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสำคัญของประเทศด้วยครับก็มีการประเมินผลกระทบครั้งนี้เมื่อไม่สามารถเดินเรือได้นะขนส่งทางน้ำในประเทศได้ก็จะมีการขนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นถ่านหินน้ำมันดิบก๊าซแล้วก็ปิโตรเคมีอะไรต่างๆนะครับเส้นทางสำคัญของต้นทางเพื่อไปป้อนการผลิตต่างๆแต่พอดูท่าเรือนะฮะโดยเฉพาะที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยระดับน้ำลดต่ำกว่าระดับวิกฤต

0: ให้เรือบรรทุกสินค้าต้องลดน้ำหนักบรรทุกหรือไม่ก็ต้องหยุดการเดินเรือไปทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนมาตั้งนานแล้วทางสมาคมอุตสาหกรรมเคมีของเยอรมนีครับบอกว่าระดับน้ำที่ต่ำมากผลักดันให้ระบบขนส่งห่วงโซ่อุปทานเนี่ยเกิดวิกฤตแรงกดดันต่อภาคอุตสาหกรรมที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้วนะครับกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องต่อสู้กับการแข่งขันในระดับโลกที่จีนเนี่ยก็เป็นผู้ได้เปรียบในตลาดอยู่นะเมื่อมีค่าขนส่งอะไรมากขึ้นก็ทำให้การต่อสู้ทางการตลาดเนี่ยมีปัญหาก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ GDP ของเยอรมนีเช่นกันนะครับอาจจะน้อยกว่า 1% ไม่ถึงกับเท่ากับของฝรั่งเศสส่วนสเปนครับก็เชิญขึ้นความร้อนแล้วก็ยังมีไฟป่าคล้ายๆกับที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับพื้นที่เสียหายหนักทีเดียวนะก็ทางความสูญเสียผลกระทบเศรษฐกิจเนี่ยแต่ดูจะน้อยกว่าฝรั่งเศสนะเพราะว่าเขาก็ประเมินกันแล้วนะครับข้อมูลของผลกระทบจากไฟป่าเนี่ยก็เมื่อเทียบกับในเชิงเปรียบเทียบนะครับกับฝรั่งเศสเนี่ยจะได้รับผลน้อยพื้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้กระทบกับการท่องเที่ยวมากเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นต้องอพยพผู้คนหรือว่าอะไรมากจนถึงขั้นวิกฤตนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับก็เชื่อว่าจะกระทบกับ GDP ของสเปนนะเกือบ 1% คล้ายๆกับเยอรมนีนะฮะอากาศที่ร้อนจัดนี่ก็มีผลกระทบบ้างกับแรงงานการใช้แรงงานการภาคการผลิตนะครับการทำงานของบริษัทห้างร้านต่างๆรับผลกระทบอย่างน้อยๆ47 วันนะฮะแต่ก็ยังไม่เทียบเท่ากับฝรั่งเศสที่หนักจริงๆกว่า 1% อิตาลีก็เช่นกันนะครับอิตาลีเนี่ยก็ลุกลามไปถึงเรื่องของเกษตรกรรมด้วยนะครับน้ำมะเขือเทศน้ำมะกอกน้ำมันมะกอกไวน์นะก็ผลกระทบจากเรื่องของโลกร้อนเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์หรือผลทางการเกษตรเนี่ยเสียหายนะรวมแล้วหลายๆปีที่ผ่านมาก็20,000 ล้านยูโรในช่วง4 ปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้เมื่อเผชิญกับคลื่นความร้อนซ้ำซากปีนี้ยุโรปเนี่ย5 รอบไปแล้วนะครับปัจจุบันอยู่รอบที่5นะครับคุณฟังนะครับก็มีพื้นที่ต่างๆแตกต่างกันไปแล้วผลกระทบมากน้อยแต่5รอบเข้าไปแล้วแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีกี่รอบนะครับเพราะว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่พีคที่สุดสำหรับอากาศร้อนทางธนาคารของเนเธอร์แลนด์ก็คาดว่าเศรษฐกิจของอิตาลีได้รับผลกระทบหนักเป็นอันดับ2ของสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับ GDP จะลดลง 1.1% ก็ไปรองเพียงแค่ฝรั่งเศสนะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สาธารณะต่างๆด้วยงานวิจัยต่างๆก็ชี้ว่าขึ้นความร้อนรุนแรงภัยแล้งต่างๆก็เป็นภาระที่รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินสูงขึ้นเพื่อมาบรรเทาครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็บทเรียนทางด้านเศรษฐกิจนะครับต่อยักษ์ใหญ่ทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านเศรษฐกิจของยุโรปเขานะครับก็มองดูด้วยสำหรับเราแล้วก็ทางตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าทางสหรัฐจะประเมินอย่างไรนะครับก็มีปัญหาคล้ายๆกันครับไฟป่านี่รุนแรงมากขึ้นกว่าทุกปีด้วยนะครับนี่ยังไม่ถึงร้อนจัดจริงๆนะครับถึงขั้นขีดสุดก็เผชิญปัญหามากมายแล้วก็เป็นอัปเดตอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับฝนฟ้าสภาพอากาศโลกร้อนของโลกของเราครับ
1: World Update
2: ค่ะสั้นๆ นะคะมีข่าวเรื่องของการประชุมเรื่องปราบปรามเหมืองผิดกฎหมายเนาะคุณธนาตอนนี้เรากำลังเผชิญปัญหาอยู่ซึ่งในการประชุมเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักวิจัยจากคชินเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าตอนนี้จีนปราบเหมืองผิดกฎหมายในประเทศแบบเข้มข้นเลยนะคะแต่ให้นักลงทุนเนี่ยยกทัพมาขุดแร่เอิร์ธในประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ตัวของ Anthropic นะคะเปิดรายงานความเสี่ยงประจำเดือนสิงหาคมบอกว่ามีโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เฉพาะภายในที่เป็นโมเดล1โมเดล2เนี่ยเหนือกว่า Cosmetros แต่จะไม่ปล่อยให้คนนอกใช้เพราะว่ามันต้องประเมินความเสี่ยงก่อนนะคะ
0: ครับก็อัปเดตเรื่องของสงครามยูเครนด้วยนะครับยูเครนก็โจมตีรัสเซียรอบใหม่ที่รัสเซียบอกว่าเป็นการโจมตีครั้งที่รุนแรงที่สุดของปีนี้เลยครับก็โจมตีวาร์เบอรี่อีกครั้งนะครับคลังสินค้าเข้าใจว่าจากคลังใหญ่ๆเนี่ย10 แห่งถูกยูเครนโจมตีไปแล้ว7 แห่งแต่ก็ทางรัสเซียก็เป็นงานตอบโต้รัสเซียด้วยนะครับที่ก็โจมตี ยูเครนหนักหน่วงไม่แพ้กันนะครับด้วยขีปนาวุธตอนนี้ก็เป็นการห้ามหันกันด้วยการโจมตีทางอากาศทั้งขีปนาวุธทั้งโดรนนะครับแล้วก็ขณะนี้ทรัมป์นะครับส่งลูกชายลูกเขยของเขานะครับไปพบกับเจ้าผู้นำของฮามาสเพื่อจะผลักดันแผนสันติภาพในกาซาซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องจับตาด้วยความหวังนะครับจะได้คลี่คลายสักทีแต่ก็ต้องรอดูท่าทีของอิสราเอลด้วยแล้วก็ทรัมป์ยังสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งนึงนะครับบอกว่าจะนะครับความร่วมมือกับเกาหลีใต้ในบางจุดโดยเฉพาะการซ้อมรบจะลดขนาดลงลดความร่วมมือกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเกาหลีใต้นั้นไม่ได้เข้ามาช่วยในการทำสงครามกับอิหร่านเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคุณยานิกา
2: ครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับบิ๊กสตอรี่ค่ะ
1: เช้าทันโลกWorldwide Build Defend My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
0: ครับต่อเราก็สู่ช่วงสุดท้ายของเช้าทันโลกกับผมธนัทและคุณกัลลิกานะครับไปต่อกันเลยช่วง Big Story ครับ
7: Big Story
0: ครับเรื่องรายงานเรื่องสายลับเรื่องการขุดเจาะข้อมูลก็เป็นข้อกล่าวหาที่ชาติตะวันตกเนี่ยกล่าวหาจีนมาอย่างเนื่องๆนะครับจนล่าสุดนี้ก็มีรายงานข่าวกลองจากนิวซีแลนด์นะครับกลองว่าเป็นภัยคุกคามที่ทำกันอย่างเป็นระบบเลยนะคุณกนิกาเป็นยังไงครับข้อมูลนี้มาจากไหนยังไงครับ
2: เริ่มอย่างนี้ก่อนคือช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณธนัทเรียนก็ติดตามข่าวที่ทรัมป์ออกคำสั่งใหม่ให้เปิดทางให้บริษัทเอกชนเนี่ยสามารถปฏิบัติการไซเบอร์จะสอดส่องหรือสกัดการเครือข่ายอาชญากรรมต่างประเทศหรือโจมตีทางไซเบอร์ก็ได้ด้วยนะ นะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นขยายขอบเขตการทำงานความมั่นคงสู่บริษัทเอกชนใช่ไหมคะทีนี้พอระหว่างเสิร์ชไปเนี่ยข่าวมันก็ขึ้นมากลายเป็นว่าข่าวที่ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องข่าวในประเทศไทยก่อนนะที่มันถูกแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาในการดำเนินกิจกรรมสอดแนมในนิวซีแลนด์เอ้าข่าวของจีนเนี่ยเน้นเข้าใจว่าตอนนี้มีหลายสำนักข่าวที่ทำความร่วมมือกับสำนักข่าวจีนอยู่เนาะเขาก็จะรับข่าวแบบนี้มาเนี่ยแต่ว่าเอ้าแล้วต้นทางมันเป็นยังไงทีนี้เราดูตามไทม์ไลน์ที่ดิฉันเจอก่อนละกันว่าจีนเนี่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาเนี่ยอะไรบ้างนะคะคือสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเวลลิงตันก็คือที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาบอกว่ารายงานประเมินภัยคุกคามประจำปีของหน่วยข่าวกรองความมั่นคงของนิวซีแลนด์เนี่ยถูกเรื่องและขยายประเด็นภัยคุกคามจากจีนเกินจริงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งในและต่างประเทศเนี่ยพยายามทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับนิวซีแลนด์ซึ่งสถานทูตจีนก็ปฏิเสธข้อประเมินดังกล่าวนะคะที่บอกว่าคือเขาบอกว่าจีนเขาบอกว่าเขาเป็นเพียงการนำการแลกเปลี่ยนความร่วมมือตามปกติเนาะแต่ว่านิวซีแลนด์อะไปตีความแล้วก็ความสัมพันธ์ทวิภาคีก็ยังอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็บอกว่าการออกมาเผยแพร่รายงานในช่วงแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นผลจากการแทรกแซงของต่างชาติเองแล้วก็เรียกร้องให้นิวซีแลนด์เนี่ยร่วมมือกับจีนเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์มูลค่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยทำสถิติสูงสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแถลงของสถานทูตจีนในเวลลิงตันค่ะ
0: แล้วแต่นิวซีแลนด์เขามีข่าวเสนอรายงานอย่างนี้ต้องมีที่มาที่ไปสิแล้วเขาว่าไงบ
2: ้
0: าง
2: ใช่ ใช่รายงานฉบับนี้น่าสนใจมากคือทุกๆปีเนี่ยหน่วยข่าวกรองความมั่นคงของนิวซีแลนด์หรือที่เรียกว่า NZSIC เนี่ยนะคะ New Zealand Security Intelligence Service เนี่ยเขาจะออกรายงานประจำปีออกมาซึ่งปีนี้เนี่ยออกมาเมื่อไม่กี่วันนะคะแล้วก็บอกว่าคือหลายประเทศเนี่ยมีปฏิบัติการทางจารกรรมต่อนิวซีแลนด์ว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่นิวซีแลนด์ตรวจพบว่าทำในระดับใหญ่แล้วก็เป็นระบบนะคะรายงานนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเขาก็เกริ่นไว้ก่อนนะคล้ายๆ disclaimer นะไม่ได้หมายความว่านิวซีแลนด์ต้องหยุดทำธุรกรรมหรือธุรกิจกับจีนแต่ต้องมองด้วยสายตาที่เปิดกว้างแล้วก็ระวังตัวสิ่งที่หน่วยข่าวกรองเนี่ยพูดก็คือว่าตั้งแต่กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของจีนเนี่ยบังคับให้บุคคลหรือองค์กรใดก็ตามในจีนต้องให้ความร่วมมือหน่วยข่าวกรองของรัฐก็คือรัฐจีนนะคะเมื่อถูกร้องขอเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันรวมความถึงเรื่องการส่งมอบข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเปิดทางให้เข้าระบบซึ่งแบบนี้มันทำให้คนจีนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ก็ถูกบังคับให้ต้องทำแบบนั้นด้วยนะคะหรือว่าแม้แต่คนจีนที่อยู่ในจีนเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่ารูปแบบที่พบบ่อยคือ 1. การใช้บริษัทบังหน้าเพื่อเข้าซื้อเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวโดยปกปิดที่มาที่แท้จริงคือบอกว่าจริงไม่ใช่แค่จีนเพราะว่าบริษัทลูกขององค์กรรัฐของรัสเซียก็ทำแบบนี้บริษัทของนิวซีแลนด์บริษัทลูกในนิวซีแลนด์เหมือนกันนะคะแต่ว่าของจีนเนี่ยใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากหลายๆประเทศที่รับเรื่องนี้ว่าจะไม่ให้ซื้อไอ้พวกเทคโนโลยีนะคะแบบที่สองเนี่ยก็คือเจาะกลุ่มงานวิจัยในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ได้ทั้งพลเรือนแล้วก็การทหารผ่านโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการหรือทุนวิจัยที่ดูเหมือนถูกต้องตามปกติแล้วก็แบบที่สามเนี่ยอันนี้ดูตื่นเต้นมากที่สุดก็คือการพยายามติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินสำหรับติดตามดาวเทียมหรือที่เรียกว่า ground based space infrastructure นะคะโดยเขายกเคสนี้ค่ะคุณธนัทคือว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยมีการสร้างหอดูดาวที่เรียกว่าหอดูดาวจื่อจินซานนะคะองค์อยู่ในจีนแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานอวกาศด้านพื้นดินเนี่ยในนิวซีแลนด์ซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือว่าองค์กรนี้เนี่ยทำงานร่วมกับบริษัทท้องถิ่นนะคะในนิวซีแลนด์ซึ่งน่าจะไม่ทราบถึงขีดความสามารถของไอ้อุปกรณ์เนี้ยในการเก็บข่าวกรองที่มีคุณค่าทางทหารแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าใครเนี่ยเป็นคนรับข้อมูลหน่วยงานเนี่ยประเมิน ความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนนะคะองค์กรนี้เนี่ยอาจจะถูกบังคับให้ส่งต่อข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยจากในนิวซีแลนด์เนี่ยส่งกลับไปที่จีนนะคะในรายงานเนี่ยบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกขององค์กรของจีนนะคะที่พยายามติดตั้งGBSI ก็คือไอ้อุปกรณ์ภาคพื้นเนี่ยในนิวซีแลนด์แล้วก็ไม่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยฉะนั้นเขาก็เตือนนะเตือนกับผู้ประกอบการเนี่ยที่มีโครงมีความสามารถในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานอวกาศภาคพื้นดินเนี่ยที่ถูกกฎหมายในนิวซีแลนด์แล้วก็ภูมิภาคแปซิฟิกเนี่ยให้ยกระดับการตรวจสอบสถานะคู่ค้าและความพยายามครั้งต่อไปเพราะเขาบอกว่าการอำพรางครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะเหนียนขึ้นนะคะซึ่งผู้อำนวยการใหญ่ของหน่วยข่าวกรองของนิวซีแลนด์เนี่ยบอกเลยบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยแล้วจุดที่หน่วยงานของเขาเข้าไปตรวจสอบเนี่ยดำเนินการเชิงขัดขวางเนาะเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งแล้วเนี่ยจะต้องไม่ถูกใช้ในการต่อต้านผลประโยชน์ของชาตินะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกในรายงานว่าบริษัทไหนเพราะว่าก็คือหน่วยข่าวกรองเนี่ยเขารู้แล้วทีนี้เมื่อกี้มีสามแบบแล้วใช่ไหมแบบที่สามเนี่ยดูเต้นสุดแบบที่สี่เนี่ยคือการเข้าหาคนในผ่านแพลตฟอร์มการหางานแล้วก็เครือข่ายที่เรียกว่าเป็นพวก professional นะคะรวมตัวเป็นบริษัทที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเป้าหมายก็คือพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลของนิวซีแลนด์ทั้งอดีตและปัจจุบันที่เคยเข้าถึงข้อมูลลับวิธีการก็คือให้เขียนรายงานวิจัยเพื่อทดสอบความรู้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไปของข้อมูลที่อ่อนไหวมากขึ้นผ่านรับเข้ารหัสนะคะซึ่งรายงานนี้เนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยเป็นตัวการหลักในการแทรกแซงจากต่างชาตินะคะหรือว่า foreign interference เนี่ยเช่นโดยเฉพาะการควบคุมชุมชนพลัดถิ่นในนิวซีแลนด์ผ่านการกดดันทางกฎหมายการปกครองข้ามพรมแดนนะคะคือ รวมถึงการควบคุมสื่อภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพื่อจำกัดข้อมูลที่ชุมชนเหล่านี้เนี่ยเข้าถึงด้วยนะคะก็คือสมมุติว่าถ้าเป็นจีนพลัดถิ่นอะไรแบบนี้นะคะก็มีการไปกดดันมีการสอดแนมเนาะแล้วถ้าเป็นข้อมูลเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเนี่ยผ่านแบบที่พรรคคอมมิวนิสต์อยากได้ยินอยากให้เขาเข้าใจเท่านั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนผ่านสถานทูตเนี่ยก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะคะ
0: แต่ก็น่าคิดนะว่าเรื่องนี้มันจะไปยังไงกันต่อในอนาคตจะเป็นไงมีข้อมูลออกมาแบบนี้แล้วนะ
2: น่าจะกระทบ
0: ความสัมพันธ์อะไรยังไงหรือเปล่านะ
2: ค่ะคือใน Lowy Institute นะซึ่งเขาเป็นติ๊งแฟงใช่ไหมคะเขาก็ประเมินบอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดในกลุ่ม Five Eyes ก็คือกลุ่มข่าวกรอง5ประเทศเนี่ยแหละก็เป็นเป้าหมายที่จีนเนี่ยจะข่มขู่ได้ง่ายเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยพึ่งพาสูงนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดอ่อนแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโลวีสติลก็บอกว่าข่าวกรองเนี่ยในรายงานข่าวกรองเนี่ยจะระบุชื่อจีนทุกครั้งเลยจนเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงกับพูดติดตลกว่านิวซีแลนด์เข้มงวดกับกิ่งมากกว่าออสเตรเลียอีกนะเนี่ยนะคะ แต่เขาก็บอกว่าก็คืองานนี้เนี่ยคือก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้หน่วยงานต่างๆของทั้งในนิวซีแลนด์และในต่างประเทศเนี่ยคือใช้เรียกว่ายกระดับสูงขึ้นน่ะคุณธนัทเพราะมันมาในหลายรูปแบบเนาะค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
7: Big Story
0: คนเรียนการนิการเคยมีสัตว์เลี้ยงหายไหมฮะ
2: ไม่หาย
0: ไม่เคย
2: จนจังแก้อยู่จนกระทั่งมันเสียชีวิตตามอายุไขค่ะ
0: ผมมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งไม่นานมานี้นะครับโอ้ออกตามหาแมวน่ารักเชียวก็ออกช่วยเหลือติดป้ายติดประกาศนะโอ้โหต้องเป็นความเศร้า
2: ค่าไถ่ด้วยไหมคะหรือว่าค่าแจ้งด้วยไหมเขาบอก
0: ก็มีนะก็มี
2: หลายป้ายแบบนี
0: ้ใช่ให้บอกแสหรือว่านำตัวชี้อะไรก็จะมีให้รางวัลกันมั้งเพราะว่าบางคนก็เป็นทาสแมวอย่างที่เราใช้คำเรียกกันนะครับที่อังกฤษนะเคยมีกรณีหนึ่งครับแมวย้ายบ้านไปแล้วหนีพลัดหลงไปไหนไม่รู้นะตอนแรกเนี่ยเขาไปอยู่บ้านใหม่ก็มีอาการตื่นกลัวใช่ไหมคืองงสถานที่แต่พอไปสัก 2-3 วันก็หายไปแต่ผ่านไปนานมากเลยคุณกนิกานานขนาด10 ปีอ่ะกลับมาเจอกันได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหเป็นเรื่องที่ ที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ก็ว่าได้นะครับก็เป็นครอบครัวที่เขาเลี้ยงแมวตัวนี้เอาไว้นะครับมีชื่อนะครับก็